างวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับซึ่งแม้ทุกวันนี้เองเราก็ยังสามารถมองเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอกล่าวถึงลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาพอสังเขปดังนี้นะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีขนาดของประเทศใหญ่เป็นอันดับ8นะครับของภูมิภาคอาเซียนและมีพรมแดนติดกับประเทศไทยลาวและก็เวียดนามภูมิประเทศส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ราบรุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศและเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกันที่บึงตนเลสาบที่กรุงพนมเปญนะครับบึงตนเลสาบเนี่ยนะครับนับว่ามีความสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาและก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับด้วยสถานภูมิเช่นนี้นะครับก็ทำให้ราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวครับข้าวโพดและยางพาราซึ่งต่างก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของอาณาจักรนี้นะครับสภาพภูมิอากาศนะครับของประเทศนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในภูมิภาคสามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น2ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับราชอาณาจักรกัมพูชายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นป่าไม้ครับกัมพูชานั้นถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชายังมีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากครับทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้กัมพูชาเนี่ยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้งในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์การขนส่งสินค้าและใช้เป็นส่วนหนึ่งตามคติความเชื่อทางศาสนาของเขาอีกด้วยนะครับกัมพูชานะครับยังมีโลหะที่สำคัญเช่นเหล็กแมงกานีสทองแดงดีบุกนะครับแล้วก็มีสินแร่ที่สำคัญที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศนะครับก็คือไพรินทับทิมและเพไทด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการขุดพบแหล่งปิโตรเลียมทางน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริเวณพื้นที่นอกชายฝั่งหน้าน้ำกัมพูชาทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสังเขปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ครับของอาณาจักรกัมพูชาต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยสังเขปนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับพื้นที่ในดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับเช่นบริเวณมะรูไพรทางตอนเหนือของจังหวัดกำปงธมและทั้งละอานสเปียนนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนการก่อตั้งอาณาจักรเขมรโบราณนั้นปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่2อาณาจักรครับก็คือฟูนันและสันนิษฐานกันว่าอาณาเขตของอาณาจักรฟูนันนะครับอาจจะอยู่บริเวณแถบแม่น้ำโขงตอนล่างและบริเวณที่ลุ่มทะเลสาบเขมรนะครับโดยครั้งหนึ่งเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนันเนี่ยนะครับน่าจะเคยอยู่ที่เมืองวยาธปุระใกล้กับภูเขาบาพนมนะครับในกัมพูชากับเมืองออกแก้วซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงในเวียดนามครับอาณาจักรฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็อยู่ในแหลมอินโดจีนของเราเนี่ยเป็นเวลากว่า500ปีครับหลังจากนั้นก็ล่มสลายลงโดยมีอาณาจักรเจนละเข้ามาแทนที่นะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเขมรแบบโบราณแบ่งได้เป็น2ฝ่ายครับหรือ2ยุคคือยุคที่เป็นเจนละบกและก็ยุคที่เป็นเจนละน้ำเจนละบกเนี่ยจะปกครองดินแดนแถบประเทศลาวตอนกลางและตอนใต้นะครับรวมถึงบางส่วนของภาคอีสานของประเทศไทยส่วนเจนละน้ำเนี่ยจะมีอาณาเขตครอบครองแหลมอินโดจีนและลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยเป็นอาณาจักรก่อนที่จะมีการรวมศูนย์อำนาจทางการปกครองที่เมืองพระนครและก็พัฒนาไปสู่การเป็นอาณาจักรเขมรสมัยพระนครในเวลาต่อมาครับอาณาจักรเขมรสมัยพระนครเนี่ยสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่2ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำให้อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองที่เมืองพระนครและกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยู่หลายร้อยปีครับพระองค์ได้ทรงนำคติความเชื่อแบบเทวราชาเข้ามาใช้ในการปกครองอาณาจักรต่อมาในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ได้มีการก่อสร้างศาสนสถานที่สำคัญมากครับก็คือปราสาทนครวัดขึ้นและต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ได้สร้างเมืองศรียโสธรปุระหรือเมืองนครธมขึ้นนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางการเงินนะครับการทหารและความเจริญก้าวหน้าทางการก่อสร้างของอาณาจักรได้อย่างชัดเจนต่อมาเมืองพระนครก็สู่ยุคเสื่อมครับกษัตริย์เขมรจึงได้ละทิ้งเมืองพระนครไปแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยหลังเมืองพระนครหลังจากเมืองพระนครล่มสลายลงนะครับอาณาจักรเขมรก็ได้ทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยากษัตริย์เขมร

เหรียญเนี่ยก็ได้ละทิ้งเมืองพระนครไปนะครับเพื่อไปสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่หลายเมืองครับเช่นเมืองละแวกเมืองอุดงนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ตั้งราชธานีขึ้นที่เมืองพนมเปญนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขมรเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของสยามในตอนนั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาและก็อาณาจักรเวียดนามนะครับกระทั่งนะครับเวลาผ่านไปนานเลยนะครับกระทั่งถึงสมัยนักองค์ด้วงครับไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระหิรักรามาอิสราธิปดีนะครับพระองค์ได้ส่งพระราชสารครับไปยังพระเจ้าโนโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสนะครับให้ฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงกิจการการเมืองภายในนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยนะครับจะต้องกลายเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสในที่สุดและในที่สุดแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสครับตลอดระยะเวลาที่กัมพูชาเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้รัฐอารักขาของฝรั่งเศสและก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ได้พัฒนากัมพูชานะครับให้เจริญเท่าที่ควรนะครับในทางกลับกันเนี่ยฝรั่งเศสก็ยังเพิ่มภาระภาษีให้กับชาวกัมพูชาจนได้เกิดกระบวนการเรียกร้องเอกราชหลายครั้งครับกระทั่งภายหลังสงครามเวียดนามในปีคริสตศักราช1953ฝรั่งเศสเนี่ยได้ถอนกำลังทหารออกจากอินโดจีนนะครับกัมพูชาเนี่ยจึงถือโอกาสนั้นในการประกาศเอกราชนะครับและก็นับว่าเป็นจุดสิ้นสุดครับอำนาจของฝรั่งเศสในกัมพูชาโดยสมบูรณ์นะครับภายหลังที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างนะครับเช่นการจัดตั้งพรรคสังคมราชนิยมนะครับและการก้าวขึ้นสู่อำนาจของสมเด็จนโรดมสีหนุการสถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาในสมัยเนปอลอนนอนนะครับการปกครองของพ่อพฤษและระบอบเขมรแดงในกัมพูชานะครับแล้วก็การเข้ายึดครองประเทศโดยกำลังทหารของเวียดนามนะครับการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยภายหลังการเลือกตั้งในปีคริสตศักราช1993และการเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองของฮุนเซนในสมัยราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเหล่านี้ครับก็เป็นสาระสังเขปนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกัมพูชาครับผมราชอาณาจักรกัมพูชานะครับก็มีลักษณะทางสังคมใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆร่วมภูมิภาคเดียวกันนะครับโดยมีรูปแบบการปกครองครับในระบอบกษัตริย์ในสมัยอดีตและเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับทั้งยังเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจครับที่น่าสนใจซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับสังคมกัมพูชาเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญของกัมพูชาเนี่ยก็ได้แก่ชาวเขมรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศนอกจากนี้ก็จะมีชาวเวียดนามหรือชาวยวนนะครับซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามส่วนมากแล้วชาวเวียดนามเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับบริเวณบึงตัวเลสาบและแม่น้ำโขงโดยประกอบอาชีพการประมงเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวจีนซึ่งเดินทางเข้ามาในกัมพูชาด้วยเหตุผลทางการค้าครับชาวจีนส่วนใหญ่นะครับก็อาศัยในเขตเมืองประกอบอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจประเภทต่างๆแล้วก็มีชาวจามนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมในอาณาจักรจามปานะครับส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดกำบงจามนะครับเป็นกลุ่มคนในสังคมกัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้กล่าวมาสักครู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นชาวกุยชาวตุมปวนชาวจารายนะครับชาวพนองและชาวลาวเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมของกัมพูชานะครับต่อมานะครับเมื่อดูสภาพของครอบครัวชาวกัมพูชานะครับก็จะพบว่าครอบครัวชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตเนี่ยเป็นครอบครัวขยายครับปัจจุบันลักษณะครอบครัวขยายนะครับคือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายรวมอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ครับในสังคมชนบทนะครับแต่ในครอบครัวในเขตเมืองนะครับหลายครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวครับมีสมาชิกคือพ่อแม่ลูกนะครับเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยก็จะพบมากนะครับในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเมืองนะครับในสังคมกัมพูชานั้นนะครับผู้ชายเนี่ยจะมีหน้าที่สำคัญครับในการหาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้นำครอบครัวสังคมกัมพูชาเนี่ยกำหนดเลยครับว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ดีหรือมีลักษณะที่เรียกว่าบุรุษครบรักนะครับคือเป็นสามีที่ดีอยู่ในฐานะของหัวหน้าครอบครัวนะครับชาวกัมพูชาจะให้ความสนใจนะครับในการเลี้ยงดูลูกชายนะครับและก็ถือว่าเป็นค่านิยมเลยครับที่ว่าลูกชายเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับและหากลูกชายนั้นเนี่ยได้ทำงานราชการเนี่ยโอ้โหจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและจะมีอำนาจเป็นอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับสังคมกัมพูชาเนี่ยก็เป็นสังคมแบบมาตาธิปไตยครับคือสืบสายเลือด
หรือมรดกทางฝ่ายหญิงนะครับก็คือว่าเป็นการแต่งงานกับบ้านผู้หญิงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพของผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยจึงค่อนข้างจะมีมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยสถานภาพของผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยในฐานะภรรยาเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือสามีและลูกนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนหางเรือครับหางเสือเรือครับที่จะนำพาครอบครัวไปสู่หนทางที่ปรารถนาผู้หญิงหรือแม่ในสังคมกัมพูชาเนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกอบรมสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและสังคมนะครับในบางครอบครัวเนี่ยภรรยาสามารถสั่งสอนสามีได้ด้วยนะครับผู้หญิงกัมพูชาเนี่ยจึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญมากครับในครอบครัวทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ทรัพย์สมบัติและก็สมาชิกในครอบครัวครับแต่บทบาทของสามีและภรรยานะครับในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องทำที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันครับฝ่ายสามีก็ต้องให้เกียรติภรรยาฝ่ายภรรยาก็ต้องรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ของท่านตนเองและของสามีครับแล้วก็ในกัมพูชาสังคมกัมพูชาเนี่ยก็คล้ายกับสังคมทั่วไปนะครับก็คือภายในครอบครัวเนี่ยก็ยังคงให้ความเคารพและความสำคัญกับผู้อาวุโสนะครับจะเคารพให้เกียรติผู้อาวุโสมื้ออาหารเนี่ยก็ต้องจัดสำรับไว้สำหรับผู้อาวุโสที่เฉพาะนะครับให้กินก่อนส่วนเด็กๆ เนี่ยกินที่หลังครับนะครับก็เป็นลักษณะของการเคารพผู้อาวุโสนะครับการดูแลผู้อาวุโสเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของทุกคนครับในครอบครัวต้องดูแลร่วมกันนะครับทางด้านการศึกษานะครับในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยวัดครับในกัมพูชาเนี่ยก็เป็นแหล่งสำคัญในการให้การศึกษานะครับแก่เยาวชนของชาติเช่นเดียวกันในประเทศไทยนะครับแต่หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาแล้วเนี่ยก็ได้มาวางรากฐานครับการศึกษาแบบตะวันตกนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเป็นระบบแบบฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายในกัมพูชาเนี่ยกำหนดการศึกษาภาคบังคับครับไว้ที่9ปีนะครับเยาวชนกัมพูชาเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพหรือสายอาชีพศึกษานะครับแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ยก็มีทั้งมหาลัยในกำกับรัฐนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยเอกชนที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาจัดการศึกษาครับก็มีมหาลัยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในตอนนี้นะครับในส่วนของเรื่องของการเมืองกับปกครองนะครับในอดีตกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครับที่ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับกระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยเขายึดครองกัมพูชานะครับจึงมีการจำกัดสิทธินะครับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังให้กษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดอยู่นะครับภายหลังเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอำนาจทางการบริหารประเทศก็มาตกสู่พวกประชาชนนะครับก็คือบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาก็ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับภายหลังการเลือกตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมาครับนะครับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีนะครับในปัจจุบันนะครับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศของกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศไทยครับคือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยรัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะกำหนดสิทธิเสรีภาพนะครับหน้าที่ต่างๆนะครับของสังคมกัมพูชาเอาไว้นะครับโดยกำหนดว่านะครับกัมพูชาเนี่ยจะมีระบบรัฐสภาแบบสภาคู่เหมือนไทยครับก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครับแต่ดำรงตำแหน่ง5ปีนะต่างจากไทย4ปีใช่ไหมครับกัมพูชาเนี่ย5ปีนะครับส่วนวุฒิสภาเนี่ยก็คล้ายกับเราก็คือมีทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งครับฝ่ายบริหารนั้นนะครับก็จะมีคณะรัฐมนตรีนะครับทำหน้าที่ในการบริหารประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับตามรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นประชาชนสัญชาติกัมพูชาที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในปี1993นะครับและครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่6ครับจัดขึ้นในปีคริสตศักราช2018นะครับโดยการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดครับทุกที่นั่งได้หมดเลยนะครับฮุนเซนเนี่ยก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับในกัมพูชาตั้งแต่บัดนั้นนะครับกัมพูชายังมีการแบ่งส่วนการปกครองเป็นราชธานีและจังหวัดครับคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับแต่ด้วยความที่กัมพูชามีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยนะครับเขาเลยมีแค่24จังหวัดนะครับหน่วยการปกครองที่เล็กกว่าจังหวัดก็จะเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านคล้ายๆกันในประเทศไทยนะครับกัมพูชายังมีเมืองสำคัญอีก3แห่งครับที่ยกฐานะเป็นกรุงนะครับมีกรุงปลอยเปตกรุงบาเวตและกรุงสวงนะครับเพราะมีประชากรมากกว่า 250,000 คนครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับกัมพูชาก็ยังพึ่งพิงภาคการเกษตรกรรมเป็นหลัก
นะครับแต่กัมพูชาเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวดเร็วเพราะกัมพูชาเนี่ยได้เลื่อนฐานะนะครับจากประเทศยากจนเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำแล้วนะครับในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจกัมพูชาอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ปลูกพืชแบบผสมผสานผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ได้มากขึ้นนะครับและเขาเนี่ยก็มีความได้เปรียบทางด้านราคาครับเมื่อเทียบกับราคาของพืชพันธุ์ผลผลิตเนี่ยในแบบประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถส่งออกข้าวนะครับได้มากและก็สร้างรายได้กับประเทศจำนวนมากอีกด้วยนะครับ

ยางพาราครับจะเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญนอกจากนี้ก็มีพริกไทยข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองและอ้อยครับที่เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของกัมพูชาอีกด้วยนะครับการทําการประมงนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับกัมพูชาเหมือนกันนะครับเพราะที่กล่าวเวลาว่ากัมพูชาเนี่ยมีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีบึงโตเลซาบมีแม่น้ําโขงนะครับซึ่งเป็นแหล่งจับน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเหมือนกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะครับจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจำนวนนะครับแล้วก็สายพันธุ์ในปากน้ำเนี่ยก็จะมีการแปรรูปสัตว์น้ำส่งขายครับเช่นปลาร้านะครับซึ่งมีแหล่งผลิตที่ใหญ่มากเลยอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับและกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะทางสังคมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงครับและแตกต่างไปจากประเทศในภูมิภาคนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เราเนี่ยเข้าใจลักษณะทางสังคมนะครับการเมืองปกครองและเศรษฐกิจนะที่กล่าวเป็นมาสักครู่เนี่ยก็น่าจะทำให้เรานะครับเข้าใจกัมพูชามากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีความสัมพันธ์นะครับในการติดต่อและการศึกษานะครับเพื่อกลับไปลงทุนในกัมพูชาต่อไปในอนาคตครับต่อไปนะครับผมจะนำพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชากันครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่มานับพันปีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยที่จะก่อกล่าวถึงเป็นสิ่งแรกก็คือเรื่องของความเชื่อและศาสนาในกัมพูชาซึ่งเป็นรากฐานนะครับของมรดกทางวัฒนธรรมแขนงต่างๆในกัมพูชานะครับความเชื่อและศาสนาส่งผลต่อวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวกัมพูชาชาวกัมพูชามีความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตนะครับโดยความเชื่อที่สะท้อนโลกทัศน์ความคิดของชาวกัมพูชาที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของผีครับซึ่งเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมนะครับก่อนที่กัมพูชาเนี่ยจะรับศาสนาพุทธและพราหมณ์มาจากอินเดียเข้ามาแพร่หลายในสังคมกัมพูชานะครับชาวกัมพูชานั้นจะนับถือและเคารพบูชาบรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องผีที่ให้คุณหรือผีดีนะครับซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆต่อไปนี้นะครับเนื้อโดนเนื้อตานะครับเป็นผีบรรพบุรุษครับโดยความเชื่อเรื่องเนื้อโดนเนื้อตาเนี่ยก่อให้เกิดประเพณีการเส้นสวงบูชาประจำปีนะครับซึ่งเรียกว่าแสนโดนตาหรือพิธีบูชาผีบรรพบุรุษนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีร่วมกันนะครับของคนกัมพูชาแล้วก็คนทางอีสานใต้ในประเทศไทยก็มีนะครับเมบาครับก็เป็นผีบรรพบุรุษอีกประเภทหนึ่งนะครับเมบาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความประพฤติของคนในครอบครัวครับในด้านศีลธรรมจรรยามารยาทนะครับเช่นความเชื่อเรื่องว่าจะถูกลงโทษจากเมบาครับถ้าประพฤติผิดในกามเมบาในกัมพูชาเนี่ยมีหลายประเภทครับเช่นเมบาแก่สุขนะครับเป็นเมบาผู้ใหญ่ของครอบครัวนะครับเมบาหญิงสาวชายหนุ่มครับเป็นเมบาที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่คนในครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวเนี่ยคนใดคนนึงเนี่ยประพฤติผิดในกามนะครับหรือว่าแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับแล้วก็มีเมบาสวมกระบอกครับที่คอยลงโทษคนในครอบครัวที่กระทำผิดเชิงชู้สาวนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเห็นว่านะครับว่าเนื้อโดนเนื้อตาเนี่ยหรือว่าเมบาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญในการควบคุมครับควบคุมความประพฤติของคนในสังคมกัมพูชาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนผีให้โทษหรือผีร้ายนะครับกัมพูชามีความเชื่อคล้ายๆกันคนในสังคมไทยนะครับก็คือเป็นผีที่คอยทำร้ายคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเจ็บปวดนะครับหรือว่าได้พบเจอเรื่องราวร้ายๆต่างๆนะครับผีร้ายเนี่ยติดตามผู้ที่ดวงตกนะครับหรือประสบเคราะห์กรรมนะครับเช่นพวกผีพรายผีกระสือผีปอบผีไต้โหงผีตานีเหล่านี้นะครับก็จะมีความเชื่อที่ใกล้เคียงกันคล้ายๆคลึงกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสรุปแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องผีในกัมพูชาเนี่ยแม้จะไม่สอดคล้องนะครับกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตโลกทัศน์นะครับและก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในสังคมนะครับให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจรรยาที่ดีนั่นเองนะครับส่วนความเชื่อเรื่องศาสนานะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยได้กำหนดให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติครับนอกจากศาสนาพุทธแล้วเนี่ยในกัมพูชาเองก็ยังปรากฏการนับถือศาสนาอื่นๆอีกจำนวนมากนะครับเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ชี้ชัดให้เห็นว่านะครับอยู่ควบคู่กับศาสนาพุทธมาเป็นเวลานานแล้วในกัมพูชาในปัจจุบันแล้วเนี่ยชาวกัมพูชาก็จะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมากที่สุดนะครับเช่นเดียวกับในบางสมัยเช่นในสมัยพระนครเนี่ยนะครับแต่ว่าในสมัยพระนครเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับหรือหินยานมากกว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชาวก

พูชาเนี่ยรู้จักหลักการปฏิบัติตนนะครับการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นะครับหรือการต้องเดินทางไปวัดในเทศกาลต่างๆหรือว่าสำคัญในพุทธศาสนาครับเพื่อจะดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาในกัมพูชาเนี่ยยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีต่างๆนะครับก็ไม่แตกต่างกับสังคมไทยเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์และฮินดูเนี่ยก็นับว่าเป็นศาสนาหลักของเขมรนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเบื้องพระนครนะครับซึ่งปรากฏร่องรอยครับการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมต่างๆในปัจจุบันอยู่นะครับแม้คนในประเทศเนี่ยอาจจะไม่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วนะครับแต่ว่าประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะครับเช่นการทำพิธีแรกนาขวัญครับเพื่อพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์นะครับหรือพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแห่งเชื้อพระวงศ์ต่างๆในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดให้พราหมณ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญครับในการประกอบพระราชพิธีและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีดังกล่าวครับนอกจากความเชื่อและศาสนานะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของกัมพูชาอีกสิ่งหนึ่งก็คือประเพณีพิธีกรรมครับอย่างที่บอกครับว่าประเพณีพิธีกรรมของกัมพูชานั้นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมาจากความเชื่อเรื่องศาสนานั่นแหละหรือความเชื่อเรื่องผีสางเทวดานั่นแหละนะครับแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมในกัมพูชาเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกับไทยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยก็ต่างได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งเดียวกันครับว่าทำเดียวกันคืออินเดียนะครับบางส่วนก็จะเป็นประเพณีพิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวเลยของกัมพูชานะครับซึ่งประเพณีพิธีกรรมที่น่าสนใจของกัมพูชานะครับก็มีดังนี้นะครับอันแรกเลยครับที่เวียมบอนจวนชนำทะเมยนะครับซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสงกรานต์ในประเทศไทยนะครับจะมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีการเส้นสวงบรรพชนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าหาผู้ใหญ่ครับเพื่อขอพรนะครับอันที่สองครับที่เวียมบอนประจุมเบินนะครับหรือวันศาสตร์เขมรก็จะเป็นการทำบุญครึ่งปีนะครับตามความเชื่อทางพุทธศาสนาในประเพณีเนี่ยชาวกัมพูชาจะทำขนมที่เรียกว่าออนซอมนะครับซึ่งมีลักษณะใครก็ต้มมัดครับไปถวายพระเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีบอนอมตุ๊กครับหรือประเพณีแข่งเรือนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญมากนะครับจะมีการจัดเฉลิมฉลองในประเพณีเนี่ยในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับนอกจากประเพณีทางเทศกาลแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาก็มีประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตที่น่าสนใจนะครับเช่นโจมรุปนะครับหรือการเข้าร่มนะครับเป็นประเพณีของผู้หญิงในกัมพูชาครับอย่างที่เคยเล่าว่าในสังคมกัมพูชาเนี่ยผู้หญิงก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับพิธีเข้าร่มเนี่ยเป็นพิธีที่นะครับมีความแนวคิดที่จะทำให้ที่มีแนวคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อเข้าพิธีนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะครับเป็นกุลสตรีที่ดีพร้อมหรือเป็นสตรีครบรักนะครับทั้งรูปสมบัติมารยาทจริยธรรมศีลธรรมและพร้อมที่จะแต่งงานนะครับประเพณีนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีความสำคัญขนาดที่ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เทียบเท่าได้กับการที่ลูกชายได้บวชเรียนเลยทีเดียวนะครับมรดกทางวัฒนธรรมอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาเลยนะครับก็คือทรัพยากรทางวัฒนธรรมครับโดยกัมพูชาเนี่ยโอ้เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่โบราณเนี่ยเขาเนี่ยก็มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบราณสถานนาฏศิลป์นะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับกัมพูชาเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณครับซึ่งชาวกัมพูชาในอดีตเนี่ยก็ได้สร้างนะครับศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นจำนวนมากได้แก่ปราสาทต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในทุกๆจังหวัดเลยหลายจังหวัดเลยในกัมพูชานะครับเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและก็แสดงความยิ่งใหญ่ของระบอบกษัตริย์ในอดีตนะครับปราสาทจำนวนมากเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยเมืองพระนครจึงมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งดุดันอ่อนช้อยและงดงามปราสาทที่น่าสนใจในกัมพูชานะครับยกตัวอย่างเช่นปราสาทพนมบาแกรงครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโสธรวรมันนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสถาปนาในการสถาปนาเมืองพระนครหรือเมืองยโสธรปุระในอดีตนะครับปราสาทบันไทสรีครับเป็นปราสาทที่สร้างจากศิลาทรายสีชมพูนะครับจึงทำให้ปราสาทนี้เนี่ยมีความสวยงามมากนะครับเปรียบได้ดั่งรัตนชาติที่แวววาวไม่ต้องแสงแดดนะครับปราสาทนครวัดก็เป็นศาสนสถานสำคัญและเป็นมรดกโลกนะครับปราสาทบายอนครับเป็นปราสาทที่ทุกหลังเนี่ยจะมีใบหน้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยประดับอยู่ทุกทิศทุกยอดมุมปราสาทนะครับนอกจากปราสาทต่างๆแล้วเนี่ยกัมพูชามีวัดครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะครับความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นวัดที่สร้างอยู่ในกรุงพนมเปญนะครับอย่างเช่นวัดพนมครับซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญเลยภายในพระอุโบสถเนี่ยก็มีจิตรกรรมเรื่องรามเกียรตินะครับ

วัดอุณาโลมนะครับก็เป็นวัดนะครับที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายของกัมพูชาซึ่งก็เป็นมีสถาปัตยกรรมใดๆนะครับที่สวยงามตามศิลปะแบบเขมรนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีวัดอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่สำคัญเช่นวัดดำไรซอหรือว่าช้างเผือกนะครับเป็นวัดสำคัญนะครับที่อยู่ที่พัทลุงที่กล่าวไว้นะครับซึ่งสร้างเสร็จก่อนที่ไทยเนี่ยจะคืนพัทลุงให้กัมพูชาครับก็ทำให้วัดนี้เนี่ยจึงปรากฏตาอามแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยอยู่ที่หน้าพระอุโบสถของวัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีวัดสำรงคนองนะครับหรือวัดสำรงในซึ่งภายในเนี่ยมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของคนในตระกูลอภัยภูเบศรนะครับตั้งอยู่นะครับนอกจากปราสาทและวัดแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาก็ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมครับทางด้านนาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็นิยมที่จะไปชมนะครับนาฏศิลป์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบำโบราณนะครับซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงครับพัฒนาขึ้นในราชสำนักนะครับประกอบด้วยการระบำชุดต่างๆที่ผู้รำเนี่ยจะแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้าตัวละครต่างๆในวรรณคดีครับที่สำคัญที่เราเคยเห็นกันเช่นระบำอัสรานะครับระบำเทพมโนรมระบำมณีเมขลาและระบำสุบรรณมัจฉาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีระบำประเพณีครับซึ่งเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวนะครับภาพการดำเนินชีวิตของชาวกัมพูชาผ่านท่าทางกิจกายไร่รำที่จำลองมาจากการประกอบอาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับเช่นระบำตรุษระบำเก็บกระวานระบำชาวประมงระบำกะลาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีระบำพื้นเมืองครับซึ่งแสดงในลักษณะของการเล่นเพื่อความบันเทิงของชาวบ้านนะครับนิยมเล่นกันในงานเฉลิมฉลองต่างๆหรือการพบปะสังสรรค์กันเช่นรำวงรำกระบัดรำราวรำสารวันเป็นต้นนะครับและมรดกวัฒนธรรมสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจในกัมพูชาก็คือเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวกัมพูชานะครับอาหารของชาวกัมพูชาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นอาหารดั้งเดิมครับซึ่งลักษณะคล้ายๆกับอาหารดั้งเดิมในไทยนะครับก็คือประกอบด้วยผักพื้นบ้านและเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลานะครับเพราะอย่างที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งจับปลาขนาดใหญ่นะครับชาวกัมพูชาไม่นิยมทานรสเผ็ดครับอาหารจึงมีรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะครับตัวอย่างอาหารดั้งเดิมที่น่าสนใจของกัมพูชาก็อย่างเช่นแกงกอโกนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับแกงอ่อมของไทยหรืออะม็อกครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆห่อหมกของไทยแต่รสไม่จัดนะครับนอกจากนี้แล้วในกัมพูชาเนี่ยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสและต่างชาติมากนะครับก็เลยปรากฏลักษณะของการผสมผสานอาหารฝรั่งเศสเข้าไปในอาหารประจำชาตินะครับเช่นขนมปังบาเก็ตนะครับหรือขนมปังฝรั่งเศสซึ่งชาวกัมพูชาเนี่ยก็นิยมรับประทานกันเป็นอาหารเช้าร่วมกับเครื่องดื่มนะครับหรือกินกับเนื้อย่างคล้ายบาร์บีคิวกับผักดองนะครับเหล่านี้ครับก็คือทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวกัมพูชานะครับที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีทั้งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ครับและมีการปรับประยุกต์จากวัฒนธรรมภายนอกได้อย่างลงตัวนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากสามารถแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางอารยธรรมในอดีตที่ยังปรากฏอย่างเด่นชัดในสังคมปัจจุบันซึ่งก็เป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชานะครับที่ควรค่าการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับการเรียนรู้เรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สภาพสังคมและมรดกทางวัฒนธรรมกัมพูชาเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในฐานะที่กัมพูชานั้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับการรู้เขารู้เราเนี่ยก็ทำให้เราได้เปรียบนะครับประเทศ

0: ในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนรับหน้าที่ในการบรรยายในหน่วยนี้นะคะแต่ว่ายังไงเสียนะคะก็ขอเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะร่วมนะคะ
1: ร่วมแจม
0: ได้นะคะในหน่วยนี้นะคะจะพูดถึงสังคมไทยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์สุพลทัศน์เองเนี่ยนะคะก็ได้เกริ่นมาแล้วนะคะว่าจะส่งอะไรให้ดิฉันบ้างนะคะที่ต้องพูดต่อนะคะในหน่วยเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยง

0: ไม่ได้เลยนะคะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะคะในส่วนของสังคมไทยนั้นรบกวนอาจารย์สุพลทัศน์เปลี่ยนสไลด์แล้วกัน
1: กลายเป็นลูกมือซะแล้วนะฮะโอเค
2: ค่ะ
0: สังคมไทยนะคะในส่วนแรกนะคะเนื้อหาที่จะกล่าวถึงเลยค่ะก็คือจะเป็นสังคมไทยในสมัยจารีตนั่นเองในสมัยจารีตเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยของอาจารย์สุพลทัศน์จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อนะคะปี2398ใช่ไหมคะแต่ของดิฉันเนี่ยเขาจะพูดถึงสังคมจารีตสังคมสมัยใหม
1: ่
0: แล้วก็จะพูดถึงในบริบทของร่วมสมัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดถามถึงจารีตเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ให้ลากลับบางจะบอกเสมอก็คือตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ใช่ไหมคะต้องย้อนกลับไปค่ะให้เก่าย
1: ุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าประปาใช้นุ่งจงกระเบนกินหมากอะไรอย่างนี้
0: นะคะแล้วก
2: ็ย้อนอดีตไปถึงตรงนั้นเลย
1: อีผิงอีแย้มกันเลยทีเดียวนะฮะ
0: ในส่วนของสังคมสมัยใหม่นั่นเองนะคะจะเป็นสังคมตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาค่ะก็คือโดยเฉพาะในช่วงที่มีการรับอิทธิพลนะคะจากตะวันตกนั่นเองค่ะการรับอิทธิพลเนี่ยทำไมเราถึงเอาช่วงเวลานั้นมาเป็นช่วงเวลาในการแบ่งเนื่องจากว่ามันชัดเจนนั่นเองแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยร .2 ร .3 เนี่ยมีอิทธิพลตะวันตกเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปอยุธยาสมัยพระนารายณ์เนี่ยเราก็เห็นแต่ว่าสมัยร .4 เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเดี๋ยวเราจะพูดกันว่ามันเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเริ่มที่สังคมไทยสมัยจารีตก่อนนะคะกลุ่มคนในสังคมไทยเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็ประกอบด้วย2กลุ่มด้วยกันนะคะหรือเรียกว่าชนชั้นหรือชั้นชนก็ได้นะคะก็จะมีชนชั้นปกครองนะคะกับผู้ถูกปกครองนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดดูแผนภาพนะคะจะมีแผนภาพให้นั้นในวิชาเรียนนะคะก็จะในหน่วยการเรียนนะคะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เราจะเห็นว่ายอดสูงสุดของพีระมิดคือพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นกลุ่มของเจ้านายขุนนางนั่นเองอันนี้คือผู้ปกครองส่วนผู้ถูกปกครองนั้นนะคะก็คือไพร่กับทาสนั่นเองค่ะแล้วถามว่าแล้วพระสงฆ์เราเป็นใครนะคะพระสงฆ์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหากแต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นนั่นเองค่ะอันนี้ในส่วนแรกนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะสมัยอยุธยานะคะเขาบอกว่าก็คือถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มคนในสังคมนะคะนอกจากจะมีชนชั้นปกครองแล้วนะคะผู้ใต้ปกครองแล้วนะคะกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีบทบาทสำคัญมากคือกลุ่มชาวจีนอพยพนั่นเองค่ะชาวจีนอพยพเนี่ยมีความน่าสนใจมากค่ะอาจารย์ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในระบบไพร่ไม่ได้เป็นไพร่ไม่ได้เป็นทาส
2: ก็คือไม่ถูกปกครองไม่ปกครองอะไร
0: จะเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นแรงงานอิสระ
1: ก็คือสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องเข้าเดือนออกเดือนหรือมีสังกัดมูลนายใช่ไหมนะ
0: อันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงคนจีนในลักษณะที่เป็นกลุ่มแรงงานนะ
1: เป็นกุลีจีน
0: ให้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนที่เป็นชนผู้ปกครองคนจีนอีกทีนึงยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาโชดึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะคะอันนี้ก็พูดถึงคนจีนที่เข้ามาเป็นแรงงานจีนธรรมดาแล้วกัน
1: ที่คุณเห็นในรูปเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอยู่นอกระบบไพร่นะคะแล้วก็ระบบสตรีนาแต่คนกลุ่มนี้ก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็คือต้องมีการเสียภาษีให้ผลประโยชน์กับขุนนางเจ้ากรมขุนนางที่ถูกตั้งขึ้นมาดูแล
1: ที่คุณเขียนนี่ไงภาษีผูกปี้ครับผูกปี้ข้อมือ
0: ใช่นะคะแล้วก็จะมีคนเหล่านี้นะคะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็จะมีขุนนางดูแลคือเป็นขุนนางจีนนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมตรงนี้ให้เข้าใจว่าพูดถึงกลุ่มชาวจีนอพยพในที่นี้คือเป็นกลุ่มคนชาวจีนธรรมดานั่นเองก็คือกลุ่มแรงงานนั่นเองส่วนคนที่อยู่ในระบบไพร่ค่ะการไปกวาดต้อนค่ะการไปทำสงครามกวาดต้อนเราอย่าเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนไปทำสงครามเราต้องฆ่าเขาให้ตายให้ตายมันไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะเวลาไปทำสงครามเนี่ยเรามักจะกวาดต้อนไม่ใช่มักจะสิต้องกวาดต้อนคนจากอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วคราวนี้เฉลยศึกสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นถ้าเกิดไปทำสงครามกับลาวก็จะเป็นเฉลยลาวใช่ไหมคะมีเฉลยยวนจามแขกชวาเป็นต้นนะคะคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมาอยู่ในระบบอะไรคะ
1: ระบบไพร
0: ่ซึ่งเฉลยพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นทาสนั่นเองนะคะ
1: ทาสเฉลย
0: ทาสเฉลยนั่นเองค่ะดูในส่วนต่อไปเลยค่ะอาจารย์ในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงคนในสังคมเนี่ยเห็นพีระมิดอันนี้ไหมแล้วถ้าเกิดถามว่าแล้วใครเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมคะ
2: ดูเหมือนจะเป็นไพร่เนาะ
0: ใช่ดูจากปริมาณแล้วเราก็ได้บอกไว้แล้ว แต่พระสงฆ์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคะเราไว้เฉยๆเพื่อให้ไม่ลืมท่านนั่นเอง นะคะให้อยู่ในพีระมิดนั่นเองนะคะ ก็ไพร่นะคะก็จะมีไพร่ที่เป็นไพร่หลวงนะคะก็จะมีไพร่หลวงที่เกณฑ์แรงงานแล้วก็มีไพร่หลวงที่ส่ง บรรณาการต่างๆส่งสวยนั่นเองนะคะก็คือ

0: คือมาให้กับรัฐเรียกว่าไพร่สวยแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นไพร่ที่ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานแต่จะรับใช้มูลนายใช่ไหมคะก็คือไพร่ส
1: ม
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไอโครงสร้างต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนโดยที่เดี๋ยวจะไปพูดถึงว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยตัวไพร่สมเองก็ต้องมาเป็นไพร่หลวงเพื่อเกณฑ์แรงงานเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยให้นักศึกษาเข้าใจว่ากลุ่มคนในสังคมเนี่ยในสมัยจารีตนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีทาสนั่นเองนะคะทาสคือกลุ่มคนที่ถูกจัดไว้ลำดับต่ำที่สุดนะคะจะมีทาสสินไถ่ทาสเฉลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของสังคมไทยสมัยจารีตแล้วเราบอกแล้วว่าเรามีผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองใช่ไหมคะมีไพร่มีทาสมันต้องมีการจัดระบบค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นมันจะมั่วนะคะการจัดระบบไพร่เนี่ยเป็นยังไงนะคะการจัดระบบไพร่เนี่ยนะคะก็คือการควบคุมเลยคะ
1: กำลังคน
0: กำลังคนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการจัดระเบียบในสังคมด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีประชามีคนเท่าไหร่อยู่ในมือใครเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดคือขุนนางคนไหนเนี่ยมีกำลังพลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยน่ากลัวแค่ไหน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคุณสถานะของขุนนางกับกษัตริย์นี่แทบจะใกล้กันมาก
0: ใช่
2: คือ
1: ใช่คือถ้าขุนนางคนไหนมีกำลังคนเยอะนะมีกำลังคนเยอะมีกำลังมีฐานะเศรษฐกิจดีอะไรเงี้ยก็สามารถล้มบัลลังก์ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยโอ้โหจะมีการเปลี่ยน
2: เขาเรียกเลยนะ
1: เปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์กันเป็นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นบ่อยนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นนะ
0: การควบคุมกำลังคนนี่แหละคือฐานอำนาจที่สำคัญนะคะก็เลยเกิดระบบที่เรียกว่าระบบไพร่ซึ่งคำนี้ระบบไพร่เนี่ยเป็นคำที่นักวิชาการเรียกนะคะก็พูดถึงระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมูลนายกับไพร่นั่นเองคือผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนั่นเองนะคะในส่วนนี้ขอเปลี่ยนสไลด์นิดนึงค่ะอาจารย์ไพร่เมื่อกี้เราเห็นพีระมิดอันนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนดูทาง YouTube ก็ย้อนกลับไปนะคะดูพีระมิดอันเมื่อกี้แล้วพอร์ตนะคะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะประเภทของไพร่ค่ะก็จะเป็นไพร่สมนะคะไพร่สมเนี่ยคือไพร่อะไรอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดไพร่สมกับไพร่หลวงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยใครเหนื่อยกว่ากัน
1: ไพร่หลวง
0: ไพร่หลวงเหนื่อยกว่าใช่ไหมคะเพราะไพร่สมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไพร่ส่วนตัวของมูลนายค่ะคือมูลนายเนี่ยนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะก็คือต้องรับใช้มูลนายแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไพร่เนี่ยเป็นของใครต้องตอบว่าไพร่เป็นของใครคะพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานให้มูลนายเอาไว้ใช้สอยตาม
2: ส่วนตัว
0: ตามอัธยาศัยนั่นเองนะคะส่วนไพร่สมเนี่ยก็จะไม่เหมือนไพร่หลวงที่บอกคือจะเหนื่อยน้อยกว่าหรือเหนื่อยมากเราบอกไม่ได้แต่ไพร่สมเนี่ยนะคะไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานให้กับรัฐนะคะยกตัวอย่างง่ายๆในอดีตนะคะเข้าเดือนออกเดือนใช่ไหมคะไพร่หลวงจะต้องไปทำงานให้กับรัฐ1เดือนอีก1เดือนกลับมาเนี่ยไพร่หลวงจะต้องมาอยู่กับมูลนายมารับใช้มูลนายแต่ไพร่สมเนี่ยทั้งปีก็จะอยู่กับใครคะ
1: ร
0: ับใช้มูลนายนั่นเองนะคะคือความแตกต่างกันส่วนไพร่สมเนี่ยนะคะเป็นทรัพย์สินถือว่าเป็นทรัพย์สินไหมเป็นสมบัติดีกว่าตกทอดให้กับลูกหลานได้นั่นเองนะคะแต่ต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่10ตอนต้นเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยไพร่ก็ไม่สามารถสืบทอดไพร่ให้กับลูกหลานได้แล้วส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปการต้องการแรงงานอิสระส่วนหนึ่งทำให้ระบบไพร่ที่มีมาแต่เดิมที่ต้องสังกัดมูลนายเนี่ยมันไม่เข้ากับบริบทที่เราต้องผลิตข้าวเพื่อขาย
1: คือจะมาเข้าเดือนออกเดือนคืออยู่ดีๆ
2: พอทำมาหากินแล
1: ้
2: ว
1: คือพอปลูกปั๊บนึงอ้าวเสร็จแล้วต้องมาเข้าเวรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีความต่อเนื่องในการผลิต
0: แล้วจะส่งข้าวขายอังกฤษจะทำข้าวทันไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ต้องลดด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งเราก็มองว่าอ้าวเมื่อก่อนมันเป็นมรดกสืบทอดได้นะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยมันสืบทอดไม่ได้แล้วส่วนนึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจอีกส่วนนึงค่ะมันเป็นผลมาจากฐานอำนาจอาจารย์ใครมีไพร่ในมือเยอะเนี่ยย่อมน่ากลัวไหมคะ
1: น่ากลัวสิ
0: คะเป็นภัยต่อผู้มีอำนาจในสังคมแน่นอนค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยไอการที่จะบอกว่าไม่ให้มีการสืบทอดไพร่แล้วเนี่ยมันก็มีผลทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการเมือง
1: ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติเจ้านายคนนั้นเกิดไม่อยู่แล้วเนี่ยไพ่ในสังกัดก็ต้องตกเป็นของหลวง
0: ใช่ค่ะต้องไปเป็นไพ่หลวงค่ะต้องเป็นของหลวงทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยถ้าเกิดมองมิติทางเศรษฐกิจก็มองได้มองมิติในแง่ของความสัมพันธ์ทางการเมืองก็มองได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะไพ่หลวงค่ะเมื่อกี้ไพ่สมไปแล้วนะคะไพร่หลวงคือเป็นไพร่ที่เหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นของหลวงนะคะเป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็คือคราวนี้เนี่ยเอาจริงๆทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ในผืนแผ่นดินนี้นะคะทุกอย่างเป็นของพระมหากษัตริย์หมดพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไพร่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรด้วยนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยจะมอบให้กรมกองต่างๆไป

0: ูแลคือในฐานะมูลนายไปดูแลนั่นเองแต่พอถึงเวลาที่ต้องทำงานแล้วต้องกลับมานะนะคะในส่วนนี้ระยะเวลานะคะในการถูกเกณฑ์เนี่ย อย่างที่บอกคือนักศึกษาไม่ต้องจำเลขนะว่ากี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันใจร้ายเกินไปนะถ้าเกิดจะเอาไปเอาในข้อสอบจริงๆแต่ว่าขอให้ทราบไปว่าพัฒนาการในส่วนนี้ค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะการเกณฑ์แรงงานเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร
1: คือเข้าเดือนออกเด
0: ือ
1: น
0: เข้าเดือนออกเดือนแต่ต่อมาค่ะรัตนโกสินทร์จะมีการปรับให้ลดลงนะคะซึ่งส่วนนี้อธิบายไปแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กับบริบททางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยนะคะนักศึกษาไปดูมาให้ดีๆว่าพัฒนาการของมันนะคะในการที่จะในอดีตเป็นแบบเนี้ยเข้าเดือนออกเดือนแต่ต่อมาทำไมมันถึงลดลงเพราะอะไรนะคะในส่วนนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไพร่หลวงเนี่ยนะคะในกรณีที่ไม่เข้ามาเกณฑ์แรงงานแต่ก็สามารถที่จะส่งของได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านของอาจารย์ปุณณพีเนี่ยปลูกส้มโออย่างเงี้ยค่ะ
2: อยากได้แรงงานไว้ปลูกอ่ะไม่อยากส่งไป
0: ไม่ใช่ส่งส้มโอไปเถอะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานสมมติว่านางปุณณพีเป็นไพร่หลวงเป็นไพร่หลวงไม่ไปเกณฑ์แรงงานก็ส่งอะไรคะที่บ้านมีมูลค้างคาวมีดีบุกก็ส่งไปให้รัฐ
1: รังนก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นไพ่สวยนั่นเองนะคะไพ่สวยสวยอยู่แล้วนะเป็นไพ่สวยนะคะแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเริ่มมีการสักไพ่อันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานคนค่ะอาจารย์แล้วในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าไพ่เนี่ยนะคะคนไม่ชอบอยู่เมืองหรอกเพราะว่าอยู่เมืองต้องอะไรคะอาจารย
1: ์ก็โดนใช้งาน
0: ต้องโดนเกณฑ์แรงงานจริงๆการที่ออกจากศูนย์อำนาจไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ย่อมมีเท่านั้นใช่
1: ไปอยู่ตามป่าตามเขาซะเลย
0: บางคนก็หนีจากไพ่หลวงค่ะไปเป็นไพ่สมบางคนก็หนีจากไพ่หลวงไปเป็นพระในส่วนนี้มันทำให้ระบบเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับกำลังพลเนี่ยมันวุ่นวายแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยนึงที่ทำให้อยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าล่มสลายเพราะปัจจัยนี้เหมือนกันนะการจัดการกำลังไพ่พลต่างๆแล้วก็การสะสมในเรื่องของอำนาจด้วย
2: สมัยนั้นคนน้อยด้วยเนาะ
0: ใช่
2: ไม่ถึง60กว่าล้านคนอย่างปัจจุบัน
0: รกหญ้าค่ะเดี๋ยวนี้คนรกคนเนาะ ในอดีตเขาบอกว่ารกหญ้านะคะก็ในสมัยธนบุรีเนี่ยนะคะพระเจ้าตากสินในยุคนั้นเนี่ยเราที่อย่างที่รู้กันคือย้ายศูนย์กลางมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ความมั่นคงความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยก็มุ่งหวังที่มันจะให้กลับไปเป็นดังเดิมเนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการควบคุมแรงงานการควบคุมกำลังพลเนี่ยคือการสักไพร
1: ่
0: ก็ต้องบอกว่าในสุพลทัศน์เนี่ยนะคะ
2: ใครอยู่ในสังกัด
0: อยู่ในสังกัดใครนะคะจะสักไว้แล้วจะมีบัญชีหางว่าวนะคะทุกวันนี้หางว่าวเราก็งงว่าคืออะไรนะคะบัญชีหางว่าวคือบัญชีเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
1: การเปรียบเทียบ
0: ไพ่พลนั่นเองนะคะว่า
2: สมณโคตรอย่างเงี้ยหรอถ้าปัจจุบัน
1: อารมณ์ประมาณนั้นนะ
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นคือแบบพยายามจดให้ได้มากที่สุดว่าอะไรยังไง
1: ยาวๆอย่างเงี้ยนะฮะ
0: เพราะว่าอย่าให้หายไปไหนเลยไม่อย่างนั้นแล้วคนไม่เหลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาแล้วก็วิธีการควบคุมไพร่ค่ะวิธีการควบคุมไพร่เนี่ยนะคะในส่วนของสไลด์นี้เราเริ่มจากจุดเล็กค่ะไปหาจุดใหญ่นะคะอธิบายย้อนกลับไปนะคะพระมหากษัตริย์พระราชาไพร่ให้กับกรมกองต่างๆใช่ไหมคะกรมกองต่างๆก็จะไปอยู่ที่ขุนนางแต่ละกรมกองแล้วก็มีมูลนายนะคะแล้วก็มีเจ้าหมู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวิธีการควบคุมไพร่นะคะก็คือจะมีการทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์แล้วก็จะกระจายไปให้กับในภาคส่วนต่างๆนั่นเองนะคะให้ช่วยกำกับดูแลให้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับไพร่ค่ะจะอยู่ในลักษณะที่เป็นระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะคะระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าเราจะเลิกไพร่เลิกทาสไปแล้วแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะของการอุปถัมภ์อาจจะเปลี่ยนไปแต่รูปแบบของความสัมพันธ์คือผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่นเองนะคะมีความสัมพันธ์ในเชิงของความสัมพันธ์ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างรับต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเมื่อกี้ระบบไพ่แล้วค่ะระบบศักดินาอีกแล้วค่ะ
2: มีชื่อใหม่นะคะที่ต้องจำ
0: สะใภ้ศักดินา นึกถึงละครศักดินาคืออะไรนะคะศักดินาเนี่ยเราบอกแล้วว่าขุนนางแต่ละคนใช่ไหมคะเจ้านายเนี่ยก็จะมีไพร่ในความดูแลของตัวเองใช่ไหมคะอธิบายง่ายๆเลยค่ะถามว่าไพร่มีศักดินาไหม
1: มีในทางทฤษฎีมีค่ะ
0: นะคะก็คือศักดินาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงอำนาจแล้วก็สถานภาพในสังคมค่ะบทบาทของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นอาจจะมีมากน้อยแค่ไหน
2: ถ้าเป็นเจ้าพญาต้องมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์ปุณณทีเป็นเจ้าพญาแต่มีศักดินาสมมตินะสมมติตัวเลขไปนะก็ประมาณ 70,000 ไร่แต่อาจารย์สุพลทัศน์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าพญาเหมือนกันแต่มีศักดินา 100,000 ไร่

0: ใครมีอำนาจมากกว่ากันคะ
1: ก็ต้องคนที่มีแสนไร่
0: ใช่
2: โอ้ยจริงๆเดี๋ยวนะแสนไร่นี่พระมหาประหลาดนะ
0: อ๋อหรอไม่ใช่ธรรมยาใช่คือจะแบบว่าเออพระองค์เจ้ายังมี 50,000 ถึง 70,000 เลยนะคะเออนะโอเคเราขอสมมุติแล้วกันสมมุตินะคะอ่ะแล้วก็คือแสดงว่าท่านเจ้าพระยาท่านนี้เนี่ยย่อมที่จะมีอำนาจแล้วก็มีสถานภาพบทบาทในสังคม
2: เยอะกว่าที่สำคัญคือมีกำลังคนเยอะกว่า
0: ค่ะและที่สำคัญคือเวลาจะกลัวแย่งชิงอำนาจต้องกลัวใครก่อนคะกลัวท่านเจ้าพระยาสุพลทัตก่อนเป็นคนแรก
2: รู้สึกเห่าขึ้นเลยทีเดียว
0: อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการเปรียบเทียบค่ะให้เข้าใจได้อย่างง่าย
2: อะไรนะครับ
1: แบบที่นาไม่จำเป็นที่ต้องแบบมีจริงๆ
2: ไม่จำเป็น
1: แค่เป็น
2: แบบแสนไร่ตัวเลขอะ
0: แสนไร่เนี่ยมันเอาจริงๆสูงถ้าเกิดมีศักดินาแสนไร่เนี่ยก็กินประเทศทั้งประเทศไปแล้วนะ
1: แล้วมีหลายคนอีก
0: เออนะคะในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบค่ะว่าศักดินาศักดิคืออะไรคะอำนาจใช่ไหมคะนาก็คือเป็นที่นาเป็นตัวแทนของการวัดอะค่ะการวัดว่าใครมีอำนาจมากน้อยกว่ากันมีสถานภาพบทบาทแค่ไหนยังไงนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็ระบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีความเป็นมาคือก่อนสมัยพระบรมไตรโลกนาถอีกนะคะแต่ว่ามันได้มีการจัดระเบียบนะคะที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ส่งสืบทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็เริ่มจากสมัยสันนิษฐานว่าเริ่มมาจากการจัดระเบียบในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปเลยนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงระบบศักดินาระบบไพร่ไปแล้วนะคะในส่วนของสังคมที่เป็นสังคมจารีตนะคะในต่อมานะคะจะเข้าสู่สังคมสมัยใหม่กันแล้วนะคะสังคมสมัยใหม่เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากสมัยใหม่ยังไงนะคะสมัยใหม่ในที่นี้เนี่ยนะคะก็
2: รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามา
0: ตัวแทนของตะวันตกที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็เป็นการแผ่อำนาจในการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกนั่นเองนะคะในส่วนนี้ค่ะจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาพิจารณาจากรอบบ้านเราค่ะจากในอดีตเราเคยค้าขายกับจีนใช่ไหมคะจากในอดีตเนี่ยเราเคยรับวัฒนธรรมจากอินเดียเรามองว่าจีนกับอินเดียเนี่ยคือถือว่าที่สุดละสำหรับย่านนี้นะคะสำหรับชุมชนย่านนี้นะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังจากปลายชั้นที่3เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยมาชัดเจนจากการที่จีนแพ้สงครามฟิน
2: ส่วนอินเดียก็คือแพ้กบฏซีปอยตอนนั้นก็ทำให้อังกฤษ
0: เป็นอาณานิคม
2: เป็นอาณานิคมอย่างเป็นทางการ
0: ใช่ค่ะแต่จีนเนี่ยจะเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งอาณานิคมอันนี้เราไปดูกันเอาเองนะคะแต่ในส่วนนี้มันทำให้โลกทัศน์ของคนสยามค่ะโดยเฉพาะชนชั้นนำเนี่ยนะคะจากที่เชื้อชูจีนกับอินเดียนะคะแต่ตอนนี้หันกลับไปที่ตะวันทางด้านตะวันตกค่ะแต่ตะวันตกไกลกว่านั้นนะคะคือยุโรปนั่นเองค่ะก็ตัวละครที่สำคัญในยุคนั้นนะคะก็จะมียุโรปมีอังกฤษมีฝรั่งเศสนั่นเองนะคะที่มาเป็นเจ้าอาณานิคมรอบบ้านเรานั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้บ้านผู้นำชนชั้นนำในสมัยนั้นค่ะตั้งแต่สมัยร.4เป็นต้นมาเนี่ยนะคะมีการปรับตัวค่ะปรับตัวในที่นี้คือเป็นการเลือกรับอิทธิพลต่างๆนะคะที่เข้ามาจากตะวันตกนั่นเองในฐานะที่การเลือกรับเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเลือกรับเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี
2: เป็นในเรื่องเชิงภายนอก
0: ใช่
1: ทางด้านจิตใจยังไม่รับ
0: การแต่งกายแต่จิตใจเนี่ยไม่รับเลย
1: ศาสนา
0: ใช่ไม่เอาเลย
2: เรื่อง mindset ความคิด
0: เรื่อง
2: ชนชั้นเรื่อง
0: ใช่ใช
2: ่ human rights อะไรมันยังไม่ได้มาตอนนั้น
0: ยังไม่ได้มาตอนนั้น
1: การแพทย์คมนาคมถนนหนทาง
0: ใช่ตอนนั้นจะมาประมาณนั้นนะคะจะมาในเรื่องของวัตถุนะคะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต่อต้านแต่เราจะเลือกรับเฉพาะยกอย่างเช่นการแต่งกายการศึกษา
2: อย่างไรหนอที่เรียกว่าภาวะ civilized
0: ความก้าวหน้าต่างๆนะคะที่เราเลือกรับในช่วงเวลานั้นอันนี้แหละมันก็ส่งผลต่อสังคมสมัยใหม่นะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะอาจารย์เพราะว่าการศึกษาเนี่ยพอมาในช่วงสมัยชั้นที่5เนี่ยก็ได้เปิดโอกาสนะให้กับสามัญชนทั่วๆไปเราต้องบอกก่อนว่ามันมีการเลิกไพร่เลิกทาสด้วยนะคะตั้งแต่ที่มีการทำสนธิสัญญาเบลริงมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เราก็มีการเลิกไพร่แล้วก็เลิกทาสพอเลิกไพร่เลิกทาสแล้วเนี่ยนะคะระบบศักดินาแต่เดิมเนี่ยถือว่าถูกคือถูกยกเลิกไปนะคะถูกล้มเลิกไปไพร่กับทาสเนี่ยได้กลายมาเป็นสามัญชนคนธรรมดาแล้วคราวนี้เนี่ยพอระบบการศึกษามันเปิดกว้างนะคะไพร่เหล่านี้นะคะก็สามารถจะเข้าสู่เลยคะ
2: ระบบราชการ
0: ระบบราชการได้คือเป็นข้าราชการนั่นเองค่ะในสมัยนี้เนี่ยการเปิดกว้างระหว่างการเคลื่อนย้ายระหว่างชนชั้นต่างๆเนี่ยนะคะจากการเป็นคนธรรมดาเนี่ยไปสู่ขุนนางเนี่ยทำได้
2: ง
0: ่
2: าย
0: แต่พอเปรียบเทียบกับสมัยจารีตค่ะอาจารย์สมัยจารีตเป็นยังไงคะ
1: ขึ้นลงยาก
0: ใช่พ่อเป็นเจ้าพญา
2: คือเน้นชาติกำเนิดเป็นหลัก
0: ใช่พ่อเป็นเจ้าพญาลูกถึงจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าพญาตามมาพ่อเป็นไพร่ลูกจะไปเป็นเจ้าพญาได้

0: ไหมคะ
1: ยาก
0: ยากนะคะแต่ในสังคมสมัยนี้ค่ะเป็นคนธรรมดาก็สามารถเป็นขุนนางได้ถ้าเกิดคุณได้เข้าถึงทรัพยากรที่เขาได้จัดไว้ให้ก็คือในเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจด้วยอาจารย์มันเอื้อให้กับคนธรรมดาได้สะสมทุนด้วยนะคะส่วนหนึ่งทำให้กลายเป็นพ่อค้าแล้วก็ขุนน
1: าง
0: เวลาต่อมาด้วยเป็นพ่อค้าหลักๆแล้วนะคะต่อมาค่ะการขาดประสิทธิภาพของระบบไพร่และหน่วยงานราชการต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีการปรับเปลี่ยนก็ระบบไพร่อย่างที่บอกคือมันมาจากเบลลิงด้วยที่ทำให้เราต้องบีบให้เรามีแรงงานอิสระใช่ไหมคะต้องมีการเลิกไพร่เลิกทาสแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะการควบคุมไพร่ทาสเนี่ยโอ้โหในช่วงหลังเนี่ยก็คือระบบเนี่ยนักศึกษาลองไปดูว่ามันไม่ได้เป็นระบบเนาะเรื่องจัดเก็บภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันวุ่นวายซับซ้อนมากนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะทำงานซับซ้อนกันบางหน่วยงานก็มีหน้าที่เยอะมากแต่คนน้อยมากบางหน่วยงานมีหน้าที่น้อยแต่มากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะเราจะยินแบบว่ามณฑลเทศาภิบาล
1: กระทรวง12กระทรวง
0: ต่างๆแล้วก็จนกระทั่งสุขาภิบาลต่างๆนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เมื่อกี้พูดไปแล้วได้เรียนรู้ที่อาตะวันตกมากขึ้นนะคะจากการเปิดกว้างทางการศึกษานั่นเองนี่แหละค่ะอันนี้นะคะสังคมสมัยใหม่ก็จะมีการยกเลิกระบบไพร่นะคะแล้วก็มีการยกเลิกทาสด้วยก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของสังคมเนี่ยเราต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ด้วยตัวชนชั้นนำไทยนี่แหละค่ะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะในบ้านเมืองนี้นะคะใหตะวันตกเนี่ยไม่มองว่าชนชั้นนำนั่นแหละเป็นพวกป่าเถื่อน
1: ใช่
0: อันนี้คือสิ่งแรกที่มันยุคสมัยใหม่ของสังคมไทยเนี่ยเริ่มต้นโดยชนชั้นนำในสังคมนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะค่อยๆกระจายไปสู่คนกลุ่มอื่นๆนะคะในส่วนนี้ก็ต่อมาค่ะอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมเนี่ยมันมีกว้างขึ้นนะคะในส่วนนี
1: ้คุณก็เกริ่นไปแล้วพูดไปแล้วนะ
0: ก็บอกไปแล้วนะคะในส่วนนี้นักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดมานะคะว่ามันกว้างขึ้นด้วยเหตุผลอันใดเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแหละแต่อาจจะไม่ละเอียดมากพอนะคะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดนั่นเอง
2: โครงสร้างก็เลยเปลี่ยน
0: โครงสร้างชนชั้นเปลี่ยนค่ะในฐานะที่
1: อันนี้ร่วมสมัยแล้ว
0: ร่วมสมัยแล้ว
1: ยุคนึง
0: ในส่วนนี้ค่ะที่น่าสนใจที่สุดคือชนชั้นกลางค่ะอาจารย์ชนชั้นกลางมาจากไหนเมื่อก่อนยังมีไพร่มีทาสอยู่เลยใช่ไหมคะชนชั้นกลางกลุ่มนี้แหละค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่ได้โอกาสดีกว่
1: า
0: แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในการที่จะทำให้ตนเองเนี่ยนะคะได้เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็มีความมั่งคั่งนั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่นี่คือแบบว่าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆที่สามารถสร้างฐานะให้กับตัวเองได้ชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นพวกราชการอาจจะเป็นพวกพ่อค้า
1: ให้คุณนึกง่ายๆคือเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะหรืออยู่ในภาค
0: พนักงานเอกชนนะคะ
1: มนุษย์เงินเดือน
0: ในส่วนนี้นะคะชนชั้นกลางคือน่าสนใจมากค่ะคือมันมาจากการเปิดกว้าง
2: ราชการก่อน
1: ใช่
2: ไหมพวกนี้แต่พอยุคปัจจุบัน
1: ก็มีทั้งมนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็ได
0: ้เ
1: ยอะซึ่งมันแบบ
2: กว้างมากเลยนะคะใหญ่มาก
0: แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจมากคือเกิดขึ้นมาจากการที่สามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้นี่แหละนะคะในส่วนนี้เราจะไม่เจอคำว่าไพร่กับทาสแล้วนะคะนะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสังคมเมืองกับสังคมชนบทซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ขอสรุปไว้อย่างสั้นๆเลยว่าในส่วนของความเป็นเมืองนะคะความเป็นชนบทอันนี้นะคะมันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเลยเพราะอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายว่ากรุงเทพถูกทำให้กลายเป็นอะไรคะประเทศ
2: ไทย
0: ตัวแทนของประเทศ
1: ประเทศกรุงเทพ
0: ใช่นะคะ ในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยถูกมองว่าอะไรคะ
2: ชนบท
0: ใช่ไม่ได้
1: ไม่เจริญเท่ากรุงเทพ
0: ไม่เจริญเท่ากรุงเทพมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการแบ่งค่ะระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบทเกิดคำขึ้นมาที่จะใช้นิยามสภาพอันนั้นอาจารย์ว่ากรุงเทพพัฒนาแค่ไหนกรุงเทพคือเมืองแต่ที่ไม่เหมือนกรุงเทพอะคืออะไรคะคือชนบทในส่วนนี้นะคะก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่ถูกให้ความสำคัญมากการให้ความสำคัญมากทั้งในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมต่างๆในฐานะที่เป็นจุดรวมอำนาจเนี่ยนะคะของประเทศเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการแบ่งกันค่ะระหว่างสังคมเมืองกับ สังคมชนบท
1: สยามสแควร์หลายสิบปีที่แล้ว
0: ทุ่งรังสิตนะถ้าจำไม่ผิดก็คือทุ่งรังสิต
1: แถบขวามือนี่สยามสแควร์นะ
0: ใช่นะคะ
1: กูฉลามสกาล่า
0: แต่ถ้าเกิดว่าในขณะเดียวกันอาจารย์ในนี้ภาพนี้เป็นภาพในสยามสแควร์ใช่ไหมแต่แถบนี้ไม่แน่ใจว่าดอนเมืองหรือทุ่งรังสิตหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีสภาพนะคะคือ

0: กิดว่าไม่ใช่พื้นที่ศูนย์กลางแล้วก็จะมีความต่างกันออกไปแต่ว่านี่แหละค่ะคำถามที่มันยังติดค้างอยู่นะคะก็คือว่าความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้โลกมันไปแบบไวน
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้สังคมที่อ่านล่าสุดอะค่ะเขาก็บอกว่าความเป็นเมืองถ้าจัดเป็นตามมันจะมีหลายเกณฑ์เนาะเกณฑ์จำนวนประชากรเกณฑ์ความใหญ่ความหนาแน่นอะไรทั้งประเทศไทยยังเป็นกรุงเทพแต่เมืองขนาดรองมี50แบบ30 40จังหวัดแล้วอะไรเงี้ยความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรฟาซิลิตี้อะไรเงี้ยมันเริ่มเป็นเมืองแต่ว่าไม่ได้เป็นเมกะเท่ากรุงเทพ
0: ด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดนักศึกษาอ่านแล้วนะคะก็ลองคิดตามไปด้วยนะคะว่าในบริบทของในบริบทร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเนื้อหาหนังสือเราอาจจะให้ภาพได้แค่บางส่วนเพราะพื้นที่มันจำกัดนะคะแต่ความคิดเราไม่จำกัดนะคะสามารถคิดต่อได้นะคะต่อยอดได้
2: เดี๋ยวนี้แบบทุกคนก็เล่น Facebook เล่นออนไลน์หมดนะก็จะแบบมีความเหมือนกันหมดอ่ะ
0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่5สังคมไทยค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Basket weaving is a valuable Thai handicraft. It reflects Thai folk wisdom and local identities. Basketry consists of products made of bamboo and rattan, woven into useful items with different designs and shapes. The smaller and more detailed the work is, the more it shows the hard work that went into it. A good example is the basketry of Prani Winyakun, who was named a National Craftsperson in 2011. She has loved weaving tiny things since she was a child.
1: พวกเคนมาร์กอะไรเคนมาร์กปิ้นโต้แล้วก็กระเป๋าถือสตรีอะไรเล็กๆที่เคยเห็นมานะคะเราก็มาทำย่อส่วนลงไปขั้นแรกก็เป็นตอนแรกเป็นใหญ่แบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยใหญ่แบบนี้แล้วพอมาตอนหลังก็ย่อลงเป็นเล็กๆขนาดนี้นะคะเมื่อพ.ศ. 2540กาชาดเชิญให้ไปขายที่สวนอัมพรค่ะก็เอาเครื่องจักสานทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยใหญ่ๆนะคะไปแล้วมีลูกค้าที่เขาถามว่าทําจักสานเล็กลงจักสานจิ๋วได้ไหมคือให้ย่อส่วนลงไปกับที่เราขายอยู่เลยก็บอกว่าทําได้ค่ะเขาบอกเขาจะหาแบบมาให้หารูปแบบมาส่งมาให้แต่ต้องการตามที่ใจเขาต้องการคือจะเอาเล็กเท่าไหนเราทําได้ไหมก็ถามว่างั้นบอกได้ค่ะอันนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ส่งมาให้แล้วก็ได้ทำขายย่อส่วนมาเรื่อย
0: ๆ The miniature baskets Auntie Prani makes are made just the same way the larger ones are, but in a much smaller scale, so they're only 1 or 2 centimeters high. The woven designs are traditional ones like lai kid, lai sot dok, lai dok pikun, lai dok jokand Lai Wel Mayura. They're woven into objects such as vendors' baskets, betel nut sets, kantok dinner sets, benjerong dinner sets, baskets, and ladies' handbags. The main material used for miniature weaving is bamboo strips. They're colorful,flexible and strong, and can be woven into many shapes. In addition, there is rattan and some weaving tools like dyed bamboo staves, a needle, an awl, scissors, a reed trimmer, and a mold.
2: มันไม่ใช่งานปัดติดนะคะมันเป็นงานขั้นตอนการทำเหมือนงานชิ้นใหญ่ทุกประการแล้วงานจากสารจิ๋วนี้สามารถเปิดปิดได้เหมือนงานชิ้นใหญ่อันดับแรกของการทำตะกร้าจิ๋วในลักษณะของการสอดดอกก็คือเราจะต้องสานตัวแบบตามที่เราดีไซน์ไว้เป็นตาฉลอมก่อนนะคะแล้วก็เราจึงใช้หลังจากได้ตาฉลอมตามแบบแล้วเราก็จะใช้เส้นไผ่สีสุกนะคะที่ทำการย้อมสีแล้วมาสานมาสอดให้ตามช่องต่างๆตามลายอย่างเช่นอันนี้นะคะเราจะทำเป็นลายดอกจอกค่ะลายดอกจอกสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องสานเส้นตั้งไว้ก่อน

0: จากที่เมื่อกี้นี่นะคะเราสานเส้นตั้งไปแล้วเราสอดเส้นตั้งแนวเนี้ยค่ะแนวยืนไปแล้วเราก็มาสานทับด้วยเส้นแนวนอนแนวขวางเพื่อจะทำให้มันเป็นดอกของลายที่เราต้องการก็คือลายดอกจอกนะคะแล้วพอเราสานเส้นตั้งมาบรรจบกับเส้นนอนแล้วเราก็จะสอดทับไอ้ตรงกึ่งกลางของตาฉลอมเนี่ยนะคะให้มันมีความหนาแน่นและให้ลวดลายมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจนมันกลายเป็นดอกจอกค่ะสานแน่นอนจนได้ดอกเป็นดอกจอกแล้วเราก็จะต้องทำฝาเหมือนกันฝาก็ขั้นตอนเดียวกับการสานสอดดอกกับที่มันเป็นตัวนะคะเมื่อเราสานตัวแล้วก็สานฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าขอบนะคะเข้าขอบแล้วก็มาติดบรรพับติดตัวสายโยงแล้วก็ติดมือจับหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งคือว่าหูนะคะเข้าประกอบเข้าด้วยกันให้มันเป็นตะกร้าที่สมบูรณ์แบบแล้วเราสามารถเปิดปิดได้เหมือนของจริงก็เป็นการเสร็จตะกร้า1ชิ้นใช้เวลาทํา7วัน
1: Anyone who wants to make miniature woven basketry has to love it. They have to have an eye for detail, good concentration, and a lot of patience. Certainly, it is getting harder and harder to find people with these qualities to carry on the tradition.
2: งานจักสานติ๋วเป็นงานที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือเราอยากให้งานจักสานติ๋วซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยของไทยแต่โบราณเนี่ยมาอยากให้สูญไปเมื่อหมดเวลาของเราก็สอนพยายามสอนเด็กๆนักเรียนไว้เพื่อจะได้สืบทอดต่อไปไม่ให้สูญหายไปเพราะว่างานนี้คือมันเป็นงานที่ไหนหมู่บ้านที่ทำมันมีวัสดุในหมู่บ้านอยากให้เด็กๆทุกๆคนทำได้เล็กๆลงเรื่อยๆค่ะ
1: ปราณีวิญญากุลส์ miniature woven items are a one tambon one product or OTOP product of Singburi province. They have won several awards and are known among both Thai and international consumers. They are in demand from collectors of miniatures.
3: เพราะว่าเราดูงานแล้วเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดและทำยากนะคะแล้วเหมือนจริงนะคะอย่างเช่นตะกร้าต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเห็นตะกร้าเนี่ยอันนี้ใส่ชาใช่ไหมคะเปิดออกมานะคะก็มีกาเล็กๆด้วยค่ะนี่ค่ะนะคะกาก็เปิดฝาได้จริงมีรูเทได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบงานที่เก็บรายละเอียดนะคะอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ทุกๆปีนะคะก็จะโทรถามนะคะคุณปานีว่ามีคอลเลกชันอะไรใหม่ๆมั่งนะคะแล้วก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็15ปีแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคุณค่าเนี่ยดูจากงานรายละเอียดนะคะคนทำก็สูงอายุขึ้นไปหลายๆคนนะคะก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมารับช่วงนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยจริงๆนะคะการจักสานแล้วก็โดยเฉพาะของจิ๋วที่น่ารักน่ารักเนี่ยค่ะเก็บรายละเอียดซึ่งใช้เวลาและความอดทนนะคะวิริยะอุตสาหะนะคะในการทำซึ่งหายากแล้วนะคะเป็นอะไรที่รั

0: แล้วรักเลยค่ะนะคะก็จะรักต่อๆไปนะคะ
1: A piece of miniature basketry is not just a collector's item. It is an expression of the abilities of Thai craftsmen that should be preserved.The art of this delicate handicraft should be passed down so future generations can appreciate it as part of the Thai way of life.
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานจักสานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจักสานของคุณป้าปราณีวินยกูลงานจักสานหรือการจักสานเราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษได้หลากหลายคำนะคะอย่างเช่น basket weaving basket making basketry basket work wicker workเป็นต้นนะคะงานจักสานถือว่าเป็นศิลปะหัตถกรรมไทยที่ทรงคุณค่า Basket weaving is a valuable Thai handicraft คำว่า weave เมื่อใช้เป็นคำกริยานะคะจะหมายถึงถักทอหรือสานถ้าหากใช้เป็นคำนามก็จะหมายถึงรูปแบบการสานรูปแบบการถักทอกรณีที่ต้องการหมายถึงผู้ถักทอหรือช่างทอเราจะใช้คำนามว่า weaverweaver นะคะงานจักสานจิ๋วนี้อาจเรียกได้ว่า miniature wicker work miniature wicker work หรือ miniature basketry miniature basketry หรืออีกคำหนึ่งนะคะอาจจะใช้ว่า miniature woven basketry miniature woven basketry นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเจาะจงที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะคือตะกร้าว่าเป็นตะกร้าจิ๋วเราก็อาจจะพูดได้ว่าเป็น a miniature basket a miniature basket นะคะในส่วนของชิ้นงานนั้นนะคะก็อาจจะทำออกมาเป็นรูปแบบต่างๆกันได้อย่างเช่นชุดหาบนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า vendors baskets vendors baskets นะคะหรืออาจจะอยู่ในรูปของเช่นหมากนะคะที่เราเรียกว่าเป็น butternut sets butternut sets นะคะหรืออาจจะเป็นชุดอาหารแบบขันโตกนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขันโตก dinner set ขันโตก dinner sets หรือชุดอาหารแบบชุดเบญจรงค์นะคะก็คือเบญจรงค์dinner set นะคะ bentarong dinner set นะคะหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของตะกร้านะคะคือ baskets baskets นะคะและรูปแบบที่เป็นที่นิยมอีกอันนึงนะคะก็คือกระเป๋าถือสตรีค่ะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ladies handbags ladies handbags นะคะทั้งหมดนั่นก็เป็นตัวอย่างของงานจักสานจิ๋วนะคะซึ่งถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยที่ทรงคุณค่าพวกเราก็ช่วยกันอนุรักษ์และก็ชื่นชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Now I know what you're thinking. Oh, they're so cute. But you know what? They take a lot of hard work and a lot of detail goes into making them.So if you ever get a chance to see it in person, you will definitely appreciate it. Up next, we'll meet with a young man who was a contestant on The Voice Thailand Season 1 and talk to him about his experiences and life in show business. So let's go to Thot now and meet him in English Club.
4: สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to English Club I'm Thosatham PM Sumbun Today we are very privileged to meet one very famous Thai singer who's competed in The Voice Season 1 and he's here with us today to talk about his career and also why English is important if you want to become a singer and also important to the general public of Thailand So please welcome today's superstar Mr. Thak The Voice สวัสดีครับSo before we talk about your career and, of course, your singing career, could you please introduce yourself to our viewers?
5: สวัสดีครับ I'm Wichia Awong Suriyano Thak. I'm graduated from Mahidol University, Faculty of Liberal Arts, majoring in English. And I'm 26 years old and you guys might know me from The Voice Thailand Season 1 in Team Coach Kim Cup.
4: Right, so before we talk about your career and also about English,What got you interested in singing now that you're a full-time singer?
5: Well, I guess you might have heard this a lot, but I just found myself that I love singing.
4: Mm-hmm.
5: Just that's all. Like one day I just sat in front of the television with my mom, and mm-hmm. then just I saw a girl singing like in the TV, and then I told my mom that I'd like to just give it a try,
4: mm-hmm.
5: and I just go to singing classes. I just started singing, and I fell in love with singing just from that moment on.
4: So you watched TV with your mom, right?
5: Yeah, my family.
4: And you saw a girl in the concert.

0: are smarter than others. But then knowing a glitch can give you like an opportunity to just have a better future. But not comparing to others, but to have to just your future. Like if you know English, you can do this job. But like in other countries, maybe you can have like chances to meet new people to earn more money, just like that. So it's easy. That's why it's important. We can see that like obviously.
1: And now, just before we go, last question. For all the people watching this TV program, if they want to be a singer one day, because it seems that it's such a popular career and people love music so much, can you give them some motivation to just go for it and be, you know, the new Deck the Voice or even someone else, or be themselves but successful in this career?
0: Okay. Well, I think the most important thing in doing anything is just to be true to who you are. It's okay to dream big. It's, for me, it's great because you are the one who can see your dream, who can feel it. So just go for your dream. You are the one who knows it the best. Just like Walt Disney, like a very famous cartoon creator, once stated that, like, if you dream it, you can achieve it. So just go for your dream and be true to who you are. I'm sure that you would achieve it one day. Never give up.
1: Okay, thank you so much for being on our show, Mr. Deck the Voice.
0: Thank you.
1: So there you go, you've just met one of Thailand's superstar. So it's good to dream big and also to follow your dreams and achieve what you love to do. But we're out of time, so we'll see you next time. Sawasdee krap.
2: Thank you to Khun Deck for sharing your experiences with us. And I'm sure you're a great role model for all the young people out there who have a dream and who want to follow their dream and become successful just like you did. So keep up the great work. And now it's time for English Corner with Ajahn Pui and Ajahn Gip.
3: สวัสดีค่ะ Hello and welcome to English Corner.
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง English Corner ค่ะ
3: ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิฟต์จิตสุภางค่ะ
3: And today
4: พี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
4: เมื่อวานที่ไปคุยกับอาจารย์ฝรั่งมา
3: แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
4: พอดีว่าระหว่างที่คุยกันมันมีเสียงดังเสียงดังอย่างอื่นเข้ามาแล้วกิ๊ฟฟังแกไม่ได้ยิน
3: แล้วกิ๊ฟพูดว่าอะไร
4: กิ๊ฟก็เลยถามแกว่า what
3: what
4: ค่ะ
3: แล้ว
4: แกบอกว่าใช้คำได้เลย
3: จ้ะ
4: ให้ใช้คำว่า pardon
3: อ๋อจริงๆก็ถูกนะของอาจารย์ฝรั่งน้องกิ๊ฟก็คือคำว่า what เนี่ยจะไม่ค่อยสุภาพถ้าเราใช้คำว่า pardon เนี่ยจะสุภาพมากกว่า
4: แล้วถ้าหากว่าอยากได้ที่มันสุภาพมากขึ้นไปอีกล่ะคะ
3: ก็อาจจะใช้คำว่า I beg your pardon
4: แล้วถ้าหากว่าบอกว่า pardon me please
3: ก็ได้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถได้ pardon ขึ้นเสียงสูง I beg your pardon and pardon me please 3 ประโยคค่ะ
4: ค่ะนี่รู้ละแล้วถ้าหากว่าเป็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันล่ะคะ
3: เพื่อนรุ่นเดียวกันก็สามารถใช้ได้อย่างเดิมเนาะ what sorry
4: อ๋อมี what sorry
3: หรือว่า
4: เสียงส
3: ู
4: ง
3: ใช่หรือว่าแบบพูดให้แบบเยอะกว่าเดิม excuse me can you say that again
4: excuse me can you say that again
3: คือให้พูดแบบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: เข้าใจแล้วค่ะก็คือมีความระดับความสุภาพที่แตกต่างก
3: ัน ใช่ค่ะแต่ถ้า
4: ค่ะ
3: ยังไงกิ๊บก็ไม่ได้ยินอีกอยู่ดีพี่ปุ๋ยแนะนำว่า please go to hospital
4: what
3: ไปหาหมอไงกิ๊บต้องปรึกษาหมอแล้วหูอาจจะมีปัญหาได้นะ
4: Sorry
3: คุณผู้ชมค่ะเวลาเราหมดแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนจะพาหนุ่มกิ๊บไปหาหมอค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: And that is all the time we have for today. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

พบกับรายการ Hello English ในช่วง English Magazine พาไปเที่ยว Asiatic The Riverfront แหล่งช้อปปิ้งและแฮงเอาท์อยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาช่วง English Club พบเคล็ดไม่ลับการเรียนเก่งของน้องพินเยาวชนไทยที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงมีคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่1กำลังเรียนต่อปริญญาเอกสุดท้าย English Corner อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟจะพูดคุยกันเรื่อง A Subtitle Film or Adult Film ติดตามชมได้ใน Hello English

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: เธอเรียนมสท.ได้หร
7: อโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

มาคมนะครับสมาคมเนี่ยลักษณะของสมาคมก็อาจจะแบ่งลักษณะสำคัญออกเป็น2ประการด้วยกันนะครับประการที่1คือนะความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะต้องนะมีการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องตลอดไปนะครับไม่ใช่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวการก่อตั้งสมาคมต้องดำเนินการก่อตั้งโดยมีบุคคลหลายคนเข้าร่วมก่อตั้งกันไม่ใช่การก่อตั้งโดยบุคคลเพียงคนเดียวประการที่2การก่อตั้งสมาคมนั้นไม่ใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันสมาคมเนี่ยนะครับจะไม่ดำเนินการนะแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันแต่ว่านะครับสมาคมยังสามารถที่จะหารายได้มาดำเนินกิจการได้ไม่ใช่ว่าสมาคมเนี่ยนะจะนะหารายได้ไม่ได้เลยนะครับยังหารายได้อยู่นะเพียงแต่ว่าจะเอามาแบ่งกันไม่ได้แค่นั้นเองโอเคนี่คือความสำคัญประการแรกนะต่อมานะครับในเรื่องการก่อตั้งสมาคมนะที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับลักษณะสำคัญก็ประกอบด้วย3อย่างด้วยกันประการที่1ก็คือนะ

สมาคมเนี่ยต้องนะมีชื่อนะซึ่งชื่อเนี่ยต้องมีคำว่าสมาคมประกอบกับชื่อด้วยยกตัวอย่างเช่นอะไรดีนะสมาคมนักฟุตบอลสมัครเล่นแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับกรณีที่จะเห็นได้ว่านะครับมีคำว่าสมาคมประกอบอยู่ในชื่อด้วยนะครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนหน้าก็ได้ส่วนท้ายก็ได้ส่วนกลางก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องให้มีนะคำว่าสมาคมประกอบอยู่ในชื่อนั่นเองนะครับประการที่สองนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือข้อบังคับของสมาคมนะครับข้อบังคับของสมาคมเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมีสมาคมนะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมนะเช่นเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอะไรต่างๆก็ได้นะครับข้อ3นะครับนะที่ตั้งสำนักงานใหญ่นะที่ตั้งสำนักงานสาขาเนี่ยนะครับมีที่ไหนบ้างนะข้อ4นะวิธีการรับสมาชิกนะจะมีทั้งสามัญสมาชิกก็ได้นะครับสมาชิกแบบกิตติมศักดิ์ก็ได้นะข้อ5อัตราค่าบำรุงสมาคมนะครับข้อ6นะข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคมนะตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างมีจำนวนกรรมการของสมาคมนะต้องมีกี่คนไม่เกินกี่คนเป็นต้นนะครับ2นะมีการตั้งสมาคมเนี่ยมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งอะไรก็ว่าไปนะครับ3วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสมาคมนะ4การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสมาคมแล้วก็5นะการประชุมของคณะกรรมการสมาคมประการต่อมาก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมในเรื่องของบัญชีในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างนะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับอันนี้คือข้อบังคับนะที่สมาคมอย่างน้อยต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับแต่นะครับสมาคมไหนจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็นกฎระเบียบอะไรมากกว่านี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็การก่อตั้งสมาคมเนี่ยนะครับในประการสุดท้ายนะครับที่ต้องทำก็คือนะนำไปจดทะเบียนนะครับถ้าสมาคมใดที่ได้จดทะเบียนแล้วก็เป็นนิติบุคคลนั่นเองนะครับย่อมมีความสามารถมีสิทธิ์มีหน้าที่เนี่ยนะครับในทางกฎหมายนะฮะสามารถดำเนินการอะไรได้ถ้ายังไม่จดทะเบียนนะครับหรือเขาไม่รับจดทะเบียนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประการต่อมานะครับในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนนะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าจะเป็นสมาคมได้เนี่ยต้องมีการยื่นจดทะเบียนนะครับโดยนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะครับนายทะเบียนก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็นะให้อธิบดีนะครับก็เป็นนายทะเบียนนั่นเองในการรับจดทะเบียนสมาคมนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่5เรื่องด้วยกันที่นายทะเบียนเนี่ยจะต้องพิจารณานะครับประการที่1ก็คือคำขอจดทะเบียนสมาคมเนี่ยจะต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับคำขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต้องถูกต้องตามกฎหมายข้อ2นะครับข้อบังคับของสมาคมก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะข้อ3นะวัตถุประสงค์ของสมาคมจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐสมาคมนักเลงหัวไม้นะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปกลั่นแกล้งนะคนอ่อนแออะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คงไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนให้ได้นะครับเพราะขัดต่อนะสินทรัพย์อันดีประชาชนนะครับหรือขัดต่อกฎหมายนะครับ4นะครับรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอนะหรือข้อบังคับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมนั้นนะมีฐานะและความประพฤติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมอันนี้ก็เป็นดุลพินิจนะครับของนายทะเบียนครับถ้านะครบถ้วนทั้ง5ประการนี้นะครับโดยหลักแล้วในทะเบียนก็นะจดทะเบียนนะเป็นสมาคมให้นะมีการออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมนะครับแล้วก็มีการประกาศนะลงในราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ถ้ากรณี

ณีนายทะเบียนว่านะครับคำขอไม่ถูกต้องนะข้อบังคับไม่ถูกต้องนะรายการซึ่งจดแจ้งคำขอเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับมีฐานะหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงซะให้ถูกต้องนะครับคนที่จะขอจดทะเบียนก็ไปดำเนินการให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กรณีที่นายทะเบียนเห็นว่านะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีประชาชนนะกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนเนี่ยต้องไม่รับจดทะเบียนเลยนะครับเช่นสมาคมนักฆ่ารับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยอันนี้มันชัดเจนนะวัตถุประสงค์เนี่ยนะกระทำต่อผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนี้นายทะเบียนจะไปจดทะเบียนให้ก็คงไม่ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่านายทะเบียนสั่งให้แก้แล้วนะก็ไม่ยอมแก้อย่างนี้นายทะเบียนก็ไม่รับจดทะเบียนให้นั่นเองเนาะนะครับต่อมาเนี่ยนะเราก็มาดูสมาชิกนะสมาชิกก็มีหน้าที่อะไรบ้างนะตรวจตากิจการทรัพย์สินของสมาคมนะครับนะครับนะว่ามีการใช้เงินใช้ทองถูกต้องหรือไม่นะครับนะมีการชำระค่าบำรุงสมาคมนี่คือหน้าที่ของสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงนะครับแล้วก็ข้อ3สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดในหนี้ของสมาคมไม่เกินจำนวนค่าบำรุงที่สมาชิกนั้นค้างชำระอยู่ฉะนั้นแล้วตัวเองเนี่ยมีเงินค้างอยู่เท่าไหร่นะครับก็นะรับผิดชอบแค่นั้นงั้นถ้าสมาคมเนี่ยไปก่อหนี้ก่อสินอะไรนะเกินกว่านี้นะตนเองซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับนะรับผิดชอบเพียงแค่นี้เองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสมาชิกสมาคมเนี่ยจะลาออกนะจากการเป็นสมาคมจากสมาชิกสมาคมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเว้นแต่สมาคมก็จะมีข้อบังคับไว้เป็นพิเศษก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องต่อมานะการประชุมใหญ่ของสมาคมนะการประชุมใหญ่เนี่ยนะครับก็นะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการประชุมใหญ่แบบสามัญนะสามัญก็แปลว่าอะไรครับเพราะว่าปกตินะครับกับอีกการประชุมอีกแบบนึงก็คือการประชุมแบบวิสามัญนะวิสามัญก็คือไม่ปกติหรือเป็นกรณีพิเศษนะเรียกวิสามัญนะการประชุมใหญ่สามัญเนี่ยนะครับคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้จัดการให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับปีละ1ครั้งจะจัดมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจัดกันปีละ1ครั้งนะครับส่วนการประชุมใหญ่นะแบบวิสามัญนะก็คืออย่างที่บอกวิสามัญก็คือไม่ใช่ปกตินะไม่ธรรมดามันเป็นการพิเศษอาจจะมีเรื่องเฉพาะกิจนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเช่นมีโควิดเกิดขึ้นมานะอาจจะมีการเรียกประชุมใหญ่นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะสมาชิกไม่มีเงินจ่ายนะค่าบำรุงอะไรก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญได้นะครับก็ใช้คณะกรรมการนะเป็นคนเรียกประชุมก็ได้นะหรือสมาชิกนะครับก็สามารถเรียกประชุมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการนะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการโดยคณะกรรมการก็ได้นะครับหรือโดยสมาชิกก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องขององค์ประชุมนะในการประชุมใหญ่ก็ต้องมีองค์ประชุมนะครับซึ่งองค์ประชุมโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็ดูที่ว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมนะครับนี่ก็หลักการหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มติของที่ประชุมใหญ่ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณนะครับเว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกำหนดเป็นอย่างอื่นเช่นนะต้องมีเสียงส่วนใหญ่เกิน3ใน4อะไรสมมุติอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือเอาเสียงข้างมากนะครับเป็นหลักการแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการเลิกสมาคมนะครับการเลิกสมาคมก็มีอยู่8กรณีด้วยกันนะครับนะกรณีแรกก็คือเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อบังคับก็กำหนดว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็ให้นะทำการเลิกสมาคมนะครับหรือกรณีที่2ก็คือถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นแล้วเมื่อสิ้นแล้วก็เลิกไปนะฮะ3ถ้าสมาคมเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการใดๆก็ตามเมื่อกิจการนั้นสำเร็จไปแล้วนะฮะ4ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก5ล้มละลาย6นายทะเบียนถอนชื่อสมาคม
นะแล้วก็7นะโดยคำสั่งศาลนะ8นะโดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะบางสมาคมนะครับที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับได้ยกเลิกได้นะครับแล้วก็ผลจากการเลือกสมาคมก็ให้มีการชำระหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมนะครับในเรื่องพื้นฐานนะครับในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถไปดูนะในตำราได้นะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในตอนแรกก่อนนะครับของสมาคมครับต่อมานะครับตอนที่2นะครับมูลนิธิมูลนิธิคืออะไรนะครับลักษณะของมูลนิธิเนี่ยนะครับก็มีสำคัญนะอยู่2กรณีด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ1นะครับมูลนิธิก็คือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะนะครับลักษณะสำคัญประการแรกเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือนะต้องมีการนำทรัพย์สินนะนำมาจัดขึ้นเป็นกองทรัพย์สินนะทรัพย์สินนั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้สังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นที่ดินก็ได้นะตึกรามบ้านช่องอาคารพาณิชย์นะเงินทองรถยนต์เหล่านี้นะสามารถที่จะนำมาจัดเป็นมูลนิธิได้นะครับประการที่สองคือมูลนิธิเนี่ยนะครับต้องมีวัตถุประสงค์นะเพื่อสาธารณประโยชน์นะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่แตกต่างกับสมาคมนะสมาคมเนี่ยวัตถุประสงค์เขานะไม่ได้คำนึงว่านะเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยความสำคัญคือต้องมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นอะไรบ้างเช่นการกุศลนะการสาธารณะการศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีนะหรือสาธารณประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับประการต่อมาก็คือมูลนิธิเนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับก็มีได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันอันนี้ก็คล้ายๆกับสมาคมนะครับหลักการไม่ใช่ว่าหาประโยชน์มาแบ่งปันกันในระหว่างกลุ่มสมาชิกนะแต่ว่าสามารถหาประโยชน์ได้นะแต่ว่าอาจจะนำไปใช้จ่ายนะในมูลนิธิก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือลักษณะของมูลนิธินะที่สำคัญก็มีอยู่3ประการด้วยกันประการต่อมานะครับมูลนิธิเนี่ยต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือชื่อของมูลนิธินะกล่าวคือนะครับนะมูลนิธิใดเนี่ยนะครับต้องการที่จะนะใช้ชื่อนะครับมูลนิธิก็ต้องมีคำว่ามูลนิธิประกอบด้วยนะเหมือนกับว่าสมนะครับนะต้องมีประกอบด้วยจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้นะครับต่อมานะครับข้อบังคับของมูลนิธินะครับก็มีชื่อมูลนิธินะครับสองนะครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยนะจัดมาเพื่ออะไรนะเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่จะตั้งขึ้นมาข้อ3ที่ตั้งสำนักงานต่างๆนะครับข้อ4ทรัพย์สินที่จะนำมาจัดตั้งนะครับข้อ5ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิได้แก่จำนวนกรรมการการตั้งกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งการประชุมของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ข้อ6นะข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธินะตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะหรือข้อบังคับนะครับเรียกว่าข้อบังคับแล้วกันนะครับในการดำเนินการของมูลนิธินะครับต่อมานะครับมูลนิธิเนี่ยนะครับนะก็ต้องทำการจดทะเบียนนะเหมือนกับสมาคมเลยนะต้องมีการจดทะเบียนนะครับเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วก็นะครับก็เป็นนิติบุคคลนะก็มีความสามารถดำเนินกิจการต่างๆนะเหมือนกับนิติบุคคลโดยทั่วๆไปนะครับการจดทะเบียนเนี่ยนะครับอันนี้ก็นะวิธีการก็นะครับแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะเพราะการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยก็สามารถจัดตั้งขณะที่ผู้ขอนะจัดตั้งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับกับอีกกรณีนึงก็คือนะการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยตามพินัยกรรมก็คือว่านะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยนะครับจัดตั้งขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะหรือว่าจะให้มีการจัดตั้งเมื่อตัวเองถึงแก่ความตายก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถนะครับเลือกได้ว่าจะจัดตั้งแบบไหนนะครับ
ในกรณีนะครับที่จะจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะครับขณะที่ผู้ขอยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนนะกับเจ้าพนักงานต่อนายทะเบียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็หลักการก็เหมือนกับสมาคมนะครับนายทะเบียนก็มีการตรวจสอบนะคำขอจดทะเบียนนะดูว่าคำขอถูกต้องไหมข้อบังคับถูกต้องไหมนะมีรายการถูกต้องหรือไม่นะวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรขัดต่อกฎหมายไหมนะฮะรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอเนี่ยนะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็ผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิเนี่ยนะครับมีฐานะมีความประพฤติเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ลักษณะว่าคล้ายๆกับสมาคมนะในการตรวจสอบนะดูว่ามันเหมาะสมที่จะจัดตั้งขึ้นไหมถ้าพบโอเคครบถ้วนก็จัดตั้งนะจดทะเบียนให้เป็นมูลนิธินะครับแต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่านะข้อคำขอจดทะเบียนเนี่ยหรือข้อบังคับนะหรือรายการที่จดแจ้งเนี่ยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยมีความประพฤติไม่เหมาะสมนะนายทะเบียนก็อาจจะมีคำสั่งให้นะผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขได้นะครับแต่ในกรณีที่นายทะเบียนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับไม่เป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะหรือวัตถุประสงค์เนี่ยขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอันดีประชาชนนะครับอันนี้วัตถุประสงค์นะที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยจดทะเบียนไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้นายทะเบียนก็ไม่รับจดทะเบียนนั่นเองเนาะนะครับต่อมานะครับมูลนิธิก็สามารถที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธิได้นะก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเนี่ยนะครับนะผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธิได้นะโดยที่ทำเป็นหนังสือนะยื่นต่อนายทะเบียนนะเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานะไม่อยากที่จะจัดตั้งแล้วนะก็สามารถทำได้หรือกรณีที่นะครับนะนายทะเบียนยังไม่จดทะเบียนแต่ว่าเกิดเสียชีวิตไปซะก่อนกรณีนี้นะครับนะการสิทธินะที่จะขอจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะไม่ตกทอดไปยังทายาทส่วนกรณีที่ผู้ขอจะตั้งมูลนิธิเนี่ยถึงแก่หลายคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะอาจจะขอถอนได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับนะครับเรื่องต่อมานะครับผู้ขอจะตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนนะครับก็คือมีรายละเอียดดังนี้นะครับนะถ้าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมนะโดยมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธินะที่จะให้ก่อตั้งเนี่ยนะครับก็ให้ดำเนินการยกเลิกตามวินัยกรรมนะครับก็เป็นความประสงค์ของเขานะครับถ้าเขาตายแล้วเขาไม่อยากให้มีการจัดตั้งนะถ้าเขียนไว้ในพินัยกรรมนี้ก็สามารถยกเลิกนะครับยกเลิกการดำเนินการขอนะจัดตั้งมูลนิธิได้นะครับแต่กรณีที่สองก็คือแต่ถ้าผู้ตายนะไม่ได้ทำพินัยกรรมยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธิเอาไว้นะครับทายาทนะหรือผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับหรือผู้ซึ่งผู้ตายมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะตั้งมูลนิธิได้นะเกิดติดขัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็นะให้ศาลเนี่ยนะครับดำเนินการจัดสรรทรัพย์สินนะให้แก่มูลนิติบุคคลอื่นนะซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นกรณีที่นายทะเบียนเนี่ยไม่รับจดทะเบียนนะครับนะแล้วก็ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรที่เป็นมูลนิธิเนี่ยนะครับก็ตกเป็นมรดกของผู้ตายต่อไปเนาะกำหนดเวลาที่ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธินะครับนะกรณีแรกนะครับในกรณีที่นะได้มีการจดทะเบียนมูลนิธิแล้วนะผู้ขอจะตั้งมูลนิธิมีชีวิตอยู่ก็ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เนี่ยนะครับตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันที่นายทะเบียนเนี่ยรับจดทะเบียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปก็เป็นเลยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือในกรณีที่นะครับผู้ขอจะตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนนะครับก็ให้ทรัพย์สินเนี่ยตกนะเป็นของมูลนิธิตั้งแต่เวลาที่ผู้ขอจะตั้งถึงแก่ความตายนั่นเองนะการจัดตั้งมูลนิธิมูลนิธิประเภทที่2ก็คือการจัดตั้งมูลนิธิโดยพินัยกรรมนะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆนะกับกรณีแรกนะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าในการจัดตั้งอันเนี้ยนะครับก็ต้องรอนะครับต้องรอใ
เจ้าของทรัพย์เนี่ยถึงแก่ความตายซะก่อนนะแล้วก็ค่อยจัดตั้งตามพินัยกรรมนั่นเองนะส่วนการดำเนินการนะครับนะก็ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะนะในการดำเนินการนะของมูลนิธินะครับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้แทนนะในการดำเนินกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกนะครับเหมือนกับสมาคมนะครับส่วนกิจการที่คณะกรรมการเนี่ยได้กระทำไปก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์นะแม้ภายหลังจะมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการนะครับอันนี้ก็นะครับไม่ทำให้การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกนั้นสิ้นผลไปนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผลของการเลิกมูลนิธิเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการเลิกได้นะโดยมีการชำระบัญชีนะโดยมีการจัดการทรัพย์สินต่างๆนะครับให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็จบนะครับในตอนที่2นะครับตอนสุดท้ายนะครับการควบคุมการเลี่ยไรในการควบคุมการเลี่ยไรเนี่ยนะครับเราต้องทราบก่อนว่าการเลี่ยไรนั้นคืออะไรนะถ้าเราไปดูในส่วนของกฎหมายเนี่ยจะเขียนไว้ว่านะครับการเลี่ยไรหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะชดใช้หรือบริการซึ่งมิได้แสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่าไม่ใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียกอะไรที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือการขอเงินนั่นเองนะนึกภาพง่ายๆเนาะนะเป็นการขอเงินแต่ว่ากฎหมายยังบอกว่ารวมทั้งการซื้อขายด้วยซึ่งมีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับนะเพียงแต่ว่าเป็นการรวบรวมนะทรัพย์สินมาเพื่อไปทำกิจการบางอย่างเช่นนะขายสติ๊กเกอร์นะครับนะซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติเลยนะครับเพื่อที่จะหารายได้เนี่ยไปช่วยเด็กกำพร้านะไปช่วยผู้ป่วยเป็นโรคโควิดก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะเป็นการเรียกอะไรไม่จำเป็นจะต้องขอเงินอย่างเดียวนะรวมทั้งการขายด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเรียกอะไรนะครับประการต่อมานะครับกฎหมายเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติควบคุมการเรียกอะไรเนี่ยนะก็กำหนดเอาไว้ว่านะห้ามมิให้จัดให้มีการเรียกอะไรหรือทำการเรียกอะไรในเรื่องดังต่อไปนี้นะมีอะไรบ้างนะครับ1การเรียกอะไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลยเพื่อใช้เป็นค่าปรับนะครับนั้นกรณีที่จะนะเรียกอะไรเพื่อจะหาเงินมาใช้เป็นค่าปรับแก่จำเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ก็เว้นแต่นะจะเป็นการเรียกอะไรระหว่างวงญาติของจำเลยเองอย่างนี้ก็ทำได้นะครับข้อ2การเรียกอะไรโดยกำหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยคำนวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่นนะคือการเรียกอะไรเนี่ยนะจะไปบังคับไม่ได้นะครับต้องจ่ายเท่านู้นเท่านี้ทำไม่ได้นะการเรียกอะไรเนี่ยต้องให้ด้วยความสมัครใจนะของผู้ให้นะครับจะไปบังคับว่าต้องให้กี่บาทกี่สตางค์เนี่ยทำไม่ได้นะครับข้อ3นะการเรียกอะไรอันอาจเป็นเหตุเสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือสินทรัพย์อันดีของประชาชนนะการเรียกอะไรแล้วเกิดนะความไม่สงบนั่นเองนะหรือขัดต่อสินทรัพย์อันดีเนี่ยนะการเรียกอะไรอย่างนี้ก็ทำไม่ได้นะข้อ4การเรียกอะไรอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะเช่นเรียกอะไรแล้วเพื่อที่จะเอาไปประท้วงต่างประเทศเกิดนะความแตกแยกกันนะในทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างนี้ก็เรียกอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการเรียกอะไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศนะครับมันก็อาจจะเป็นภัยกับประเทศไทยใช่ไหมฉะนั้นการเรียกอะไรเพื่อจัดหาครับยุทธภัณฑ์ก็คืออาวุธนั่นเองแก่ต่างประเทศจะทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าการเรียกอะไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์เพื่อประเทศไทยนะอันนี้ทำได้นะครับกฎหมายไม่ห้ามเรื่องต่อมานะครับการเรียกอะไรนะครับที่ต้องได้รับอนุญาตในหัวข้อเมื่อกี้นะครับเป็นการเรียกอะไรเนี่ยนะครับที่นะครับกฎหมายห้ามนะ
แต่ว่าข้อต่อมาเนี่ยเป็นการเรียรายที่ต้องได้รับอนุญาตนะครับที่สำคัญก็คือการเรียรายซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแก่เทศบาลหรือเรียรายเพื่อสาธารณประโยชน์นะอย่างนี้เนี่ยนะครับได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรายก่อนนะครับเว้นแต่การเรียรายนั้นนะเกิดขึ้นจากกระทรวงทบวงหรือกรมนะอย่างนี้นะครับนะถ้ากระทรวงทบวงกรมเป็นผู้จัดให้มีการเรียรายอย่างนี้ก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตจะเรียรายเพื่อจะเอาไปช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยในเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างนี้ต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับหรือการเรียรายประเภทที่2คือการเรียรายในถนนนะถนนหลวงนะหรือในที่สาธารณสถานนะครับดังนั้นการเรียรายหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเหล่านี้นะโดยหลักแล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตก่อนนะการเรียรายบนถนนหลวงเนี่ยเดินมาบนถนนเนี่ยนะมาขอเงินขอทองเนี่ยนะอย่างนี้ต้องขออนุญาตก่อนต้องรับอนุญาตก่อนนะครับเว้นแต่นะกระทำเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการนะซึ่งกรณีที่ในส่วนราชการเนี่ยนะหรือเทศบาลหรือเขาได้รับอนุญาตแล้วนั่นเองนะครับหรือกรณีที่สองคือการเรียรายเพื่อการกุศลสงเคราะห์ในกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปประกอบนะศาสนกิจกันนะครับอาจจะมีการเรียรายเกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะครับเพื่อบำรุงศาสนาอย่างนี้ก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตแล้วก็กรณีที่3ก็คือการเรียรายนะโดยขายของนะในงานออกร้านนะหรือในการประชุมนะที่จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอาจจะเป็นงานกาชาดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยนะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรียรายแล้วอย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับนะต่อมานะครับกฎหมายก็กำหนดว่าบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จัดให้มีการเรียรายนะครับก็มีใครบ้างนะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้เช่นนะบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะอย่างนี้ก็ถือว่าเด็กไปนะไม่ควรจะไปยุ่งนะครับนะประเภทที่2คือจิตฟั่นเฟือนนะครับเป็นโรคติดต่อนะครับหรือว่ามีความผิดนะฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์มาก่อนเนี่ยนะครับเหล่านี้นะถ้าพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ5ปีก็ไปดำเนินการเรียรายไม่ได้หรือประเภทสุดท้ายคือมีความประพฤตินะที่ไม่น่าไว้วางใจนะติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะกรณีนี้เขาอาจจะไม่ให้ดำเนินการเรียรายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับ

จะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ตอนที่1เมติกและการดำเนินการของเมติกนะคะเราก่อนอื่นเลยเราก็มาดูเมติกเมติกคืออะไรเอ่ยเมติกคือกลุ่มของจำนวนซึ่งนำมาเขียนเรียงกันในกรอบของสี่เหลี่ยมโดยตัวเลขที่จะบอกเนี่ยมันจะมีบอกเป็นแถวแนวนอนและแถวแนวตั้งของเมติกจำนวนแถวแนวนอนและแนวตั้งของเมติกเนี่ยตัวเลขนะเราเรียกว่าขนาดของเมติกอย่างเช่นเมติก A เป็นเมติกที่มีแถวนอนและ N แถวตั้งแถวตั้งหรือเรียกกันว่าคอลัมน์เราเรียกอันนี้ว่าเมติก A เนี่ยมีขนาดเท่ากับ M คูณ N โอเคนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยถามว่าแถวแนวนอนมีเท่าไหร่แถวแนวนอนมี2แถวแนวตั้งมี3เพราะฉะนั้น A เมติกอันเนี้ยมีขนาดเท่ากับ2คูณ3ถ้าเราถามอย่างอันนี้สมมุติพิจารณาเมติก A ถ้าเราถามว่าแถวแนวนอนที่1และแนวตั้งที่3คือค่าอะไรแนวนอนที่1คือแถวนี้ถูกไหมคะแนวตั้งที่3ก็คือโซนนี้เพราะฉะนั้นออกมาก็เป็นค่าก็คือ6ถ้าสมการสมาชิกในแถวแนวนอนที่2แนวนอนที่2คือแถวไหนเอ่ยแถวล่างก็คือแถวที่2แนวตั้งที่1คืออะไรเอ่ยคือ3โอเคนะไปต่อเลยหลังจากนั้นเรามาพิจารณาการเขียนเมติก A สามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขียนเป็นลักษณะเขียนเป็นตัวอย่างเช่นอย่างนี้ A เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายเป็นปีกเหมือนปีกกาสี่เหลี่ยมอะค่ะอยู่ในเครื่องหมายปีกกาสี่เหลี่ยมหรือเราจะเขียนย่อๆจากรูปนี้เราจะเขียนย่อๆเป็นแบบข้างล่างก็ได้คือบอกขนาดเป็น m คูณ n ถูกไหมคะแล้วก็เขียนเป็นรูปของเมติก A I J m คูณ nต่อมาเราลองดูเมติก A ถามว่าเมติก A เป็นเมติกขนาดเท่าไหร่เอ่ยเมติก A เป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ยแนวนอนเป็น1ถูกไหมคะแนวตั้งมีเท่าไหร่1 2 3 4เพราะฉะนั้นก็เป็น1คูณ4อันนี้แนวนอนมีเท่าไหร่1 2 3 3แนวถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมี3คอลัมน์มีเท่าไหร่เอ่ยคอลัมน์มีเท่ากับ1เพราะฉะนั้น3คูณ1ส่วนเมติก G เมติก G เนี่ยก็จะเป็นเมติกขนาดเท่าไหร่คะก็คือ2ถูกไหม2กับ2คูณเท่าไหร่1 2 3แล้วก็4ก็มีขนาดเท่ากับ2คูณ4โอเคเราตอนนี้พอบอกว่าเมติกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแนวนอนแกะแถวแนวนอนกับแถวแนวตั้งมีขนาดเท่ากันเราเรียกว่าเมติกจัตุรัสเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็น1คูณ1ถูกไหมจัตุรัส2คูณ2 3คูณ3ไล่เข้าไปเงี้ย4คูณ4อย่างเงี้ยเป็นเมติกจัตุรัสอย่างเมติก A มีขนาดเท่าไหร่เอ่ยเมติก A มีขนาดเท่ากับ3คูณ3ถูกไหมเมติก B มีขนาดเท่า2คูณ2ทั้งเมติก A และ B เนี่ยเป็นจัตุรัสทั้งคู่โอเคไหมถ้าเมติก0คืออะไรเมติก0ก็คือสมาชิกทุกตัวในเมติกนั้นมีค่าเป็น0อย่างนี้เราเรียกว่าเมติก0เราสามารถเขียนแทนด้วยอย่างนี้ก็ได้ค่ะแทนด้วยเมติก0เราจะแทนด้วยตัว0เลยนั่นคือเมติก0โอเคนะต่ออีกอันนึงต่อมาก็คือเมติกเอกลักษณ์เมติกเอกลักษณ์เราจะแทนด้วยตัว i ใหญ่ตัว i ใหญ่นี้เป็นเมติกเอกลักษณ์เมติกเอกลักษณ์เนี่ยจะต้องเป็นเมติกจัตุรัสด้วยก็คือ aij เนี่ยจะเท่ากับ1เมื่อ i เท่ากับ j ถามว่าหมายความว่าไงก็คือพูดง่ายว่าตรงเส้นทแยงมุมของเมติกเห็นไหมคะตรงเส้นทแยงมุมของเมติกตรงเนี้ยจะมีค่าเป็น1นอกนั้นจะเป็น0หมดอย่างที่บอกเราต้องเป็นเมติกจัตุรัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นขนาดจะต้องเป็นจัตุรัสก็คือแถวกับคอลัมน์ต้องเท่ากันโอเคนะเห็นไหมแถวคอลัมน์ต้องเท่ากันแล้วก็เฉพาะเส้นทแยงมุมเท่านั้นที่มีค่าเป็น1นอกนั้นเป็น0หมดต่อค่ะต่อมาก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือเราเรียกว่าทรานสโพสของ A ทรานสโพสของ A เราเขียนแทนด้วย A แล้วก็มีตัว T เล็กๆข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าทรานสโพสของ A ทรานสโพสของ A คืออะไรทรานสโพสของ A ก็คือง่ายๆก็คือเมติกเปลี่ยนจากแถวเป็นคอลัมน์เป็นแถวเพราะฉะนั้นถ้าเมติก A มีขนาด m คูณ n ใช่ไหมคะ A transpose ก็จะกลายเป็นก็คือเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์เป็นแถวใช่ไหมก็จะกลายเป็น n คูณ m แทนเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนมันจะสับ
อย่างเช่นตรงนี้สมมติว่าเมตริกเอตรงนี้เห็นไหมครับมีขนาดเท่าไหร่เอ่ยกี่สองแถว3คอลัมน์ก็เป็นขนาดเท่า2คูณ3เพราะฉะนั้น A transpose ต้องมีขนาดเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น3คูณ2เห็นไหมคะจาก2 4 6ข้างบนแถวแรกก็จะเอา2 4 6เนี่ยมากลายเป็นคอลัมน์แรกของ A transpose แทนเห็นไหม2 4 6ต่อมา3 2 -1พอเป็น transpose ปุ๊บก็เปลี่ยนจากแถวมาเป็นอันนี้แถวที่2ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนกลายเป็นคอลัมน์ที่2เห็นไหมก็เป็น3 2 -1โอเคเราไปต่อสมมุติว่าให้ A เป็นเมตริก AIJ ขนาด M คูณ N และ B เป็นเมตริกของ BIJ ขนาด M คูณ N แล้ว A จะเท่ากับ B ก็ต่อเมื่อA จะเท่าเมตริกก็พูดง่ายๆเมตริก A จะเท่ากับเมตริก B ก็ต่อเมื่อ AIJ เท่ากับ BIJ นั่นหมายความว่ามันจะเท่ากันได้นั่นหมายความว่าทั้ง2อันต้องเหมือนกันทุกอย่างก็คือพูดง่าย A ตัวเนี้ยต้องเท่ากับ2 B ก็ต้องเท่ากับ0 C ก็ต้องเท่ากับ1 D ก็ต้องเท่ากับ5คือต้องเหมือนกัน 100% ง่ายๆทุกตัวทั้งขนาดแล้วก็ตำแหน่งทุกอย่างจะต้องเหมือนกันเป๊ะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเมตริก A เท่ากับเมตริก B โอเคการบวกกันของเมตริกการบวกกันของเมตริกการบวกกันของเมตริกจะเกิดขึ้นได้เมตริกทั้ง2อันนั้นต้องมีขนาดเท่ากันโอเคนะคะเมตริก2อันนั้นต้องมีขนาดเท่ากันแล้วบวกกันตำแหน่งเดียวกันเอามาบวกกันอย่างเช่นสมมุติว่า A บวก B A บวก B บวกกันได้ไหมดูเมตริก A ก่อนเมตริก A มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ2คูณ3เมตริก B มีขนาดเท่ากับ3คูณ2ถูกไหมคะส่วนเมตริก C มีขนาดเท่ากับ2คูณ3 A บวก B ได้ไหม A บวก B ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะขนาดไม่เท่ากัน A บวกดูเราดูคร่าวๆก่อนนะ A บวก B ได้ไหมไม่ได้ A บวก C ได้ไหม A บวก C ได้เพราะว่ามีขนาดเท่ากันคือ2คูณ3ถูกไหมคะส่วน A บวก B transpose ได้ไหม B transpose เป็นเท่าไหร่เอ่ย B เป็น3ส่วน2เพราะฉะนั้น B transpose จะมีขนาดเท่ากับ2คูณ3 2คูณ3เพราะฉะนั้น A บวก B transpose ได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาดูกัน A บวก B อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกกันว่า A บวก B ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีขนาดเท่ากันส่วน A บวก C ได้เพราะมีขนาดเท่ากันถูกไหมคะA บวก C ได้เท่าไหร่เอ่ยนั่นหมายความว่าคุณก็เอาตำแหน่งเนี้ย A 2 4 6 3 2 1ใช่ไหมบวกกับ C 1 2 3 3 -2 1ทำยังไงเอ่ยต้องเอาอย่างที่บอกตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันก็เอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่1 1ของเมตริก A บวกตำแหน่งที่1 1ของเมตริก C เอา2 -1 กลายเป็น3เห็นไหมคะตัวต่อมาก็เอา4กับ2มาบวกกันก็กลายเป็น6ส่วนอันนี้ก็คือเอา6บวกกับ3กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย9ก็ทำอย่างนี้ค่ะทำจุดต่อจุดออกมาเพราะฉะนั้นเมตริก A บวก B ก็จะต้องมีขนาดอย่าลืมนะครับพอบวกกันแล้วเมตริกสุดท้ายก็จะต้องมีขนาดเท่ากันเหมือนกันโอเคอันนี้บอกอย่างที่บอก A บวก B transpose เมื่อกี้บอกหาได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำการบวกจุดต่อจุดก็จะได้เป็น3 8 7 6 4 -2 เหมือนเดิมตอนนี้พอบวกกันปุ๊บได้ถามว่าเอาค่าสเกลล่าคือเอา2เข้าไปคูณได้ไหมได้ก็คือเอาค่าสเกลล่าคูณเมตริกคูณก็อย่างเช่นดังเนี้ยก็คือถ้าเอา2เข้าไปคูณก็ต้องเอาไปคูณทุกตำแหน่งเห็นไหมคะคูณเอา2เข้าไปคูณหมดเลยทุกตำแหน่งเนี้ยอย่างเงี้ยได้มันจริงๆมันก็เหมือนกับ a บวก a ถูกไหมคะ a บวก a ก็เท่ากับ 2a ก็เหมือนเอา2เข้าไปคูณโอเคนะพอต่อมาปุ๊บเนี่ยถ้า aเป็นเมตริกขนาด m คูณ n อันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไงคือสามารถสเกลล่าเข้าไปคูณเมตริกได้เลยพอสเกลล่าอย่างเนี้ย a เป็นขนาด2 4 6 3 2 -1 คุณเอา 5a ปุ๊บคุณก็เอา5เข้าไปคูณ a คูณทุกตำแหน่งได้เลยเอา -1 เข้าไปคูณก็เอา -1 เข้าไปคูณ a ทุกๆตำแหน่งออกมากลายเป็น -a อย่างเอา -3 เข้าไปคูณเห็นมั้ยคะก็เอา -3 เข้าไปคูณตรงนี้เกิดจากอะไรเอ่ยเอาลบ3เข้าไปคูณ2มาเป็นลบ6เอาลบ3เข้าไปคูณ4ออกมาเป็นลบ12เห็นไหมฮะลบ12ลบ18คูณทุกตัวออกมาก็จะเป็นคือพูดง่ายเอาสเกลล่าเข้าไปคูณในเมตริกได้ตอนนี้นอกจากคูณสเกลล่าด้วยเมตริกก็ต้องคูณเมตริกด้วยเมตริกอีกพอคูณเมตริกด้วยเมตริกปั๊บ
มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วจะมีว่าถ้าเมตริก A มีขนาด M คูณ N เมตริก B มีขนาด N คูณ P เมตริก C เท่ากับ A คูณ B นั่นก็คือจะมีขนาดเท่ากับ M คูณ P มันมีข้อแม้ว่าเมตริกเห็นไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคอลัมน์ของตัวแรกจะต้องเท่ากับแถวของตัวที่2คุณถึงจะคูณกันได้ถ้าไม่เท่ามันคูณกันไม่ได้โอเคไหมคะแล้วเมตริกใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับแถวของเมตริกแรกคูณด้วยคอลัมน์ของเมตริกที่2เริ่มงงแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าสมมุติว่าเมตริก A เป็นเมตริก 5:3 เมตริก B เป็นขนาด 4:3 C เป็น 3:1 D เป็น 4:5 ถามว่าเมตริกคู่ใดคูณกันได้บ้างจะคูณกันได้ก็คือพูดง่ายสมมุติ A คูณ B ได้ไหมดูง่ายๆ A คูณ B 2ตัวนี้เท่ากันไหมไม่เท่าพอไม่เท่าปุ๊บ A คูณ B ไม่ได้A คูณ B ไม่ได้เราดู B C ได้ไหม B C ก็ดูคู่นี้เท่ากันไหมเท่าเพราะฉะนั้น BC ไปมีได้เพราะฉะนั้น BC ก็จะมีขนาดเท่ากับ4:1โอเคนะถามว่า C คูณ D ได้ไหมไม่ได้โอเคแต่ D พอถามว่าแล้วถ้า D คูณ A ได้ไหม D คูณ A ได้ไหมอ้าวดูก่อนว่า D มีขนาดเท่าไหร่D มีขนาดเท่าไหร่เอ่ย4:5ใช่ไหมคะส่วน A มีขนาดเท่าไหร่นะ A มีขนาด5:3ตรงนี้เท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้น D คูณ A ได้มีขนาดเป็น4:3เห็นไหมต่อมาถามว่ามี AB หรือไม่และถ้ามีหาได้ไหม B มี A มีขนาดเท่าไหร่เท่ากับ2:3ส่วน B มีขนาดเท่ากับ3:1เพราะฉะนั้น AB หาได้ไหมได้เพราะตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันใช่ไหมมีขนาด AB มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่2:1โอเคนะเพราะฉะนั้นหาได้ AB หาได้แล้วก็มีขนาดเท่ากับ2:1ถามว่าหายังไงวิธีการหาก็คือคุณอย่างอันเนี้ยเอา2 4 6เห็นไหมคะเอาแถวของเมตริกแรกคูณกับคอลัมน์แถวของเมตริกแรกคูณกับคอลัมน์แรกของเมตริกที่2ก็คือพูดง่ายเอา2คูณกับ1เห็นไหมคะเอา4คูณกับ2แล้วก็เอา6คูณกับลบ1ค่าที่ได้ออกมาอยู่ที่ตำแหน่งแรกในอันที่2ก็คือเอาแถวที่2ของเมตริกแรกคูณกับคอลัมน์นี่คูณกับทั้งหมดตรงนี้ของเมตริกที่2คูณกันปุ๊บก็กลายเป็นเท่าไหร่3:1 2:2แล้วก็ลบ1:1ออกมาเป็น6ก็คือตอบนี่ก็คือผลบวกเป็น ABมีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับ2:1โอเคอันนี้ก็จบในตอนที่1กับเรื่องของเมตริกและการดำเนินการของเมตริกนะคะ มาถึงตอนที่2นะคะตอนที่2เราเรียกว่าการหาค่า determinant ของเมตริกหรือเราเรียกว่าการหาค่า det ของเมตริกก็คือพูดง่ายสำหรับเมตริกจัตุรัสเท่านั้นที่จะสามารถหาค่า determinant ได้หรือเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือเป็นค่าขีดแล้วก็ a อยู่ตรงกลางเราจะเรียกกันว่าค่า det ของ a ของเมตริก a นะคะเราก็มาดูค่า det ของเมตริก a หาได้ยังไงเราดูนะคือเมตริกก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะของที่จะให้ดูก็คือว่ามันเป็นรูปศรวงเล็บสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ค่า determinant เนี่ยจะเป็นแค่ขีดตรงๆลงมาเท่านั้นเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะอย่าง A เมตริก A อย่างเนี้ยเมตริก A ใช่ไหมคะซึ่งมีสมาชิกเป็น3แต่ค่า determinant ของ A มีค่าเท่ากับ3โอเคนะมันต่างกันนะคะคือสัญลักษณ์มันใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่โอเค
เรานั่นคือหารค่า determinant ของเมตริกขนาด1คูณ1ก็คือขาออกมาก็คือได้ตัวมันเองขนาดเมตริก2คูณ2ค่า determinant จะหาได้อย่างที่บอกย้ำก็คือเมตริกนั้นต้องเป็นเมตริกจัตุรัสเท่านั้นโอเคพอเป็นเมตริก2คูณ2หาได้ยังไงเอ่ยคูณเราก็ทำการหาโดยการคูณทแยงลงให้ออกมาเป็นบวกแล้วก็ทแยงขึ้นออกมาเป็นลบเห็นไหมคะทแยงลงอะไรคูณอะไรเอ่ยก็เป็น a 1คูณกับ a 2 2ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ a 2 1คูณกับ a 1 2ใช่ไหมครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ออกมาของการหาค่า determinant หรือค่า det เรามาดูตัวอย่างกันก็คือถ้าเมตริก a เป็นเห็นไหมคะขนาด2คูณ2ใช่ไหมคะทำไงคูณทแยงลงเป็นบวกก็คือ1คูณ4ใช่ไหมคะเป็นบวกคูณทแยงขึ้นใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าก็คือลบ2คูณ3เพราะฉะนั้น2คูณ3เป็น6 1คูณ4เป็น4 4ลบ6ออกมาเป็นลบ2ค่า determinant ที่พยายามบอกก็คือค่า determinant ออกมาจะเป็นค่าคงที่นะคะไม่อยู่ในรูป

ของเมตริกแล้วนะเพราะฉะนั้นค่า determinant คือออกมาไม่ใช่เมตริกแล้วนะเป็นค่าคงที่เห็นไหมฮะอันนี้คือเมตริก A ใช่ไหมอันนี้คือเมตริก A พอหาค่า determinant ของ A ออกมาเป็นค่าคงที่ไม่ใช่เมตริกแล้วต่อมาเมตริก3 คูณ3เมตริก3 คูณ3เนี่ยจะเริ่มมีการ

เราจะเอา2แถวเนี้ยเราจะเอา2แถวเนี้ยมาเขียนเป็นเมทริกซ์ต่อออกมาต่อมาตรงเนี้ยเห็นไหมคะเราเอา2แถวเนี้ย A11 แถว A11 แถวที่1กับแถวที่2เนี่ยค่ะมาเขียนตรงเนี้ยมาเขียนต่อใช่ไหมคะพอเรามาเขียนต่อเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำเหมือนเดิมทแยงลงเป็นบวกทแยงขึ้นเป็นลบใช่ไหมคะเราก็ทแยงลงเอาอะไรมาบ้างก็นี่ทแยงลงมาปุ๊บก็เป็น A11 A22 A23 บวกด้วยตรงนี้ก็คือ A12 A23 A31 บวกด้วย A13 A21 A32 คูณกันถูกไหมพอทแยงขึ้นเป็นลบใช่ไหมคะก็ลบอะไรเอ่ยลบอันแรกก็ลบอันนี้เลยลบ A31 คูณกับ A22 แล้วก็คูณกับ A13 แล้วก็ลบอีกก็แถวนี้ถูกไหมคะ A32 คูณกับ A23 คูณกับ A11 แล้วก็ลบ A33 A21 A12 พอได้ออกมาปุ๊บนี่ก็คือค่า determinant ของยกกำลังของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เห็นไหมคะเราเนี่ยลองดูตัวอย่างเนี้ยหาค่าเดทของเมทริกซ์ A ทำไงเอ่ยก็ทำการ copy 2อะไรคะ2คอลัมน์แรกมาใส่ก็กลายเป็น3 1 5เห็นไหมคะตรงนี้แล้ว1 2 0แล้วก็ทำการคูณทแยงลงปุ๊บออกมาเอามารวมกันเป็นบวกคูณทแยงขึ้นเป็นลบเห็นไหมคะพอทแยงขึ้นปุ๊บอันนี้ออกมาก็ได้เป็น12บวกตัวนี้ค่ะลบ5คูณกับ2คูณกับ0ได้อะไรเอ่ยได้0นี่คือตัวนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนะ5 2 0 5อาจารย์คุณผิดอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คุณผิดอันนี้ต้องเป็น0พอ0คูณกับ4คูณ3ก็ได้0ลบ2คูณกับ1คูณกับ1ก็ได้เป็นลบ2เจอลบก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจกันอีกทีนะ3 2คูณลบ2กลายเป็น6 6 3 12เป็นลบ12โอเค1คูณ4คูณ5ก็กลายเป็นลบ20 0คูณ1อันนี้ได้0เพราะฉะนั้นลบ12ลบ20กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ32ลบเจอลบเป็นบวกบวกปุ๊บกลายเป็นบวก2ลบ32บวก2ตอบมาเป็นลบ30โอเคนะตอนนี้ก็จบตอนที่2ของเรื่องของค่า determinant ตอนที่3นะคะตอนที่3จะเป็นเมทริกซ์ของระบบสมการเชิงเส้นเราจะมาดูกันเลยว่าเมทริกซ์ของระบบสมการเชิงเส้นคืออะไรก็คือพูดง่ายเราจะเอาเมทริกซ์มาช่วยแก้สมการเชิงเส้นโอเคนะคะอย่างอันเนี้ยเช่นอย่างอันเนี้ย 2x1 บวก 4x2 บวก 6x3 มีค่าเท่ากับ4สมการที่2ก็คือ 2x1 บวก 3x2 ลบ x3 มีค่าเท่ากับ5เราสามารถเอาสมการตรงส่วนเนี้ยสมการที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมาเขียนอยู่ในรูปเมทริกซ์ได้เขียนยังไงเอ่ยเราก็โอเคสร้างสมการอันแรกออกมาก็คือเราจะเขียนอยู่ในรูปเราจะดึงค่าสัมประสิทธิ์หน้าของ x1 x2 x3 ออกมาแล้วก็คืออีกอันนึงก็จะเป็นเมทริกซ์ของค่าตัวแปรแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเมทริกซ์ของตัวเลขอีกทีนึงเห็นไหมคะเราลองดูนะเราดึงสัมประสิทธิ์หน้าของ x1 ออกมาอย่างอันเนี้ยเราดึงสัมประสิทธิ์หน้าของมาปุ๊บได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็น2สัมประสิทธิ์ของหน้า x2 ออกมาได้เป็น4สัมประสิทธิ์ของหน้า x3 มาได้เป็น6ข้างล่างก็ได้เป็นอะไรเอ่ย2 3แล้วก็ลบ1ถูกไหมคะคูณด้วยค่าเมทริกซ์ของตัวแปรก็จะกลายเป็น x1 x2 x3 ส่วนข้างหลังนี้ก็คือเมทริกซ์ของค่าคงที่ก็เป็น4กับ5ซึ่งการเขียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือการเขียนอยู่ในรูป ax เท่ากับ b โดยเมทริกซ์ a ก็คือเมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์หน้าค่าตัวแปรเมทริกซ์ x ก็คือค่าตัวแปร x ส่วนเมทริกซ์ b ตรงนี้ก็คือเมทริกซ์ของค่าคงที่โอเคเรามาดูถ้าเรามีสมการเชิงเส้น3สมการอย่างเงี้ยเราจะเขียนได้ยังไงเขียนอยู่ในรูปแบบเมื่อกี้ค่ะก็คือ ax เท่ากับ b โอเคนะเราเขียนได้ไงเอ่ยเราก็เอาสัมประสิทธิ์มาปุ๊บมีอะไรบ้างคะอันแรกก็2 1แล้วก็

หนึ่งต่อมาสัมประสิทธิ์ของสมการที่2ก็คืออะไรเอ่ย1ลบ2แล้วก็ลบ3สมการที่3มีอะไรคะสมการที่3ก็มี3ลบ1 1ส่วนสมการของค่า x ก็มี x มีกี่ค่า x1 x2 แล้วก็ x3 ส่วนอันหลังๆก็จะกลายเป็นค่าคงที่ของทั้ง3สมการก็เป็น1 2 3เรามาดูว่าเราเขียนถูกเขียนผิดเราก็เอาพอเราเอาเข้าไปคูณถูกไหมครับพอเราไปคูณปุ๊บเอาตัวเนี้ยเมตริกเนี้ยคูณกับเมตริกนี้ถามว่ามันจะต้องกลับพอคูณปุ๊บแถวแรกเนี้ยมันจะต้องได้กลับมาเป็นสมการที่1ลองเอาเข้าไปคูณนะคะคูณปุ๊บเรา x1 คูณ2ได้อะไรเอ่ยได้2 x1 ได้มาแล้วพอ x2 นี้คูณตัวนี้เข้าไปปุ๊บได้อะไรคะได้ x2พอ x3 คูณ1เข้าไปได้อะไรเอ่ยได้ x3 มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคือถ้าเราวางถูกปุ๊บพอมันคูณกลับไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องได้สมการเส้นตรงอย่างเงี้ยกลับมาเหมือนเดิมโอเคเราก็มาดูกฎของคาร์เมอร์กฎของคาร์เมอร์ก็คือพูดง่ายเขาจะเอาสมการของสมการเชิงเส้นมาเขียนอยู่ในรูปเมตริกโดยมีข้อแม้ว่าเมตริก A เนี่ยเป็นเมตริกจัตุรัสโอเคนะก็คือเป็นมีจำนวนสมการคือพูดง่ายว่าคุณจะหาได้เนี่ยเป็นเมตริกจัตุรัสหมายความว่าไงก็คือจำนวนสมการที่เขาให้มาเนี่ยจะต้องเท่ากับจำนวนตัวแปรอย่างเช่นถ้ามี3ตัวแปรก็จะต้องมีสมการ3ตัวก็ต้องมีสามพวกนี้สมการ3ตัวจะต้องมี3สมการถ้ามี4ตัวแปรก็จะต้องมี4สมการโอเคนะถ้าเกิดว่ามันมีน้อยกว่ามันอาจจะหาไม่ได้โอเคนะเรามาดูวิธีการหาแรกก็คือหาค่าดีเทอร์มินานต์ก่อนก็คือพูดง่ายถ้าเมื่อกี้เราเขียนเป็น ax เท่ากับ b กฎของคาร์เมอร์บอกว่า ax เท่ากับ b โดย a เนี่ยต้องเป็นเมตริกอะไรเอ่ยเมตริกจัตุรัส1สิ่งที่เราค่อยทำอย่างแรกก็คือหาค่าดีเทอร์มินานต์ของ a หลังจากนั้นพอหาค่าดีเทอร์มินานต์ของ a ได้แล้วเนี่ยเขาจะทำโดยมีใหญ่เหมือนเดิมค่ะข้อแม้ว่าค่าดีเทอร์มินานต์ต้องไม่เท่ากับ0ก็คือพูดง่ายถ้า0คูณกับอะไรมันก็ได้0หมดเพราะฉะนั้นหาค่าอะไรไม่ได้ถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่าคุณจะหาค่า x เนี่ยข้อ2คุณจะหาค่า x1 x2 x3 หรือกี่ xn ได้ก็ต่อเมื่อก็ทำมาโดยการหาถ้าสมมุติหาค่า xi ก็เอา di ส่วนด้วยค่าเดทของ a เนี้ยก็จะหาได้ xi อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราจะหา x1 มันก็ต้องเอาหาค่า determinant ของค่า determinant ของ x1 d1 ส่วนด้วยค่า determinant ของอย่างเงี้ยถ้าจะหา x1 โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามี3ค่าสมมุติมี x1 x2 x3 x2 เราขอโทษนะคะ x2 เราก็จะต้องเท่ากับค่า determinant ของที่2ส่วนด้วยค่า determinant ของ a x3 ก็จะเข้ากับค่า determinant ของ3หารด้วยค่า determinant ของ a โอเคนะถ้ามีอยู่3ตัวนะคะโอเคเรามาดูกันหลังจากพอได้งั้นปุ๊บก็จะได้คำตอบของสมการออกมาเรามาดูนะสมมติว่าอย่างเงี้ย 3x บวก 2x1 เท่ากับ1โอเคนะ 2x1 x ลบ x2 เท่ากับ0อันนี้มีกี่คำตอบเอ่ยอันนี้มีถ้าดูดีๆเนี่ยจะมี x กี่ตัว x มี3ตัวเพราะฉะนั้นสมการ a จะต้องมีขนาดเท่ากับ3คูณ3แต่อันนี้มี x1 กับ x3 เพราะฉะนั้น x2 เป็น x2 ไม่มี x2 ไม่มีก็ใส่0เข้ามาถูกไหมคะอันนี้ก็จะกลายเป็น3 0แล้วก็2ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3 0แล้วก็2ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ1โจทย์เขียนผิดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น2ลบ1แล้วก็0ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0ถูกต้องส่วนอันนี้ x1 มีไหมไม่มีก็เป็น0 x2 เป็น2 x3 เป็น6ตัวข้างล่างกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ2โอเคนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ d1 d1 คืออะไร d1 คุณก็เอาตรงเนี้ยค่าของที่ b เนี้ยไปแทนที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่1เห็นไหมคะเขาเอาไปแทนที่คอลัมน์ที่1เป็น d1 เขาเอาค่าของ b เนี่ยไปแทนที่คอลัมน์ที่2ก็จะกลายเป็น d2 เอาค่าของ b ไปแทนที่คอลัมน์ที่3ก็จะกลายเป็น d3 พอได้ d1 d2 d3 ได้สมการใหม่ออกมาได้เมตริกใหม่ออกมา3ตัวถูกไหมคะเรามาหาค่าดีเทอร์มินานต์ของเมตริก
1เราหาค่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมตริกซ์ A ก็อย่างที่เราบอกกันก็คือเพิ่มมาอีก2แถวออกมาเป็นลบ10เก็บไว้ก่อนดีเทอร์มินแนนต์ของ D1 เมื่อกี้ก็คือหาเหมือนกันออกมาได้เป็น10เดเทอร์มินแนนต์ของ D2 ออกมาเป็น20แล้วก็ตัวสุดท้ายได้เป็นลบ5แล้วเอามาทำอะไรเอ่ย X1 หาได้จากค่าดีเทอร์มินแนนต์ของ D1 ส่วนด้วย A พอหารออกมาปุ๊บได้มาเป็นลบ1x2 ก็คือค่าดีเทอร์มินแนนต์ของ d2 ที่เมื่อกี้เราหาไว้ส่วนด้วย a ก็20ส่วนลบ10เท่ากับลบ2ส่วน x3 หาออกมาได้เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ค่า x1 x2 x3 ก็คือพูดง่ายหาค่าตัวแปรแต่วิธีการนี้เราหาค่าตัวแปรโดยเมตริกแต่ก่อนหน้านี้เราคือใช้การถอดสมการถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตอนที่3ตรงเป็นเรื่องเมตริกของสมการเชิงเส้น

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

วัสดีครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่5แล้วนะครับของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับในเรื่องที่อยู่ในภารกิจของนักปกครองท้องที่นั้นนะครับเราต้องทันสมัยนะครับยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลสารสนเทศนะครับหรือเรื่องของinformationนะครับหน่วยที่5นี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์ผู้เขียนท่านก็ติดภารกิจนะครับกับผมจึงทำหน้าที่ในการมาสรุปให้กับเพื่อนๆนะครับนักปกครองท้องที่นะครับและท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับครับเริ่มต้นนั้นเรามาดูนะครับว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเพื่อนลองรับชมดูจากในสไลด์ที่ปรากฏที่หน้าจอของท่านนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าคำว่าสารสนเทศมันต่างจากข้อมูลว่ายังไงนะครับเรื่องของสารสนเทศนั้นนะครับมันต่างจากข้อมูลตรงที่ว่าเราพูดกันว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเราหมายถึงข้อมูลดิบนะครับนี่ความหมายหนึ่งนะครับเพื่อนนักปกครองท้องที่คิดนะฮะข้อมูลนั้นคือข้อมูลดิบครับเราเก็บข้อมูลมาทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมในการประชุมประชาคมกี่คนอันนั้นข้อมูลดิบครับนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกระทำการกับข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นเรื่องของนะครับการ tally ข้อมูลนะครับการจัดระบบการเข้าไปทำอะไรกับมันก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นการเข้ามาร่วม

ประชุมประชาคมคราวนี้มีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนแปลว่าเราเริ่มเข้าไปกระทำการกับข้อมูลนะครับมีการจำแนกชายมีการจำแนกหญิงการที่เราเข้ามาร่วมประชุมอบรมสัมมนาคราวนี้ทั้งหมดมีคนอยู่900ใน900นี้มีคนตำแหน่งอะไรบ้างมีกำนันกี่คนมีผู้ใหญ่บ้านกี่คนมีแพทย์กี่คนมีสารวัตรนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยกี่คนเรามีการกระทำการกับข้อมูลครับตรงนี้เรียกว่าสารสนเทศนะครับตรงนี้ชัดเจนก่อนเลยครับว่าคำว่าข้อมูลดิบหรือข้อมูลกับคำว่าสารสนเทศเนี่ยแตกต่างกันยังไงนี่คือประเด็นที่ต้องศึกษาให้ดีนะครับผมก็ไปแอบเห็นว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยครับพอถามคำนี้ว่าเอ๊ะข้อมูลกับสารสนเทศต่างกันยังไงบางคนตอบไม่ได้ครับผมคำที่2อีกคำหนึ่งที่อยู่ในหน่วยนี้ก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเราเริ่มนำเอานะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาจัดการกับสารสนเทศนะครับเพื่อทำให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ทันความต้องการได้มากขึ้นนะครับนี่คือเนื้อหาสำคัญเลยครับก่อนที่เข้าสู่หน่วยนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับอาจจะดูยุ่งยากมากแต่ถ้าว่าเราย้อนคิดถึงชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เอ๊ะไม่ยากอ๋อมันมาจากคำนี้นี่เองมันมาจากตรงนี้นี่เองนะครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับเราพูดกันถึงเรื่องอะไรจากความหมายแล้วนะครับเรามาดูครับว่าในเรื่องที่ 5.1.2 ครับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นั้นเขาให้เราเรียนรู้ก่อนครับว่าเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกคือต้องรู้ครับว่านะครับมันมีขั้นตอนมาใช้นะครับทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันครับครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามันจะจำยากนะครับผมก็เสนอแนะว่าเอ๊ะลองดูภาษาอังกฤษด้วยดีไหมหลายท่านโอ้ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับอาจารย์มานิดภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงก็คือจำว่า6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือตอนเริ่มต้นนะครับอะไรที่เยอะมากครับจันขั้นตอนแรกสำคัญขั้นตอนสุดท้ายสำคัญครับก็คือขั้นตอนที่มีการพัฒนาสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของคำว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรามาค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนนักปกครองท้องที่เราจะเรียนรู้ครับผมคิดว่าเรา1 2 3 4 5เราก็รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงแต่วันนี้เราได้มาถึงขั้นที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับหัวข้อต่อมาก็คือว่าเอ๊ะมันมีการแบ่งระดับด้วยนะนะครับมันแบ่งยังไงเหรอครับคำว่าระดับของเทคโนโลยีนะครับเราก็แบ่งออกมาเป็นนะครับนะครับมีเป็นการจัดการระดับสูงระดับกลางระดับต้นและก็ระดับปฏิบัติการครับผมครับคำว่าระดับสูงนั้นเราก็ทราบกันนะครับแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยนะครับเรามักจะได้ยินภาษาอังกฤษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านผู้บริหารท่านก็พูดมีไหม EIS นะภาษาอังกฤษต้องจำนะครับไม่เยอะครับ E ก็ Executive ครับ EIS Executive Information System EIS จบระดับกลางนะครับนะครับระดับกลางก็คือ Middle Management แล้วเขาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในระดับนี้เนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องของคำว่า DSS เขาใช้ตัดสินใจครับนึกถึงว่าคนในระดับท่านผู้อำนวยการท่านนายอำเภอนะครับระดับสูงนั้นเราหมายถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงครับลองคิดตามนะครับคำว่าระดับกลางก็มาถึงท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายทั้งหลายตรงนี้เราถือว่าเป็นระดับกลางเวลาที่ท่านทำงานนั้นต้องอาศัยการตัดสินใจดังนั้นท่านจึงต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำเริ่มเมื่อไรปรับยังไงดีนะครับตรงนี้เราเรียกกันว่า เป็นเรื่องของข้อมูลสารสนเทศที่มีการจัดการในระดับกลางมาถึงระดับต้นครับระดับต้นตรงนี้อาจจะเป็นการบริหารภายในหน่วยงานนะครับก็คือเราเริ่มต้องการนะครับเรื่องของคำว่าข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดการหรือนะครับ managerial นะครับinformation system MIS

อินบอยครับ MIS บอกแล้วว่าถ้าพูดถึงแล้วอ๋อนี่มาจากคำนี้นี่เองนี่เขาจะใช้กันละครับตรงนี้ภายในสำนักงานภายในอำเภอหรือมาถึงพวกเรานะครับจริงแล้วเราก็สามารถสร้างระบบ MIS ในที่ทำการกำนันในที่ทำการของท่านผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็จึงโยงมาอีก2ระดับครับคือระดับปฏิบัติการตรงนี้ท่านเป็นผู้ลงมือทำนะครับเราใช้อะไรบ้างอ๋อเราก็มีข้อมูลที่เขาเรียกว่าระบบข้อมูลของนะครับ Office Automation นะครับ Office Automation แปลว่าอะไรแปลว่าให้คิดถึงตอนเราเข้าไปธนาคารครับพอเรายื่นสมุดแบงค์ปุ๊บครับเขาคีย์รหัสนะครับเลขที่บัญชีปุ๊บมันโยงไปหมดเลยครับในนั้นมีฝากมีถอนมีหนี้มีใช้บัตรมีหมดเลยแล้วก็ยื่นได้ทุกธนาคารเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของคำว่านะครับ Office Automation มันสามารถดึงข้อมูลหลายๆส่วนนะครับบ้านอยู่ไหนมีเลขที่บัตรประจำตัวใช่ไหมนะครับมันโยงถึงกันหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นระดับที่ถูกแบ่งออกมาเป็น4ระดับด้วยกันนะครับในแต่ระดับนะครับก็จะมีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องใช้หรือท่านต้องจัดการให้มันมีขึ้นมานะครับต่อมาคราวนี้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะครับเพื่อนครับตอนที่ 5.1.3นะครับคือแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศนะครับที่เราต้องรู้ครับบอกแล้ววันนี้จริงแล้วประเทศไทยเรามาถึงขั้นสมบูรณ์แบบแล้วครับมันก็จะมีภาษาอังกฤษอีกตั้งหลายตัวแต่ขอให้เพื่อนโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักเห็นกันอยู่ครับเห็นแน่นอนครับลองดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับคำว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีนี้ท่านอาจารย์ให้อะไรไว้บ้างนะครับท่านอาจารย์ให้ไว้ตั้ง9ข้อนึกตามนะครับว่ามีอะไรบ้าง9ข้อครับประการแรกก็คือประการแรกที่เขาเรียกกันว่านะครับ virtual reality virtual คือมองเห็นก็คือข้อมูลเสมือนจริงข้อมูลเสมือนจริงนี้นะครับเราก็นำมาใช้ระบบทำให้มองเห็นได้เลยนะครับว่านะครับพื้นที่เป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเป็นยังไงบ้างนี่คือvirtual หรือว่า reality นะครับในหลายๆแวดวงก็นำมาใช้ครับผมเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมที่ศูนย์กลางฐานม้านะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเขามีรถถังครับนะครับซ้อมยิงรถถังเนี่ยเปลืองจะตายค่าลูกปืนแต่ว่าปรากฏว่าเขาทำให้มันเสมือนจริงนักบินขับเครื่องบินมีครับเสมือนจริงก็คือนั่งอยู่เหมือนกับในห้องขับเครื่องบินของท่านนักบินเลยแล้วก็ดูว่าเจอภูมิอากาศเป็นยังไงเจอเครื่องสวนมาเจอนกเจอนี่ครับนี่คือคำว่าreality นะครับหรือว่า virtual reality นะครับตัวที่2ครับก็น่ากลัวขึ้นมาอีกก็คือคำว่า advanced geographic information system นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการนำสารสนเทศมาใช้นะครับในเชิงพื้นที่สำคัญกับเราแน่นอนนะครับเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านฟังเราคิดตามนะครับเอ๊ะเรามาใช้ทำอะไรใช่สิครับเพราะว่ามันเจาะลงมาที่พื้นที่เรารู้ว่าพื้นที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนนะครับต้องการข้อมูลอะไรบ้างนะครับพอลงคำว่าพื้นที่ก็จะไปต้องไปอิงเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์เรารู้นะครับว่านะครับต้องการข้อมูลภูมิศาสตร์อะไรบ้างหรือมีคำหนึ่งคือคำว่า geographic information system GIS นะครับฮะจำไม่ยากครับ GISGeographic Information System นะครับนี่คือระดับที่2ครับคือลงถึงในระดับพื้นที่ซึ่งเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านได้ใช้แน่เวลาที่เราอย่างวันนี้ครับฝนครับน้ำมาครับน้ำมาถึงไหนไปยังไงนะครับถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะช่วยบริหารจัดการน้ำได้ดีนะครับการเพาะปลูกการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการเพาะปลูกเนี่ยใช้ได้แน่นอนตัวที่3ครับตัวที่3ก็ได้ยินบ่อยครับที่ผ่านมารัฐบาลหลายยุคก็บอกว่าเราต้องมี Big Data Big Data มันบิ๊กยังไงมันบิ๊กแค่ไหนนะครับเขา Big Data แปลว่ามีข้อมูลที่มีรายละเอียดเยอะมากเลยครับจะเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นประชากรเป็นข้อมูลน้ำเป็นข้อมูลการทำพาณิชย์การทำภารกิจทำธุรกิจมันเยอะมากเลยนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลขนาดใหญ่เวลาที่เราจะออกแบบเนี่ยเราจะได้ออกแบบได้นะครับค่อนข้างครบหรือหลายๆครั้งที่มีโอกาสนะครับผมก็ร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตอนที่ไปตรวจนะครับบ้านสวยเมืองสุขนะครับจริงแล้วบอกว่าถ้าเรามีข้อมูลนะครับ Big Data เวลา

เราคิดมีข้อมูลครับความคิดของเราจะกว้างขึ้นนะครับเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะจัดแค่ว่านะครับให้มาท่องเที่ยวให้มาซื้อของเราคิดครับถ้าเรามี Big Data คิดถึงตัวเราเองครับถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับยิ่งเดินทางจากกรุงเทพไปถึงหนองคายเดินทางจากกรุงเทพไปถึงโคราชไปเชียงใหม่ครับเวลาท่านไปท่านไม่ได้ไปคนเดียวนะครับท่านต้องคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วคุณภรรยาล่ะนะครับคุณพ่อล่ะคุณแม่ล่ะคุณลูกคุณหลานล่ะนะครับต้องคิดอย่างนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีบอกเฮ้ยเราไปกันถามไปทําไมอ่ะอ๋อมีแหนมเนืองจบใครก็อยากจะทานแหนมเนืองอาจจะมีท่านคนเดียวแต่ถ้าเราคิดถึงเราก็เผื่อคุณแม่บ้านอ๋อเราไปซื้อของนะครับมีสินค้าที่ถ้าเสด็จให้เลือกซื้อนะคุณพ่อคุณแม่เราเราบอกเฮ้ยตรงนั้นมีที่ปฏิบัติธรรมคุณลูกตรงนั้นมีสนามเด็กเล่นมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเรามี Big Data เราก็จะมี Big Idea เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็สนับสนุนท่านนะครับนักปกครองท้องที่ถ้าท่านมี Big Data ในพื้นที่ของท่านในท้องที่ของท่านท่านจะเกิด Big Idea หรือ Big Concept เวลาเราจะทำอะไรกันเราต้องคิดกว้างคิดได้ครอบคลุมนะครับนี่คือคำว่า Big Data นะอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษครับนี่คือประโยชน์ครับที่เราทำให้เรามองเห็นโอ้เหรอเรานำไปใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้นี่เองนะครับจาก Big Data ก็คือคำว่านะครับกดข้ามอีกแล้วนะครับก็คือคำว่านะครับข้อมูล Open Any Data นะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เปิดกว้างนะครับในการใช้บริการได้นะครับมีข้อติงอยู่นิดเดียวอยู่ตอนท้ายของหน้า 5-13 คือข้อมูลที่เปิดกว้างเนี่ยบางเรื่องต้องระวังเพราะมันอาจจะเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์มีเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของเจ้าของนะครับเพราะเวลาใช้เนี่ยต้องระวังข้อมูลที่จะทำให้เป็นข้อมูลOpen Any Data เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในแง่ของข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่มันมีลิขสิทธิ์มีความเป็นเจ้าของอยู่ครับเลยไปแล้วครับ4มาถึงที่5ครับ5คือข้อมูลเลยครับข้อมูลเราเรียกกันว่าเป็นนะครับ AI ก็ได้ยินบ่อยนะครับ AI นะครับ AI ก็คือคำว่า artificial นะครับ intelligent แปลว่าฉลาดนะครับที่เรากลัวกันอยู่ครับหุ่นยนต์ว่าหลังเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ AI นี่ฉลาดยิ่งกว่าคนอีกหรือนะครับบางทีเราคิดอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวเครื่องตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันคิดทันเรานะครับตรงนี้เรียกว่าข้อมูลปัญญาประดิษฐ์นะครับเรารู้ไว้ทำไมเรารู้เพื่อที่จะนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเขามีความฉลาดครับเขาอาจจะช่วยเราคิดช่วยเราวิเคราะห์ช่วยเราตัดสินใจก็ยังได้นะครับนี่คือข้อมูลที่เป็น AI นะครับมาถึงตัวที่6ครับก็คือข้อมูลที่เราเรียกกันว่า Cloud Computing นะครับ Cloud นี่แปลว่าครับงั้น Cloud นี้เท่าที่ผมเคยใช้เองนะครับก็พวกเราหลายคนก็สามารถนำข้อมูลที่เรามีเยอะแยะมากเลยว่าเดี๋ยวมีหนังสือเวียนไปเดี๋ยวมีข้อมูลการประชุมเขาสามารถก็ไปเก็บฝากไว้บนคลาวด์อยู่บนอากาศครับมันจะไม่ลกเครื่องของเราหนักเครื่องของเรานะครับอันนี้คือคำว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับแล้วเวลาเรียกใช้แล้วก็เรียกข้อมูลนี้กลับเข้ามานะครับช่วยในเรื่องการทำงานไม่ต้องพกเครื่องอะไรใหญ่โตไม่ต้องพกตัวแบตแบงค์ไม่ต้องไปครบไอ้ตัวที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเยอะแยะนะครับไม่ต้องครับเราฝากไว้บนคลาวด์ได้นะครับต่อมาก็คือคำว่านะครับ Cyber Security ตรงนี้เป็นเรื่องของคำว่าความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตรงนี้มีข้อกฎหมายอยู่นิดนึงนะครับอยู่ในมาตรา3ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับของไซเบอร์ 2,562 นะครับมีมาตราเดียวครับเพื่อนขีดเส้นไว้หน่อยแล้วก็จะได้ระมัดระวังในแง่นี้นะครับมาถึงตัวยังไม่สุดท้ายครับตัวนี้ครับผมถูกใจมากเลยคือคำว่า Internet of Thing นะครับ Internet of Thing ก็คืออะไรทั้งหลายเนี่ยเราสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เลยนะครับเขาก็ล้อกันเล่นบอกจริงๆแล้วก็ใช้มาตั้งนานแล้วถามทำไงเหรอขอแม่บ้านผมนี่ครับก็มีโทรศัพท์ไงโทรมาอ้าวมานิดครับผมว่าไงครับอ้าวซักผ้านะเอานี่ไง Internet of Thing แค่โทรศัพท์มือถือมาก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่ครับคำว่า Internet of Thing ก็แปลว่าเราใช้นะครับ

บข้อมูลสารสนเทศเราใช้วิธีการสื่อสารในการสั่งงานที่ถูกใจมากที่สุดวันนี้นะครับก็คือมีพ่อหนุ่มคนนะครับสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์แล้วเครื่องมันไถนาครับเพื่อนได้เห็นกันไหมครับนั่นนะครับผมยังคิดอยู่ว่าที่มาพูดตรงนี้ครับก็อยากให้เพื่อนๆ นำเอาความรู้เนื่องในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาใช้งานครับเราสามารถนะครับถ้าเห็นในหนังครับก่อนเข้าบ้านเนี่ยสั่งปุ๊บประตูเปิดไฟในบ้านเปิดก็ยังได้นะครับนี่คือคำว่า Internet of Things ครับนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากก็อยากฝากไว้ว่าเราสามารถนำไปใช้โดยยิ่งในการทำภารกิจประจำวันของเรานะครับจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำมาหากินอะไรทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเรานะครับแล้วถ้าเรารู้หรือนำไปเผยแพร่นะครับลูกบ้านของเราก็จะได้ประโยชน์มากเลยประการสุดท้ายคือคำว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้แล้วก็มั่นคงปลอดภัยนะครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศนะครับหลายๆข้อนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าเออเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเยอะจังอ่านตามนิดนึงแล้วคิดตามครับตรงนี้ช่วยท่านจำได้นะครับแล้วก็ข้อสอบหรือว่าคำถามที่ใครๆก็ถามเราชาวบ้านก็ถามเราเนี่ยเขาไม่ถามเราตามตัวหนังสือเขาไม่ถามความจำครับเอ๊ะไหนท่านอธิบายให้ฟังหน่อยสิไอ้คำว่านะครับ IoT ไอ้ Internet of Things มันแปลว่าอะไรแล้วก็อธิบายยกตัวอย่างเล่าให้เขาฟังได้นะครับนี่คือการนำไปใช้ด้วยครับดังนั้นนะครับเวลาอ่านหนังสือนะครับอย่าไปอ่านผ่านครับผมถึงบอกว่าในหนังสืออาจจะมีตัวเข้มอาจจะมีตัวหนาอาจจะแบ่งออกเป็น4ข้อ5ข้อ6ข้อแต่ว่าเขาไม่ได้ออกว่ากระบวนการมีกี่ขั้นตอนมีข้อ1 1 2 3 4ไม่ใช่ครับเขาถามเนื้อหาสาระเพราะเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเนื้อหาสาระบางทีหลอกเราได้เยอะมากเลยนะครับเอาแค่คำว่าเราคิดว่าเรารู้นะครับย่าปากข้อมูลสารสนเทศเราพูดอยู่ทุกวันแล้วเราก็เลยคุ้นเคยเพราะเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรที่เรียกกันว่าข้อมูลอะไรถึงจะเรียกว่าสารสนเทศนะครับตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับสำหรับในตอนที่ 5.2 ก็คือเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด้วยนะครับมีคำว่าการสื่อสารติดต่อสื่อสารนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับตรงนี้ก็มีอยู่2ระบบใหญ่ครับนะครับระบบแรกคือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนนะครับอะไรบ้างที่เรานำมาใช้เพื่อการบริการประชาชนประการที่2ก็คือกลุ่มของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองท้องที่ตรงนี้ภารกิจของเรานะครับส่วนแรกนึกถึงผู้ใช้ประโยชน์หรือว่าประชาชนนะครับเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนั้นนะครับก็สามารถแบ่งได้ฮะตรงนี้ครับสำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับการทำงานนะครับตรงนี้ถ้าดูให้ดีแล้วก็พบว่าโอ้มีเยอะนะครับแต่ถ้าคิดตามหรือว่าอ่านในรายละเอียดตามเนี่ยครับนะครับมันมีอะไรบ้างมีคำว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์วันนี้เรามีเยอะนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่ไลน์ใช้แค่ Facebook ครับตรงนี้ครับคือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเป็นโปรแกรมการสื่อสารใช้พูดคุยในหน่วยงานภาครัฐนะครับจริงแล้วคำว่าไลน์ก็ยังสามารถคุยกันภายในไลน์กลุ่มนะครับ เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางหรือก็ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ส่งอีเมลส่งอะไรกันนะครับ อีเมลนั้นส่งคนต่อคนก็ได้ระหว่างผมกับท่านหรือเรากับแฟนนะครับแต่จริงแล้วอีเมลนั้นเราสามารถส่งกระจายส่งไปทั่วในกลุ่มเดียวกันกับเราก็ยังได้นะครับ ข้อต่อมาคือเรื่องของคำว่าการแจ้งข้อมูลการสื่อสารนะครับการแจ้งข้อมูลการสื่อสารภาครัฐนะครับตรงนี้เราอ่านทำความเข้าใจแล้วก็หยิบมาใช้นะครับที่เห็นกันอยู่แล้วก็มีเกือบทั่วแล้วคือคำว่าหอกระจายข่าวนะครับผมก็เรียนกับเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ทางนิเทศศาสตร์นะครับว่าทำยังไงให้หอกระจายข่าวนั้นนะมีคุณค่าแล้วก็ทำให้หอกระจายข่าวนั้นนะครับมันน่าสนใจนะครับ อย่าไปทำแค่ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างเดียวครับทำไงครับถ้าหอกระจายข่าวนั้นเราเข้ามา
ะครับหาน้องผู้ช่วยหรือใครสักคน

ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์นะครับนำเอาข้อมูลทั้งหลายที่สำคัญจากภาครัฐจากอำเภอจากจังหวัดหรือจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสื่อสารลงไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหอกระจายข่าวเนี่ยถึงแน่นอนเลยครับนะครับถึงอย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นทางปกครองท้องถิ่นนะครับผมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนี่ได้ยินทุกวันนะครับส่งเสียงตามสายของทางเทศบาลนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคำว่าวิทยุชุมชนนะครับตรงนี้เราใช้ได้นะครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านครับก็มีน้องคนหนึ่งท่านเก่งมากครับท่านก็นำเอาระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้เพราะวันนี้ก็ไปถึงเกือบจะทุกตำบลทุกหมู่บ้านแล้วนะครับก็ไปใช้ครับก็ถ่ายทอดสิ่งที่มาจากนะครับธรรมะที่คุณพระคุณเจ้าท่านเทศเอาไว้ผมว่ามีตั้งหลายเรื่องนะครับนะครับคุณน้องครับเราสามารถหยิบอะไรอีกตั้งหลายเรื่องจากข้อมูล Facebook เนี่ยเข้ามาลงแล้วก็ถ่ายทอดสื่อไปถึงผู้สูงอายุนะครับสื่อไปถึงเด็กๆก็ยังได้นะครับมีหลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราน่าจะให้เด็กของเราได้เรียนรู้ได้รู้จักนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสำหรับการปกครองท้องที่นะครับการปกครองท้องที่นั้นนะครับเราใช้อะไรบ้างครับวันนี้เราอยู่ในยุคของการสื่อสารในระดับ 4.0 นะครับเราพูดกันมาเกือบ10ปีแล้วครับ 4.0 เนี่ยนะครับก็ต้องอ่านนะครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับใช้ในการสื่อสารในระดับพื้นที่นะครับใช้ในการสื่อสารภายในภาครัฐด้วยกันนะครับใช้เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งออกไปได้นะครับใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐนะครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดถึงภาษาอังกฤษแต่ว่ามีต้องรู้ไว้นะครับคำว่าข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐหรือคำว่า G News News คือข่าวสารครับ New ที่มีตัว S เนี่ยนะครับ G ก็คือ Government นะครับก็คือจากภาครัฐหอกระจายข่าวนะครับอย่างที่เรียนกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วครับทั้งหมดตรงนี้ก็คือเรื่องของคำว่าระบบข้อมูลสารสนเทศนะครับสำหรับนักบริหารการปกครองท้องที่นะครับที่ผมนำมาเรียนสรุปแล้วก็อยากจะเน้นย้ำกับเพื่อนๆว่าเวลาอ่านหนังสือนะครับต้องอ่านในรายละเอียดและอย่าไปกลัวครับอย่าไปเบื่อมันหลายเรื่องเนี่ยถ้าเราคิดนะครับเราเอาตัวเราไปเป็นตัวแสดงด้วยครับเราจะทำความเข้าใจได้ดีเลยเคยได้ยินไหมล่ะคำว่า AI เคยได้ยินไหมล่ะคำว่า Big Data เคยได้ยินคำว่า MIS ไหมอ่านสักหน่อยเอ๊ะมันคืออะไรวะนะครับเราก็จะสามารถนะครับที่จะถ่ายทอดหรือว่าไปสื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้เขารู้ว่าเอ๊ะเขากำลังพูดถึงอะไรรัฐบาลเขากำลังจะมีอะไรให้เราเราก็จะนำระบบนี้ไปใช้ในพื้นที่ในหมู่บ้านและในตำบลของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษนะครับต้องอ่านครับทุกหน่วยนะครับหลายคนบอกว่าตรงนั้นยากหน่วยนี้ง่ายคือไม่มีใครง่ายครับนะผมก่อนที่จะมาสรุปนะครับในหน่วยนี้ให้เพื่อนๆพี่น้องนักปกครองท้องที่ฟังหรือไงก็ตามครับผมก็ต้องอ่านครับอ่านก่อนสรุปทำความเข้าใจแล้วผมก็คิดตลอดเวลาเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรมันโยงยังไงบ้างแล้วก็จึงจะสามารถที่จะมาบรรยายสรุปฝากให้กับเพื่อนๆนักบริหารการปกครองท้องที่ในโอกาสนี้ได้นะครับก็อย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษครับแล้วก็พยายามคิดว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงอย่าไปอ่านแค่จำอย่าท่องอย่างเดียวแล้วก็อย่าเปิดผ่านนะครับเปิดผ่านก็ไม่จำนะครับวันนี้เราอายุเยอะกันแล้วนะครับก็ขอให้เรียนนะครับวิชาชื่อสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นี้อย่างมีความสุขแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยเราถือว่าเราสามารถนำไปใช้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับนะครับตั้งแต่หน่วยแรกแล้วว่าการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันก็ขอยุตินะครับการบรรยายสรุปสำหรับหน่วยที่5ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับหน่วยที่7นะครับการบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาลนะครับผมดร.วิทยารุณสิริเพชรนะครับจะมาบรรยายในเรื่องของการบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาลนะครับตอนที่แบ่งนะในตำราก็แบ่งตอนที่ 7.1 นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นี่เป็นการบัญชีธุรกิจโรงแรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 เนี่ยเป็นการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับคราวนี้มาถึงแนวคิดนะครับแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยแนวคิดก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลนะทางด้านรายงานทางการเงินนะผ่านระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับเพื่อใช้สารสนเทศนะครับในการบริหารการควบคุมและการตัดสินใจในแต่ละระดับขององค์กรในแต่ละระดับขององค์กรไม่ว่าเป็นการบัญชีธุรกิจโรงแรมหรือการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับเฮ้ยแนวคิด2แนวคิดเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับโรงแรมเนี่ยจะใช้ศูนย์กลางก็คือผู้ที่เข้ามาพักอาศัยนะครับก็คือในหลักของเราก็เรียกว่าแขกผู้พักอาศัยนะครับสำหรับการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนั้นจะใช้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นตัวศูนย์รวมนะครับกิจกรรมที่แบ่งในแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็น3กิจกรรมหลักด้วยกันภารกิจของเขาก็คือ1การรัก

าพยาบาลของผู้ป่วยนะครับภารกิจที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการบริการนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัยนะครับเพราะในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับและเรื่องอื่นคือการบริการด้านอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งนะครับทันตกรรมนะครับทีนี้แนวคิด2แนวคิดก็จะแตกต่างกันนะครับทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเอาผู้ป่วยเป็นหลักนะครับก็รวบรวมรายได้ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยนะครับที่มาใช้บริการในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนในด้านของโรงแรมเนี่ยกับกันคือโรงแรมเนี่ยก็เอาผู้พักอาศัยเรียกว่าแขกนะฮะเป็นการรวบรวมรายได้นะตั้งแต่เริ่มที่มาพักอาศัยแล้วก็มีรายได้อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับจากแนวคิดนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน่วยที่7นะครับในหน่วยที่7เมื่อนักศึกษาศึกษาจบแล้วนะฮะจะสามารถอธิบายลักษณะของการดำเนินธุรกิจของโรงแรมระบบสารสนเทศทางบัญชีที่เหมาะสมการจัดทำรายงานทางการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายกันนะครับแต่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการบัญชีเพื่อการจัดการโรงพยาบาลได้นะครับทีนี้ในผมขอเข้ามาถึงเรื่องการบัญชีนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับเราแบ่งหัวเรื่องเป็น4หัวเรื่องด้วยกันนะครับหัวเรื่องแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงแรมนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะว่าการดำเนินธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะต้องดำเนินขั้นตอนอย่างไรบ้างมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรานะครับอันนี้อันที่2คือระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือทางด้านฟอนต์นะฮะกับทางด้านแบงก์ออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาศึกษากันนะครับส่วน7หัวข้อ 7.1.3 นะฮะคือการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมนะครับเมื่อเราจะจัดการโรงแรมนี่เราจะต้องทำดำเนินการยังไงบ้างมีเรื่องของรายงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากการศึกษาตั้งแต่หัวเรื่องที่ 7.1 7.2 7.3 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของหัวข้อที่ 7.1.4 นะครับเป็นเรื่องกรณีการศึกษานะครับการบัญชีธุรกิจโรงแรมก็จะมีกรณีเคสต่างๆให้นักศึกษาเข้าไปเข้าใจในเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงแรมนะครับความสำคัญและความหมายของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจริงหลักการเนี่ยที่สำคัญก็คือสารประกอบการตามโรงแรมตามกฎหมายมีองค์ประกอบดังนี้นะครับองค์ประกอบแรกก็คือเป็นสถานที่พักสำหรับบุคคลหรือเดินทางหรือบุคคลอื่นใดนะครับวัตถุประสงค์ที่2คือองค์ประกอบที่2ก็คือมีวัตถุประสงค์ในการทางธุรกิจมีค่าตอบแทนนะครับวัตถุประสงค์ที่3คือเรียกเก็บค่าที่พักต่ำกว่า1เดือนนะครับถ้าเข้า3องค์ประกอบนะฮะจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับในหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่เข้าวัตถุประสงค์ข้อใดข้อ1ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับใช่มั้ยอันนี้คือสูตรหลักเกณฑ์สำคัญตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับคือหลักการคือประกอบธุรกิจห้องพักดำเนินการด้านธุรกิจที่เรียกเก็บค่าพักต่ำกว่า1เดือนนะครับจะเรียกชื่อสารประกอบการเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะอันนี้สำคัญนะครับเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะห้องพักไม่เกิน4ห้องและมีจำนวนผู้พักไม่เกิน20คนอันประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนะว่าเป็นการหารายได้เสริมและได้แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นทราบไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับอันนี้คือหลักสำคัญก็คือจะต้องนะเข้าเงื่อนไขของคำว่าโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547เมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นจะต้องมีการจดทะเบียนมีการลงทะเบียนผู้พักนะครับทีนี้ในหลักของการแบ่งนะธุรกิจของโรงแรมเนี่ยประเภทเพื่อใช้ในเรื่องของการบริหารการจัดการเนี่ยเราก็มีเกณฑ์แบ่งสำคัญประมาณ4เกณฑ์ด้วยกันนะครับเกณฑ์แรกคือแบ่งตามกฎกระทรวงเลยเอากฎกระทรวงเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราก็แบ่งตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงนะครับเกณฑ์ที่2คือระดับของมาตรฐานการบริการนะพูดถึงระดับ
มาตรฐานการบริการก็คืออาจจะแบ่งเป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวหรือ5ดาวนะครับหรือแบ่งตามขนาดของโรงแรมนะคือเตียงที่ใช้นะครับและสุดท้ายคือเกณฑ์ที่4ก็คือลักษณะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านะครับลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มใดนะครับอันนี้ในเนื้อหาของในตำราก็จะระบุไว้นะครับในการแบ่งกลุ่มโรงแรมแต่ละประเภทออกมานะครับรูปแบบการบริหารการดำเนินธุรกิจโรงแรมนะครับก็แบ่งการบริหารการจัดการเป็น2รูปแบบด้วยกันคือระบบที่อิสระนะครับอีกระบบหนึ่งเราเรียกระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายอาจจะแบ่งเป็นบริหารการจัดการเองเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมารวมกันอย่างหลวมๆนะครับหรือจ้างบริษัทมาบริหารตามสัญญาการจัดการนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของสัญญาแบบแฟรนไชส์นะครับซึ่งในรูปแบบการบริหารการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันก็จะเห็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับคือเรื่องที่ 7.1.2 คือระบบสารสนเทศนะฮะทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ระบบหลักใหญ่ๆคือสารสนเทศการบริหารส่วนหน้านะครับการบริหารส่วนหน้าก็ได้แก่โปรแกรมการรับจองห้องพักนะครับโปรแกรมการลงทะเบียนห้องเข้าพักนะครับการจัดทำประวัติของแขกที่เข้าพักการบริหารค่าใช้จ่ายต่างของแขกนะฮะเป็นต้นนะครับไอ้คือระบบบริหารส่วนหน้านะครับอีกอันนึงคือสารสนเทศการบริหารส่วนหลังฮะ Bank Office Management System นะครับโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้คลังสินค้านะฮะและบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดการการเงินเพื่อไว้ใช้ในการตัดสินใจนะรวมทั้งอาจจะมีระบบเสริมเพื่อให้การบริหารการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะในการใช้ข้อมูลในเรื่องการตัดสินใจนะครับในหัวข้อเรื่อง 7.1.2 นักศึกษาจะได้ศึกษาในตัวสารสนเทศนะทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมว่า2ระบบนี่มันจะแตกต่างกันยังไงวิธีการตัดสินใจนะครับมาในเรื่องที่ 7.1.3 นะครับเป็นเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมซึ่งมีหัวข้อแต่ละหัวข้อไล่เรียงลำดับตั้งแต่ประเภทของรายได้ของโรงแรมเนี่ยจะแบ่งประเภทรายได้โรงแรมได้อย่างไรนะครับการควบคุมภายในและการตรวจสอบของรายได้นะการควบคุมภายในก็มีนัยยะสำคัญนะครับค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรมนะครับเมื่อเราพูดถึงรายได้ปั๊บก็มาดูพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับการบันทึกรายการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับท่านจะบันทึกบัญชีรายการของธุรกิจโรงแรมอย่างไรนะครับรวมทั้งมีเรื่องผังบัญชีหลาดบัญชีนะฮะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นว่าดำเนินการของผังบัญชีในการควบคุมนะครับและสุดท้ายก็เรื่องของรายงานและงบการเงินของธุรกิจโรงแรมนะครับในเรื่องของการจัดทำงบการเงินเรื่องของทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจนะก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับสำหรับในหัวข้อในเรื่องของ 7.1.4 นะครับเป็นเรื่องกรณีศึกษาและกิจกรรมนะครับในกรณีศึกษาและกิจกรรมเนี่ยผมแบ่งกรณีศึกษาตั้งแต่ในเรื่องของบริษัทเรสซิเดนต์จำกัดซึ่งเป็นกรณีศึกษาว่าบริษัทเรสซิเดนต์จำกัดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาปั๊บมีเงื่อนไขแบบนี้จะเข้าสู่ในธุรกิจโรงแรมหรือไม่นะครับในหัวข้อถัดไปในกิจเรื่องของกรณีศึกษาคือโรงแรมและทะเลภูและภูเขาน้ำตกนะครับเป็นเรื่องบริษัททะเลภูเขาน้ำตกจำกัดนะในกรณีศึกษาดังกล่าวในเรื่องของบริษัททะเลภูเขาน้ำตกคือโรงแรมดังกล่าวได้แบ่งกรณีศึกษาเป็น3ในเรื่องของการปันส่วนนะของไอตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะที่จะดำเนินการต่างๆนะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะกิจกรรมที่อยู่ในกรณีศึกษาและกิจกรรมดังกล่าวในเรื่องที่ 7.1.4 เนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะในตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและค้นคว้าในเว็บไซต์ของกลต.นะครับผมได้มีลิสต์ชื่อของบริษัทต่างๆนะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษารูปแบบของงบการเงินนะครับของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รูปแบบเขาจะเป็นยังไงนะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับให้นักศึกษาทำกิจกรรมโดยมีตัวอย่างนะครับคือ1รูปแบบลักษณะการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมนี้เป็นอย่างไรนะครับได้ตัวอย่างมานะครับความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับสรุปนโยบายที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมนี้นะครับนโยบายการบัญชีที่สำคัญสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของของโรงแรมภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับผลประกอบการของกิจการรวมทั้งกระแสเงินสดของกิจการเป็นอย่างไรนะครับไปเรื่องของกิจกรรมนี้หมายความว่าเราเอาตัวอย่างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มาวิเคราะห์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะสามารถทราบว่าในตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในรูปแบบของรายงานนะฮะที่สู่สาธารณชนนะครับในเรื่องของ
รายงานทางด้าน financial นะฮะรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและมีผลกระทบนะฮะของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเบื้องต้นครบถ้วนแล้วนะครับตั้งแต่

เรื่องที่ 7.1 7.2 7.3 7.4 สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจในธุรกิจนะฮะการบัญชีธุรกิจของโรงแรมนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ในการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปนะครับตอนที่ 7.2 นะครับนักศึกษาครับการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับหัวเรื่องที่เราจะศึกษาก็มี4หัวเรื่องด้วยกันนะครับ 7.2.1 ลักษณะของการดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.2 การบัญชีและระบบสารสนเทศการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.3 การบัญชีเพื่อการจัดการของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.4 กรณีศึกษาทางการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลนะครับก็มีทั้งหมด4หัวเรื่องด้วยกันนะครับเอามาหัวเรื่อง 7.2.1 นะครับลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงพยาบาลโรงพยาบาลในลักษณะของแหล่งที่ได้มาของทุนนะฮะแหล่งที่ได้มาของทุนโรงพยาบาลอาจจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของแหล่งที่ได้มาจากของโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับอีกอันคือโรงพยาบาลภาคเอกชนนะครับสำหรับโรงพยาบาลภาคเอกชนก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรนะครับอีกกลุ่มนึงคือโรงพยาบาลเอกชนที่หวังผลกำไรนะครับอันนี้คือลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับสำหรับกลุ่มของโรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยจะต้องมาจดสถานประกอบการรักษาพยาบาลด้วยนะตามกฎหมายนะครับในการบริหารของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมแบ่งกิจกรรมได้2กิจกรรมหลักด้วยกันคือกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับซึ่งได้แก่กิจกรรมในเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับอีกกิจกรรมนึงก็คือการเรียนการสอนและวิจัยนะครับและก็การให้บริการอื่นๆนะภารกิจของโรงพยาบาลก็แบ่งเป็น2กิจ3กิจกรรมหลักนะครับในเรื่องของกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับสำหรับกิจกรรมการสนับสนุนของการให้บริการของโรงพยาบาลได้แก่ด้านทรัพยากรบุคคลด้านในเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับต่างๆด้านที่ดินอาคารสถานที่นะในด้านการเงินนะครับด้านทั่วไปกิจกรรมดังกล่าวจะสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการนะครับของโรงพยาบาลนะครับก็นักศึกษาก็ทราบว่ากิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลก็ประกอบด้วย3กิจกรรมหลักนะครับในตรงนี้แหละเราก็จะมาดำเนินการในหัวข้อต่อไปนะครับทีนี้สำหรับในหัวข้อที่เรื่องที่ 7.2.2 นะครับการบัญชีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลนะครับการบัญชีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากการบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นการบัญชีของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ไม่มุ่งหากำไรนะครับถ้าไม่มุ่งหากำไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเรื่องของบัญชีกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฮะจะต้องแบ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและก็กลุ่มของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับคือมีส่วนได้เสียกับไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาศึกษาในเรื่องของผังบัญชีรหัสบัญชีนะครับและชื่อของธุรกิจนะชื่อบัญชีของธุรกิจของโรงพยาบาลซึ่งจะมีชื่อที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาศึกษาแต่ตัวอย่างนะครับชื่อแต่และชื่อแตกต่างกันนะครับและเข้ามาสู่ระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลนะครับก็แบ่งเป็น2เรื่องที่นักศึกษาจะได้ศึกษากันนะครับในระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาก็จะคล้ายๆนะผมถือว่าคล้ายๆกับกลุ่มของการให้บริการของโรงแรมนะที่นักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่ต้นเบื้องต้นมาก่อนหน้านั้นนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยได้แบ่งระบบสารสนเทศนะตามภารกิจนะตามภารกิจก็แบ่งตั้งแต่เมื่อกี้ภารกิจเรามี3ส่วนด้วยกันคือภารกิจด้านการรักษาพยาบาลนะครับภารกิจด้านการบริหารภารกิจทางด้านการศึกษาและวิจัยนะครับนี่ระบบสารสนเทศตามภารกิจที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะพูดถึงทางบัญชีก็คือสารสนเทศนะในระบบทางด้านบัญชีการเงินนะบัญชีการเงินคือระบบการบัญชีที่นำข้อมูลสู่สาธารณชนนะครับอีกอันระบบนึงคือระบบสารสนเทศระบบบัญชีบริหารนำข้อมูลมาบริหารภายในองค์การของโรงพยาบาลนะครับอันนี้ผมก็มากล่าวถึงในเรื่องของระบบสารสนเทศนะ
ทางโรงพยาบาลก็แบ่งระบบสาธารณสุขประเทศเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือระบบสาธารณสุขส่วนหน้านะครับกับอีกหนึ่งคือระบบสาธารณสุขประเทศทางบัญชีนะครับระบบสาธารณสุขประเทศส่วนหน้าตั้งแต่ระบบงานของลงทะเบียนของผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามานี่ก็จะต้องลงทะเบียนกันนะผู้ป่วยมาจากไหนชื่อนะฮะแล้วระบบงานพยาบาลหน้าห้องตรวจนะครับระบบงานห้องแพทย์นะครับระบบงานห้องจ่ายยาของผู้ป่วยนะครับระบบงานห้องปฏิบัติทางเคมีนะครับระบบงานห้องปฏิบัติทางรังสีวิทยาระบบงานลงทะเบียนของผู้ป่วยใน

ที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นระบบงานการเงินผู้ป่วยนะฮะ ระบบงานบริหารคงคลังนะครับระบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้ระบบงานบัญชีทั่วไปนะครับระบบจัดซื้อจัดจ้างนะครับระบบทะเบียนสินทรัพย์นะรวมที่บันทึกผลตอบแทนค่าแพทย์นะระบบงานบุคลากรและเงินเดือนนะครับแปลว่าเราแบ่ง2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกคือระบบสารสนเทศส่วนหน้าและอีกระบบหนึ่งคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับอันนี้มาในเรื่องที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนี่คือในเรื่องของนะฮะการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงพยาบาลนะครับเป็นวิธีการหาต้นทุนสถานพยาบาลนะเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจนะครับในการวิธีการหาต้นทุนสถานพยาบาลอาจจะแบ่งเป็น3วิธีการด้วยกันคือการคิดต้นทุนตามอัตราส่วนซึ่งคิดแบบนี้แบบง่ายๆนะครับแก่วิธีหนึ่งการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมนะก็มีเรื่องของ DM DL แล้วก็ overhead นะที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรนะครับแก่อีกอันนึงซึ่งจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นคือการคิดต้นทุนตามกิจกรรมนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ได้มาบรรยายอีกครั้งนึงในเรื่องของการศึกษาในเรื่องกรณีศึกษานะครับมาต่อในเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นทุนและการคำนวณต้นทุนว่าจะคำนวณต้นทุนแต่ละหน่วยงานยังไงนะครับการรวบรวมจัดประเภทต้นทุนหลักที่สำคัญในแต่ละศูนย์ต้นทุนเราพูดถึงศูนย์ต้นทุนนะครับก็จะศึกษากันนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ต้นทุนโรงพยาบาลนะครับการคืนต้นทุนและการจัดทำงบประมาณของโรงพยาบาลนะครับในหัวข้อนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาโครงสร้างของตัวต้นทุนที่เราจะได้มานะเพื่อจะนำดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องของดังกล่าวเนี่ยเมื่อเราศึกษาตรงนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากรณีศึกษานะครับในการศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะได้ทราบนะฮะในกระบวนการทั้งหมดนะฮะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการรวบรวมต้นทุนนะครับเราไล่ในกรณีศึกษาที่1กรณีศึกษาที่2กรณีศึกษาที่3กรณีศึกษาที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของโรงพยาบาลรักษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะฮะในชื่อบริษัทรักษาจำกัดนะครับเมื่อเป็นบริษัทรักษาจำกัดปั๊บในเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นนะฮะในการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาจะทำอย่างไรนะครับรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลในเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งค้าหากำไรนะครับแต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับในกรณีดังกล่าวนักศึกษาจะได้ศึกษาในรูปแบบของรายงานทางการเงินงบการเงินนะครับข้อมูลต่างๆนะทำให้นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบของรายงานที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับมาถึงตอนนี้นักศึกษาจะได้เข้าใจในเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อแต่ละตอนนะครับในการที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีศึกษานะครับเมื่อกี้ได้ผมได้บอกว่าในเรื่องของโรงพยาบาลรักษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องการคำนวณเรื่องของต้นทุนที่เมื่อกี้ผมได้บรรยายไปว่ามันมีกรณีศึกษาที่1 2 3นะฮะและกรณีศึกษาที่4ซึ่งมันร้อยเรียงเรื่องนะดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะนักศึกษาจะได้เข้าไปศึกษานะครับเพื่อจะนำข้อมูลในงบการเงินของบริษัทในจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมเนี่ยได้ระบุถึงเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะต้องไปดาวน์โหลดในเรื่องของรายงานต่างๆเข้ามานะครับรายงานดังกล่าวได้ประกอบด้วยแต่งบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับเพื่อมาวิเคราะห์รูปแบบลักษณะการดำเนินธุรกิจนะครับที่การที่เราไปศึกษาในรูปแบบของงบการเงินนะฮะอาจจะไปศึกษาในเรื่องของนะการข้อมูลในเรื่องการดำเนินธุรกิจของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาในกิจกรรมในเรื่องการศึกษาความเสี่ยงของธุรกิจโรงพยาบาลที่มีอะไรบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับแล้วก็สรุปนโยบายที่สำคัญนโยบายการบัญชีที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งจะได้เห็นรูปแบบของงบการเงินของโรงพยาบาลว่าสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมและส่วนเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยมีมูลค่าอย่างไรบ้างนะรวมทั้งผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของกิจการของโรงพยาบาลนะครับอันนี้แปลว่าเราได้ศึกษาจากข้อมูลภายนอกนะครับข้อมูลภายนอกก็คือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นะในรูปแบบของโรงพยาบาลภาคเอกชนนะที่มุ่งค้าหากำไรแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่นักศึกษาจะได้ศึกษานะครับว่ากรณีศึกษาและกิจกรรมที่นักศึกษาจะสามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะของการเรียนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของโรงพยาบาลคือการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาล

0: พยาบาลนะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจในรูปแบบลักษณะการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลเข้าใจในเรื่องข้อมูลและระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลการบัญชีนะฮะการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถูกร้อยเรียงกันแล้วเข้าสู่ในเรื่องของกิจกรรมนะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องอ่านแต่ละบทแต่ละเนื้อหานะครับและก็เข้าใจจริงๆในหลักการพื้นฐานที่สำคัญใน2ธุรกิจโรงแรมกับโรงพยาบาลซึ่งมีข้อมูลที่การศึกษาที่จะใกล้เคียงกันแต่ก็มีประเด็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะซับซ้อนมากกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเพราะธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานและในการคืนศูนย์ต้นทุนที่ผู้บริหารโรงพยาบาลอยากจะทราบว่าธุรกิจโรงพยาบาลที่ประกอบการธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละศูนย์ต้นทุนเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรที่จะลดต้นทุนหรือจะทำให้แต่ละศูนย์เนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนะครับอันนี้คือกรณีศึกษาและก็กิจกรรมหลักสำคัญในธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจในทำด้านโรงพยาบาลที่ไม่มุ่งค้าหากำไรก็คือในเรื่องของรัฐบาลหรือภาคเอกชนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำไรที่จะพอเหมาะสมคือเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือหลักที่สำคัญนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์นพกรพรวิจิตเจริญซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาระบบบัญชีของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่8ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่8นะครับที่เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนด้วยกันคืออันที่1ก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตอนที่2ในหน่วยที่8นี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายได้และการรับเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตอนสุดท้ายของหน่วยที่8ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เราก็จะมาพูดในเรื่องของตอนที่1เลยนะก็คือในเรื่องของแนวทางการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะแบ่งเป็น2หัวเรื่องด้วยกันหัวเรื่องที่เราจะพูดถึงบทบาทของนักบัญชีในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หัวเรื่องที่2ก็จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับบทบาทของนักบัญชีในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการในการวางระบบบัญชีได้ใน2บทบาทด้วยกันคือบทบาทแรกก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอิสระก็หมายความว่าถ้าเราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือถ้าเราเป็นสำนักงานบัญชีหรือเป็นที่ปรึกษาบัญชีอิสระเราก็สามารถที่จะให้บริการในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้หรือถ้าเราเป็นพนักงานบัญชีในหน่วยงานของกิจการนั้นๆก็หมายความว่าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหรืออยู่ในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนของกิจการนั้นเราก็สามารถวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับกิจการนั้นได้เช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการให้บริการในการวางระบบบัญชีนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอิสระหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานของกิจการก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยในทุกวงจรรายการค้าหรือวางระบบแค่บางส่วนของวงจรรายการค้า ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

แต่ละกิจการที่ว่าจ้างให้เราทำนะหรือมอบหมายให้เราทำต่อจากนั้นไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าไม่ว่าเราจะวางระบบบัญชีในบทบาทไหนก็แล้วแต่หรือจะวางระบบบัญชีในทุกวงจรรายการค้าหรือบางส่วนของรายการค้าวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีนั้นก็เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและได้รับการประมวลผลภายในเวลาที่ทันต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการโดยในการวางระบบบัญชีนั้นเนี่ยเราสามารถแบ่งตามช่วงเวลาของการพัฒนาระบบได้เป็น3ระยะคือระยะที่1ก็จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบก่อนระยะที่2เราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบนั้นมาออกแบบระบบระยะสุดท้ายเมื่อออกแบบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาระบบที่เราวางไว้แล้วเนี่ยไปใช้งานส่วนตอนที่2นะฮะ เรื่องที่2ของตอนที่1ในหน่วยที่8นั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรองค์กรนะฮะไอ้เจ้าตัวการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนักศึกษาได้เอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้ไปแล้วแล้วก็ลองศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยคำว่าซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า ERP ซอฟต์แวร์นะฮะหรือว่า Enterprise Resource Planning ซอฟต์แวร์ไอ้เจ้าซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยนะมันมีหน้าที่ยังไงก็มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอันดับแรกอันดับที่1อันดับที่2ก็คือพอรวบข้อมูลมาได้แล้วก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าไปก็จะถูกมีการจัดเก็บนะจัดเก็บเสร็จแล้วก็จะถูกดึงมาทำการประมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลก็จะได้ออกมาอยู่ในรูปของสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่5นะทีนี้ไอ้เจ้าตัววัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องการให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและได้รับการประมวลผลภายในเวลาที่ทันต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการแต่ทีนี้ลักษณะเด่นของไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรก็คือว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกวงจรรายการค้าเนี่ยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆแล้วมันจะมีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจของกิจการถ้าเรามาลองดูนะฮะไอ้เจ้าโมดูลโมดูลก็คือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ย่อยๆที่อยู่ภายใต้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะฮะมันก็จะประกอบด้วยโมดูลหลักเนี่ย3โมดูลตามหน้าที่ของการทำงานของมันโมดูลแรกก็จะเป็นโมดูลด้านการบัญชีและการเงินโมดูลที่2ก็คือเป็นโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกและโมดูลสุดท้ายก็คือเป็นโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทีนี้ในแง่ของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาโมดูลทางด้านการบัญชีและการเงินเป็นหลักพอเราหลังจากที่เราได้ศึกษาตอนแรกหรือตอนที่ 8.1 ในหน่วยที่8แล้วเนี่ยนะเราก็จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญต่อในตอนที่ 8.2 ก็คือพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายได้และการรับเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในตอนที่ 8.2 เนี้ยก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องด้วยกันหัวเรื่องที่1ก็คือการควบคุมระบบงานของวงจรรายได้และการรับเงินหัวเรื่องที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการรายงานในวงจรรายได้และการรับเงินและหัวเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการวางแผนทรัพยากรองค์

กรในวงจรรายได้และการรับเงินเราก็มาดูที่หัวเรื่องที่1ก่อนนะก็คือการควบคุมระบบงานของวงจรรายได้และการรับเงินนะฮะถ้าเราพูดถึงวงจรรายได้และการรับเงินเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะกิจกรรมในการควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมระบบงานขายและบริการให้แก่ลูกค้าตลอดจนถึงการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเลยขั้นตอนที่1คือการควบคุมก่อนการนำข้อมูลเข้าอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแผนกขายเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามานะครับก็จะต้องเอาใบสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาให้กับกิจการเนี่ยมาทำการตรวจสอบก่อนว่าใบสั่งซื้อที่เขาส่งมาให้กิจการของเราซึ่งเป็นผู้ขายนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องไหมอย่างเช่นนะเขาสั่งซื้อมาเนี่ยชื่อมาที่กิจการเราเนี่ยบริษัทเราในฐานะผู้ขายเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็คือตัวสินค้าเนี่ยมันใช่สินค้าที่บริษัทเรากำลังมีการขายณปัจจุบันจริงหรือเปล่าก่อนที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะมาทำการบันทึกข้อมูลเข้าไปนะก็จะมาต้องมาทำขั้นตอนที่2อีกก็คือในเรื่องของการควบคุมการนำข้อมูลเข้าก็หมายความว่าพนักงานฝ่ายขายที่เป็นคนรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านั้นเนี่ยนะหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมาบันทึกข้อมูลเข้าไปทีนี้การบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะมีการควบคุมยังไงก็คือพนักงานที่จะบันทึกข้อมูลตรงนี้จะต้องบันทึก user ID เพื่อพิสูจน์ตัวตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทนี้จริงหรือเปล่านะนอกจากนั้นก็จะต้องบันทึกตัว password เพื่อพิสูจน์ว่าเขามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเข้าสู่ระบบประมวลผลข้อมูลอันนี้ได้ไหมนะถ้าคีย์ทั้ง user ID password ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็สามารถบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบได้นะทีนี้พอข้อมูลเนี่ยถูกบันทึกเข้าไปแล้วก็จะต้องได้รับการประมวลผลข้อมูลนะก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3ในเรื่องของการควบคุมการประมวลผลข้อมูลนะพอประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ก็คือรีพอร์ตในที่นี้เนี่ยพอรับคำสั่งซื้อมาแล้วสมมุติได้รับการอนุมัติแล้วนะผลลัพธ์ของมันก็คือต้องมีการออกใบสั่งขายหรือเซลล์ออเดอร์นะส่งไปที่แผนกคลังสินค้าให้เขาเตรียมการจัดส่งสินค้าไปให้กับลูกค้านะทีนี้ในขั้นตอนที่5นี่หมายความว่ายังไงการควบคุมโดยใช้แฟ้มร่องรอยการตรวจสอบก็หมายความว่าฝ่าย IT หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology ของกิจการเนี่ยถ้าเขาต้องการรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยนะมีใครเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบบ้างมีใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลบ้างเขาก็สามารถที่จะรู้ได้โดยการปริ้นรายงานจากแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบออกมาดูทีนี้ลำดับต่อไปก็จะพูดถึงการรายงานในวงจรรายได้และการรับเงินอันนี้ก็จะเป็นการรายงานสารสนเทศสารสนเทศก็คือตัว information หรือตัวผลลัพธ์ที่ได้รับการประมวลผลข้อมูลที่นำเข้าจากกิจกรรมหลัก4กิจกรรมด้วยกันคืออันที่1ก็คือการอนุมัติการขายหรือบริการอันที่2ก็คือการจัดส่งสินค้าหรือบริการอันที่3ก็คือการออกใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการรับเงินทีนี้รายงานในวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นรายงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานและรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะฮะหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่8แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนกับหน่วยที่9ในเรื่องของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรนะอาจารย์ก็อยากจะสรุปว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงนะเนื่องจากว่าในวงจรรายได้หรือการรับเงินและวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะมีการจัดทำรายงาน2ประเภทรายงานประเภทที่1ก็คือ
การจัดทำรายงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานอันที่สองก็คือการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการของผู้บริหารก็อยากจะขอยกตัวอย่างรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารในวงจรรายได้และการรับตรงนี้ก็อย่างเช่นนะถ้าเกิดว่ากิจการของเราเนี่ยนะมีเขตการขายมากกว่า1เขตการขายยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติเราเป็นบริษัทที่ผลิตนะพวกสมาร์ทโฟนนะแล้วก็บริษัทแม่เนี่ยอยู่ในต่างประเทศบริษัทลูกอยู่ในเมืองไทยนะแล้วเราก็จะมีสาขานะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีลักษณะการปฏิบัติงานนะที่เรียกว่าศูนย์กำไรนะซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้บริหารอยากจะรู้ว่านะในแต่ละภาคนะที่เราไปขายเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยนะภาคไหนมียอดขายสูงสุดภาคไหนมียอดขายต่ำสุดนะแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขได้ถูกนะไอ้เจ้าตัวรายงานที่ได้จากวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรายงานขายแยกตามเขตขายคือไม่ใช่รายงานขายยอดรวมของทั้งบริษัทจำนวนเดียวนะหรือในแง่ที่ว่าผู้บริหารระดับสูงของกิจการอยากจะรู้ว่าในแต่ละสาขาเนี่ยที่เอาสมาร์ทโฟนไปขายเนี่ยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ไหมก็จะต้องทำการให้นะฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยสรุปมาซิว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ละสาขาเมื่อเอาค่าใช้จ่ายตัวเองไปลบกับรายได้แล้วมันมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นรายงานลักษณะอย่างเนี้ยมันก็คือรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารส่วนในเรื่องของวงจรรายจ่ายและการรับเงินก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะรู้ว่าต้นทุนขายนะของสาขาไหนเนี่ยมันสูงเกินไปสาขาไหนมันควบคุมต้นทุนขายได้ดีแล้วมันก็ต้องทำนะไอ้เจ้าตัวรายงานต้นทุนขายเนี่ยแยกตามสาขาถึงจะใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะหรือแม้ในแง่ของการควบคุมไอ้เจ้าตัวสต็อกนะก็ต้องทำออกมาเป็นรายสาขาถึงจะควบคุมได้นะว่าสาขาไหนเนี่ยมีสต็อกมากเกินไปไหมสต็อกสินค้าตัวไหนเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยนะมีอยู่เยอะๆแต่ดีลเลอร์ที่สาขานั้นเนี่ยไม่เคยสั่งเลยนะเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกต้องนะเน้นนะที่การที่จะกระจายสินค้านะให้ขายได้มากที่สุดให้ถูกต้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขานะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษานะในส่วนของสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการตั้งแต่หน่วยที่9เป็นต้นไปนะส่วนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้โมดูลย่อยเกี่ยวกับการขายและการกระจายสินค้าของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรในการทำงาน5ประเด็นด้วยกันคือ1ในเรื่องของการจัดการคำสั่งขายสินค้าหรือบริการอันที่2การจัดส่งสินค้าหรือบริการอันที่3ก็คือการออกใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการอันที่5ก็คือการสนับสนุนการขายโดยตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลการทำงานอื่นๆเช่นโมดูลการรับเงินในโมดูลการรับเงินในโมดูลเงินการจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือรวมถึงการจัดการผลิตในโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกการจัดการกำลังคนเพื่อสนับสนุนการขายในโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลรวมถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็จะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วในหน่วยที่8ก็คือเป็นการวางระบบบัญชีวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องด้วยกันคืออันที่1การควบคุมระบบงานของวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงิน
อันที่2ก็คือการรายงานในวงจรราย

จ่ายและการจ่ายเงินอันที่3ก็คือการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินสำหรับในเรื่องของการควบคุมระบบงานของวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการควบคุมระบบงานซื้อและการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายก็ได้แก่อันแรกก็คือการควบคุมการนำข้อมูลเข้าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับวงจรรายได้และการรับเงินตรงที่ว่าพอฝ่ายจัดซื้อของกิจการเนี่ยนะได้รับใบขอซื้อมาจากแผนกที่ต้องการสั่งซื้อนะของเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบว่าไอเอกสารใบขอซื้อนั้นเนี่ยผ่านการอนุมัติมาจากหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องหรือยังนะก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปทีนี้ในขั้นตอนที่2การควบคุมการนำข้อมูลเข้านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกันพนักงานฝ่ายจะซื้อจะต้องคีย์ข้อมูลที่เป็น user ID กับ password เข้าไปก่อนถึงจะไปทำรายการต่างๆในระบบได้ขั้นตอนที่3ก็คือพอข้อมูลถูกบันทึกเข้าไปแล้วก็ต้องมีการประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์นะทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยถ้าฝ่าย IT ต้องการรู้ว่าใครเข้าไปทำอะไรกับระบบนี้บ้างก็มีการควบคุมโดยใช้แฟ้มร่องรอยการตรวจสอบทีนี้มาดูนะฮะในเรื่องของการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันนี้ก็จะเป็นการรายงานสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลนำเข้าจากกิจกรรมหลักได้แก่1การสั่งซื้อของหรือบริการอันที่2ก็คือการรับของหรือบริการอันที่3ก็คือการอนุมัติใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการจ่ายเงินสำหรับการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำวันและรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะส่วนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับโมดูลย่อยนะที่เป็นเรื่องของการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะในเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อของหรือบริการนะอันนี้เนี่ยนะก็หมายความว่านะอย่างที่บอกนะพอไอใบเอกสารขอซื้อนะถูกคีย์เข้าไปในระบบแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการส่งข้อมูลนะเอกสารสั่งซื้อตรงเนี้ยไปที่ซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกิจการเนี่ยเขาก็จะส่งของมาที่กิจการของเรานะส่งมาที่ไหนก็คือส่งมาที่แผนกคลังสินค้าแผนกคลังสินค้าก็จะต้องมีการทำเรื่องรับของนะคลังสินค้าแล้วก็บันทึกเข้าไปในบัตรสินค้าหรือสต็อกการ์ดของกิจการนะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลนะทั้งเป็นเอกสารการสั่งซื้อหรือเอกสารการรับของเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ฝ่ายการเงินของกิจการนะเพื่อการอนุมัติใบแจ้งหนี้เตรียมเช็คสั่งจ่ายทีนี้ลักษณะพิเศษของไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลการทำงานอื่นๆนะของกิจการด้วยก็อย่างเช่นอันที่1ก็ต้องไปเชื่อมต่อกับการจ่ายเงินในโมดูลด้านการเงินอันที่2ไปเชื่อมต่อกับการจัดการผลิตรวมถึงการจัดการขายและการตลาดในโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกอันที่3ก็คือเชื่อมต่อกับการจัดการกำลังคนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อในโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอันที่4ก็คือว่าเชื่อมต่อกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตได้โอเคก็เป็นอันว่าวันนี้เนี่ยก็สรุปเนื้อหาหรือประเด็นที่สำคัญเนี่ยให้นักศึกษาเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสำหรับสอบทีนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ฟังนะสรุปเนื้อหาย่อๆในการชมหรือรับฟังการสอบเสริมครั้งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำก็คือว่าจะต้องกลับไปทำกิจกรรมท้ายเรื่องในแต่ละเรื่องของหน่วยที่8
พร้อมกับทำ

0: ทดลองทำไอ้เจ้าตัวแบบฝึกปฏิบัติด้วยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าสิ่งที่เราทดลองทำนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็กลับไปศึกษาเนื้อหาให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำเจ้าตัวกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ผิดเลยหรือผิดน้อยที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนักศึกษาทุกคนสอบผ่านรายวิชานี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะ

0: ือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องอ่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะ ถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
13: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
15: ่เอาครูไหนอ่ะ
14: ไม่รู้
15: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมวงไหนซ้ำซ้ำหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี
16: ่น่ารัก
17: เมื่อไหร่จะเลิก
18: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
20: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
21: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
22: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
23: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
20: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
23: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
19: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ในหน่วยที่9นะครับเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับเรามาดูนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เขาเรียกว่า3ตอนนะครับนักศึกษาตอนที่1ก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับ2คือระดับธุรกิจ3คือระดับหน้าที่นะครับทั้ง3ระดับก็คือแตกต่างกันอันดับแรกเรามาดูที่แนวคิดก่อนนะครับแนวคิดก็คือแบ่งเป็น3ระดับอย่างที่กล่าวไปคือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับบัญชีเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ได้ทุกระดับนะครับดังนั้นการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการหลักที่จะนำมาใช้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวให้สอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสามารถที่จะแข่งขันกับเขาเรียกคู่แข่งได้นะครับองค์กรก็ใช้เครื่องมือในการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับเช่นการวัดผลแบบดุลยภาพหรือว่า BSC นะครับ Balance Scorecard นะครับเป็นเครื่องมือใช้ในการวัดประเมินผลองค์กรช่วยในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติก็จะมุมปีทั้งหมด4ด้านมุมมองด้านการเงินด้านลูกค้าด้านกระบวนการภายในแล้วก็ด้านการเรียนรู้นะครับกลยุทธ์ในการแข่งขันก็แบ่งทั้งหมด4ด้านด้านการสร้างความแตกต่างด้านการเป็นผู้นำนะด้านต้นทุนกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเป็นกลยุทธ์ทางทฤษฎีนะครับนักศึกษาถ้าบางอย่างเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นมีกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองที่หนูรู้มาเลยอันนี้คือต้องบอกกันว่าเราเน้นเฉพาะทฤษฎีที่เผยแพร่ได้นะครับสามเรื่องดูถัดมาก็คือการดำเนินงานขององค์กรสามารถนำข้อมูลทางบัญชีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดองค์กรได้นะข้อมูลทางบัญชีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารทุกระดับเป็นอย่างมากในการวางแผนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับมุ่งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรด้วยนะครับเรามาดูตัวที่1 นะครับก็คือการบัญชีเพื่อการจัดองค์กรเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะก็คือมีทั้งหมดมีแนวคิดการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์มีการบริหารองค์กรแบบมุ่งผลสำเร็จแล้วก็มีเคสสตี้สำหรับเรื่องนี้นะครับการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือหมายถึงแนวทางที่เป็นแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรนะประกอบด้วยการบริหารที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด5ประการนะครับ1ก็คือการตัดสินใจถึงสิ่งที่องค์กรต้องการแล้วก็กำหนดเป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อ

ได้บรรลุจุดมุ่งหมายการกำหนดทิศทางในระยะยาวและการกำหนดภารกิจที่ชัดเจนที่องค์กรต้องการ2การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์นะครับภารกิจให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดได้แล้วก็กำหนดเป้าหมายการทำงานได้3การกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ผลตามที่ต้องการ4การปฏิบัติการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เลือกมาใช้และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล5คือการประเมินผลการทำงานนะครับสรุปได้ว่ากลยุทธ์ก็คือวิธีการหรือแนวทางที่องค์กรจะนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามต้องการนะครับหรือหมายถึงการมุ่งเน้นการผลักดันและการให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์พันธกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้นะครับระดับอันนี้สำคัญนะครับทั้งสาระดับของกลยุทธ์นะครับก็คือมีระดับสูงกลางแล้วก็ต้นดังนั้นกลยุทธ์ก็จะแบ่งเป็น3ระดับเช่นเดียวกันก็คือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับฟังชั่นแนลกิจกรรมหลักของกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับก็คือการพัฒนาธุรกิจการกำหนดวัตถุประสงค์และการระบุกลยุทธ์หรือกลยุทธ์พื้นฐานซึ่งมี4กลยุทธ์นะครับ1คือกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ2กลยุทธ์การเจริญเติบโต3กลยุทธ์การตัดทอน4กลยุทธ์การผสมผสานนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเอาไปเป็นข้อสอบสัก1ข้อนะครับอาจจะถามว่ากลยุทธ์แบบนี้เรียกว่ากลยุทธ์ด้านไหนนะครับองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือ1อาจจะวิเคราะห์เรื่องของกลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนคือวิเคราะห์ SWOT ที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วในชุดวิชาอื่นนะครับ2การวิเคราะห์ไฟฟอสโมเดลนะครับการวิเคราะห์ปัจจัย5ประการที่มีผลต่ออุตสาหกรรมนะครับการวิเคราะห์วงจรชีวิตของอุตสาหกรรมนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ key factor การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่านะครับการวิเคราะห์คุณค่าหรือความต้องการของลูกค้าการวิเคราะห์คู่แข่งขันนะครับก็เหมือนวิเคราะห์เรากับคู่แข่งขันว่าเราอยู่ใน positioning ไหนนะครับ2การจะทำกลยุทธ์นะครับภายหลังจากการวิเคราะห์แล้วนะครับองค์กรจะต้องมีการกำหนดเลือกหรือจะทำกลยุทธ์ซึ่งในอดีตจะกำหนดเอาไว้3ระดับคือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะแต่ในปัจจุบันอาจจะมีนักวิชาการด้านกลยุทธ์เห็นมีความเห็นว่าอาจจะมี2ระดับก็ได้ก็คือระดับ1กับระดับ2คือ3ไม่มีนะครับก็คือแล้วแต่ละองค์กรก็คือไม่ตายตัวนะครับเพราะเหตุผลนั้นก็คือเพราะว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแผนปฏิบัติมากกว่านะครับ3การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดนะเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์นะที่กำหนดไว้คือการวางแผนการจัดองค์กรการอำนวยการการควบคุมต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในขั้นตอนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับเรามาดูการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะก็คือหมายถึงกระบวนการการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบนะโดยใช้กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ของผลงานเชิงกลยุทธ์การวัดผลงานการรวบรวมผลรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การทบทวนนะการรายงานผลการใช้ข้อกล่าวนะในการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผลสัมฤทธิ์ของงานอาจจะแยกได้เป็นผลผลิตนะ1 2ผลลัพธ์แล้วก็3ผลกระทบนะเรามาดูความหมายที่ผลผลิตก่อนนะผลผลิตก็คือหมายถึงผลที่ได้โดยตรงจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะเช่นงานบริการหรือสิ่งของที่ทำสำเร็จพร้อมจะส่งมอบต่อให้กับผู้รับบริการอันนี้เรียกว่าเป็นผลผลิตนะครับ2ผลลัพธ์นะหรือเอาท์คัมก็หมายถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากผลผลิตผลลัพธ์มีความสัมพันธ์หรือให้ผลประโยชน์ทำให้เกิดคุณค่าโดยตรงต่อผู้รับบริการนะครับตัวสุดท้ายคือผลกระทบหรือว่า impact นะก็หมายถึงผลผลิตที่อาจเกิดติดตามนะมาจากการใช้ผลลัพธ์ทั้งต่อบุคคลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดผลกระทบในทางที่เป็นประโยชน์หรือในทางที่เป็นโทษก็ได้นะครับผลกระทบก็มี2ด้านนะครับถัดมาเรามาดูข้อดีของการบริหารนะครับแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะครับ1นะทำให้สามารถบริหารกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ทำให้มีกลไกในการสื่อสารและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพนะครับ

สามคือทำให้ทุกฝ่ายนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกันแล้วก็มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละเป้าหมายนะครับสี่คือทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผลงานห้าทำให้ระบบการประเมินผลเป็นธรรมหกทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรุงงานให้ดีขึ้นนะครับทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรมีส่วนร่วมนะครับทีนี้เรามาดูเคสสตี้สำหรับกรณีแรกคือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะระดับองค์กรอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์แต่งขึ้นมานะเพื่อให้สมเหตุสมผลนะครับก็คือหนึ่งเรามาดูอย่างเช่นไก่ฟ้านะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำน้องใหม่ไฟแรงบริการด้วยเครื่องบินลายไก่สีสันสดใสพอมาตรฐานสายการบินสยามที่นำคุณสู่ที่หมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดนะครับเปิดให้บริการเมื่อวันที่23กรกฎาคมนะปี X7 ด้วยเครื่องบิน Boeing นะอะไรก็ว่ามาก็คือเหมือนเวลาที่นักศึกษาจะเรียกว่าจะเขียนกลยุทธ์หรือว่าจะศึกษากลยุทธ์ก็ต้องมีความรู้เรื่องทั่วไปขององค์กรก่อนอันนี้คืออาจารย์ก็ยกมาให้เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่าถ้านักศึกษาจะวางแผนกลยุทธ์หรือว่าจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรแล้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับถัดมานะครับเรามาดูวิเคราะห์เรามาดูกลยุทธ์ระดับองค์กรก่อนนะครับคือสายการบินไก่ฟ้าเนี่ยหลังจากที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับก็คือได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของตลาดนะครับแล้วก็ส่วนของตลาดซึ่งจัดประเภทของธุรกิจออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวค้างฟ้านะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวตกซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็คืออาจจะเห็นที่ตำราท่านอื่นนะครับคืออาจารย์เอาชื่อนี้มานะครับชื่อของมาจากท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับของท่านอาจารย์บุญยเกียรตินะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับก็คืออาจจะให้ใช้เป็น4ดาวดาวลูกไก่ดาวรุ่งดาวค้างฟ้าแล้วก็ดาวตกนะครับก็คือ BCG model นะครับของเขาเรียกว่าของไก่ฟ้าเนี่ยอาจารย์ให้เขาว่าเป็น question mark นะครับก็คือเมื่อเรานำข้อมูลของบริษัทไก่ฟ้าแล้วนะครับก็สามารถเอามาวิเคราะห์ตามแมทริกความเจริญเติบโตนะครับหรือว่า BCG จะเห็นได้ว่าสายการบินไก่ฟ้านั้นจัดอยู่ในช่วงที่1ก็คือมาร์กนะครับเนื่องจากธุรกิจสายการบินไก่ฟ้าเนี่ยเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อให้เกิดการยอมรับจากลูกค้านะครับต้องการเงินทุนมากที่จะขยายการเจริญเติบโตนั้นอีกมากเพื่อให้ธุรกิจก้าวเข้าไปสู่ในช่วงของสตาร์ถ้านักศึกษาดูตัวนี้ BCG ก็คือเฟคชั่นมาร์กก็คืออยู่ในช่วงเครื่องหมายคำถามใช่ไหมมุมขวาด้านบนเพราะฉะนั้นมุมขวาด้านบนต้องใช้การโฆษณาใช้เงินทุนสูงเพื่อให้ทำไมให้ไก่ฟ้าเนี่ยติดตลาดเป็นสตาร์นะครับผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่ครับหรือว่าเฟชั่นมาร์คคือมีอัตราการเติบโตที่สูงแต่มีส่วนของตัดต่ำจึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนในศักยภาพการทำกำไรธุรกิจต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มส่วนของตลาดขยายธุรกิจเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นดาวรุ่งหรือสตาร์เนี่ยก็มีวิธีการโดยทำการเจาะตลาดนะครับเช่นการขยายเส้นทางการบินทั้งในประเทศต่างประเทศเพิ่มปริมาณเครื่องบินนะครับจัดแคมเปญช่วงโลซีซั่นนะครับให้เขาเรียกว่าให้ประชาชนให้ลูกค้านะคือมีความสนใจถ้าเราจะไปใช้เขาเรียกว่าราคาสูงเท่ากับบริษัทสายการบินที่เขามีมาอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพิ่มปริมาณเส้นทางเครื่องบินที่เรียกว่าให้ลูกค้ามีความต้องการอยากจะบินเช่นอาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายนะครับต้องใช้เงินทุนสูง2การพัฒนาตลาดนะครับเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายค่าตั๋วโดยสารนะครับพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้หลากหลายรูปแบบนะให้ลูกค้าได้สามารถเลือกได้พัฒนาการบริการที่ทันสมัยนะครับ3การพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นการสร้างแพ็คเกจทัวร์ใหม่ๆกับพันธมิตรทางธุรกิจนะครับนักบัญชีกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับก็คือต้องผลการดำเนินงานปัจจุบันเพื่อให้ผู้บริหารสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับคือเราก็ทำตัวเลขทำงบการเงินมาแล้วก็เสนอผู้บริหารนะครับถ้าเราเห็นว่ามีจุดอ่อนยังไงบ้างก็เสนอผู้บริหารจะได้เอาไปปรับใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับจะทำงบการ

เงินเพื่อมาวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงินของกิจการนะครับ3จัดทําตัวบัดเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับตามผลประกอบการที่ได้คาดหวังเอาไว้4ทําการเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะแน่นอนว่าถ้านักศึกษาไปทํางานองค์กรใหญ่ๆเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรต้องมีการทำบัดเจ็ตเอาไว้อาจจะล่วงหน้า1ปีหรือ2ปีแล้วก็มาแอคชวลก็คือเอามาคอมเพลกับตัวที่มันเกิดขึ้นจริงนะว่าประมาณการเราตั้งเอาไว้นะครับยอดขายเอาไว้10ล้านเกิดขึ้นจริง9ล้านเนี่ยซึ่งก็มีผลกระทบที่เขาเรียกว่าไม่พอใจแล้วนะครับเพราะว่ามันน้อยกว่าความจะเป็นแต่ถ้าค่าใช้จ่ายตั้งเอาไว้10ล้านแล้วมีเกิดขึ้นจริงอยู่ที่9ล้านอันนี้คือพอใจนะครับก็คือเหมือนเราบริหารงานดีนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงมันน้อยนะครับถัดมาเรามาดูการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับในเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการแข่งขันทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นการวัดผลแบบดุลยภาพนะครับของ Kaplan Norton Model การวัดผลแบบดุลยภาพของ Mason Model นะครับการวัดผลการปฏิบัติงานตามพีระมิดของ McNair นะครับเป็นต้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยก็คือเรื่องของ Norton นะครับ Balance Scorecard การวัดผลแบบดุลยภาพนะครับทำให้เราได้มองเห็นภาพขององค์กรคือหลายมิติก็คือมีทั้งหมด4มิตินำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผลโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและก็นำผลที่ได้นะมาวิเคราะห์ทั้งหมด4ด้านนะก็คือประกอบด้วยมุมมองด้านการเรียนรู้การเจริญเติบโตนะครับมุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กรมุมมองด้านลูกค้ามุมมองด้านการเงินนะครับมีทั้งหมด4มุมมองเรามาดูที่กลยุทธ์ในการแข่งขันทั่วไปนะครับกลยุทธ์ด้านสร้างความแตกต่างนะครับเช่นสมมุติอย่างเคสที่ยกตัวอย่างเลยก็บางทีรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ผลิตของเอเชียกับผลิตยุโรปเนี่ยทำไมรถยุโรปถึงมีราคาที่สูงกว่ารถของเอเชียก็คือเขาเรียกว่าใช้ความแตกต่างนะทำไมเราถึงผู้บริโภคบางคนเนี่ยโทษคอน sumer บางคนเนี่ยสามารถทำไมถึงเลือกซื้อรถเก๋งราคาแพงๆรถเบนซ์นะราคา 2-3 ล้านบาทนะครับพอผ่านไปแล้วคือมีคนบอกว่าผ่านไป5ปีเนี่ยกลิ่นใหม่กลิ่นเบาะใหม่เนี่ยยังติดรถอยู่เลยนะรถยุโรปเนี่ยผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยคือยังใช้ได้แต่บางทีรถเค้าเรียกรถโซนเอเชียเนี่ยบางที7 8ปีหรือ10ปีก็พังแล้วเพราะฉะนั้นคือบางทีคอน sumer บางคนเนี่ยเค้าก็ทําไมยินดีที่จะยอมจ่ายเงินในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับเราก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งก็คือเป็นกลยุทธ์ทางด้านสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้านะครับสองกลยุทธ์ด้านผู้นำต้นทุนที่ต่ำนะครับบางองค์กรบางบริษัทก็คือใช้กลยุทธ์ด้านความต้นทุนต่ำแข่งกับลูกค้านะครับสามตอบสนองอย่างรวดเร็วใช่ไหมอย่างถ้านักศึกษาลองเห็นเมื่อก่อนจะมีแค่บางบริษัทนะครับที่ส่งสินค้านะใช้เวลาวัน3วัน4วัน5วันหรือบางทีก็เป็นอาทิตย์เนี่ยว่าจะส่งสินค้าได้ปัจจุบันก็มีองค์กรเอกชนเข้ามาส่งบางทีส่งเช้าวันนี้ได้เย็นวันนี้เพราะตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วยิ่งเป็นผู้บริโภครายใหม่ด้วยนะโทษผู้บริโภคสมัยใหม่ด้วยก็คือทำไมชอบอะไรที่มันทันสมัยที่มันรวดเร็วนะคืออยากบางทีเราสั่งซื้อสินค้าวันเนี้ยนะสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันนี้นะเราจ่ายไปแล้ว1,000เราก็ทำไมอยากได้สินค้าที่มันตอบสนองคือมันส่งเร็วนะถ้าแอปพลิเคชันไหนใช้บริการส่งเร็วก็ทำให้เราอยากที่จะซื้อสินค้าต่อเพราะมันตอบสนองกับเราได้อย่างรวดเร็วนะครับ4กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วนนะครับอันนี้หลักๆก็จะมีทั้งหมด4กลยุทธ์นะที่จะนำเสนอมาครับบางกลยุทธ์ที่นักศึกษาอาจารย์ทำไมถึงไม่มีก็คือไม่ต้องตกใจนะคืออาจารย์นำเสนอมาแค่ทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับที่เขาเรียกที่เป็นทฤษฎีนะครับบางอย่างก็คือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก็ไม่สามารถนำเสนอได้นะครับถัดมาเรามาดูเคสสตี้สำหรับกลยุทธ์เชิงระดับธุรกิจนะครับบริษัท3สอนขนส่งนะจำกัดเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับได้รับสัมปทานการเดินรถตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อตั้งเมื่อปี X0นะครับในชื่อ

บริษัทเขียวทองเดินรถนะครับจำกัดโดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มการบินพาณิชย์ในประเทศเป็นรายแรกแล้วก็เดินรถโดยสารสายกรุงเทพลพบุรีกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับต่อมาในปี X1 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท3สอนขนส่งจำกัดนะครับอันนี้ก็คือทำไมเป็นข้อมูล

ื่อนักศึกษาได้ทำไมเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราจะไปวางแผนองค์กรกลยุทธ์เราต้องการที่จะรู้ข้อมูลของบริษัทเราต้องมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูแนวตอบที่อาจารย์ให้เอาไว้เป็นการศึกษานะครับเกิดนักศึกษาอ่านแล้วเกิดว่าอาจารย์หนูคิดว่าแบบนี้ถามว่าผิดไหมนะครับก็คือไม่ผิดตามนักศึกษาคือเคสสตี้เนี่ยคือสามารถที่จะมีความคิดความอ่านที่ต่างจากอาจารย์ได้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อนำข้อมูลของบริษัท3สอนขนส่งนะมาวิเคราะห์แล้วนะสรุปผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานตามหลักการของการวัดผลแบบดุลยภาพหรือ BSC เนี่ยมีทั้งหมด4ด้านนะ4มิติเรามาดูด้านที่1นะด้านของการเงินนะครับได้กำหนดประเด็นในการวิเคราะห์โดยอาศัยอัตราส่วนหรือตัวชี้วัดพื้นฐานในการเงินนะมาใช้นะครับเช่นโครงสร้างค่าใช้จ่ายนะครับจากงบการเงินของบริษัทเนี่ยแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วยต้นทุนในการเดินรถต้นทุนในการบริหารนะครับต้นทุนในส่วนของการเดินรถมีต้นทุนที่สำคัญก็คือต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สังเกตก็คือทำไมคือบริษัทเขาทำธุรกิจเรื่องของขนส่งนะครับก็คือต้องมีต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงนะครับรองลงมาก็คือต้นทุนของค่าเช่ารถยนต์โดยสารต้นทุนค่าซ่อมรถโดยสารเป็นต้นนะครับสามตัวนี้ถ้านักศึกษาประกอบธุรกิจเขาเรียกว่าเช่าขนส่งนะครับเรื่องของการเดินรถจะตัวที่จะสูงคือค่าน้ำมันค่าเช่ารถแล้วก็ต้นทุนค่าซ่อมรถโดยสารนะครับถัดมาด้านลูกค้านะครับการเข้าถึงของลูกค้าการสร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้านะครับก็ถือเป็นข้อมูลเชิงลุกนะครับบริษัทก็ยังเสียเปรียบผู้ประกอบการบางรายอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นชั้นแนวหน้านะอย่างแน่นอนก็ไม่แตกไม่เขาเรียกว่าไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดให้บริการนะครับด้านกระบวนการภายในก็คือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับในการบริการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศความรู้ความสามารถของบุคลากรอาจจะมีการรับบุคลากรที่เขาเรียกว่าใหม่ทั้งหมดนะบริษัทเปิดใหม่บุคลากรก็ใหม่มันก็อาจจะต้องทำไมมีการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็คืออาจจะอย่างเช่นรายละเอียดฐานะผลการดำเนินงานนะครับข้อมูลการเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนข้อมูลเรื่องของสินทรัพย์วัตถุดิบนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ข้อมูลอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนักศึกษาก็คืออาจารย์นำเสนอให้ประมาณ5ตัวอย่างแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือการบัญชีระดับหน้าที่นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็มีทั้งหมด4หน้าที่ที่จะนำเสนอมาซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเช่นด้านการตลาดด้านการผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์และก็ด้านบัญชีและการเงินนะครับก็คือการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและก็ภายนอกของธุรกิจเพื่อทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะครับของบริษัทแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนการวางแผนนะครับสุดท้ายก็ใช้กลยุทธ์เขาเรียกว่าเข้าสู่ขั้นติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงินก็คือการประเมินสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรเสียก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินก็มีหลายวิธีด้วยกันนะแต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนนะครับการวิเคราะห์แนวโน้มที่นักศึกษาได้ศึกษาไปในชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางนะครับขั้นกลาง2 3 3นับ32208นะครับอัตราส่วนทางด้านเรโชก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับเรามาดูที่กรณีศึกษานะของเรื่องนี้ก็คือ SCOU Leasing นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอ่อนนุชจำกัดมหาชนนะครับกับบริษัทพระโขนงคอร์ปอเรชั่นบริษัทเอกมัยบริษัทลาซานนะครับเปิดดำเนินการเมื่อ28กรกฎาคมนะครับ 24X1 นะครับทุนจดทะเบียนประมาณ208ล้านบาทอันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันมีพนักงานประมาณ800คนนะครับบริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนะครับเพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เป็นเครื่องจักรนะครับอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นควบคุมโดยบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับอย่างแน่นอนก็ทุกครั้งที่กล่าวมาคือถ้าเราจะวางแผนกลยุทธ์ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของข้อมูลทั่วไปด้วยว่ามีอะไรบ้างเราถึงจะวางแผนได้นะครับคือเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์แต่งขึ้นมานะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้นึกภาพออกนะครับเรามาดูแนวตอบกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับเรื่องของด้านทรัพยากรบุคคลนะครับบริษัทเชื่อว่างานในการ

0: การพัฒนาและอบรมพนักงานถือเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้พนักงานน่ะได้เกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก็นำความรู้มาปรับปรุงมาปรับใช้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้านการสร้างแรงจูงใจนะครับการให้รางวัลในการสร้างแรงจูงใจนะครับทำโดยการผ่านการมอบหมายหน้าที่ในการชี้ให้เห็นถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของพนักงานการมอบสวัสดิการนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าแผนกนี้ก็คืออาจจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับพนักงานคือพนักงานบางคนเนี่ยมาสมัครงานนะครับถ้านักศึกษาถ้าบริษัทของเราเนี่ยไม่มีเวลแฟร์กับพนักงานเลยก็อาจจะทำให้พนักงานเนี่ยไม่อยากอยู่กับองค์กรนะครับถัดมากลยุทธ์ด้านการบริการนะครับก็คือเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดเนื่องจากบริษัทเนี่ยเป็นเขาเรียกมีการให้ปล่อยให้สินเชื่อนะครับให้สินเชื่อในการที่จะลูกค้าเนี่ยเขาทำไมในการเช่านะครับเครื่องยนต์ก็มีการเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดนะครับอย่างนึกถึงสภาพว่าถ้าเกิดทุกสิ้นเดือนเลยเนี่ยมีช่องทางการชำระเงินแค่หนึ่งช่องทางคือหน้าเคาน์เตอร์ของบริษัทนะครับไม่สามารถไปชำระผ่านธนาคารได้คนที่เราใช่ป่ะจะไปชำระค่าสินเชื่อค่างวดเนี่ยก็รู้สึกทำไมหงุดหงิดต่อคิวนานแล้วก็ไม่ชอบบริษัทนี้ก็คือใช้กลยุทธ์ด้านการบริการคือเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดเข้ามาช่วยนะครับมีหลายช่องทางคนก็อาจจะไม่ลูกค้าก็จะไม่หงุดหงิดนะครับด้านการบริการหลังการขายนะครับก็คือส่งพนักงานไปเทรนไปสอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าไหมนะครับเพราะทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อว่าบริษัทเป็นเจ้าหนี้ในดวงใจคือเวลาที่เราขายสินค้าไปแล้วเราไม่ทอดทิ้งลูกค้านะครับลูกค้าเขาอาจจะกลับมาซื้อสินค้าเราใหม่นะครับโอเคก็สำหรับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเทปในครั้งนี้ก็คือเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะถ้านักศึกษาอ่านเนื้อหาของอาจารย์อ่านเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์แล้วก็สามารถถ้ามีคำถามก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับเบอร์โทร025048181ครับผม
1: ครับสวัสดีครับก็นักศึกษาได้ศึกษามานะครับผมตอนนี้ก็มาลองทำแบบทดสอบนะก่อนเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนก็มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับทั้งหมด10ข้อเราก็แบ่งเป็น5ข้อเป็นเรื่องของธุรกิจการบัญชีธุรกิจของโรงแรมและอีก5ข้อเป็นการบัญชีธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับนักศึกษามาเริ่มข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เนี่ยโจทย์บอกว่าอย่างนี้นะครับข้อใดไม่ใช่ความหมายนะของโรงแรมนะตามลักษณะของกฎหมายพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะคราวนี้บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ความหมายนะครับเพราะว่าความหมายดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเข้าใจพระราชบัญญัติการโรงแรมนะปีพ.ศ. 2547ก่อนนะครับเอามาดูข้อกอนะโฮมสเตย์นะครับที่มีที่พักไม่เกิน4ห้องพักมีผู้มาพักไม่เกิน20คนนะครับก็ขอโฮสเทลนะครับห้องพัก1ห้องอยู่ร่วมกัน4คนขึ้นไปนะครับข้อคอโฮสเทลนะครับห้องพัก1ห้องอยู่ร่วมกัน4คนขึ้นไปแต่มีสระว่ายน้ำนะก็อันนี้ก็มีสาธารณอุปโภคคือมีสระว่ายน้ำเพิ่มเติมนะครับข้องอโมเตลที่พักสำหรับคนเดินทางมีที่จอดรถนะครับข้อจอรีสอร์ทที่พักสำหรับตากอากาศนะครับอันนี้ก็บอกข้อใดไม่ใช่ความหมายของโรงแรมนะครับข้อใดที่ไม่ใช่คือข้อกอนะโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็คือมีที่พักไม่เกิน4ห้องพักมีผู้มาพักไม่เกิน20คนนะครับก็สามารถที่คือไม่เข้าในเงื่อนไขของโรงแรมนะครับเพราะโรงแรมก็จะต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อด้วยกันนะครับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับมาดูข้อตัดไปนะครับข้อ2นะครับข้อ2บอกข้อใดเป็นระบบสารสนเทศส่วนหน้าของโรงแรมนะอย่าลืมนะนักศึกษาว่าระบบสารสนเทศเราแบ่งเป็น2ระบบสารสนเทศนะครับอันนี้ถามว่าส่วนหน้านะครับข้อกสารสนเทศการรับจองห้องพักนะครับข้อขสารสนเทศลูกหนี้สารสนเทศเจ้าหนี้ข้องอสารสนเทศสินทรัพย์ถาวรข้อจอนะครับสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์นะครับหลักพื้นฐานของการแบ่งสารสนเทศเป็นส่วนหน้านะและสารสนเทศส่วนหลังนะครับหลักง่ายๆก็คืออะไรที่สัมผัสกับตัวลูกค้าคือตัวแขกที่พักนะครับก็คือสัมผัสก็คือข้อกอ คำตอบที่ถูกต้องก็คือสารสนเทศการรับจองห้องพักนะครับมาดูข้อ3ต่อไปนะครับข้อใดเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มลูกค้าส่วนงานบริการอื่นๆนะครับเราแบ่งรายได้เป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับอันแรกคืออื่นๆเรื่องอื่นๆคือเรื่องอื่นคือไม่เกี่ยวข้องกับตัวห้องพักเป็นหลักคือตัวลูกค้าเป็นหลักนะข้อกอบอกรายได้การขายของชำร่วยนะครับข้อขอเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ประเภทห้องพักสแตนดาร์ดข้อขอรายได้ห้องพักประเภทดีลักซ์นะครับรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะครับรายได้อาหารเครื่องดื่มในส่วนของอาหารของโรงแรมนะครับอันนี้คือพูดถึงรายได้ของบริการอื่นๆนะครับบริการอื่นคือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อก่อรายได้ของขายของชำร่วยนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับคือข้อที่4นะครับข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มลูกค้าส่วนงานต้อนรับลูกค้านะส่วนงานต้อนรับลูกค้านะครับข้อก่อนะรายได้ส่วนงานให้บริการเช่าห้องจัดสัมมนานะห้องจัดสัมมนานะครับข้อขอรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะข้อขอรายได้ส่วนงานให้บริการเช่าห้องประชุมนะครับข้องอรายได้ห้องอาหารนะครับก็จ่อรายได้บริการขนส่งนะครับอันที่สำคัญบอกรายได้ธุรกิจกลุ่มลูกค้าพนักงานต้อนรับก็คือเกี่ยวข้องก็คือคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะครับมาต่อข้อที่5นะครับฝ่ายบัญชีต้นทุนของโรงแรมนะครับได้รวบรวมค่าสวัสดิการค่าอาหารประจำเดือนนะครับมกราคม 60,000 บาทพนักงานของโรงแรมได้รับสวัสดิการอาหารให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานจำนวนบุคลากรของโรงแรมมีทั้งหมด100คนเป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน5ท่านโรงแรมจัดสวัสดิการให้แก่แผนกต่างๆนะครับให้คำนวณอัตราค่าอาหารจัดสรรต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานอันนี้คิดนะก็คือพนักงานผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าเราก็เอาตัว100นี่ลบ5ท่านออกไปนะครับบอกพนักงานมีคนงานทั้งหมดนี่โรงแรมทั้งหมดมีพนักงานทั้งหมด500ท่านแต่เป็นผู้บริหารระดับสูง5ท่านนะแต่ผู้ปฏิบัติงานก็คือ95ท่านก็ไปหารกับจำนวนของค่าอาหารทั้งหมดนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควาย 631.57 บาทนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับนะในข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของโรงพยาบาลนะครับข้อใดไม่ใช่กิจกรรมให้บริการของโรงพยาบาลการรักษาผู้ป่วยนะครับในเรื่องการรักษาผู้ป่วยนะครับก็งานบริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินข้อกอข้อของานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคพาหะนะครับของานรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปนะฮะงอด้านงานด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะฮะงานบริการด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยในข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะครับคืองานด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับมาต่อข้อ7นะครับเป็นเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความผิดชอบของบริหารเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติจากการดำเนินงานประจำวันของโรงพยาบาลนะครับเรียกว่ากองทุนนะครับเรียกว่ากองทุนอะไรนะครับก็คำตอบที่ถูกต้องคือกองทุนดำเนินงานนะครับคือข้อกอนะครับส่วนนอกนั้นคือข้อขอกองทุนเฉพาะกิจกองทุนบริจาคกองทุนสินทรัพย์ถาวรกองทุนก่อสร้างเนี่ยจะให้ความหมายเป็นอย่างอื่นนะครับมาต่อนะครับในเรื่องของข้อที่8นะครับข้อที่8ข้อใดไม่ใช่รายได้จากการบริการพยาบาลอื่นๆนะครับข้อนี้ก็ตอบว่ารายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพยาบาลอื่นๆนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้องอรายได้หน่วยสูติกรรมนะครับส่วนข้อกอเนี่ยรายได้ห้องค่าห้องผ่าตัดรายได้ห้องพักฟื้นนะครับรายได้ข้อคอรายได้จากการให้บริการเลือดนะครับข้อจอรายได้จากการบริการฉุกเฉินนะครับบอกไม่ใช่รายได้จากการบริการพยาบาลอื่นๆนะก็คือเรื่องของรายได้จากหน่วยสูติกรรมนะครับมาดูข้อ9ต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่สารสนเทศตามภารกิจด้านการรักษาของโรงพยาบาลนะครับบอกข้อกอประวัติผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยข้อขอคลินิกเฉพาะทางข้อขอการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับข้องอการปฏิบัติการรักษาพยาบาลและข้อจอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่อันนี้บอกข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ก็คือเรื่องของข้อจอนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่นะครับมาดูคำตอบข้อถัดไปข้อที่10นะแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนนะครับคือข้อใดเป็นศูนย์ต้นทุนบริการรักษาผู้ป่วยอันนี้พูดถึงศูนย์ต้นทุนนะครับข้อกอบแผนกจักษุนะวิทยาข้อขอบริการทำความสะอาดนะครับ ข้อคอบริการประมวลผลข้อมูลข้องอบริการแปลภาษาข้อจอการจัดการด้านการแพทย์และผู้ดูแลนะคำตอบที่ถูกก็คือเรื่องของศูนย์ต้นทุนบริการรักษาผู้ป่วยหลักแนวคิดที่สำคัญก็คืออะไรที่เกี่ยวกับผู้ป่วยคือแผนกจักษุวิทยานะครับอันนี้คือข้อที่10คือข้อกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับว่าทั้ง10ข้อนักศึกษาก็ลองศึกษาดูเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อนักศึกษาทดสอบก่อนแล้วก็เข้าไปศึกษาในเนื้อหานะครับอ่านในเนื้อหาทั้งหมดอ่านเสร็จเรียบร้อยปั๊บมาลองทำคำตอบอีกครั้งนึงก็จะได้คำตอบที่ตรงกับการทฤษฎีที่นักศึกษาได้ร่ำเรียนมานะครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับ
2: หลังจากที่ได้ฟังเนื้อหาไปแล้วนะครับก่อนที่นักศึกษาจะกลับไปเตรียมตัวเพื่อสอบเองเนี่ยอาจารย์ก็ขอเน้นอีกครั้งนึงว่าสำหรับหน่วยที่8เนี่ยที่เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษาได้เอกสารประกอบการสอนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของกรณีศึกษานะก็คือในตัวเนื้อหาเองที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการที่เราสรุปนะหลักการย่อๆแล้วก็ต่อเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีศึกษาแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการก่อนที่เราจะไปวางระบบบัญชีให้เขานะแล้วก็ตามด้วยประเด็นปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาคิดนะ1 2 3 4จากประเด็นปัญหานั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะให้หลักการและแนวตอบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าเวลาที่นักศึกษาจะเอาสิ่งที่นักศึกษาศึกษาได้จากกรณีศึกษาในเอกสารประกอบการสอนเพื่อไปเตรียมตัวสอบนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาที่ได้จากนะข้อมูลของกิจการแต่ละกิจการนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วเราถึงไปหาคำตอบนะในข้อสอบนะซึ่งข้อสอบเนี่ยก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของปรนัยนะคือเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าประเด็นปัญหาแบบเนี้ยนะทำไมอาจารย์ถึงมีหลักการและแนวตอบตามที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะพอตรงเนี้ยนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงไอ้เจ้าตัวประเด็นปัญหากับหลักการและแนวตอบได้นะในแต่ละเรื่องของตอนของหน่วยที่8นะในแต่ละเรื่องของแต่ละตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งตรงนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะลองฝึกนะตอบคำถามได้นะนักศึกษาก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ตอบปัญหาได้โดยที่จะไม่ต้องเปิดตำรานะทีนี้มันก็จะมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่จะช่วยนักศึกษาก็คือในเรื่องของแบบฝึกปฏิบัตินะมันก็จะมีทั้งแบบประเมินผลก่อนเรียนแบบประเมินผลหลังเรียนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบได้อีกนะเพราะมันจะมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบก็คือเป็นปรนัย5ตัวเลือกนะนักศึกษาก็ต้องพยายามฝึกทำนะแล้วก็มาเทียบกับเฉลยที่อาจารย์ให้ไว้นะแล้วถ้าทำไม่ถูกตรงกับเฉลยก็กลับไปดูเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกนะทีนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าลักษณะของข้อสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบไล่และข้อสอบซ่อมซึ่ง2ข้อสอบอันนี้นะมันจะเป็นลักษณะข้อสอบที่เรียกว่าข้อสอบคู่ขนานหมายความว่านะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุตินะว่าของอาจารย์เนี่ยเขาให้ออกข้อสอบเนี่ยสอบไล่เนี่ย7ข้อสอบซ่อมเนี่ย7ข้ออย่างข้อ1ของข้อสอบไล่เนี่ยเวลาเราถามเนี่ยนะสมมุติเราถามเรื่องที่ 8.1.1 ก็คือเรื่องแรกของตอนที่ 8.1 เวลาเราออกข้อสอบซ่อมเราก็จะถามเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องที่ 8.1.1 อันนั้นนะเพียงแต่ถามคนละแบบ แต่ก็ภายใต้ตัวเลือกเนี่ย5ตัวเลือกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ยเกิดสอบไม่ผ่านในข้อสอบไล่เนี่ยเวลาจะไปเตรียมตัวสอบซ่อมเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าตอนที่สอบไล่เนี่ยถามเรื่องไหนนะตอนที่เราเตรียมตัวเพื่อสอบซ่อมเราก็ไปเตรียมเรื่องนั้นเราก็จะมีโอกาสสอบผ่านได้มากยิ่งขึ้นนะแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการคำนวณเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องเป็นวิตกกังวลนะเพียงแต่ว่านักศึกษาต้องทำความเข้าใจในกระบวนการวางระบบบัญชีที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนเท่าทำความเข้าใจในเรื่องของกรณีศึกษาหลักการและแนวตอบเนี่ยให้มันได้จริงๆนะทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือว่านะในส่วนที่เกี่ยวกับไอ้ตัวเจ้าซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะซึ่งตรงนี้หลายคนเนี่ยก็จะไปมองว่ามันคือเรื่องของการบริหารงานบุคคลอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่เราอาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือเราไปซื้อที่เขาเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใช้งานนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทุกระบบในกิจการของเรานะเพียงแต่ว่าการที่เราเอาเจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรตรงนี้มาใช้เนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณเอกสารนะแทนที่ระบบเดิมเนี่ยแต่ละระบบงานนี่มันจะแยกจากกันนะเวลาฝ่ายขายเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อมาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะขายของได้จะส่งข้อมูลไปที่แผนกคลังถ้าเป็นระบบเดิมก็ต้องใช้ระบบเดินเอกสารแต่ทีนี้ถ้าเป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรเนี่ยมันจะดึงข้อมูลเชื่อมโยงไปที่แผนกคลังสินค้าได้โดยอัตโนมัติคือมันเป็นลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นักศึกษาก็อย่าไปจำว่าคำว่า Enterprise Resource Planning คือการวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเดียวนะเพราะหลายคนมักจะเข้าใจผิดโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรละสำหรับเวลาที่สรุปทั้งหมดให้นักศึกษาทำความเข้าใจก็ขออวยพรทุกคนโชคดีแล้วก็สอบผ่านในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการภายในครั้งเดียวไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะฮะขอทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมก็สวัสดีครับนักศึกษาก็มาเจอกับอาจารย์ในส่วนของตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับนักศึกษานะครับเผื่อบางทีอาจารย์หนูอ่านหนังสือแล้วหนูบางทีอาจยังไม่เห็นภาพไม่เห็นแบบเป็นไมแมปว่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ประมาณ2ข้อให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบมิดเทอมแล้วก็ไฟนอลนะครับถ้าบางคนคืออาจจะยังไม่เห็นภาพว่าบางทีอ่านมาแล้วแบบอ่านแบบผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะครับก็จะไม่เห็นแนวข้อสอบนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับอย่างเช่นข้อที่1 นะครับบริษัทอ่อนนุชนะครับจำกัดดำเนินธุรกิจประเภทขนส่งสินค้านะครับต้องการลดต้นทุนของบริษัทนะครับเนี่ยจะให้ความหมายมานะนักศึกษาก็ต้องเอามาแอพพลายได้ว่าถ้าความหมายเนี่ยแสดงว่าบริษัทเนี่ยใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารกิจการนะครับข้อที่1กลยุทธ์ด้านการตัดทอนนะครับข้อขอไข่คือกลยุทธ์การผสมผสานข้อขอไฟกลยุทธ์การเจริญเติบโตงองูกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ4คือทุกข้อนะครับอันดับแรกเลยถ้านักศึกษาลองคือเรียกว่าได้ศึกษามาบ้างแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นบริษัทที่แบบเป็นอ่อนนุชนะครับลาซานเอกมัยพระขนงคือรู้ได้ว่าต้องเป็นข้อสอบของอาจารย์จักรนะครับแล้วเรากลับมาที่ตัวอย่างสอบนะครับถ้านักศึกษาคืออย่างน้อยคือถ้านักศึกษาอ่านตำรามาบ้างแล้วนะครับก็จะรู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยมีทั้งหมด3ระดับใช่ไหมคือระดับองค์กรนะครับระดับองค์กรเสร็จปุ๊บแล้วก็ระดับธุรกิจนะครับแล้วก็ระดับหน้าที่ นะครับเมื่อมันมีทั้งหมด3ระดับนะครับเพราะกลยุทธ์ก็มีทั้งหมด3ระดับก็คือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่ก็มาดูตรงที่ว่าแต่ละระดับเนี่ยนะครับแต่ละองค์กรแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมันคือความหมายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูกลยุทธ์ด้านการตัดทอนใช่ไหมครับเรามาดูความหมายนะครับความหมายคือเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการฟื้นฟูโดยการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อที่1ใช้ข้อนี้ไหมถ้าใช้ข้อนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับกลยุทธ์การผสมผสานนะครับท่านนักศึกษาดูเอกสารประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านการผสมผสานนะครับความหมายคืออะไรนะครับเรามาดูกันด้านการผสมผสานก็เป็นการใช้กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจจำนวนมากแล้วก็อยู่ในตลาดโลกองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพในตลาดแห่งหนึ่งขณะเดียวกันนะองค์กรก็เลือกใช้กลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตตลาดอีกแห่งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นผสมผสานนี่พอจะมีเขาไหมครับนักศึกษาไม่น่าจะมีเขาใช่ไหมแล้วก็ตัดข้อขอไข่ทิ้งนะครับถัดมาเรามาดูกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตนะกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตเนี่ยก็หมายถึงเป็นกลยุทธ์นะที่มีหลักการว่าผู้แข็งแกร่งย่อมจะเป็นผู้ชนะพอจะมีเค้าโครงไหมครับองค์กรสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นหลักกลยุทธ์นี้เหมาะสมในการในสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันรุนแรงใช่ไหมครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่ก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับถัดมากลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพนะครับก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งประสบความสำเร็จองค์กรมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันกลยุทธ์นี้เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตจากความหมายที่อาจารย์อ่านให้ฟังอาจจะมีคำถามว่าเอาอาจารย์แล้วอาจารย์อ่านอะไรให้หนูฟังก็คืออาจารย์อ่านในเรื่องหัวข้อของระดับของกลยุทธ์นะครับว่ามีทั้งหมด3ระดับนะครับแล้วระดับของกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยก็คือจะแบ่งออกทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับก็คืออ่านอยู่ที่หัวข้อนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นข้อที่1ก็คือน่าจะตอบข้อที่ข้อกอไก่นะครับนักศึกษาก็คือเป็นกลยุทธ์การตัดทอนก็คือเป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของบริษัทต้นทุนอันไหนที่มันไม่สำคัญที่มันจะทำให้เรียกว่าไม่สำคัญที่ทำให้เราเพิ่มกำไรได้เราก็ลดนะครับเช่นอาจจะทำไมมีการปิดน้ำปิดไฟก่อนตอนเที่ยงก่อนออกไปทานข้าวหรือว่าก่อนกลับบ้านก่อนครึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ได้เหมือนกันคือเราต้องการลดต้นทุนนะครับผ่านไปข้อที่หนึ่งแล้วนะครับมีใครพอจะเห็นภาพว่าตอบคำถามได้บ้างไหมครับถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนักศึกษาก็มาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2ก็อันนี้ยาวหน่อยนะนักศึกษาบริษัทลาซาร์นะพอขึ้นถ้านักศึกษาเห็นชื่อบริษัทแปลกๆนะบริษัทลาซาร์เอกมัยบางนาพระโขนงคือเป็นของผมนะดำเนินธุรกิจขายอาหารกระป๋องมาประมาณ30ปีนะครับทำให้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีส่วนของตลาดสูงแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันนะดังนั้นบริษัทลาซานเนี่ยถ้านักศึกษาเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ประเมินนะบริษัทลาซานจำกัดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดตามโมเดลของ BCG นะครับนักศึกษาลองนึกภาพไปว่าถ้าเป็นโมเดล BCG เนี่ยมันมีทั้งหมด4ด้าน4กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช่ไหมก็คือมี question mark นะมีสตาร์นะมีด็อกนะครับแล้วก็คือมีดาวลูกไก่มีดาวรุ่งนะครับดาวข้างฟ้ามีไหมนะครับมีดาวตกแล้วก็มีดาวหางมีไหมนะครับก็คือมีทั้งหมด4ดาวนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละดาวเนี่ยคือมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วเขาให้ความหมายเอาไว้คือจัดประเภทกลุ่มธุรกิจควรจะอยู่ที่กลุ่มไหนนะครับแล้วจะให้เวลาคิดประมาณ30วินาทีนะครับนักศึกษาลองดูด้วยว่าเราคิดว่าลาซาเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ30ปีนะครับแล้วบริษัทของเขาเนี่ยส่วนของตลาดสูงนะครับแต่ทำไมแต่มีอัตราการเติบโตที่มันต่ำกว่าบริษัทอื่นดังนั้นเนี่ยเขาควรจะอยู่ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนนะครับลองเปิดเอกสารประกอบเปิดเพิ่มลองเปิดดูก็ได้นะครับนักศึกษา ือตอนนี้ก็สามารถเปิดตำราได้นะครับแต่เวลาในห้องสอบเนี่ยเราไม่สามารถเปิดได้นะครับ

ถ้าใครยังหาไม่เจอนะครับนักศึกษาหาความหมายไม่เจอว่าอาจารย์ไปเอามาจากหัวข้อไหนเรื่องไหนนะครับนักศึกษาก็ลองเปิดไปที่กลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับว่าเขาแบ่งเอาไว้เป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่นะ question markนะหมายถึงกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงแต่มีส่วนครองตลาดต่ำข้อนี้ใช่ไหมคุ้นๆนะถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับดาวลูกไก่ต่อไปดาวรุ่งนะครับข้อขอไข่ดาวรุ่งหมายถึงธุรกิจตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะโดยส่วนครองตลาดขนาดใหญ่นะเติบโตเร็วแล้วก็มาร์เก็ตแชร์ก็สูงใหญ่ด้วยนะครับใช่ไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปนะครับข้อที่3คือดาวค้างฟ้านะครับดาวค้างฟ้าก็หมายถึงธุรกิจที่มีส่วนครองตลาดสูงมีการเจริญเติบโตที่ต่ำนะครับเนื่องจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งและความต้องการเงินลงทุนมีน้อยนะครับอันนี้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนข้อถัดมาคือดาวตกนะครับดาวตกก็หมายถึงกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนครองตลาดต่ำมีการเจริญเติบโตต่ำด้วยเนื่องจากอิ่มตัวของตลาดนะครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่นะครับข้อจอจานคือดาวหางนะครับดาวหางนี่ใช่ไหมดาวหางนี่ไม่มีก็ตัดข้อจอจานทิ้งเลยนะครับถ้าเราดูจากความหมายแล้วข้อที่น่าจะใช่ที่สุดก็คือน่าจะต้องเป็นข้อควายไหมครับก็คือดาวค้างฟ้าก็คือมีส่วนครองตลาดสูงนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มันทำไมต่ำนะครับก็โอเคก็สำหรับอาจารย์นะครับก็มีแนวเขาเรียกแนวข้อสอบแนวคำถามเอาไว้ให้นักศึกษาเป็นไกด์ไลน์เอาไว้ในการทบทวนนะครับถ้ามีคำถามหรือสงสัยเรื่องของตำราเอกสารประกอบการสอนก็สามารถติดต่อไปหาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับที่เบอร์โทร02 504 8181ครับผม

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงาน

0: าเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อมาเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทั้งอากาศSTOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้เราได้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็

0: ก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีครับต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลังหรือแม้แต่การโพสต์ในโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคืออะไรผิดได้ในกรณีไหนและจะระวังอย่างไรไม่ให้คำพูดของเรากลายเป็นคดีครับ
2: คุณผู้ชมครับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรสออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะฮะนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยนะครับนะถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ย ถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาส์ซิอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับนะข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาหรือท่านที่ชอบ นะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบ

0: ข้อที่จริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันในทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์พิชังก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https นะครับ :/goo.gle นะครับ /gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google.goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พี่ฉ่างเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความสามารถของโปรแกรมนะครับก็คือ Gem Sticker นะครับเราสามารถที่จะtake photo ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัปโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัปโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติกเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบRetro Geminis Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับมีแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติกเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติกเกอร์บอมนะครับนะเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะมีฉางชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองนี้ครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกอธิภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Create Sticker ได้เลยครับ 1, 2, 3ปุ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ Gemstick เนี่ยครับก็จะทำการ Generate Stickerให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมี angry นะครับแล้วก็มีแบบ surprise นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเรา

สามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด image ได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบแซดดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดย

0: เราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มิฉางจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัปโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้อคลุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ในเจมินายครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
2: เด็กนี้ไม่ยอมเรียน
3: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
2: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
3: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
2: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
3: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High Aid โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะเนี่ยก็จริงๆอะอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินนะเพราะว่าเราก็รู้เป็นพิพิธภัณฑ์ของร.2ด้วยใช่ไหมครับบ้านเกิดของครูเอื้อบ้านเกิดของอาจารย์สอนศิลปะบรรเลงคือศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นโอ้โหตีลังกาหกเขมรกันไอเราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นเหมือนศิลปินวง V Trio นั่นแหละคุณพ่ออาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแวววุฒินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาแล้วเท่มากไม่สน

0: การเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงศ์ห่อนาคก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนเราไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันท์มีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักบอกว่านี่คือพวกกระปัดผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนถาปัดว่ะมันเรียนให้คิดพฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้โหใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนอร์นักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยอยู่เสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังมันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเป็นเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่ตลกเพียงแต่ว่าเราสื่อสารเพลงที่มันทำให้คนฟังแล้วมันเกิดความสุขแล้วมีรอยยิ้มมันก็เลยกลายเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง 100% ก็แน่นอนต้องยอมรับในสภาพหนึ่งว่ามัน65กันแล้วอาจจะตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราเคยเจอเขาในสภาพที่แบบกิ๊กปิ๊งมาเจอตอนนี้อุ้ยมันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไงผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลงผมก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าด้วยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอดผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้วัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำไม่ไหวมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่มันลืมนู่นลืมนี่ลืมอะไรฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหละอักษรไขว้เอ้ยสุดุกุเอ้ยเติมนู่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี้คือสุดยอดท่านี้ครับ20ทีไอ้ที่เคยเปรียบเพราะก็แกเงียบฉี่ที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผัก2ส่วนนะเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนเลยทําให้ได้อย่างนี้สิแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็มาถึงโมดูลที่5นะครับซึ่งโมดูลนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงอารยธรรมเอเชียตะวันตกและอารยธรรมเอเชียกลางนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนนะครับซึ่งตอนที่1ก็คืออารยธรรมอิสลามและสงครามครูเสด2มรดกอารยธรรมอิสลามและ3อารยธรรมอิสลามจากเอเชียกลางนะครับซึ่งทั้ง3ตอนนี้เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาก็คือนักศึกษาสามารถอธิบายกำเนิดและหลักการของศาสนาอิสลามได้2วิเคราะห์ความเจริญทางศิลปวิทยาการด้านต่างๆของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกได้3ก็คือวิเคราะห์สาเหตุความเจริญของจักรวรรดิออตโตมันเติร์กจากเอเชียกลางได้ครับเราลองมาดูกันนะครับว่าตอนที่1นะครับอารยธรรมอิสลามและสงครามครูเสดจะแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น3เรื่องคือ 1. กำเนิดอารยธรรมอิสลาม 2. การขยายอารยธรรมอิสลาม3สงครามครูเสดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็คือ1อธิบายกำเนิดอารยธรรมอิสลามได้2อธิบายการขยายอารยธรรมอิสลามได้3คือข้อสุดท้ายก็คืออธิบายสาเหตุและผลของสงครามครูเสดได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดอารยธรรมอิสลามนะครับการกำเนิดของอารยธรรมอิสลามหรือการเกิดของศาสนาอิสลามนั้นนะครับศาสนาอิสลามมาจากคำว่าสลามนะครับก็แปลว่าคำว่าสันตินะครับซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านะครับหรือพระเจ้าองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้มีการสื่อสารผ่านเทวทูตเข้ามาหาศาสดามูฮัมหมัดนั่นเองนะครับได้มีการเผยแพร่คำสอนนั้นนะครับเข้าให้กับคอลิฟะทั้ง4ก็คือผู้ที่รับใช้ศาสดามูฮัมหมัดนะครับซึ่งมีอยู่4คนนะครับต่อมาก็ได้มีการจดบันทึกเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งหลักศรัทธานั้นนะครับก็จะมีนะครับเช่นกันตามหลักของศาสนาต่างๆนะครับแต่ลองมาดูหลักการปฏิบัตินะครับซึ่งการหลักการปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องมีการละหมาดนะครับการละหมาดก็คือการนมัสการพระผู้เป็นเจ้านะครับการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าก็จะรวมไปถึงการกล่าวปฏิญาณตนทุกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีการถือศีลอดหรือว่าเขาเรียกว่าการถือศีลอดในเรือนรอมฎอนนะครับและก็จะมีการบริจาคทรัพย์ให้กับคนจนต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่เมกะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในทุกๆปีถ้าเกิดท่านใดสามารถที่จะเดินทางไปได้บ่อยๆก็ไปได้แต่สักครั้งหนึ่งศาสนิกของชาวมุสลิมทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเข้าไปจาริกในพิธีฮัจญ์นั่นเองนะครับหลักฐานสำคัญของศาสนานะครับอันดับแรกเลยก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือคัมภีร์ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับแล้วก็เผยแพร่คำสอนเกี่ยวกับการนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนั่นเองนะครับหรือพระอัลเลาะห์นะครับสองก็คือฮะดีษก็คือการปฏิบัติตัวนะครับส่วนการกำเนิดนิกายต่างๆของศาสนาอิสลามนั้นนะครับนิกายที่เป็นใหญ่ที่สุดหรือว่านิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดก็คือนิกายซุนนีหรือนิกายซุนนะห์นะครับต่อมารองลงมาก็จะเป็นนิกายชีอะห์นะครับแล้วก็นิกายที่3ก็คือนิกายวาฮาบีนะครับนิกายที่4ก็คือนิกายคอวาริชนะครับแล้วก็นิกายสุดท้ายนิกายซูฟีนะครับซึ่งทั้ง5นิกายนี้สามารถที่จะไปศึกษาต่อได้นะครับในจากตำราเอกสารประกอบการสอนนั่นเองนะครับการขยายของอารยธรรมอิสลามนะครับก็จะมีอยู่2ราชวงศ์หลักๆนะครับก็คือราชวงศ์อุมัยยะห์แล้วก็ราชวงศ์อับบาซียะห์นะครับ2ราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับเป็น2ราชวงศ์ที่ได้มีการขยายดินแดนนะครับเขตการปกครองของอารยธรรมอิสลามเนี่ยออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับซึ่งเรามาเริ่มต้นที่ราชวงศ์อุมัยยะห์นะครับสามารถยึดครองดินแดนบางส่วนของจีนนะครับเดินทางเข้าไปยังยุโรปบริเวณสเปนตอนใต้นะครับแถวอัฟกานิสถานแถวทางเหนือของอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ล่มสลายโดยราชวงศ์อับบาซียะห์นั่นเองนะครับเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งราชวงศ์อับบาซียะห์นั้นก็เข้ามาสร้างเมืองแบกแดดนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำไทรกิสและยูเฟติสนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายดินแดนและก็สร้างอารยธรรมขึ้นมานะครับถือว่าเป็นยุคทองแห่งอารยธรรมอิสลามเลยนะครับและก็ได้มีการล่มสลายลงไปโดยพวกเติร์กนะครับซึ่งพวกเติร์กนี้ก็มีผู้ปกครองที่เรียกชื่อใหม่ว่าสุลต่านนั่นเองนะครับ
ครามครูเสดนะครับเป็นสงครามศาสนานะครับซึ่งสงครามศาสนานี้มีความเกี่ยวเนื่องจนถึง3ศาสนานะครับซึ่งเราจะพูดถึงศาสนายิวศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้ง3ศาสนานี้ก็ถือว่าดินแดนนะครับตรงบริเวณปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง3ศาสนานะครับสาเหตุสำคัญนะครับของการสู้รบกันเกิดขึ้นในสงครามครูเสดเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ด้านก็คืออันดับแรกเลยด้านศาสนาที่เป็นเหตุผลหลักนะครับด้านที่2คือการค้าแล้วก็ด้านที่3ก็คือระบบฟิวดัลนะครับซึ่งด้านศาสนานะครับก็ทางด้านบริเวณตรงปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวคริสต์เนี่ยจะเข้าไปจาริกแสวงบุญเนี่ยก็จะทำให้เกิดการพังกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการทะเลาะเบาแว้งกันก็ปิดด่านเพื่อไม่ให้เข้าไปจารึกแสวงบุญนะครับจึงทำให้เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับสองการค้านะครับพ่อค้าเนี่ยต้องการที่จะได้บริเวณท่าเรือตรงบริเวณแถวทะเลตะวันออกนะครับเพราะว่าบริเวณฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีสินค้าที่ชาวยุโรปนั้นต้องการนะครับดังนั้นพ่อค้าจึงได้มีการสนับสนุนนะครับให้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของด้านการค้าอันสุดท้ายระบบฟิวดัลนะครับระบบฟิวดัลได้มีการระบุเอาไว้ว่านะครับเมื่อเจ้าของที่ดินนะครับมีบุตรชายหลายคนบุตรชายคนโตจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกรรมสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดนั้นนะครับจึงทำให้บรรดาลูกชายคนรองๆนะครับที่ไม่มีส่วนในที่ดินของบิดานะครับจึงต้องแสวงหาดินแดนนะครับแต่ว่าดินแดนนั้นเนี่ยที่มองแล้วจะมีภาษีดีสุดก็คือดินแดนฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และก็สามารถเดินทางไปมาสะดวกและค้าขายได้ง่ายนะครับจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเร้าให้เกิดการทำสงครามเกิดขึ้นเพื่อยึดครองดินแดนนั่นเองสงครามครูเสดมีทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่ว่า3ครั้งนะครับที่มีความสำคัญก็คือ1ในคริสต์ศักราช1095ถึงคริสต์ศักราช1099นะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนในยุโรปเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็มีการรบกับชาวมุสลิมนะครับจนทำให้ชาวครูเสดนั้นยึดครองดินแดนของพวกมุสลิมจนถึง50ปีนะครับสงครามครูเสดครั้งที่2นะครับก็คือปี1147จนถึงปี1149นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งฝรั่งเศสแล้วก็พระเจ้าคอนราดที่3แห่งเยอรมนีนะครับได้มีการยกทัพมานะครับแล้วก็รบกับชาวครูเสดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมากนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็คือในยุคที่คริสต์ศักราช1189นะครับถึงปี1192นะครับซึ่งมีนักรบที่มีความสามารถอย่างมากของอิสลามนะครับก็คือฮอสลาฮุดดินนะครับหรือว่าซาลาดินในชื่อของตะวันตกนั่นเองนะครับผู้นำทางยุโรปที่เข้ามารบก็คือพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์นะครับของอังกฤษนะครับคนที่2ก็คือพระเจ้าเฟเดริกบาบารอสซ่านะครับของเยอรมันนะครับแล้วก็พระเจ้าฟิลิปออกัสตุสนะครับแห่งฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการรบเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าพระเจ้าเฟเดริกนะครับได้สิ้นพระชนนะครับลงไปในการจมน้ำนะครับแล้วก็ต่อมายังทำให้เกิดการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคที่สุดสุดนะครับของการรบในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผลของสงครามครูเสดนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการเดินทางไปมาหาสู่กันมีการรบคับจับศึกกันเนี่ยทำให้วัฒนธรรมของยุโรปแล้วก็วัฒนธรรมของตะวันออกของอิสลามเนี่ยมาปะทะกันเกิดขึ้นนะครับจึงก่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆนะครับแล้วก็มีการศึกษาศาสตร์ทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางยุโรปก็มีการศึกษาศาสตร์ทางอิสลามเกิดขึ้นนะครับมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันนะครับแล้วก็ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆเกิดขึ้นนะครับตอนที่2นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับมรดกอารยธรรมอิสลามประกอบไปด้วย4ข้อหลักๆอันดับแรกก็คือความเจริญด้านการศึกษา2ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์3ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดี4ความเจริญด้านศิลปกรรมนะครับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็จะต้องมีอันดับแรกก็คือยกตัวอย่างลักษณะเด่นของการจัดการศึกษาของโลกมุสลิมและนักวิชาการมุสลิมที่โดดเด่นตลอดงานของเขาได้
2. ยกตัวอย่างลักษณะเด่นของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของโลกมุสลิมได้ 3. ยกตัวอย่างลักษณะเด่นของภาษาและรูปแบบวรรณคดีของมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อโลกได้และก็สุดท้ายยกตัวอย่างลักษณะเด่นของศิลปกรรมด้านต่างๆของมุสลิมได้นะครับเรามาเริ่มกันอันดับแรกก็คือความเจริญด้านการศึกษานะครับความเจริญด้านการศึกษาเนี่ยในอันดับแรกเลยเนี่ยก็คืออิสลามนะครับหรือมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาผ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแต่เดิมก็ไม่ได้มีการจะตั้งโรงเรียนอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เริ่มมีการตั้งโรงเรียนเกิดขึ้นมานะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะมีการจัดตั้งโดยชนชั้นผู้ปกครองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยคนที่มีความร่ำรวยนะครับมีการบริจาคทรัพย์ให้มีการสร้างโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายก็คือเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเอกชนนะครับก็มีการตั้งขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็จะมีโรงเรียนการแพทย์ตั้งศูนย์การแปลตำราต่างชาตินะครับต่างๆนะครับเพื่อที่จะสื่อสารวิทยาการนะครับซึ่งตำราพวกนี้เอามาจากไหนนะครับก็จะเอามาจากที่เขามีความเจริญก็คือตำราของพวกกรีกนะครับโรมันนะครับก็มีการแปลออกมาเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วก็มีการศึกษากันนะครับปรัชญาด้านสังคมศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตร์ที่พูดด้วยเรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย์นะครับซึ่งศาสนาอิสลามก็มีการให้ความจำกัดความนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะครับมีการศึกษาด้านเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองด้วยนะครับซึ่งอารยธรรมต่างๆเนี่ยของที่อิสลามนำมาศึกษานั้นนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการนำเอาตำราทั้งกรีกโรมันอินเดียหรือแม้แต่ที่ต่างๆที่มีความเจริญนำเอามาศึกษาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับซึ่งความเจริญอันนี้เนี่ยนะครับได้รับการถ่ายทอดนะครับจากดินแดนต่างๆเช่นกรีกนะครับแล้วก็โรมันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีจีนด้วยนะครับซึ่งได้มีการนำมาศึกษาต่อยอดโดยนักวิชาการของโลกอิสลามนั่นเองนะครับอันดับแรกเรามาลองพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับดาราศาสตร์ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงสุริยุปราคาจันทรุปราคาการกำหนดนะครับวันเวลาต่างๆนะครับกำหนดฤดูกาลนะครับซึ่งเมื่อมีการศึกษาแล้วนะครับจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อารยธรรมอิสลามนั้นมีความเจริญรุ่งหน้าทางด้านเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดาราศาสตร์ก็เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ด้วยนะครับภูมิศาสตร์ก็คือเนื่องจากว่าชาวอิสลามนะครับเป็นพ่อค้านะครับดังนั้นจึงมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับทั้งทางบกและก็ทางเรือนะครับเมื่อมีการเดินทางทางเรือก็จะพบว่าทางภูมิศาสตร์นั้นจะมีสันฐานของโลกนั้นเป็นกลมนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ในโลกของฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถมีการศึกษาว่าด้านไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับการเดินทางไปค้าขายนะครับได้พบค้นพบเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ก็จริงนะครับแต่ก็มีการเขียนตำราทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตำราทางประวัติศาสตร์นั้นก็ได้กล่าวถึงพื้นที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับมีการจดบันทึกต่างๆนะครับว่าพืชอาหารประชาชนการพูดถึงการภาษาต่างๆอาหารการกินนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคณิตศาสตร์ก็มาจากอะไรก็มาจากลักษณะของตำราที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับจากกรีกนั่นเองนะครับก็มีการนำเอามาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นพีชคณิตนะครับพีชคณิตก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลดทอนค่านะครับของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ตรีโกณมิติก็เช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเคมีก็เกิดจากนักวิชาการที่เล่นแร่แปรธาตุนะครับที่คิดว่า

สมมตินำเอาธาตุต่างๆมารวมกันแล้วอาจจะทำให้โลหะกลายไปเป็นทองก็ได้เพราะว่าทองถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในโลกอดีตนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องกับฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความถ่วงจำเพาะต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีด้านเกี่ยวกับชีววิทยามองถึงเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์เอ่ยพืชเอ่ยนะครับเพราะว่าดินแดนอาหรับหรือดินแดนมุสลิมนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพืชนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าการดำรงชีวิตนั้นบางครั้งเมื่อพบพืชชนิดใหม่ๆก็นำเอามาใช้ในการแพทย์ได้ด้วยนะครับซึ่งตำราการแพทย์นั้นในช่วงแรกนั้นก็ได้มีการนำเอาของกรีกนั้นมาใช้นะครับกรีกเอ่ยอินเดียเอ่ยจีนเอ่ยนะครับแต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาของตัวเองพูดง่ายๆก็คือนำมาวิจัยต่อยอดนั่นเองนะครับจึงทำให้กลายเป็นอารยธรรมด้านการศึกษาของโลกอิสลามนั่นเองนะครับเรื่องที่3ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดีภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่มของเซเมติกนะครับซึ่ง เวลากล่าวขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปพบเจออะไรมาบ้างซึ่งภาษาเซเมติกนั้นนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะสละสลวยนะครับเวลาพูดมาแล้วไพเราะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเขียนหรือมีการพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นการเจออะไรมาบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาไปค้าขายที่ไหนมาการร่อนเร่พเนจรตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบทกลอนที่สละสลวยสวยงามนะครับซึ่งวรรณคดีเนี่ยก็มีการเขียนขึ้นมาเช่นกันนะครับก็เป็นบทกลอนต่างๆซึ่งมีนักวิชาการหลายๆท่านก็มีการศึกษาในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับในยุคนั้นด้วยนะครับร้อยแก้วนะครับร้อยแก้วเป็นลักษณะของการเขียนขึ้นมาเป็นเรื่องนะครับแล้วก็เป็นนิทานหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ดังที่สุดเท่าที่จะมีการจดบันทึกขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ1000ทิวานะครับหรือว่าอาหรับลาตีนั่นเองนะครับก็นักศึกษาสามารถไปหาอ่านได้นะครับเรื่องที่4ความเจริญด้านศิลปกรรมนะครับความเจริญด้านศิลปกรรมนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นความเจริญที่ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากศาสนานะครับซึ่งหลักศาสนาอิสลามนั้นนะครับไม่ได้ให้ต้องทำรูปเคารพนะครับหรือว่าทำใดๆก็ตามที่เป็นรูปสัตว์หรือรูปมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยศิลปกรรมของอิสลามเนี่ยก็จึงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของสิ่งที่อยู่ในรอบข้างตัวเช่นต้นไม้ดอกไม้เครือเถาวัลย์นะครับหรือแม้แต่รูปเรขาคณิตนะครับซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่ารูปแบบของอาราเบสนะครับโดยมีการนำเอาไปประดับนะครับประดับในที่นี้ก็คือประดับอาคารต่างๆนะครับหรือแม้แต่ประดับในพื้นที่ต่างๆที่มีความสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยรูปแบบของเลขาคณิตก็ยังมีการนำเอามาประดิษฐ์ตัวหนังสือของภาษาอาหรับด้วยนะครับซึ่งลักษณะของอาราเบสเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับก็จะมีการทำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมีการทำวงกลมนะครับแล้วก็มีการเอามาประดับประดากันแล้วก็เน้นให้มันเป็นรูปดอกไม้เอ่ยรูปเลขาคณิตต่างๆนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับเครือเถาวัลย์นะครับซึ่งเถาวัลย์ในนี้ก็เป็นรูปดอกไม้นั่นเองนะครับดอกไม้นี่ก็จะทำให้ประดับประดาปราสาทราชวังมัสยิดนะครับหรือแม้แต่อยู่ในภาชนะต่างๆนะครับซึ่งถามว่าภาชนะต่างๆนี้มันมีค่ามากน้อยแค่ไหนก็จะมีค่ามากนะครับเพราะว่าบางอันบางชิ้นก็ทำมาจากงาช้างบางอันบางชิ้นก็ทำมาจากโลหะนะครับซึ่งไม่ใช่และไม่ได้มีการจำกัดแค่รูปแบบของรูปเครือเถาหรือรูปแบบเลขาคณิตเท่านั้นนะครับก็ยังสามารถมิกซ์กันได้ทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ก็มีการทอเสือด้วยทอเสือในที่นี้เราจะรู้จักกันในนามของการทอพรมนะครับพรมก็จะมีลักษณะของรูปแบบเกี่ยวกับเครือเถานะครับแล้วก็ดอกไม้ต่างๆรวมกับรูปทรงแบบเลขาคณิตด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยด้านศิลปกรรมก็ยังมีดนตรีนะครับดนตรีเนี่ยก็จะมีการมีนักดนตรีนะครับของโลกอิสลามเนี่ยนะครับได้มีการเขียนหนังสือไว้นะครับเรียกว่ามิวสกี้นะครับเรียกว่ามิวสกี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นรากศัพท์ของคำว่ามิวสิกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนานะครับนำเอาเครื่องดนตรีของโลกอิสลามนั้นเดินทางไปยังที่ยุโรปนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลมีการพัฒนาเป็นกีตาร์จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกอิสลามเนี่ยเขามีการเล่นเครื่องดนตรีที่เป็น

เครื่องสายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งผ่านไปให้กับยุโรปนั่นเองนะครับตอนที่3อารยธรรมอิสลามจากเอเชียกลางประกอบด้วยนะครับการสถาปนาการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมัน 2. การขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมัน 3. มรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันมีวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุการสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันได้นักศึกษาอธิบายสาเหตุการขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมันได้ 3. อธิบายมรดกอารยธรรมของออตโตมันได้การสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกมุสลิมที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกไปสู่ตะวันตกนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบริเวณจากเอเชียกลางไปถึงเอเชียตะวันตกนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่3ราชวงศ์หลักๆนะครับก็จะมีพวกออตโตมันนะครับก็เข้ามาปกครองแทนที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็มีการสถาปนานครอิสตันบูลขึ้นมานะครับ2ก็คือเป็นพวกราชวงศ์ซาฟาวีนะครับก็มีการปกครองบริเวณเปอร์เซียนะครับหรืออิหร่านนั่นเองในปัจจุบันนะครับ3ก็คือจะเป็นพวกที่ลงใต้นะครับก็ลงไปที่อินเดียนะครับก็ตั้งราชวงศ์โมกุลขึ้นมาแล้วก็ได้มีการสถาปนาความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาก็คือมีการสร้างทัชมาฮาลนั่นเองนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็จะมีการเข้าไปปกครองในดินแดนต่างๆในพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะของพื้นที่ของวัดราชวงศ์อับบาซียะนะครับแต่เดิมนะครับแล้วเข้าไปปกครองแทนที่สร้างกองกำลังที่เข้มแข็งนะครับมีการใช้ยุทธวิธีต่างๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ในสมัยยุคของออตโตมันเนี่ยนะครับก็การขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อมีการย้ายอาณาจักรนะครับจากบริเวณเอเชียกลางย้ายมาอยู่ตรงบริเวณของศูนย์กลางทางการปกครองของอิสลามโลกเก่าก็คือของยุคอับบาซียะนั่นเองนะครับการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็กษัตริย์ที่เข้มแข็งที่สุดก็คือจากกษัตริย์สุไลมานที่1นะครับซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามนะครับแล้วก็ชาวตุรกีก็มักจะเรียกว่าสุไลมานผู้พระราชทานกฎหมายนั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีการนำรั้งรากฐานของกฎหมายที่มีการเมืองตุรกีนะครับซึ่งตุรกีในที่นี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็เป็นดินแดนที่อยู่ตรงบริเวณก้ำกึ่งระหว่างยุโรปกับเอเชียนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมันในยุคเรียงไกลขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียเป็นชุมทางการค้านะครับสามารถเดินทางไปค้าขายยังพื้นที่ต่างๆได้อาณาจักรออตโตมันจึงมีความรุ่มรวยมากนะครับในสมัยนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยจึงทำให้เกิดที่เป็นที่หมายปองนะครับของชาติต่างๆจะเข้ามายังออตโตมันนะครับแล้วก็ต่อมาก็ส่งผลให้ออตโตมันนั้นเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นมานะครับและก็ล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับเรื่องที่2การขยายอิทธิพลต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเติร์กนะครับที่เดินทางมาจากเอเชียกลางนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ลงมายังบริเวณแถวๆอิรักนะครับต่อมาก็เดินทางเข้าไปยึดครองดินแดนไบเซนไทม์ก็คือของอาณาจักรไบเซนไทม์ได้นะครับจึงทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยได้ควบคุมนะครับเส้นทางทางการค้านะครับแล้วก็ความเจริญทั้งหมดทั้งมวลเอาไว้ได้นะครับจึงทำให้ชาติต่างๆในยุโรปเนี่ยต้องการที่จะเข้ามายื้อแย่งนะครับดินแดนของออตโตมันนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องการลดผลประโยชน์นะครับแล้วก็ลดความยิ่งใหญ่นะครับของอาณาจักรออตโตมันดังนั้นจึงก่อให้เกิดการสู้รบพุ่งกันอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งในช่วงยุคนั้นเนี่ยนะครับการรบพุ่งเนี่ยหลักๆเนื่องมาจากปัญหาทางดินแดนนะครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่นับถือศาสนาคริสต์นะครับนิกายไม่ว่าจะเป็นกรีกออร์โธดอกซ์หรือโปรเตสแตนต์หรือแม้แต่คาทอลิกนะครับต่างก็เป็นคนนับถือคนละศาสนานะครับแต่ผู้ปกครองนั้นเป็นออตโตมันนะครับ

ดังนั้นก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยออตโตมันเป็นผู้ควบคุมทางด้านทะเลการค้านะตรงนั้นนะครับฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียนะครับก็ต้องการที่จะเดินทางเข้าไปค้าขายอย่างอินเดียนะครับหรือแม้แต่เดินทางไปยังแอฟริกานะครับดังนั้นจึงทำให้เกิดการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นและจึงทำให้เริ่มมีการสู้รบกันนะครับเมื่อมีการสู้รบกันเกิดขึ้นยุทธผลของการสงครามก็คือการทำสนธิสัญญาเกิดขึ้นเมื่อทำสนธิสัญญาก็ทำให้ออตโตมันนั้นเสียเปรียบในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับต่อมาก็ทำให้ออตโตมันนั้นล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เพราะว่าออตโตมันนั้นถือว่าเป็นฝ่ายอักษะนะครับก็คือฝ่ายที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยดินแดนของออตโตมันที่ล่มสลายในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็จะเกิดมาเป็นชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนซีเรียซาอุดิอาระเบียหรือแม้แต่เลบานอนที่เราเห็นกันนะครับมรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันนะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามีความเจริญด้านต่างๆมีเศรษฐกิจที่ดีมีการศึกษาที่เพียบพร้อมนะครับซึ่งทุกอย่างนั้นที่ทำให้เขายิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าการจัดการเกี่ยวกับกองทัพที่ดีนั่นเองนะครับตุรกีนะครับหรือออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับกองทัพได้อย่างดีนะครับมีกองทหารที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแม่ทัพในกองที่ฝึกฝนมาอย่างดีนะครับการบริหารกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยนะครับก็เป็นการคัดเลือกนะครับบุคคลที่มีความเหมาะสมความเพียบพร้อมนะครับคัดมาอย่างดีจากเลยต่างๆหรือแม้แต่คนอิสลามด้วยหรือคนยุโรปก็ตามนะครับนำออกมาและเอามันฝึกฝนให้เป็นทหารที่เขาเรียกว่ากองทหารเจนิสารีนะครับซึ่งเป็นกองทหารที่มือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นกองทหารที่มีความเก่งกล้าสามารถทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอย่างรวดเร็วการรบทัพจับศึกที่ดีมีกลยุทธ์มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆนะครับการจัดการกองทัพนี้เนี่ยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันที่เกรียงไกรนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นำเอาใครก็ได้มาเป็นทหารเขาไม่ได้เอาใครก็ได้มาเป็นผู้นำแต่เขานำเอาคนที่มีความเก่งกล้าสามารถในแต่ละเรื่องมารวมกันนะครับแล้วก็อยู่ในกองทหารเจนิสรีนะครับอาวุธนะครับตุรกีเป็นกลุ่มชาติแรกๆนะครับที่นำเอาอาวุธปืนใหญ่มาใช้นะครับปืนใหญ่ในที่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้กำแพงนะครับกำแพงในโลกโบราณเนี่ยนะครับทลายลงมาได้นะครับเพราะว่ามีใช้ลูกตุ้มต่างๆอยู่ข้างในปืนใหญ่ยิงเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการล้มหรือว่าการพังทลายของกำแพงใหญ่ได้แล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตุรกีนั้นเข้ายึดเมืองต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแตกต่างจากยุโรปนะครับยุโรปจะใช้รถม้ารถศึกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้จึงทำให้ตุรกีเปลี่ยนการอย่างในช่วงระยะเวลานั้นนะครับการบริหารการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันนะครับเนื่องจากว่าเดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับก็ไม่แน่นอนทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนไม่ได้เป็นคนเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปกครองอย่างเข้มงวดนะครับปกครองเข้มงวดนี่คือใช้หลักการทหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยการปกครองเนี่ยก็จะใช้กลุ่มบรรดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้ลักษณะของการปกครองเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสามารถสั่งงานกันได้โดยตรงนะครับไม่ได้สั่งงานกันเป็นทอดๆนั่นเองนะครับด้านเกี่ยวกับการศึกษาและวิทยาการของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็เป็นการศึกษาต่อยอดนะครับจากโลกอิสลามหรืออารยธรรมอิสลามก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ต่างๆนะครับก็นำเอามาอยู่ในแหล่งวิทยาการของออตโตมันนะครับนอกจากนี้ในการที่สามารถพิชิตอาณาจักรไบเซนไทม์ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อาณาจักรออตโตมันนั้นนะครับมีเขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการนะครับมีวิทยาการที่ก้าวหน้านะครับเพราะว่ามีวิทยาการทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมาผสมกันนะครับแล้วก็สามารถนำเอา2สิ่งนี้มารวมกันและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทำให้ตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมานะครับและวิทยาการต่างๆนี้นะครับก็ส่งผลให้ออตโตมันนั้นกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกนะครับและก็สามารถเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับซึ่งใครจะคิดว่าอาณาจักรออตโตมันที่เป็นอาณาจักรเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นจะมีความยิ่งใหญ่สามารถเป็นแกนนำในการทำสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับแต่ก็พ่ายแพ้ต่อ

กลุ่มสัมพันธมิตรลงไปจนทำให้ปัจจุบันนี้เหลือแต่ประเทศตุรกีนั่นเองนะครับและก็ชาวเติร์กบางส่วนก็อยู่ในบริเวณเอเชียกลางเป็นประเทศเล็กๆประเทศน้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมของอิสลามนะครับโลกอิสลามมีความเจริญมาอย่างไรนะครับออตโตมันมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถนำไปศึกษาต่อยอดได้นะครับจากตำราหรือเอกสาร

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเรานะครับซึ่งเรากัมพูชานะครับก็ได้มีความติดต่อสัมพันธ์กันไปเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับเราก็มีประวัติร่วมกันนะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับซึ่งแม้ทุกวันนี้เองเราก็ยังสามารถมองเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอกล่าวถึงลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาพอสังเขปดังนี้นะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีขนาดของประเทศใหญ่เป็นอันดับ8นะครับของภูมิภาคอาเซียนและมีพรมแดนติดกับประเทศไทยลาวและก็เวียดนามภูมิประเทศส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ราบรุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศและเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกันที่บึงตนเลสาบที่กรุงพนมเปญนะครับบึงตนเลสาบเนี่ยนะครับนับว่ามีความสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาและก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับด้วยสภาพภูมิเช่นนี้นะครับก็ทำให้ราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวครับข้าวโพดและยางพาราซึ่งต่างก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของอาณาจักรนี้นะครับสภาพภูมิอากาศนะครับของประเทศนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในภูมิภาคสามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น2ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับราชอาณาจักรกัมพูชายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นป่าไม้ครับกัมพูชานั้นถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพันไม้แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชายังมีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากครับทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยชาวกัมพูชาเนี่ยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้งในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์การขนส่งสินค้าและใช้เป็นส่วนหนึ่งตามคติความเชื่อทางศาสนาของเขาอีกด้วยนะครับกัมพูชานะครับยังมีโลหะที่สำคัญเช่นเหล็กแมงกานีสทองแดงดีบุกนะครับแล้วก็มีสินแร่ที่สำคัญที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้แก่ประเทศนะครับก็คือไพรินทับทิมและเพทไทด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการขุดพบแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริเวณพื้นที่นอกชายฝั่งหน้าน้ำกัมพูชาทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสังเขปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ครับของอาณาจักรกัมพูชาต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยสังเขปนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับพื้นที่ในดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับเช่นบริเวณมะรูไพรทางตอนเหนือของจังหวัดกำปงทมและทั้งละอานสเปียนนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนการก่อตั้งอาณาจักรเขมรโบราณนั้นปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่2อาณาจักรครับก็คือฟูนันและก็เจนละสันนิษฐานกันว่าอาณาเขตของอาณาจักรฟูนันนะครับอาจจะอยู่บริเวณแถบแม่น้ำโขงตอนล่างและบริเวณที่ลุ่มทะเลสาบเขมรนะครับโดยครั้งหนึ่งเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนันเนี่ยนะครับน่าจะเคยอยู่ที่เมืองวยาธปุระใกล้กับภูเขาบาพนมนะครับในกัมพูชากับเมืองออกแก้วซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงในเวียดนามครับอาณาจักรฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็อยู่ในแหลมอินโดจีนของเราเนี่ยเป็นเวลากว่า500ปีครับหลังจากนั้นก็ล่มสลายลงโดยมีอาณาจักรเจนละเข้ามาแทนที่นะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเขมรแบบโบราณแบ่งได้เป็น2ฝ่ายครับหรือ2ยุคคือยุคที่เป็นเจนละบกและก็ยุคที่เป็นเจนละน้ำเจนละบกเนี่ยจะปกครองดินแดนแถบประเทศลาวตอนกลางและตอนใต้นะครับรวมถึงบางส่วนของภาคอีสานของประเทศไทยส่วนเจนละน้ำเนี่ยจะมีอาณาเขตครอบครองแหลมอินโดจีนและลุ่มแม่น้ำล่างนะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยเป็นอาณาจักรก่อนที่จะมีการรวมศูนย์อำนาจทางการปกครองที่เมืองพระนครและก็พัฒนาไปสู่การเป็นอาณาจักรเขมรสมัยพระนครในเวลาต่อมาครับอาณาจักรเขมรสมัยพระนครเนี่ยสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่2ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำให้อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองที่เมืองพระนครและกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยู่หลายร้อยปีครับพระองค์ได้ทรงนำคติความเชื่อแบบเทวราชาเข้ามาใช้ในการปกครองอาณาจักรต่อมาในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ได้มีการก่อสร้างสาสนสถานที่สำคัญมากครับก็คือปราสาทนครวัดขึ้นและต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ได้สร้างเมืองศรียโสธรปุระหรือเมืองนครธมขึ้นนะครับซึ่งแสดงให้เห็นความมั่งคั่งทางการเงินนะครับการทหารและความเจริญก้าวหน้าทางการก่อสร้างของอาณาจักรได้อย่างชัดเจน
ต่อมาเมืองพระนครก็สู่ยุคเสื่อมครับกษัตริย์เขมรจึงได้ละทิ้งเมืองพระนครไปแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยหลังเมืองพระนครหลังจากเมืองพระนครล่มสลายลงนะครับอาณาจักรเขมรก็ได้ทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยากษัตริย์เขมรเนี่ยก็ได้ละทิ้งเมืองพระนครไปนะครับเพื่อไปสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่หลายเมืองครับเช่นเมืองละแวกเมืองอุดงนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ตั้งราชธานีขึ้นที่เมืองพนมเปญนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขมรเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของสยามในตอนนั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาและก็อาณาจักรเวียดนามนะครับกระทั่งนะครับเวลาผ่านไปนานเลยนะครับกระทั่งถึงสมัยนักองค์ด้วงครับไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระหิริรักษ์รามาอิสราธิปดีนะครับพระองค์ได้ส่งพระราชสารครับไปยังพระเจ้าโนเปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสนะครับให้ฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงกิจการการเมืองภายในนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยนะครับจะต้องกลายเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสในที่สุดและในที่สุดแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสครับตลอดระยะเวลาที่กัมพูชาเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้รัฐอารักขาของฝรั่งเศสและก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ได้พัฒนากัมพูชานะครับให้เจริญเท่าที่ควรนะครับในทางกลับกันเนี่ยฝรั่งเศสก็ยังเพิ่มภาระภาษีให้กับชาวกัมพูชาจนได้เกิดกระบวนการเรียกร้องเอกราชหลายครั้งครับกระทั่งภายหลังสงครามเวียดนามในปีคริสตศักราช1953ฝรั่งเศสเนี่ยได้ถอนกำลังทหารออกจากอินโดจีนนะครับกัมพูชาเนี่ยจึงถือโอกาสนั้นในการประกาศเอกราชนะครับและก็นับว่าเป็นจุดสิ้นสุดครับอำนาจของฝรั่งเศสในกัมพูชาโดยสมบูรณ์นะครับภายหลังที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างนะครับเช่นการจัดตั้งพรรคสังคมราชนิยมนะครับและการก้าวขึ้นสู่อำนาจของสมเด็จนโรดมสีหนุการสถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาในสมัยเนปอลอนนอนนะครับการปกครองของพ่อพฤษและระบอบเขมรแดงในกัมพูชานะครับแล้วก็การเข้ายึดครองประเทศโดยกำลังทหารของเวียดนามนะครับการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยภายหลังการเลือกตั้งในปีคริสตศักราช1993และการเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองของฮุนเซนในสมัยราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเหล่านี้ครับก็เป็นสาระสังเขปนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกัมพูชาครับผมราชอาณาจักรกัมพูชานะครับก็มีลักษณะทางสังคมใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆร่วมภูมิภาคเดียวกันนะครับโดยมีรูปแบบการปกครองครับในระบอบกษัตริย์ในสมัยอดีตและเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับทั้งยังเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจครับที่น่าสนใจซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับสังคมกัมพูชาเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญของกัมพูชาเนี่ยก็ได้แก่ชาวเขมรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศนอกจากนี้ก็จะมีชาวเวียดนามหรือชาวยวนนะครับซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามส่วนมากแล้วนามเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับบริเวณบึงตัวเลสาบและแม่น้ำโขงโดยประกอบอาชีพการประมงเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวจีนซึ่งเดินทางเข้ามาในกัมพูชาด้วยเหตุผลทางการค้าครับชาวจีนส่วนใหญ่นะครับก็อาศัยในเขตเมืองประกอบอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจประเภทต่างๆแล้วก็มีชาวจามนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมในอาณาจักรจามปานะครับส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดกำบงจามนะครับเป็นกลุ่มคนในสังคมกัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้กล่าวมาสักครู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆครับไม่ว่าเป็นชาวกุยชาวตุมปวนชาวจารายนะครับชาวพนองและชาวลาวเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมของกัมพูชานะครับต่อมานะครับเมื่อดูสภาพของครอบครัวชาวกัมพูชานะครับ

ก็จะพบว่าครอบครัวชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตเนี่ยเป็นครอบครัวขยายครับปัจจุบันลักษณะครอบครัวขยายนะครับคือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายรวมอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ครับในสังคมชนบทนะครับแต่ในครอบครัวในเขตเมืองนะครับหลายครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวครับมีสมาชิกคือพ่อแม่ลูกนะครับเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยก็จะพบมากนะครับในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเมืองนะครับในสังคมกัมพูชานั้นนะครับผู้ชายเนี่ยจะมีหน้าที่สำคัญครับในการหาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้นำครอบครัวสังคมกัมพูชาเนี่ยกำหนดเลยครับว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ดีหรือมีลักษณะที่เรียกว่าบุรุษครบรักนะครับคือเป็นสามีที่ดีอยู่ในฐานะของหัวหน้าครอบครัวนะครับชาวกัมพูชาจะให้ความสนใจนะครับในการเลี้ยงดูลูกชายนะครับและก็ถือว่าเป็นค่านิยมเลยครับที่ว่าลูกชายเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับและหากลูกชายนั้นเนี่ยได้ทำงานราชการเนี่ยโอ้โหจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและจะมีอำนาจเป็นอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับสังคมกัมพูชาเนี่ยก็เป็นสังคมแบบมาตาธิปไตยครับคือสืบสายเลือดหรือมรดกทางฝ่ายหญิงนะครับก็คือว่าเป็นการแต่งงานกับบ้านผู้หญิงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพของผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยจึงค่อนข้างจะมีมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยสถานภาพของผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยในฐานะภรรยาเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือสามีและลูกนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนหางเรือครับหางเสือเรือครับที่นำพาครอบครัวไปสู่หนทางที่ปรารถนาผู้หญิงหรือแม่ในสังคมกัมพูชาเนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกอบรมสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและสังคมนะครับในบางครอบครัวเนี่ยภรรยาสามารถสั่งสอนสามีได้ด้วยนะครับผู้หญิงกัมพูชาเนี่ยจึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญมากครับในครอบครัวทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ทรัพย์สมบัติและก็สมาชิกในครอบครัวครับแต่บทบาทของสามีและภรรยานะครับในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องทำที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันครับฝ่ายสามีก็ต้องให้เกียรติภรรยาฝ่ายภรรยาก็ต้องรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ของท่านตนเองและของสามีนะครับแล้วก็ในกัมพูชาสังคมกัมพูชาเนี่ยก็คล้ายกับสังคมทั่วๆไปนะครับก็คือภายในครอบครัวเนี่ยก็ยังคงให้ความเคารพและความสำคัญกับผู้อาวุโสนะครับจะเคารพให้เกียรติผู้อาวุโสมื้ออาหารเนี่ยก็ต้องจัดสำรับไว้สำหรับผู้อาวุโสที่เฉพาะนะครับให้กินก่อนส่วนเด็กๆเนี่ยกินที่หลังครับนะครับก็เป็นลักษณะของการเคารพผู้อาวุโสนะครับการดูแลผู้อาวุโสเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของทุกคนครับในครอบครัวต้องดูแลร่วมกันนะครับทางด้านการศึกษานะครับในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยวัดครับในกัมพูชาเนี่ยก็เป็นแหล่งสำคัญในการให้การศึกษานะครับแก่เยาวชนของชาติเช่นเดียวกันในประเทศไทยนะครับแต่หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาแล้วเนี่ยก็ได้มาวางรากฐานครับการศึกษาแบบตะวันตกนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเป็นระบบแบบฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายในกัมพูชาเนี่ยกำหนดการศึกษาภาคบังคับครับไว้ที่9ปีนะครับเยาวชนกัมพูชาเนี่ยมากเนี่ยก็จะสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพหรือสายอาชีพศึกษานะครับแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ยก็มีทั้งมหาลัยในกำกับรัฐนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยเอกชนที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาจัดการศึกษาครับก็มีมหาลัยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในตอนนี้นะครับในส่วนของเรื่องของการเมืองกับปกครองนะครับในอดีตกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครับที่ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับกระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยเขายึดครองกัมพูชานะครับจึงมีการจำกัดสิทธินะครับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังให้กษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดอยู่นะครับภายหลังเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอำนาจทางการบริหารประเทศก็มาตกสู่พวกประชาชนนะครับก็คือบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาก็ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับภายหลังการเลือกตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมาครับนะครับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีนะครับในปัจจุบันนะครับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศของกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศไทยครับคือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยรัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดสิทธิเสรีภาพนะครับหน้าที่ต่างๆนะครับของสังคมกัมพูชาเอาไว้นะครับโดยกำหนดว่านะครับกัมพูชาเนี่ยจะมีระบบรัฐสภาแบบสภาคู่เหมือนไทยครับก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครับแต่ดำรงตำแหน่ง5ปีนะต่างจากไทย4ปีใช่ไหมครับกัมพูชาเนี่ย5ปีนะครับส่วนวุฒิสภาเนี่ยก็คล้ายกับเราก็คือมีทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งครับฝ่ายบริหารนั้นนะครับก็จะมีคณะรัฐมนตรีนะครับทำหน้าที่ในการบริหารประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีครับ

มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับตามรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นประชาชนสัญชาติกัมพูชาที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในปี1993นะครับและครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่6ครับจัดขึ้นในปีคริสตศักราช2018นะครับโดยการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดครับทุกที่นั่งได้หมดเลยนะครับฮุนเซนเนี่ยก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับในกัมพูชาตั้งแต่บัดนั้นนะครับกัมพูชายังมีการแบ่งส่วนการปกครองเป็นราชธานีและจังหวัดครับคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับแต่ด้วยความที่กัมพูชามีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยนะครับเขาเลยมีแค่24จังหวัดนะครับหน่วยการปกครองที่เล็กกว่าจังหวัดก็จะเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านคล้ายๆกันในประเทศไทยนะครับกัมพูชายังมีเมืองสำคัญอีก3แห่งครับที่ยกฐานะเป็นกรุงนะครับมีกรุงปลอยเปตกรุงบาเวตและกรุงสวงนะครับเพราะมีประชากรมากกว่า 250,000 คนครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับกัมพูชาก็ยังพึ่งพิงภาคการเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวดเร็วส่งผลให้กัมพูชาเนี่ยได้เลื่อนฐานะนะครับจากประเทศยากจนเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำแล้วนะครับในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจกัมพูชาอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ปลูกพืชแบบผสมผสานผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ได้มากขึ้นนะครับและเขาเนี่ยก็มีความได้เปรียบทางด้านราคาครับเมื่อเทียบกับราคาของพืชพันธุ์ผลผลิตเนี่ยในแบบประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถส่งออกข้าวนะครับได้มากและก็สร้างรายได้กับประเทศจำนวนมากอีกด้วยนะครับนอกจากข้าวแล้วเนี่ยก็มียางพาราครับจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนอกจากนี้ก็มีพริกไทยข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองและอ้อยครับที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชาอีกด้วยนะครับการทำการประมงนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับกัมพูชาเหมือนกันนะครับเพราะที่กล่าวเวลาว่ากัมพูชาเนี่ยมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีบึงโตเลสาบมีแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นแหล่งจับน้ำจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเหมือนกันในเอเชียเหมือนกันนะครับจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจำนวนนะครับแล้วก็สายพันธุ์ในปากน้ำเนี่ยก็จะมีการแปรรูปสัตว์น้ำส่งขายครับเช่นปลาร้านะครับซึ่งมีแหล่งผลิตที่ใหญ่มากเลยอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับและกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะทางสังคมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงครับและแตกต่างไปจากประเทศในภูมิภาคนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เราเนี่ยเข้าใจลักษณะทางสังคมนะครับการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจนะที่กล่าวเป็นมาสักครู่เนี่ยก็น่าจะทำให้เรานะครับเข้าใจกัมพูชามากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีความสัมพันธ์นะครับในการติดต่อและการศึกษานะครับเพื่อกลับไปลงทุนในกัมพูชาต่อในอนาคตครับต่อไปนะครับผมจะนำพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชากันครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่มานับพันปีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยที่จะก่อกล่าวถึงเป็นสิ่งแรกก็คือเรื่องของความเชื่อและศาสนาในกัมพูชาซึ่งเป็นรากฐานนะครับของมรดกทางวัฒนธรรมแขนงต่างๆในกัมพูชานะครับความเชื่อและศาสนาส่งผลต่อวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวกัมพูชาชาวกัมพูชามีความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตนะครับโดยความเชื่อที่สะท้อนโลกทัศน์ความคิดของชาวกัมพูชาที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของผีครับซึ่งเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมนะครับก่อนที่กัมพูชาเนี่ยจะรับศาสนาพุทธและพราหมณ์มาจากอินเดียเข้ามาแพร่หลายในสังคมกัมพูชานะครับชาวกัมพูชานั้นจะนับถือและเคารพบูชาบรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องผีที่ให้คุณหรือผีดีนะครับซึ่งมีชื่อเลขต่างๆต่อไปนี้นะครับเนื้อโดนเนื้อตานะครับเป็นผีบรรพบุรุษครับโดยความเชื่อเรื่องเนื้อโดนเนื้อตาเนี่ยก่อให้เกิดประเพณีการเส้นสวงบูชาประจำปีนะครับซึ่งเรียกว่าแซนโดนตาหรือพิธีบูชาผีบรรพบุรุษนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีร่วมกันนะครับของคนกัมพูชาแล้วก็คนทางอีสานใต้ในประเทศไทยก็มีนะครับเมบาครับก็เป็นผีบรรพบุรุษอีกประเภทหนึ่งนะครับเมบาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความประพฤติของคนในครอบครัวครับไทยด้านศีลธรรมจรรยามารยาทนะครับเช่นความเชื่อเรื่องว่าจะถูกลงโทษจากเมบาครับถ้าประพฤติผิดในกามเมบาในกัมพูชาเนี่ยมีหลายประเภทครับเช่นเมบาแก่สุขนะครับเป็นเมบาผู้ใหญ่ของครอบครัวนะครับเมบาหญิงสาวชายหนุ่มครับเป็นเมบาที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่คนในครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวเนี่ยคนใดคนนึงเนี่ยประพฤติผิดในกามนะครับหรือว่าแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับ

ู้อื่นนะครับแล้วก็มีเมบาสวมกระบอกครับที่คอยลงโทษคนในครอบครัวที่กระทำผิดเชิงชู้สาวนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเห็นว่านะครับว่าเนื้อโดนเนื้อตาเนี่ยหรือว่าเมบาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญในการควบคุมครับควบคุมความประพฤติของคนในสังคมกัมพูชาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนผีให้โทษหรือผีร้ายนะครับกัมพูชาก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกับคนในสังคมไทยนะครับก็คือเป็นผีที่คอยทำร้ายคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเจ็บปวดนะครับหรือว่า

นี้นะครับก็จะมีความเชื่อที่ใกล้เคียงกันคล้ายๆคลึงกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสรุปแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องผีในกัมพูชาเนี่ยแม้จะไม่สอดคล้องนะครับกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตโลกทัศน์นะครับและก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในสังคมนะครับให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจรรยาที่ดีนั่นเองนะครับส่วนความเชื่อเรื่องศาสนานะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยได้กำหนดให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติครับนอกจากศาสนาพุทธแล้วเนี่ยในกัมพูชาเองก็ยังปรากฏการนับถือศาสนาอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับเช่นศาสนาพราหมณ์นะครับซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ชี้ชัดให้เห็นว่านะครับอยู่ควบคู่กับศาสนาพุทธมาเป็นเวลานานแล้วในกัมพูชาในปัจจุบันแล้วเนี่ยชาวกัมพูชาก็จะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมากที่สุดนะครับเช่นเดียวกับในบางสมัยเช่นในสมัยพระนครเนี่ยนะครับแต่ว่าในสมัยพระนครเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับหรือหินยานมากกว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชาวกัมพูชาเนี่ยรู้จักหลักการปฏิบัติตนนะครับการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นะครับหรือการต้องเดินทางไปวัดในเทศกาลต่างๆหรือว่าสำคัญในพุทธศาสนาครับเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาในกัมพูชาเนี่ยยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีต่างๆนะครับก็ไม่แตกต่างกับสังคมไทยเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์และฮินดูเนี่ยก็นับว่าเป็นศาสนาหลักของเขมรนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเบญจพนครนะครับซึ่งปรากฏร่องรอยครับการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมต่างๆในปัจจุบันอยู่นะครับแม้คนในประเทศเนี่ยอาจจะไม่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วนะครับแต่ว่าประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะครับเช่นการทำพิธีแรกนาขวัญครับเพื่อพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์นะครับหรือพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแห่งเชื้อพระวงศ์ต่างๆในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดให้พราหมณ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญครับในการประกอบพระราชพิธีและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีดังกล่าวครับนอกจากความเชื่อและศาสนานะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของกัมพูชาอีกสิ่งหนึ่งก็คือประเพณีพิธีกรรมครับอย่างที่บอกครับว่าประเพณีพิธีกรรมของกัมพูชานั้นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมาจากความเชื่อเรื่องศาสนานั่นแหละหรือความเชื่อเรื่องผีสางเทวดานั่นแหละนะครับแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมในกัมพูชาเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกับไทยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยก็ต่างได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งเดียวกันครับว่าทำเดียวกันคืออินเดียนะครับบางส่วนก็จะเป็นประเพณีพิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวเลยของกัมพูชานะครับซึ่งประเพณีพิธีกรรมที่น่าสนใจของกัมพูชานะครับก็มีดังนี้นะครับอันแรกเลยครับที่เวียมบอนจวนชนำทะเมยนะครับซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสงกรานต์ในประเทศไทยนะครับจะมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีการเส้นสวงบรรพชนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าหาผู้ใหญ่ครับเพื่อขอพรนะครับอันที่สองครับที่เวียมบอนประจุมเบินนะครับหรือวันศาสตร์เขมรก็จะเป็นการทำบุญครึ่งปีนะครับตามความเชื่อทางพุทธศาสนาในประเพณีเนี่ยชาวกัมพูชาจะทำขนมที่เรียกว่าออนซอมนะครับซึ่งมีลักษณะใครก็ต้มมัดครับไปถวายพระเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีบอนอมตุ๊กครับหรือประเพณีแข่งเรือนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญมากนะครับจะมีการจัดเฉลิมฉลองในประเพณีเนี่ยในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับนอกจากประเพณีทางเทศกาลแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาก็มีประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตที่น่าสนใจนะครับเช่นโจมรุกนะครับหรือการเข้าร่มนะครับเป็นประเพณีของผู้หญิงในกัมพูชาครับอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าในสังคมกัมพูชาเนี่ยผู้หญิงก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับพิธีเข้าร่มเนี่ยเป็นพิธีที่นะครับมีแนวคิดที่จะทำให้ที่มีแนวคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อเข้าพิธีนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะครับเป็นกุลสตรีที่ดีพร้อมหรือเป็นสตรีครบรักนะครับทั้งรูปสมบัติมารยาทจริยธรรมศีลธรรมและพร้อมที่จะแต่งงานนะครับประเพณีนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีความสำคัญขนาดที่ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เทียบเท่าได้กับการที่ลูกชายได้บวชเรียนเลยทีเดียวนะครับมรดกทางวัฒนธรรมอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาเลยนะครับก็คือทรัพยากรทางวัฒนธรรมครับโดยกัมพูชาเนี่ยโอ้เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่โบราณเนี่ยเขาเนี่ยก็มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบราณสถานนาฏศิลป์นะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับกัมพูชาเป็นโบราณครับซึ่งชาวกัมพูชาในอดีตเนี่ยก็ได้สร้างนะครับศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นจำนวนมากได้แก่ปราสาทต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในทุกๆจังหวัดเลยหลายจังหวัดเลยในกัมพูชานะครับเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและก็แสดงความยิ่งใหญ่ของระบอบกษัตริย์ในอดีตนะครับ
ประสาทจำนวนมาก

เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยเมืองพระนครจึงมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งดุดันอ่อนช้อยและงดงามปราสาทที่น่าสนใจในกัมพูชานะครับยกตัวอย่างเช่นปราสาทพนมบาแกรงครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโสธรวรมันนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสถาปนาเมืองพระนครหรือเมืองยโสธรปุระในอดีตนะครับปราสาทบันไทสรีครับเป็นปราสาทที่สร้างจากศิลาทรายสีชมพูนะครับจึงทำให้ปราสาทนี้เนี่ยมีความสวยงามมากนะครับเปรียบได้ดั่งรัตนชาติที่แวววาวไม่ต้องแสงแดดนะครับปราสาทนครวัดก็เป็นศาสนสถานสำคัญและเป็นมรดกโลกนะครับปราสาทบายอนครับเป็นปราสาทที่ทุกหลังเนี่ยจะมีใบหน้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยประดับอยู่ทุกทิศทุกยอดมุมปราสาทนะครับนอกจากปราสาทต่างๆแล้วเนี่ยกัมพูชามีวัดครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะครับความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นวัดที่สร้างอยู่ในกรุงพนมเปญ นะครับอย่างเช่นวัดพนมครับซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญเลยภายในพระอุโบสถเนี่ยก็มีจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์นะครับวัดอุณาโลมนะครับก็เป็นวัดนะครับที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายของกัมพูชาซึ่งก็เป็นมีสถาปัตยกรรมใดๆนะครับที่สวยงามตามศิลปะแบบเขมรนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีวัดอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่สำคัญเช่นวัดดำไลซอหรือว่าช้างเผือกนะครับเป็นวัดสำคัญนะครับที่อยู่ที่พัทลุงที่กล่าวไว้นะครับซึ่งสร้างเสร็จก่อนที่ไทยเนี่ยจะคืนพัทลุงให้กัมพูชาครับก็ทำให้วัดนี้เนี่ยจึงปรากฏตาอามแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยอยู่ที่หน้าพระอุโบสถของวัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีวัดสำโรงคะนองนะครับหรือวัดสำโรงในซึ่งภายในเนี่ยมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของคนในตระกูลอภัยภูเบศรนะครับตั้งอยู่นะครับนอกจากปราสาทและวัดแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาก็ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมครับทางด้านนาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็นิยมที่จะไปชมนะครับนาฏศิลป์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบำโบราณนะครับซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงครับพัฒนาขึ้นในราชสำนักนะครับประกอบด้วยการระบำชุดต่างๆที่ผู้รำเนี่ยจะแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้าตัวละครต่างๆในวรรณคดีครับที่สำคัญที่เราเคยเห็นกันเช่นระบำอัสรานะครับระบำเทพมโนรมระบำมณีเมขลาและระบำสุบรรณมัจฉาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีระบำประเพณีครับซึ่งเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวนะครับภาพการดำเนินชีวิตของชาวกัมพูชาผ่านท่าทางกิจกายไร่รำที่จำลองมาจากการประกอบอาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับเช่นระบำตรุษระบำเก็บกระวานระบำชาวประมงระบำกะลาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีระบำพื้นเมืองครับซึ่งเป็นการแสดงในลักษณะของการเล่นเพื่อความบันเทิงของชาวบ้านนะครับนิยมเล่นกันในงานเฉลิมฉลองต่างๆหรือการพบปะสังสรรค์กันเช่นรำวงรำกบัดรำราวรำสารวันเป็นต้นนะครับและมรดกวัฒนธรรมสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจในกัมพูชาก็คือเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวกัมพูชานะครับอาหารของชาวกัมพูชาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นอาหารดั้งเดิมครับซึ่งลักษณะคล้ายๆกับอาหารดั้งเดิมในไทยนะครับก็คือประกอบด้วยผักพื้นบ้านและเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลานะครับเพราะอย่างที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งจับปลาขนาดใหญ่นะครับชาวกัมพูชาไม่นิยมทานรสเผ็ดครับอาหารจึงมีรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะครับตัวอย่างอาหารดั้งเดิมที่น่าสนใจของกัมพูชาก็อย่างเช่นแกงกอโก้นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับแกงอ่อมของไทยหรืออะม็อกครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆห่อหมกของไทยแต่รสไม่จัดนะครับนอกจากนี้แล้วในกัมพูชาเนี่ยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสและต่างชาติมากนะครับได้ปรากฏลักษณะของการผสมผสานอาหารฝรั่งเศสเข้าไปในอาหารประจำชาตินะครับเช่นขนมปังบาเก็ตนะครับหรือขนมปังฝรั่งเศสซึ่งชาวกัมพูชาเนี่ยก็นิยมรับประทานกันเป็นอาหารเช้าร่วมกับเครื่องดื่มนะครับหรือกินกับเนื้อย่างคล้ายบาร์บีคิวกับผักดองนะครับเหล่านี้ครับก็คือทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวกัมพูชานะครับที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีทั้งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ครับและมีการปรับประยุกต์จากวัฒนธรรมภายนอกได้อย่างลงตัวนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากสามารถแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางอารยธรรมในอดีตที่ยังปรากฏอย่างเด่นชัดในสังคมปัจจุบันซึ่งก็เป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชานะครับที่ควรค่าต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับการเรียนรู้เรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สภาพสังคมและมรดกทางวัฒนธรรมกัมพูชาเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในฐานะที่กัมพูชานั้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับการรู้เขารู้เราเนี่ยก็ทำให้เราได้เปรียบนะครับประเทศ

0: ในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนรับหน้าที่ในการบรรยายในหน่วยนี้นะคะแต่ว่ายังไงเสียนะคะก็ขอเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะร่วมนะคะ
1: ร่วมแจม
0: ได้นะคะในหน่วยนี้นะคะจะพูดถึงสังคมไทยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์สุพลทัศน์เองเนี่ยนะคะก็ได้เกริ่นมาแล้วนะคะว่าจะส่งอะไรให้ดิฉันบ้างนะคะที่ต้องพูดต่อนะคะในหน่วยเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะคะในส่วนของสังคมไทยนั้นรบกวนอาจารย์สุพลทัศน์เปลี่ยนสไลด์ละกัน
1: กลายเป็นลูกมือซะแล้วนะคะโอเค
0: สังคมไทยนะคะในส่วนแรกนะคะเนื้อหาที่จะกล่าวถึงเลยค่ะก็จะเป็นสังคมไทยในสมัยจารีตนั่นเองในสมัยจารีตเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยของอาจารย์สุพลทัศน์จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อนะคะปี2398ใช่ไหมคะแต่ของดิฉันเนี่ยเขาจะพูดถึงสังคมจารีตสังคมสมัยใหม
1: ่
0: แล้วก็จะพูดถึงในบริบทของร่วมสมัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดถามถึงจารีตเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ให้ย้อนเวลากลับบางจะบอกเสมอก็คือตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ใช่ไหมคะต้องย้อนกลับไปค่ะให้เก่าย
1: ุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าประปาใช้นุ่งจงกระเบนกินหมากอะไรอย่าง
0: นี้นะคะแล้วก
2: ็ย้อนอดีตไปถึงตรงนั้นเลย
1: อีถิ่นอีแย้มกันเลยทีเดียวนะฮะ
0: ในส่วนของสังคมสมัยใหม่นั่นเองนะคะจะเป็นสังคมตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาค่ะก็คือโดยเฉพาะในช่วงที่มีการรับอิทธิพลนะคะจากตะวันตกนั่นเองค่ะการรับอิทธิพลเนี่ยทำไมเราถึงเอาช่วงเวลานั้นมาเป็นช่วงเวลาในการแบ่งเนื่องจากว่ามันชัดเจนนั่นเองแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยร .2 ร .3 เนี่ยมีอิทธิพลตะวันตกเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปอยุธยาสมัยพระนารายณ์เนี่ยเราก็เห็นแต่ว่าสมัยร .4 เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเดี๋ยวเราจะพูดกันว่ามันเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเริ่มที่สังคมไทยสมัยจารีตก่อนนะคะกลุ่มคนในสังคมไทยเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็ประกอบด้วย2กลุ่มด้วยกันนะคะชนชั้นหรือชั้นชนก็ได้นะคะก็จะมีชนชั้นปกครองนะคะกับผู้ถูกปกครองนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดดูแผนภาพนะคะจะมีแผนภาพให้นั้นในวิชาเรียนนะคะก็จะในหน่วยการเรียนนะคะ
1: ใช่
0: เราจะเห็นว่ายอดสูงสุดของพีระมิดคือพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นกลุ่มของเจ้านายขุนนางนั่นเองอันนี้คือผู้ปกครองส่วนผู้ถูกปกครองนั้นนะคะก็คือไพร่กับทาสนั่นเองค่ะแล้วถามว่าแล้วพระสงฆ์เราเป็นใครนะคะพระสงฆ์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหากแต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นนั่นเองค่ะอันนี้ในส่วนแรกนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะสมัยอยุธยานะคะเขาบอกว่าก็คือถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มคนในสังคมนะคะนอกจากจะมีชนชั้นปกครองแล้วนะคะผู้ใต้ปกครองแล้วนะคะกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีบทบาทสำคัญมากคือกลุ่มชาวจีนอพยพนั่นเองค่ะชาวจีนอพยพเนี่ยมีความน่าสนใจมากค่ะอาจารย์ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในระบบไพร่ไม่ได้เป็นไพร่ไม่ได้เป็นทาส
2: ก็คือไม่ถูกปกครองไม่ปกครองอะไร
0: จะเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นแรงงานอิสระ
1: ก็คือสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องเข้าเดือนออกเดือนหรือมีสังกัดมูลนายนั่นเองนะ
0: อันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงคนจีนในลักษณะที่เป็นกลุ่มแรงงานนะ
1: เป็นกุลีจีน
0: ให้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนที่เป็นชนผู้ปกครองคนจีนอีกทีนึงยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาโชดึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะคะอันนี้ก็พูดถึงคนจีนที่เข้ามาเป็นแรงงานจีนธรรมดาแล้วกัน
1: ที่คุณเห็นในรูปเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอยู่นอกระบบไพร่นะคะแล้วก็ระบบสตินาแต่คนกลุ่มนี้ก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็คือต้องมีการเสียภาษีให้ผลประโยชน์กับขุนนางเจ้ากรมขุนนางที่ถูกตั้งขึ้นมาดูแล
1: ที่คุณเขียนนี่ไงภาษีผูกปีครับผูกปีข้อมือ
0: ใช่นะคะแล้วก็จะมีคนเหล่านี้นะคะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็จะมีขุนนางดูแลคือเป็นขุนนางจีนนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมตรงนี้ให้เข้าใจว่าพูดถึงกลุ่มชาวจีนอพยพในที่นี้คือเป็นกลุ่มคนชาวจีนธรรมดานั่นเองก็คือกลุ่มแรงงานนั่นเองส่วนคนที่อยู่ในระบบไพร่ค่ะการไปกวาดต้อนค่ะการไปทำสงครามกวาดต้อนเราอย่าเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนไปทำสงครามเราต้องฆ่าเขาให้ตายมันไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะเวลาไปทำสงครามเนี่ยเรามักจะกวาดต้อนไม่ใช่มักจะสิต้องกวาดต้อนคนจากอีกฝ่ายนึงมาแล้วคราวนี้เฉลยศึกสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นถ้าเกิดไปทำสงครามกับลาวก็จะเป็นเฉลยลาวใช่ไหมคะมีเฉลยยวนจามแขกชวาเป็นต้นนะคะคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมาอยู่ในระบบอะไรคะ
1: ระบบไพร
0: ่ซึ่งเฉลยพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นทาสนั่นเองนะคะ
1: ทาสเฉลย
0: ทาสเฉลยนั่นเองค่ะดูในส่วนต่อไปเลยค่ะอาจารย์ ในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงคนในสังคมเนี่ยเห็นพีระมิดอันนี้ไหมแล้วถ้าเกิดถามว่าแล้วใครเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมคะ
2: ดูเหมือนจะเป็นพระเนาะ
0: ใช่ดูจากปริมาณแล้วเราก็ได้บอกไว้แล้วแต่พระสงฆ์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคะเราใส่มาไว้เฉยๆเพื่อให้ไม่ลืมท่านนั่นเองนะคะให้อยู่ในพีระมิดนั่นเองนะคะก็ไพร่นะคะก็จะมีไพร่ที่เป็นไพร่หลวงนะคะก็จะมีไพร่หลวงที่เกณฑ์แรงงานแล้วก็มีไพร่หลวงที่ส่งบรรณาการต่างๆส่งสวยนั่นเองนะคะก็คือมาให้กับรัฐเรียกว่าไพร่สวยแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นไพร่ที่ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานแต่จะรับใช้มูลนายใช่ไหมคะก็คือไพร่ส
1: ม
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไอ้โครงสร้างต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนโดยที่เดี๋ยวจะไปพูดถึงว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยตัวไพร่สมเองก็ต้องมาเป็นไพร่หลวงเพื่อเกณฑ์แรงงานเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยให้นักศึกษาเข้าใจว่ากลุ่มคนในสังคมเนี่ยในสมัยจารีตนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีทาสนั่นเองนะคะทาสคือกลุ่มคนที่ถูกจัดไว้ลำดับต่ำที่สุดนะคะจะมีทาสสินไถ่ทาสเฉลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องคอมไทยสมัยจารีตแล้วเราบอกแล้วว่าเรามีผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองใช่ไหมคะมีไพร่มีทาสมันต้องมีการจัดระบบค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นมันจะมั่วนะคะการจัดระบบไพร่เนี่ยเป็นยังไงนะคะการจัดระบบไพร่เนี่ยนะคะก็คือการควบคุมเลยคะ
1: กำลังคน
0: กำลังคนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการจัดระเบียบในสังคมด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีประชามีคนเท่าไหร่อยู่ในมือใครเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดคือขุนนางคนไหนเนี่ยมีกำลังพลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยน่ากลัวแค่ไหน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคุณสถานะของขุนนางกับกษัตริย์นี่แทบจะใกล้กันมาก
0: ใช่
1: คือถ้าขุนนางคนไหนมีกำลังคนเยอะนะมีกำลังคนเยอะมีกำลังมีฐานะเศรษฐกิจดีอะไรเงี้ยก็สามารถล้มบัลลังก์ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยโอ้โหจะมีการเปลี่ยน
2: เขาเรียกเลยนะ
1: เปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์กันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นนะ
0: การควบคุมกำลังคนนี่แหละคือฐานอำนาจที่สำคัญนะคะก็เลยเกิดระบบที่เรียกว่าระบบไพร่ซึ่งคำนี้ระบบไพร่เนี่ยเป็นคำที่นักวิชาการเรียกนะคะก็พูดถึงระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมูลนายกับไพร่นั่นเองคือผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนั่นเองนะคะในส่วนนี้ขอเปลี่ยนสไลด์นิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
0: ไพร่เมื่อกี้เราเห็นพีระมิดอันนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนดูทาง YouTube ก็ย้อนกลับไปนะคะดูพีระมิดอันเมื่อกี้แล้วพอดนะคะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะประเภทของไพร่ค่ะก็จะเป็นไพร่สมนะคะไพร่สมเนี่ยคือไพร่อะไรอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดไพร่สมกับไพร่หลวงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยใครเหนื่อยกว่ากัน
1: ไพร่หลวง
0: ไพร่หลวงเหนื่อยกว่าใช่ไหมคะเพราะไพร่สมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไพร่ส่วนตัวของมูลนายค่ะคือมูลนายเนี่ยนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะก็คือต้องรับใช้มูลนายแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไพร่เนี่ยเป็นของใครต้องตอบว่าไพร่เป็นของใครคะพระมหากษัตริย
1: ์
0: แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานให้มูลนายเอาไว้ใช้สอยตาม
2: ส่วนตัว
0: ตามอัธยาศัยนั่นเองนะคะส่วนไพร่สมเนี่ยก็จะไม่เหมือนไพร่หลวงที่บอกคือจะเหนื่อยน้อยกว่าหรือเหนื่อยมากเราบอกไม่ได้แต่ไพร่สมเนี่ยนะคะไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานให้กับรัฐนะคะยกตัวอย่างง่ายๆในอดีตนะคะเข้าเดือนออกเดือนใช่ไหมคะไพร่หลวงจะต้องไปทำงานให้กับรัฐ1เดือนอีก1เดือนกลับมาเนี่ยไพร่หลวงจะต้องมาอยู่กับมูลนายมารับใช้มูลนายแต่ไพร่สมเนี่ยทั้งปีก็จะอยู่กับใครคะรับใช้มูลนายนั่นเองนะคะคือความแตกต่างกันส่วนไพร่สมเนี่ยนะคะเป็นทรัพย์สินถือว่าเป็นทรัพย์สินไหมเป็นสมบัติดีกว่
2: า
0: ตกทอดให้กับลูกหลานได้นั่นเองนะคะแต่ต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่ตอนต้นเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยไพร่ก็ไม่สามารถสืบทอดไพร่ให้กับลูกหลานได้แล้วส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปการต้องการแรงงานอิสระส่วนหนึ่งทำให้ระบบไพร่ที่มีมาแต่เดิมที่ต้องสังกัดมูลนายเนี่ยมันไม่เข้ากับบริบทที่เราต้องผลิตข้าวเพื่อขาย
1: คือจะมาเข้าเดือนออกเดือนนะคืออยู่ดีๆพอ
2: ทำมาหากิน
1: เลยคือพอปลูกปั๊บนึงอ้าวเสร็จแล้วต้องมาเข้าเวรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีความต่อเนื่องในการผลิต
0: แล้วจะส่งข้าวขายอังกฤษจะทำข้าวทันไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยต้องลดด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งเราก็มองว่าอ้าว

0: เมื่อก่อนมันเป็นมรดกสืบทอดได้นะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยมันสืบทอดไม่ได้แล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจอีกส่วนนึงค่ะมันเป็นผลมาจากฐานอำนาจอาจารย์ใครมีไพ่ในมือเยอะเนี่ยย่อมน่ากลัวไหมคะ
1: น่ากลัวสิ
0: น่ากลัวสิคะเป็นภัยต่อผู้มีอำนาจในสังคมแน่นอนค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยไอการที่จะบอกว่าไม่ให้มีการสืบทอดไพ่แล้วเนี่ยมันก็มีผลทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการเมือง
1: ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติเจ้านายคนนั้นเกิดไม่อยู่แล้วเนี่ยไพ่ในสังกัดก็ต้องตกเป็นของหลวง
0: ใช่ค่ะต้องไปเป็นไพ่หลวงค่ะต้องเป็นของหลวงทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยถ้าเกิดมองมิติทางเศรษฐกิจก็มองได้มองมิติในแง่ของความสัมพันธ์ทางการเมืองก็มองได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะไพ่หลวงค่ะเมื่อกี้ไพ่สมไปแล้วนะคะไพ่หลวงคือเป็นไพ่ที่เหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นของหลวงนะคะเป็นไพ่ของพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็คือคราวนี้เนี่ยเอาทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ในผืนแผ่นดินนี้นะคะทุกอย่างเป็นของพระมหากษัตริย์หมดพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไพร่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรด้วยนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยจะมอบให้กรมกองต่างๆไปดูแลคือในฐานะมูลนายไปดูแลนั่นเองแต่พอถึงเวลาที่ต้องทำงานแล้วต้องกลับมานะนะคะในส่วนนี้ระยะเวลานะคะในการถูกเกณฑ์เนี่ย อย่างที่บอกคือนักศึกษาไม่ต้องจำเลขนะว่ากี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันใจร้ายเกินไปนะถ้าเกิดจะเอาไปเอาในข้อสอบจริงๆแต่ว่าขอให้ทราบไปว่าพัฒนาการในส่วนนี้ค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะการเกณฑ์แรงงานเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร
1: คือเข้าเดือนออกเด
0: ือนออกเดือนแต่ต่อมาค่ะรัตนโกสินทร์จะมีการปรับให้ลดลงนะคะซึ่งส่วนนี้อธิบายไปแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กับบริบททางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยนะคะนักศึกษาไปดูมาให้ดีๆว่าพัฒนาการของมันนะคะในการที่จะในอดีตเป็นแบบเนี้ยเข้าเดือนออกเดือนแต่ต่อมาทำไมมันถึงลดลงเพราะอะไรนะคะในส่วนนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไพ่หลวงเนี่ยนะคะในกรณีที่ไม่เข้ามาเกณฑ์แรงงานแต่ก็สามารถที่จะส่งของได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านของอาจารย์ปุณณพีเนี่ยปลูกส้มโออย่างเงี้ยค่ะ
2: อยากได้แรงงานไว้ปลูกอ่ะไม่อยากส่งไป
0: ไม่ใช่ส่งส้มโอไปเถอะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานสมมติว่านางปุณณพีเป็นไพ่หลวงเป็นไพ่หลวงไม่ไปเกณฑ์แรงงานก็ส่งอะไรคะที่บ้านมีมูลค้างคาวมีดีบุกก็ส่งไปให้รัฐ
1: รังนก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นไพ่สวยนั่นเองนะคะไพ่สวยสวยอยู่แล้วนะเป็นไพ่สวยนะคะแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเริ่มมีการสักไพ่อันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานคนค่ะอาจารย์แล้วในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าไพร่เนี่ยนะคะคนน่ะไม่ชอบอยู่เมืองหรอกเพราะว่าอยู่เมืองต้องอะไรคะอาจารย
1: ์ก็โดนใช้งาน
0: ต้องโดนเกณฑ์แรงงานจริงๆการที่ออกจากศูนย์อำนาจไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ย่อมมีเท่านั้นใช่
1: ไปอยู่ตามป่าตามเขาซะเลย
0: บางคนก็หนีจากไพร่หลวงค่ะไปเป็นไพร่สมบางคนก็หนีจากไพร่หลวงไปเป็นพระในส่วนนี้มันทำให้ระบบเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับกำลังพลเนี่ยมันวุ่นวายแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าล่มสลายเพราะปัจจัยนี้เหมือนกันนะการจัดการกำลังไพร่พลต่างๆแล้วก็การสะสมในเรื่องของอำนาจด้วย
2: สมัยนั้นคนน้อยด้วยเนาะ
0: ใช่
2: ไม่ถึง60กว่าล้านคนอย่างปัจ
0: จุบันรกหญ้าค่ะเดี๋ยวนี้คนรกคนเนาะ ในอดีตเขาบอกว่ารกหญ้านะคะก็ในสมัยธนบุรีเนี่ยนะคะพระเจ้าตากสินในยุคนั้นเนี่ยเราที่อย่างที่รู้กันคือย้ายศูนย์กลางมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ความมั่นคงความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยก็มุ่งหวังที่มันจะให้กลับไปเป็นดังเดิมเนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการควบคุมแรงงานการควบคุมกำลังพลเนี่ยคือการสักไพร
1: ่
0: ก็ต้องบอกว่าในสุพลทัศน์เนี่ยนะคะ
2: ใครอยู่ในสังกัด
0: อยู่ในสังกัดใครนะคะจะสักไว้แล้วจะมีบัญชีหางว่าวนะคะทุกวันนี้หางว่าวเราก็งงว่าคืออะไรนะคะบัญชีหางว่าวคือบัญชีเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
1: การเปรียบเทียบ
0: ไพ่พลนั่นเองนะคะว่า
2: สมนโนคั่วอย่างเงี้ยหรอถ้าปัจจุบัน
1: อารมณ์ประมาณนั้นนะ
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นคือแบบพยายามจดให้ได้มากที่สุดว่าอะไรยังไงอ
1: ย่างเงี้ยนะฮะ
0: เพราะว่าอย่าให้หายไปไหนเลยไม่อย่างนั้นแล้วคนไม่เหลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาแล้วก็วิธีการควบคุมไพร่ค่ะวิธีการควบคุมไพร่เนี่ยนะคะในส่วนของสไลด์นี้เราเริ่มจากจุดเล็กค่ะไปหาจุดใหญ่นะคะอธิบายย้อนกลับไปนะคะพระมหากษัตริย์พระราชไพร่ให้กับกรมกองต่างๆใช่ไหมคะกรมกองต่างๆก็จะไปอยู่ที่ขุนนางแต่ละกรมกองแล้วก็มีมูลนายนะคะแล้วก็มีเจ้าหมู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวิธีการควบคุมไพร่นะคะก็คือจะมีการทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์แล้วก็จะกระจายไปให้กับในภาคส่วนต่างๆนั่นเองนะคะให้ช่วยกำกับดูแลให้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับไพร่ค่ะจะอยู่ในลักษณะที่เป็นระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะคะระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็สิ่งที่ถึงแม้ว่าเราจะเลิกไพร่เลิกทาสไป

0: แล้วแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะของการอุปถัมภ์อาจจะเปลี่ยนไปแต่รูปแบบของความสัมพันธ์คือผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่นเองนะคะมีความสัมพันธ์ในเชิงของความสัมพันธ์ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างรับต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะอ่ะเมื่อกี้ระบบไพ่แล้วค่ะระบบศักดินาอีกแล้วค่ะ
1: มีชื่อใหม่นะคะที่ต้องจำ
0: สะใภ้ศักดินานึกถึงละครศักดินาคืออะไรนะคะศักดินาเนี่ยเราบอกแล้วว่าขุนนางแต่ละคนใช่ไหมคะเจ้านายเนี่ยก็จะมีไพร่ในความดูแลของตัวเองใช่ไหมคะอธิบายง่ายๆเลยค่ะถามว่าไพร่มีศักดินาไห
2: มมีในทางทฤษฎีมีค่ะ
0: นะคะก็คือศักดินาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงอำนาจแล้วก็สถานภาพในสังคมค่ะบทบาทของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นอาจจะมีมากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเจ้าพญาต้องมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์ปุณณทีเป็นเจ้าพญาแต่มีศักดินาสมมตินะสมมติตัวเลขไปนะก็ประมาณ 70,000 ไร่แต่อาจารย์สุพลทัศน์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าพระยาเหมือนกันแต่มีศักดินา 100,000 ไร่ใครมีอำนาจมากกว่ากันคะ
1: ก็ต้องคนที่มีแสนไร่
0: ใช่
2: โอ้ยจริงๆนะแสนไร่นี่พระมหาประหลาดนะ
0: อ๋อหรอไม่ใช่ธรรมยาใช่คือจะแบบว่าพระองค์เจ้ายังมี 50,000 ถึง 70,000 เลยนะคะนะโอเคเราขอสมมุติแล้วกันสมมุตินะคะแล้วก็คือแสดงว่าท่านเจ้าพระยาท่านนี้เนี่ยย่อมที่จะมีอำนาจแล้วก็มีสถานภาพบทบาทในสังคม
2: ที่สำคัญคือมีกำลังคนเยอะกว่า
0: ค่ะและที่สำคัญคือเวลาจะกลัวแย่งชิงอำนาจต้องกลัวใครก่อนคะกลัวท่านเจ้าพระยาสุพลทัศน์ก่อนเป็นคนแรก
2: รู้สึกเห่าขึ้นเลยทีเดียว
0: อันนี้เนี่ยนะคะ เป็นการเปรียบเทียบค่ะให้เข้าใจได้อย่างง่าย
2: อะไรนะครับ
1: แบบที่นาไม่จำเป็นที่ต้องแบบมีจริงๆ
2: ไม่จำเป็น
1: แค่เป็น
2: คือแสนไร่ตัวเลขอะ
0: แสนไร่เนี่ยมันเอาจริงๆสูงถ้าเกิดมีศักดินาแสนไร่เนี่ยก็กินประเทศทั้งประเทศไปแล้วนะ
1: แล้วมีหลายคนอีก
0: นะคะในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบค่ะว่าศักดินาศักดิคืออะไรคะอำนาจใช่ไหมคะนาก็คือเป็นที่นาเป็นตัวแทนของการวัดอะค่ะการวัดว่าใครมีอำนาจมากน้อยกว่ากันมีสถานภาพบทบาทแค่ไหนยังไงนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็ระบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีความเป็นมาคือก่อนสมัยพระบรมไตรโลกนาถอีกนะคะแต่ว่ามันได้มีการจัดระเบียบนะคะที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ส่งสืบทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ตอนต้นนะคะก็เริ่มจากสมัยสันนิษฐานว่าเริ่มมาจากการจัดระเบียบในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปเลยนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงระบบศักดินาระบบไพร่ไปแล้วนะคะในส่วนของสังคมที่เป็นสังคมจารีตนะคะในต่อมานะคะจะเข้าสู่สังคมสมัยใหม่กันแล้วนะคะสังคมสมัยใหม่เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากสมัยใหม่ยังไงนะคะสมัยใหม่ในที่นี้เนี่ยนะคะก็
2: รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามา
0: ตัวแทนของตะวันตกที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็เป็นการแผ่อำนาจในการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกนั่นเองนะคะในส่วนนี้ค่ะจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาพิจารณาจากรอบบ้านเราค่ะจากในอดีตเราเคยค้าขายกับจีนใช่ไหมคะจากในอดีตเนี่ยเราเคยรับวัฒนธรรมจากอินเดียเรามองว่าจีนกับอินเดียเนี่ยคือถือว่าที่สุดละสำหรับย่านนี้นะคะสำหรับชุมชนย่านนี้นะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังจากปลายชั้นที่3เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยมาชัดเจนจากการที่จีนแพ้สงครามฟิน
2: ส่วนอินเดียก็คือแพ้กบฏซีปอยตอนนั้นก็ทำให้อังกฤษ
0: เป็นอาณานิคม
2: เป็นอาณานิคมอย่างเป็นทางการ
0: ใช่ค่ะแต่จีนเนี่ยจะเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งอาณานิคมอันนี้เราไปดูกันเอาเองนะคะแต่ในส่วนนี้มันทำให้โลกทัศน์ของคนสยามค่ะโดยเฉพาะชนชั้นนำเนี่ยนะคะจากที่เกรงเชื้อชูจีนกับอินเดียนะคะแต่ตอนนี้หันกลับไปที่ตะวันทางด้านตะวันตกค่ะแต่ตะวันตกไกลกว่านั้นนะคะคือยุโรปนั่นเองค่ะก็ตัวละครที่สำคัญในยุคนะก็จะมียุโรปมีอังกฤษมีฝรั่งเศสนั่นเองนะคะที่มาเป็นเจ้าอาณานิคมรอบบ้านเรานั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้บ้านผู้นำชนชั้นนำในสมัยนั้นค่ะตั้งแต่สมัยร.4เป็นต้นมาเนี่ยนะคะมีการปรับตัวค่ะปรับตัวในที่นี้คือเป็นการเลือกรับอิทธิพลต่างๆนะคะที่เข้ามาจากตะวันตกนั่นเองในฐานะที่การเลือกรับเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเลือกรับเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี
2: เป็นในเรื่องเชิงภายนอก
0: ใช่ทาง
1: ด้านจิตใจยังไม่รับ
0: การแต่งกายแต่จิตใจเนี่ยไม่รับเลย
1: ศาสนา
0: ใช่ไม่เอาเลย
2: เรื่อง mindset ความคิด
0: เรื่อง
2: ชนชั้นเรื่อง
0: ใช่ใช
2: ่ human rights อะไรมันยังไม่ได้มาตอนนั้น
0: ยังไม่ได้มาตอนนั้น
1: การแพทย์คมนาคมถนนหนทาง
0: ใช่ตอนนั้นจะมาประมาณนั้นนะคะจะมาในเรื่องของวัตถุนะคะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต่อต้านแต่เราจะเลือกรับเฉพาะยกอย่างเช่นการแต่งกายการศึกษา
2: อย่างไรหนอที่เรียกว่าภาวะ civilized
0: ความก้าวหน้าต่างๆนะคะ

0: เราเลือกรับในช่วงเวลานั้นอันนี้แหละมันก็ส่งผลต่อสังคมสมัยใหม่นะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะอาจารย์เพราะว่าการศึกษาเนี่ยพอมาในช่วงสมัยที่5เนี่ยก็ได้เปิดโอกาสนะให้กับสามัญชนทั่วๆไปเราต้องบอกก่อนว่ามันมีการเลิกไพร่เลิกทาสด้วยนะคะตั้งแต่ที่มีการทำสนธิสัญญาเบลลิงมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เราก็มีการเลิกไพร่แล้วก็เลิกทาสพอเลิกไพร่เลิกทาสแล้วเนี่ยนะคะระบบศักดินาแต่เดิมเนี่ยถือว่าถูกคือถูกยกเลิกไปนะคะถูกล้มเลิกไปไพร่กับทาสเนี่ยได้กลายมาเป็นสามัญชนคนธรรมดาแล้วคราวนี้เนี่ยพอระบบการศึกษามันเปิดกว้างนะคะไพร่เหล่านี้นะคะก็สามารถจะเข้าสู่เลยคะ
1: ระบบราชการ
0: ระบบราชการได้คือเป็นข้าราชการนั่นเองค่ะในสมัยนี้เนี่ยการเปิดกว้างระหว่างการเคลื่อนย้ายระหว่างชนชั้นต่างๆเนี่ยนะคะจากการเป็นคนธรรมดาเนี่ยไปสู่ขุนนางเนี่ยทำได้
1: ง
0: ่
1: าย
0: แต่พอเปรียบเทียบกับสมัยจารีตค่ะอาจารย์สมัยจารีตเป็นยังไงคะ
2: ขึ้นลงยาก
0: ใช่พ่อเป็นเจ้าพญา
1: เน้นชาติกำเนิดเป็นหลัก
0: ใช่พ่อเป็นเจ้าพญาลูกถึงจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าพญาตามมาพ่อเป็นไพร่ลูกจะไปเป็นเจ้าพระยาได้ไหมคะ
1: ยาก
0: นะคะแต่ในสังคมสมัยนี้ค่ะเป็นคนธรรมดาก็สามารถเป็นขุนนางได้ถ้าเกิดคุณได้เข้าถึงทรัพยากรที่เขาได้จัดไว้ให้ก็คือในเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจด้วยอาจารย์มันเอื้อให้กับคนธรรมดาได้สะสมทุนด้วยนะคะส่วนหนึ่งทำให้กลายเป็นพ่อค้าแล้วก็ขุนน
1: าง
0: เวลาต่อมาด้วยเป็นพ่อค้าหลักๆแล้วนะคะต่อมาค่ะการขาดประสิทธิภาพของระบบไพร่และหน่วยงานราชการต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีการปรับเปลี่ยนก็ระบบไพร่อย่างที่บอกคือมันมาจากเบลลิงด้วยที่ทำให้เราต้องบีบให้เรามีแรงงานอิสระใช่ไหมคะต้องมีการเลิกไพร่เลิกทาสแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะการควบคุมไพร่ทาสเนี่ยโอ้โหในช่วงหลังเนี่ยก็คือระบบเนี่ยนักศึกษาลองไปดูว่ามันไม่ได้เป็นระบบเนาะเรื่องจัดเก็บภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันวุ่นวายซับซ้อนมากนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะทำงานซับซ้อนกันบางหน่วยงานก็มีหน้าที่เยอะมากแต่คนน้อยมากบางหน่วยงานมีหน้าที่น้อยแต่คนเยอะมากเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะเราจะยินแบบว่ามณฑลเทศาพิบาล
1: กระทรวง12กระทรวง
0: ต่างๆแล้วก็จนกระทั่งสุขาพิบาลต่างๆนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เมื่อกี้พูดไปแล้วได้เรียนรู้ที่อาตะวันตกมากขึ้นนะคะจากการเปิดกว้างทางการศึกษานั่นเองนี่แหละค่ะอันนี้นะคะสังคมสมัยใหม่ก็จะมีการยกเลิกระบบไพร่นะคะแล้วก็มีการยกเลิกทาสด้วยก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของสังคมเนี่ยเราต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ด้วยตัวชนชั้นนำไทยนี่แหละค่ะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะในบ้านเมืองนี้นะคะให้ตะวันตกเนี่ยไม่มองว่าชนชั้นนำนั่นแหละเป็นพวกป่าเถื่อน
1: ใช่
0: อันนี้คือสิ่งแรกที่มันยุคสมัยใหม่ของสังคมไทยต้นโดยชนชั้นนำในสังคมนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะค่อยๆกระจายไปสู่คนกลุ่มอื่นๆนะคะในส่วนนี้ก็ต่อมาค่ะอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมเนี่ยมันมีกว้างขึ้นนะคะในส่วนนี
1: ้คุณก็เกริ่นไปแล้วพูดไปแล้วนะ
0: ก็บอกไปแล้วนะคะในส่วนนี้นักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดมานะคะว่ามันกว้างขึ้นด้วยเหตุผลอันใดเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแหละแต่อาจจะไม่ละเอียดมากพอนะคะเพราะว่าเวลามันกระชันชิดนั่นเอง
2: โครงสร้างก็เลยเปลี่ยน
0: โครงสร้างชนชั้นเปลี่ยนค่ะในฐานะที่
1: อันนี้ร่วมสมัยแล้ว
0: ร่วมสมัยแล้ว
1: ยุคนึง
0: ในส่วนนี้ค่ะที่น่าสนใจที่สุดคือชนชั้นกลางค่ะอาจารย์ชนชั้นกลางมาจากไหนเมื่อก่อนยังมีไพร่มีทาสเลยใช่ไหมคะชนชั้นกลางกลุ่มนี้แหละค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่รับโอกาสดีกว่
1: า
0: แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในการที่จะทำให้ตนเองเนี่ยนะคะได้เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็มีความมั่งคั่งนั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในที่นี้คือแบบว่าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆที่สามารถสร้างฐานะให้กับตัวเองได้ชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นพวกข้าราชการอาจจะเป็นพวกพ่อค้า
1: ให้คุณนึกง่ายๆคือเป็นมนุษย์เงินเดือนอะหรืออยู่ในภาค
0: พนักงานเอกชนนะคะ
1: มนุษย์เงินเดือน
0: อะในส่วนนี้นะคะชนชั้นกลางคือน่าสนใจมากค่ะคือมันมาจากการเปิดกว้าง
2: ข้าราชการก่อนใช่ไหมพวกนี้แต่พอยุคปัจจุบัน
1: ก็มีทั้งมนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็ได
0: ้เยอะ
1: ซึ่งมันแบบ
2: กว้างมากเลยนะคะใหญ่มาก
0: แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจมากคือเกิดขึ้นมาจากการที่สามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้นี่แหละนะคะในส่วนนี้เราจะไม่เจอคำว่าไพร่กับทาสแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสังคมเมืองกับสังคมชนบทซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ขอสรุปไว้อย่างสั้นๆเลยว่าในส่วนของความเป็นเมืองนะคะความเป็นชนบทอันนี้นะคะมันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเลยเพราะอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายว่ากรุงเทพถูก

0: ทำให้กลายเป็นอะไรคะประเทศ
1: ไทย
0: ตัวแทนของประเทศ
2: ประเทศกรุงเทพ
0: ใช่นะคะในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยถูกมองว่าอะไรคะ
1: ชนบท
0: ใช่ไม่ได้
2: ไม่เจริญเท่ากรุงเทพ
0: ใช่ไม่เจริญเท่ากรุงเทพมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการแบ่งค่ะระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบทเกิดคำขึ้นมาที่จะใช้นิยามสภาพอันนั้นน่ะอาจารย์ว่ากรุงเทพพัฒนาแค่ไหนกรุงเทพคือเมืองแต่ที่ไม่เหมือนกรุงเทพอ่ะคืออะไรคะคือชนบทในส่วนนี้นะคะก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่ถูกให้ความสำคัญมากการให้ความสำคัญมากทั้งในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมต่างๆในฐานะที่เป็นจุดรวมอำนาจเนี่ยนะคะของประเทศเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการแบ่งกันค่ะระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
2: นั่นเองสยามสแควร์หลายสิบปีที่แล้ว
0: ทุ่งรังสิตนะถ้าจำไม่ผิดก็คือทุ่งรังสิต
2: แถบขวามือนี่สยามสแควร์นะ
0: ใช่นะคะ
2: อุฉลามสกาล่า
0: แต่ถ้าเกิดว่าในขณะเดียวกันอาจารย์ในนี้ภาพนี้เป็นภาพในสยามสแควร์ใช่ไหมแต่แถบนี้ไม่แน่ใจว่าดอนเมืองหรือทุ่งรังสิตหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีสภาพนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่พื้นที่ศูนย์กลางแล้วก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่านี่แหละค่ะคำถามที่มันยังติดค้างอยู่นะคะก็คือว่าความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้โลก
2: มัน
1: ไปแบบไวนะเดี๋ยวนี้สังคมที่อ่านล่าสุดอะค่ะเขาก็บอกว่าความเป็นเมืองถ้าจัดเป็นตามมันจะมีหลายเกณฑ์เนาะเกณฑ์จำนวนประชากรเกณฑ์ความใหญ่ความหนาแน่นอะไรเงี้ยทั้งประเทศไทยยังเป็นกรุงเทพแต่เมืองขนาดรองมี50แบบ30 40จังหวัดแล้วอะไรเงี้ยความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรฟาซิลิตี้อะไรเงี้ยมันเริ่มเป็นเมืองแต่ว่าไม่ได้เป็นเมกะเท่ากรุงเทพ
0: ด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดนักศึกษาอ่านแล้วนะคะก็ลองคิดตามไปด้วยนะคะว่าในบริบทของในบทร่วมสมัยนี่มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเนื้อหาหนังสือเราอาจจะให้ภาพได้แค่บางส่วนเพราะพื้นที่มันจำกัดนะคะแต่ความคิดเราไม่จำกัดนะคะสามารถคิดต่อได้นะคะต่อยอดได้
2: เดี๋ยวนี้แบบทุกคนก็เล่นเฟซออนไลน์หมดนะก็จะแบบมีความเหมือนกันหมดอ่ะ
0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่5สังคมไทยค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power

0: แล้วก็วันนี้เราก็มีเนื้อหาด้วยกันทั้งสิ้น2หน่วยด้วยกันซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายนะครับของเรื่ององค์การและการจัดการใช่ไหมครับท่านอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือองค์การและการจัดการและส่วนที่2ก็คือเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์2หน่วยเนี่ยเป็นหน่วยที่สําคัญก็คือ2หน่วยสุดท้ายของส่วนองค์การและการจัดการค่ะอาจารย์ก
0: ็
1: คือจะเป็นหน่วยที่7นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะคะแล้วก็จะเป็นหน่วยที่8นะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การค่ะซึ่งเราก็คุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าทุกเรื่องที่เรียนรู้มานะคะตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆของการจัดการเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พบอยู่เสมอนะคะดังนั้นเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารู้กันค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับในหน่วยที่7นะครับก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์เองนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นคนผู้เขียนไว้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็จะมาช่วยแนะแนวทางนะคะว่าอ่านอย่างไรตรงไหนสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาชี้ด้วยว่าข้อสอบเนี่ยออกจุดไหนประมาณไหนไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับอันนี้คงเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องการนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่หน่วยที่7พฤติกรรมองค์การค่ะอาจารย
0: ์ครับในหน่วยที่7นะครับเรื่องของพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจกับการศึกษาเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่พยายามจะเน้นนะฮะให้ผู้ที่รับการศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน
1: อาจารย์
0: เคยเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับตั้งใจทำงานมากเลยแต่บางคนเนี่ยนะฮะทั้งที่จบในสถาบันการเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการทำงานสักเท่าไหร่จริงๆพวกนี้มันมีมูลเหตุอยู
1: ่ค่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจบสถาบันเดียวกันต้องมีนิสัยเหมือนกัน
0: ไม่ใช่นะครับเพราะงั้นคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับผู้บริหารเนี่ยจะสามารถเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปปรับปรุงหรือไปพัฒนาการอบรมหรือการควบคุมพนักงานได้เลย
1: ค่ะแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นก่อนที่จะไปเรียนรู้ในรายละเอียดเรามาดูอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือความหมาย
0: ใช่ครับผม
1: นะคะดังนั้นอีพฤติกรรมองค์การอะไรเนี่ยค่ะความหมายมันของมันคืออะไรคะอาจารย์
0: ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตามสไลด์กันดีกว่านะครับ
1: ก็คือเป็น
0: พฤติกรรมองค์การนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ในองค์กรของเราเนี่ยมักจะมีประสบการณ์นะฮะหรือมีการเลี้ยงดูแตกต่างกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเพศอายุพวกนี้ก็มีผลนะฮะต่อการทำงานของคนก็ทำให้มีพฤติกรรมการทำงานแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมุ่งเน้นนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ในการทำงานภายในองค์การเป็นหลัก
1: ก็คือมาเรียนรู้ทัศนคติต่างๆของเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงมันสำคัญมากนะคะอาจารย์
0: สำคัญมากเพราะว่าพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยอธิบายพฤติกรรมเหล่านั้นได้ว่าทำไมคนคนนี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
1: เช่นสงสัยมากเลยทำไมคนนี้ชอบมาทำงานสายประจำอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: มันอาจจะมีผลนะไม่ใช่เรื่องของรถติดอะไรอย่างนี้นะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติในการทำงานก็ได้
1: หรือคนนี้ทำไมชอบแบบมาเกี่ยงงานให้ฉันทำจังเลยอะไรอย่างนี้
0: ก็มีก็มีทัศนคติแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติระหว่างการทำงานเช่นไม่ชอบทำงานกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี
1: ้
0: นะฮะก็อาจจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาแบบนั้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะครับในความหมายข้อที่2นะครับก็คือผู้ศึกษาเนี่ยนอกจากอธิบายพฤติกรรมได้แล้วยังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมและก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์การได้เช่นกัน
1: อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาหรอคะ
0: ใช่ครับ อันนี้เป็นแนวคิดทั่วไปของเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมองค์การนะครับนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวลองมาดูวัตถุประสงค์หลักๆแยกแต่ละตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของการอธิบายถึงสาเหตุที่มนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปเราก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะฮะ
1: อย่างน้อยก็เข้าใจผู้อื่นก็จะได้ทำงานร่วมกัน
0: ได้ด
1: ี
0: ข
1: ึ้
0: นมากขึ้นใช่ก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของงานออกมาดี
1: ก็คือสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับองค์การนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการคาดการณ
1: ์ค่ะอาจารย์
0: คือบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะบุคลากรแบบนี้หรือว่าเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็น

0: คนไทยเนี่ยต้องไปทำงานกับคนต่างชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเราพอจะคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมของไทยเราก็ดีหรือว่าเชื้อชาติสัญชาติไทยของเราเนี่ยม
1: ัน
0: น่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนและคนต่างชาติก็มีพฤติกรรมแบบไหนอาจจะต่างกันก็ได้ก็สามารถที่จะพอคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
1: ้ค่ะอย่างคนไทยแน่นอนค่ะเรื่องการตรงต่อเวลานี่ไม่ค่อยเห็นหรือเปล่า
0: อาจจะมีบ้าง
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยแน่นอนมีประชุมนี่ตรงเวลา
0: ตรงเวลาญี่ปุ่นนี่จะเป๊ะมาก
1: เหล่านี้ก็คือพฤติกรรมการเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะงั้นเราก็จะเข้าใจและคาดการณ์พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานได้แล้วนะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมนะฮะก็คือเมื่อเราพอจะคาดเดาได้แล้วว่าคนประเภทนี้เชื้อชาตินี้มีพฤติกรรมแบบใดเราก็สามารถออกแบบการควบคุมได
1: ้อ๋อก็คือสามารถพยายามปรับเปลี่ยนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างด
0: ี
1: อะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: คำว่าควบคุมดูแบบเหมือนไปบังคับเขาจังเลย
0: แต่
1: ว่าจะไม่ร
0: ุ
1: นแรงขนาดนั้
0: นไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นครับ
1: พยายามปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไรอะไรนะคะงั้นแสดงว่าสำคัญมากนะคะเรื่องพฤติกรรมองค์การ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนั่นคือสาเหตุที่เราอยากให้นักศึกษา
0: ทำการศึกษา
1: ใช่ไหมคะ
0: มากขึ้นแต่คราวนี้วิธีการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะครับเราก็จะมีลำดับขั้นของมันเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กัน
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมองค์การเนี่ยเราจะเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลก่อนก็คือตัวพวกเราเนี่ยเพื่อนร่วมงาน
1: แสดงว่ามันมีหลายระดับอยู่ใช่ไหมคะต
0: ั
1: วพฤติกรรมเนี่ย
0: มีหลายระดับ
1: เราก็เริ่มมาที่ตัวเราเองก่อน
0: ตัวเราเองก่อนตัวเพื่อนร่วมงานก่อนว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำใหแต่ละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมต่างกันเดี๋ยวค่อยอธิบายกันในส
1: ระ
0: ดับไปเน
1: าะ
0: สเต็ปที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมระดับกลุ่มและก็สูงขึ้นไปเป็นระดับองค์การ
1: ค่ะก็ค่อยๆไต่ระดับเรื่อยๆนะคะจากตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นองค์การ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดลึกๆกันนิดนึง
1: งั้นขอรายละเอียดสำหรับระดับแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือเป็นพฤติกรรมระดับบุคคลค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์
0: ครับการศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลเนี่ยนะฮะเป็นการศึกษาบนพื้นฐานที่มองว่าบุคคลแต่ละคนนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
1: ค่ะมันแตกต่างกันเพราะอะไรบ้าง
0: โอ้มันมีหลายแบบมากนะฮะอาจจะแตกต่างกันด้วยจากเหตุง่ายๆเช่นอายุต่างกัน
1: อายุต่างกันก็ต่างกันใช่ไหม
0: คนที่เป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยเลือดร้อนใจร้อนกับใจแรง
1: แน่นอนแน่นอนถ้าพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบเลยเทคโนโลยีมา
0: ใ
1: ช่จ้าชอบโซเชียล
0: เวลาไปทำงานเนี่ยก็จะแบบกระตือรือร้นมากพิเศษเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยใกล้ๆกับเสียงอายุเนี่ยจะค่อนข้างมีความอะไรฮะสำรวม
1: ไม่ใช่เชื่องช้าใช่ไหม
0: ไม่ใช่เชื่องช้าค่อนข้างสำรวมไม่ค่อยเรียกว่าพิถีพิถันนะฮะในเรื่องของการทำงานเป็นพิเศษนะมีความละเอียดมากกว่า
1: ละเอียดถี่ถ้วนกว่า
0: ใช่พวกนี้คือพฤติกรรมที
1: ่
0: มาจากตัวอายุด้วยนะครับจะมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพศรูปร่างสัญชาติภาพอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน
1: เ
0: ลย
1: ตอนน
0: ี
1: ้เริ่มนะคะเพศหญิงเพศชายก็จะทำงานต่างกันนะผู้ชายอาจจะละเอียดไม่เท่าผู้หญิงหรือเปล่าก
0: ็
1: เป็น
0: ไ
1: ปได้
0: ใช่ใช่แต่บางคนเนี่ยชายไม่จริงหญิงแท้อะไรเงี้ยนะหญิงไม่แท้นี่นะก็มีความละเอียดมากกว่า
1: จะมีข้อดีนะคะผสมข้อดีของทั้งสองแบบเข้ามานะคะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือระดับบุคคลเดี๋ยวต่อไปครับอาจารย์เป็นระดับกลุ่มครับ
1: ระดับกลุ่มนี่เป็นยังไงคะพฤติกรรมระดับกลุ่ม
0: ตัวระดับกลุ่มนะครับ
1: มันต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้คุณจะต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแล้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์อย่างเช่นการรวมกลุ่มกันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะฮะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงของเราได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นคนที่มาควบคุมเราอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นเวลาคุณไปทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยตื่นสายมาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบแต่พออยู่ในกลุ่มซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการปรับตัว
1: เหมือนเวลาไปทำรายงานกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์บางทีเราก็ยังไม่อยากทำแต่เพื่อนเริ่มทำงานไปแล
0: ้
1: วมันก็จะฟอร์สเราให้เราต้องขยันตามเพื่อนไปด้วยอย
0: ่
1: างนี้นะคะ
0: ปัจจัยพวกนี้มันก็มีหลายตัวที่น่าสนใจ
1: กลุ่มดีก็จะผลักดันไปในทางที่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะปัจจัยของกลุ่มก็มีหลายตัวน
1: ะ
0: อย่างสไลด์เนี่ยนะฮะก็พูดไว้หลายตัวอย่างเช่นบรรทัดฐานของกลุ่มนะฮะหรือว่าสถานภาพของกลุ่ม
1: นะ
0: หรือขนาดของกลุ่มก็มีผลถ้าเราอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็อาจจะค่อนข้างเกรงใจหน่อยใช่ไหมฮะค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงในการทำงานเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่า
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะกลุ่มเพื่อนเล็กๆในออฟฟิศมีแค่สองคน
1: สนิทสนมกัน
0: ก็ทำงานราบรื่นกันไปอีกแบบนึงนะฮะระดับต่อไปครับจากระดับกลุ่มก็จะเป็นระดับองค์การ
1: ระดับองค์การเป็นอย่างไรคะอาจารย
0: ์ระดับองค์การเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบุคคลก็ดีหรือกลุ่มคนก็ดีเนี่ยจะต้องทำงานอยู่ในองค์การเดียวกันองค์การเนี่ยเขาก็จะออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับไปตามธรรมชาติขององค์การนั้นๆนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเป็นลักษณะของโครงสร้างองค์การก็ได้ครับว่าบางโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะทำให้บุคคลหรือกลุ่มคนเนี่ยมีพฤติกรรมสอดรับกับตัวโครงสร้างองค์การเอาง่ายๆตัวอย่างเช่นทหารที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดมั่นในกฎระเบียบมากจะเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้ามากพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวพวกเขา

0: เองหรอกแต่จริงๆแล้วโครงสร้างองค์การของเขาเนี่ยที่เป็นแบบระบบราชการเนี่ยมาควบคุมเขาอีกทีนึง
1: ในหน่วยที่4เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องโครงสร้างองค์การแบบราชการเพราะว่ามันจะ
0: ต่าง
1: ระดับองค์การ
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์
0: นอกจากโครงสร้างแล้วก็มีตัวไปตัวนึงก็คือวัฒนธรรมองค์การ
1: ค่ะอาจารย์
0: ตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยมีการพูดถึงบ่อยว
1: ่
0: าวัฒนธรรมองค์การของเรานั้นเป็นวัฒนธรรมแบบไหนอย่างเช่นบางองค์การอย่างเงี้ยผลักดันตัวเองให้เป็นวัฒนธรรมแบบนวัตกรรมคนในองค์การก็จะกระตือรือร้นพยายามสร้างแนวคิดใหม
1: ่ๆ
0: เพื่อโปรโมทความสามารถตัวเองด้วยแล้วก็ผลักดันองค์การให้เป็นลีดเดอร์ของตลาดเหล่านั้นด้วย
1: ก็คือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้นำตลาดในการลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างนี้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เราลองมาดูถึงรายละเอียดลึกๆกันดีกว่าครับอาจารย
1: ์แนะนำอาจารย์ช่วยอธิบายถึงมูลเหตุนะคะว่าทำไมบุคคลถึงจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปดีไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์แรกเลยก็คือทุกคนมีความแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: การแตกต่างในที่นี้เนี่ยเขาก็มีการจำแนกเอาไว
1: ้
0: ก็ครอบคลุมนะฮ
1: ะ
0: จริงๆแล้วหน้าตาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลในการศึกษาเนา
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วในเชิงลึกเนี่ยมันมีทั้งหมด13ปัจจัยหลัก
1: อ๋อค่ะอาจารย์
0: มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกัน
1: เราไปดูทีละด้านกันนะคะอาจารย
0: ์1อายุฮะ
1: ค่ะ
0: อายุแตกต่างเมื่อกี้พูดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เด็กๆเนี่ยใจร้อนวุ่นวายทำงานกระฉับกระเฉงแต่ผู้ใหญ่ม
1: ี
0: ความสุขุมรอบคอบในการทำงานมากกว่าพฤติกรรมในการแสดงออกก็จะอีกรูปแบบนึง
1: เอาไว้อย่างนี้เราต้องรีบปรับตัวนะคะต้องเรียนรู้ด้านอายุเยอะๆเพราะตอนนี้เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: ต่อไปเรื่องพฤติกรรมองค์การที่เราจะไปรับมือกับพวกคนทำงานที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไร
0: ต้องมีการปรับตัวฮะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องเจอทั้งอายุที่ต่างด้วยเพศนี้ไม่มีปัญหาเพศรู้อยู่แล้วมีทั้งชายทั้งหญิงนะครับเชื้อชาติอีกประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุค AEC แล้วเราเป็นยุคของโลกาภิวัตน
1: ์
0: ที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
1: มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศกันได้อย่างสะดวกสบายนะคะดังนั้นฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: เราเองก็มีโอกาสที่จะทำงานต่างประเทศเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงแล้วเราจะไปเป็นกะเหรี่ยงอยู่ก็อาจจะไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: ไหม
1: คะต้องปรับตัวนะคะต้องเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการทำงานทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องทั้งหมด
0: ต้องเกี่ยวข้องหมดครับเพราะงั้นเราจะรู้แล้วเชื้อชาติแต่เนื้อชาติแตกต่างกันพฤติกรรมต่างกันการศึกษาก็มีผลการศึกษาระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่อีกแนวนึงเช่นอาจจะค่อยพูดแล้วค่อยจานะมีความสุขุมรอบคอบ
1: มี
0: สติตลอดเวลาแต่บางท่านเนี่ยอาจจะการศึกษาไม่ได้มากมายเป็นไรก็อาจจะแสดงออกทางพฤติกรรมแบบง่ายๆไม่ได้ใช้การคิดวิเคราะห์
1: อารมณ
0: ์ใช่เป็นนั้นก็ได้นะครับยังมีหลายตัวแต่อาจารย์คงจะพูดไม่หมดนะครับก็จะมีเรื่องฐานะทางสังคมสภาพสมรสนะอันนี้ก็มีผลเน
1: า
0: ะสติปัญญานี่ก็มีผล
1: เกี่ยวด้วยใช่มั้ยคะ
0: ส่วนในส่วนนี้ก็เกี่ยวนะฮะบางคนในโสดนี่ก็ทำอะไรอิสระในที่ทำงานน
1: ะ
0: บางคนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
1: ไม่มีภาระ
0: นะหรือบางคนแบบมีภาระมากใช่มั้ยฮะต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยสถานภาพสมรสแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีทำงานมากกว่า
1: ก็จะมีด้านอื่นๆอีกเนาะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านสติปัญญาสภาพแวดล้อมบุคลิกภาพทัศนคติค่านิยมการรับรู้การเรียนรู้โอ้เยอะมากนะคะ
0: จาก
1: ที
0: ่
1: มีผลต่อพฤติกรรมองค์การอาจารย
0: ์
1: ได้เขียนรายละเอียดไว้ในแต่ละหัวข้อชัดทั้ง13ด้าน
0: ทั้ง13ด้านแล้วนักศึกษาก็ลองไปอ่านทบทวนดูได
1: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สามารถนำไปออกข้อสอบได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ได้หมดเลยครับแต่ครั้งนี้อาจารย์ก็จะดึงออกมาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในระดับตัวบุคคลนะครับลองดูหน้าสไลด์ต่อไปครับ
1: งั้นเรามาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายในที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะมีอะไรบ้างครับปัจจัยนั้นที่ว่าเนี่ย
0: ทั้ง3ด้านทั้งสี่ครับทั้ง4ด้านเนี่ยได้แก่1คือการรับรู้ของคน
1: ค่ะอาจารย
0: ์2คือทัศนคติ3คือการจูงใจและ4คือบุคลิกภาพ
1: ค่ะอาจารย์งั้นขอเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละด้านนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจมากข
0: ึ้
1: นนะคะด้านแรกเลยก็คือเป็นปัจจัยด้านการรับรู้นะคะ
0: ครับ
1: ทำไมการรับรู้ถึงทำให้พฤติกรรมของบุคคลมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์ครับเอาง่ายๆครับอาจารย์อาจารย์ลองดูสไลด์ถัดไปอาจารย์มองเห็นภาพรถสีแดงคันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: อ๋อเปรี้ยวจังเลยดูวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดูโมเดิร์น
0: ดูโมเดิร์น
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแต่ถ้าอาจารย์ไปถามเพื่อนอีกคนนึง
1: ค่ะอาจารย์อ
0: าจจะได้คำตอบอีกแบบนึงเขาอาจจะมองว่ารถคันนี้อาจจะดูจิ๊ดจ๊าดไปไม่เหมาะเขาเขาชอบสีขาวชอบความสงบมากกว่าอันนี้มันดูเล่าร้อนตลอด
1: ใช่
0: ฮะประเด็นพวกนี้ครับเขาเรียกว่าการรับรู้ฮะการรับรู้ของคนคือมนุษย์เมื่อมองเห็นสิ่งเร้าบางอย่างเนี่ยก็จะมีการตีความ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนแต่ละคนด้วย
0: มันแล้วแต่ว่าคุณไปประสบพบเจออะไรมา
1: แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นคนสูงอายุขับรถสีแดงมาก
0: ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะฮะนอกจากว่าผ
1: ู้
0: สูงอาย
1: ุ
0: เหล่านั้นเนี่ยอาจจะวัยรุ่นแต่สมัยเด็ก
1: วัยรุ่นอยู่ในใจ
0: ใช่คือชอบซิ่งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอาจจะชอบรถสีแดง
1: อาจารย์ขับรถสีอะไรคะ
0: ผมสีน้ำเงินฮะ
1: อ๋อใช้ได้อยู
0: ่ผมว่าออกแอลสงบนิดนึงนะไม่ค่อยจิ๊บจ๊าดนะครับ
1: อาจารย์ขับรถสีขาวค่ะเข้าวัดได้แล้ว
0: เข้าวัดได้เลยครับ

0: จารย์ดีครับแต่คราวนี้นิดนึงครับอาจารย์เราต้องให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงว่าไอ้การรับรู้เนี่ยมันมีกระบวนการรับรู้ยังไงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองดูสไลด์ถัดไปคร
1: ับกระบวนการการรับรู้นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: แต่ละขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: โดยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนก็คือถูกกระทบจากสิ่งเร้านะฮะสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอะไรก็ได้ที่เป็นภาพเป็นเสียงอะไรต่างๆแต่เราจะไม่ตีความนะฮะรับเข้ามาสู่ระบบก่อนนะก็เรียกว่าการถูกกระทบจากสิ่งเร้าขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะเริ่มมีการบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
1: พอเราโดนได้รับการกระทบ
0: กระทบเข้ามา
1: จำใช่ไหม
0: จำบันทึกนะฮะหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่การตีความนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกรถสีแดงร
1: ู
0: ้สึกอะไรปาดเปรี้ยวรู้สึกเร่าร้อนร้อนแรงเนี่ยอาจารย์ต้องมีประสบการณ์กับสีแดงเลยสักอย่างที่มันสะท้อนออกมาทำให้อาจารย์มีการตีความแบบนั้นเห็นไหมมันถึงมีคำพูดออกมามีพฤติกรรมออกมา
1: เหมือนสีขาวไปผูกกับวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์มองเห็นชุดใช่ใช่ใช่ชุดชีชุดอะไรพวกนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่4ครับก็คือข้อมูลย้อนกลับฮะอาจารย
1: ์มีฟีดแบ็กกลับ
0: มีฟีดแบ็กข้อมูลกลับมาก็คือเป็นการตีความเสร็จจากคนคนนั้นว่าพอตีความเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตีออกมาว่าเขาชอบสิ่งนั้นไหมหรือเขาไม่ชอบสิ่งนั้นอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นอาจารย์อยู่อาจารย์มีแอคทิวิตี้อยู่คืออาจารย์มีการพูดถึงว่าเฮ้ยรถสีแดงเนี่ยมันทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกว่ารวดเร็วปาดเปรียวอาจารย์แสดงว่าอาจารย์กำลังชอบสิ่งนั้นอยู
1: ่
0: เพราะรู้สึกมันจะเป็นข้อมูลเชิงบวกแล้วผมก็เห็นปฏิกิริยาตัวหนึ่งคือขั้นตอนที่5คืออาจารย์เริ่มยิ้มใช่ไหมฮะอาจารย์มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น
1: เห็นรูปแล้วก็ถูกใจ
0: ถูกใจใช่ไหมครับอันนี้คือเรียกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบคือขั้นตอนที่5
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะงั้นกระบวนการทำงานการรับรู้เนี่ยก็จะรันไปอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่ขั้นตอนที่1ตอนที่5ไปเรื่อยๆ
1: ค่ะก็คือมองเห็นสิ่งใดปุ๊บก็จะเริ่มรับรู้มาก่อนรับสิ่งแล้วแล้วก็ค่อยๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็มีปฏิกิริยาออกมาก
0: ็
1: คือจากแอคชั่นเกิดเป็นแอคชั่นออกมาว่าอย่าง
0: เงี้ยเป็นแอคชั่นออกมาใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวลาเราทำงานในบริษัทนะครับอาจารย์หรือในองค์เนี้ยอาจารย์จะเจอว่าบางครั้งกลุ่มเราเนี่ยก็สามารถที่จะหันเหทิศทางในการทำงานของเพื่อนในกลุ่มไปทิศทางที่ถูกหรือในทิศทางที่ไม่ถูกก็ได้เหมือนกัน
1: กลายเป็นพฤติกรรมกลุ่มแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: มันกลายเป็นพฤติกรรมกลุ่ม
1: แล้วอย่างนั้นเลยมีแรงอิทธิพลส่งผลให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะ
0: เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปสรรคนิดนึงอุปสรรคในการรับรู้ฮะอาจารย์นะฮะอุปสรรคในการรับรู้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทุกสภาพการนะครับขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยไปตีความต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะครับเราสามารถจำแนกได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกัน
1: เกี่ยวกับอุปสรรค
0: นะครับตัวแรกนะครับเป็นอุปสรรคจากการมองแบบภาพรวม
1: เป็นสเตอริโอไทป์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ตัวนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างตัวหนึ่งให้เห็นชัดๆเลยบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์อาจารย์เคยไปอยู่เมืองนอกมาอาจารย์เห็นนิโก้เลยผิวดำเลยนะเดินมาในใจอาจารย์คิดไว้แล้วโหน่ากลัวมากเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะแบบอะไรอะไม่รู้ดูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอะพอเจอสีดำปุ๊บเราตีความว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอย่างเงี้ยเป็นการมองแบบภาพรวมทั้งหมดเลย
1: เมารวมกันไปว่าเขาเป็นคนไม่ดี
0: ใช่ชอบความรุนแรงหรือเปล่าเพราะเราดูข่าวดูทีวีเนี่ยแต่ว่าคนผิวดำเนี่ยอาจจะมี
1: เคยเหมือนกันค่ะตอนที่ไปเรียนก็มีคนตุ๊บผิวดำเนี่ยแหละค่ะมายืมหนังสือเราก็เอ๊ะหวั่นใจทำไมต้องมายืมหนังสือฉันไม่มีหนังสือเรียนหรือไงก็เริ่มเกิดความกลัว
0: ใช่ครับ
1: กัน
0: แต่
1: ถ้าสมมติเป็นฝรั่งมายืมเราอาจจะไม่คิดมากขนาดนั้นอย่าง
0: เราจะรู้สึกเฟรนลี่มากกว่าเรารู้สึกสบายใจมากกว่า
1: เพราะเราเสพมาก่อนว่าข้อมูลก่อนว่าคนดำจะต้องมีนิสัยชอบความรุนแรง
0: ใช่ใช่นั่นคือสาเหตุอย่างนี้คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการมองแบบ
1: ภาพรวมนะคะอาจารย
0: ์ตัวที่สอง
1: นะตัวที่สองนี้เป็นยังไงคะฮาโลเอฟเฟกต์อะไรเนี่ย
0: ฮาโลเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นการมองเฉพาะจุดเด่นตัวนี้ตัวอย่างที่ดีสุดก็เลยก็คือบางครั้งอาจารย์มองเห็นดารานักแสดงหล่
1: อ
0: นะหรือ
1: เกาหลีมาเลยใช่ไหม
0: เกาหลีมาเลยเนี่ยอาจารย์จะมองเชิงบวกไปก่อน
1: แน่นอนค่ะ
0: นะหรืออาจารย์ทำงานกับเพื่อนบางคนเนี่ยที่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับการศึกษาดีประวัติดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเชื่อไว้คนคนนี้
1: ต้องทำงานดีแน่เลย
0: น่าจะทำงานดีแน่น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีแน่เลยอันนี้เป็นการเอาจุดเด่นมาทำให้เราเนี่ยค่อยเขว
1: แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่
0: อาจจะไม่ใช
1: ่คนหน้าตาดีนี่อาจจะขี้เกียจมาก
0: ใช่ครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้ในผิดพลาดได้จากสิ่งที่จะมา
1: คือมันเป็น
0: หลอกลวงอาจารย์เนี่ยนะครับ
1: ก็คือดูจุดเด่นแล้วเราก็เชื่อเลย
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาเชื่อใช่ไหมอาจารย์
0: เพราะงั้นทางที่ดีอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งหมด
1: ต้องรอดูการกระทำว่าอย่างนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรเนี่ย
0: อาจารย์มาดูตัวที่3ดีกว่าครับอันนี้อุปสรรคจากการคาดหวัง
1: อันนี้เป็นเรื่องของ expectancy นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้คืออย่างเช่นนะอาจารย์อย่างเช่นพนักงานบางคนเนี่ยหรือบางกลุ่มเนี่ยนะฮะเชื่อว่าการปรับค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยจะเป็นผลดีต่อชีวิตเขาอันนี้ทุกคนก็เชื่ออย่างนี้แล้วเน
1: า
0: ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงิน ทองทองหรือหน้าที่การปรับตำแหน่งอะไรเงี้ยเขาจะสนใจเรื่องนี้พิเศษเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีอคติบ้างผสมอยู่ในนั้นนะฮะโดย

0: มาตลอดอย่างนี้พอปีนี้ได้2เดือนเริ่มแอนตี้องค์การและจะลาออกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไห
1: มคะแบบประกาศข่าวว่ารายได้ไม่ค่อยดีช่วงปีอาจจะลดโบนัสลง อะไรอย่างเงี้ย
0: เริ่มเต็มตัวละออกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: บางทีก็อาจจะรับข้อมูลด้านนี้ไม่ได้เขาก็จะเป็นอคติในตัวของเขาไป
0: นะครับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะคะ
1: อันนี้คือตัวแรกคือการรับรู้นะฮะมาดูปัจจัยตัวต่อมาฮะอาจารย์
0: ก็คือเป็นเรื่องของบุคลิกภาพใช่ไหมคะ
1: บุคลิกภาพครับ
0: personality นี่เองนะคะมันคืออะไรคะบุคลิกภาพ
1: เป็นการผสมผสานภาพรวมทั้งหมดหรือคุณลักษณะทั้งหมดเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลนะฮะโดยจะมีการดึงจุดเด่นของบุคคลเหล่านั้นออกมาครับเพื่อตอบสนองต่อผู้อื่นน
0: ะฮะ
1: ซึ่งแน่นอนให้เวลาเราทำงานกันเนี่ยเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตัวบุคลิกของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวกลางเหมือนกันแหละเพราะว่าเราจะมองเห็นบุคคลอื่นบุคลิกของพวกเขาเช่นบุคคลบางคนเนี่ยตัวอ้วนนะฮะคนพวกนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรฮะทึ่ทะไม่ค่อยคล่องตัวอะไร
0: อาจจะมองว่าเป็นคนเชื่องช้าอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ใช่เป็นคนเชื่องช้าก็ได้เพราะงั้นเดี๋ยวมันมีหลายทฤษฎีว
0: ัน
1: นี้ผมก็เลยหยิบทฤษฎีตัวหนึ่งมาเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน
0: เชลดอนนี่ดังนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะเขาว่าว่ายังไงคะ
1: บุคลิกภาพไว้ฮะโดยดูที่รูปร่างของคนเป็นหลักอาจารย์ลองมาดู
0: ค่ะยังไงคะอาจารย
1: ์เห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ลองดู
0: ได้ค่ะ
1: ตัวแรกนะอาจารย์รูปร่างใหญ
0: ่ไม่ต้องกายจานแล้วค่ะ
1: ผมก็รอดไปเพราะว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยเขานิยามไหมครับว่าคนกลุ่มนี้คนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนใหญ่โตเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่ชอบสังคม
0: อันนี้เคยได้ยินเนาะคนอ้วนแบบบุคลิกเขาเรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ไหม
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับอันนี้เห็นด้วยไหมอาจารย์
0: เห็นด้วยนะคะเพราะเป็นการรับรู้ไม่รู้รับรู้มาจากไหนนะแต่รู้สึกว่าคนอ้วนเนี่ยต้องแบบมนุษยสัมพันธ์ดี
1: มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับอันนี้บุคลิกของเขาเนาะต่อมาครับคนล่างสันทัดมั้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมได้ไหมอาจารย์หรือว่าตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของกลุ่ม
0: หมดแรกแล้วค่ะอาจารย์ไปหมดแล้วโดยหมดแรกแล้วกันนะ
1: ครับรูปร่างสันทัดครับอาจารย์รูปร่างสันทัดเนี่ยหมายถึงคนที่ค่อนข้างสมส่วนเพราะงั้นคนประเภทนี้จะมีความทะมัดทะแมงในการทำงานสูงนะครับเวลาจะทำอะไรก็กระฉับกระเฉง
0: ดูดีเนาะกระฉับกระเฉงไปหมด
1: นะครับและสุดท้ายครับคือคนกลุ่มร่างเล็กกลุ่มร่างเล็กเนี่ยก็จะผอมบางนะเพราะงั้นพฤติกรรมการทำงานต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบออกสังคมอาจจะมีการเก็บตัวนะครับหรือชอบอิสระ
0: ลมพัดแล้วจะปิวใช่ไหมคะคนล่างเลย
1: อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่พูดทั้งหมดนะ
0: ครับอันนี้คือเชลดอนเขาศึกษามาแล้วสรุปมาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: นี่คือเรื่องของบุคลิกภาพตามลักษณะของสรีระศาสตร์ของเขา
0: ค่ะครับเอ๊ะแล้วอีปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของการจูงใจนะคะ motivation นี่ก็ส่งผลใช่ไหมคะ
1: มีผลต่อพฤติกรรม
0: ยังไงบ้างคะการจูงใจเนี่ย
1: คือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อมนุษย์เราถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีพฤติกรรมตามแรงกระตุ้นเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าถ้าอาจารย์ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะเราก็จะมีรางวัลมีโบนัสมีการขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีแอ
0: ค
1: ทิวิตี้ที่สอดรับกับแรงกระตุ้นเหล่านั้นนะฮะจริงๆแล้วคีย์ของมันคือเรื่องของความต้องการของคนถ้าคุณสามารถตอบความต้องการของคนได้เนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมออกมา
0: พูดถึงความต้องการคนนี้ต้องมาค่ะอาจารย์เมคแคลนค่ะอาจารย
1: ์
0: ดังมากนะคะทฤษฎีความต้องการนะคะอาจารย์แสดงว่าเมคแคลนนี่แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้กี่ด้านคะอาจารย
1: ์มีทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับอาจารย์ด้านที่1นะครับเขาดูที่ว่าความต้องการที่จะเข้ากับไปผูกพันกับบุคคลอื่นอันนี้ผมอธิบายง่ายๆให้ฟังมนุษย์บางคนเนี่ยนะครับเวลาไปทำงานกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับเขามักจะไม่ค่อยไปโต้แย้งกับใคร
0: อยู่เงียบๆ
1: อยู่เงียบๆ
0: ฟังอย่างเดียวเก็บข้อมูล
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนกลุ่มนี้มักจะรักเพื่อนไม่ค่อยชอบขัดแย้งความคิดเห็นกับเพื่อน
0: กลัวจะไปทำร้ายจิตใจเพื่อน
1: ใช่เพราะงั้นคนกลุ่มนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่พยายามจะเข้าไปผูกพันกับบุคคลอื่นเป็นหลัก
0: ค่ะอาจารย์
1: เขาจะไม่ค่อยโต้แย้งข้อเสียของเขาก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยเพื่อนนำทางผิดเนี่ยเขาก็ดันเชื่อก็ไปตามเขาไปซะอย่างนั้นเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องของความต้องการที่อยากจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าอยากจะไปตามเพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าโดยไม่สนใจความสำเร็จนะครับขณะที่กลุ่มที่สองอาจารย์เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีความต้องการด้านอำนาจ
0: อ๋ออันนี้เป็นพวกบ้าอำนาจหรือเปล่
1: าพวกนี้เป็นบ้าอำนาจพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ย
0: ทำทุกอย่างเพื่ออำนาจ
1: เพื่ออำนาจขัดแย้งกับเพื่อนบ้างบางครั้งไอ้ที่เขาทำไปเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อความสำเร็จของเขาหรอกเนา
0: ะ
1: แต่เขาต้องการโชว์พาวเวอร
0: ์ค่ะนะครับเหมือนแสดงว่าเราฉลาดทำกลางที่ประชุมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: อาจจะรู้สึกอะแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะมองดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
0: โชว์โง่หรือเปล่าม
1: ันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: แต่เขาอยากแสดงอำนาจที่เขามีอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: คราวนี้ความต้องการตัวสุดท้ายครับที่เขาศึกษามาคือความต้องการที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จ
0: อันนี้ฟังดูดีนะคะ
1: ดูนี่ดูดีครับก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพฤติกรรมก็คือจะมุ่งความสำเร็จเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับเพื่อนหรือเปล่า
0: วิธีทางที่ผ่านมาให้สำเร็จนี่ไม่สนใจ
1: ไม่สนใจ
0: จะวิธีการที่ดีไม่ดีใครจะมาเดือดร้อนเพราะเราไม่สนใจ
1: ไม่สนใจ
0: แต่ฉันจะต้องสำเร็จให้ได
1: ้มันก็จะมีคนแบบนี้อยู่ในที่ทำงานนะก็คือเ ทำทุกอย่าง
0: คนอื่นมา

0: นี่อาจจะเยี่ยมว่าหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานรุนแรงมากเลยเพื่อจะทำให้งานนี้สำเร็จให้ได
1: ้
0: นะอันนี้คือเป็นความต้องการของเขานั่นเองเพราะงั้นแต่ละคนมีความต้องการที่เหมือนกันนี่คือตามคอนเซปต์ของแมคเคเลน
1: ค่ะซึ่งทั้งหมดความต้องการก็จะไปส่งผลต่อแรงจูงใจซึ่งสุดท้ายมันก็จะส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะอาจารย์ถัดไปเรามาดูเรื่องของทัศนคติกันบ้าง
0: ทัศนคติตัวนี้ก็น่าสนใจครับอาจารย์ attitude attitude เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความรู้สึกนะครับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของบุคคล
1: ค่ะ
0: นะครับที่มีต่อสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่าง
1: ๆซึ่งเขาบอกเสมอนะคะว่าใครมีทัศนคติเชิงบวกเนี่ยจะดีเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดี
0: สังเกตง่ายๆครับอาจารย์อย่างเช่นพนักงานบางคนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาทำงานในที่ทำงานแล้วเนี่ยจะมีความสุขใช่ไหม
1: ไม่ว่าโดนทำงานสำคัญไม่สำคัญซึ่งก็ทำงาน
0: ทำหมดนะฮะสักกระเบือยังเรือรบต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสเพราะเขารู้สึก
1: มีทัศนคติเชิงบวก
0: ค่ะใช่
1: แต่ถ้าเป็นทัศนคติเชิงลบ
0: ก็อีกแบบนึงทำนิดทำหน่อยก็จะรู้สึกว่าโอ้โห
1: ฉันทำเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ่ายได้เงินเดือนเท่านี้ฉันทำไปตั้งเยอะแล้ว
0: มันมีความเชื่อมีความรู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดหรือแสดงความรู้สึกออกมาเหล่านี้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาของมัน
1: มันมีสาเหตุของการคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครอบครัวนี่ส่งผลไหมคะ
0: มีครับอย่างที่สไลด์อาจารย์เลยครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมฮะพ่อแม่ลูกครบ
1: ค่ะ
0: นะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมีทัศนคติ
1: โลกสวย
0: ใช่โลกสวยมากจะอบอ้อมอารีนะผมว่านะใช่ไหมฮะมีความสุขในการทำงานหรือมีความสุขในการได้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเง
1: ี้ยเออเพื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: นะครับอันนี้ครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นแหล่งทัศนคติตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองก็อย่างเช่นกลุ่มเพื่อนนะฮะกลุ่มเพื่อนก็มีหลายแบบเนา
1: ะ
0: เพื่อนที่เรารักอะไรเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนที่เรารักมาตั้งแต่สมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะแล้วก็สนิทสนมกันเวลาไปทำงานก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เหมือนกันนะเวลาไปทำงานกับคนอื่นทัศนคติที่เราไปเจอกับเพื่อนหน้าตาคล้ายๆแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้เนี่ย
1: เราก็จะมีแอคทิวิตี้คล้ายๆกัน
0: ทุกใจ
1: ก็จะช่วยเหลือทำงานกันได้ว่าอย่างนั้นนะคะ
0: นะครับ
1: การศึกษาด้วย
0: การศึกษาก็มีนะฮะการศึกษาข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมประเพณีประสบการณ์ต่างๆพวกนี้มันจะหลอมรวมกันกลายเป็นทัศนคติของบุคคลคนนั้นที่มีต่อเหตุการณ์นั้น
1: ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยทัศนคตินี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะหรือคนคนนึงจะต้องมีทัศนคติเชิงลบก็ลบอยู่อย่างนั้นหรือว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนให้เขาคิดบวกขึ้นได้มีไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วทัศนคติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยจะสังเกตนะครับในองค์กรชั้นนำของโลกเนี่ยเวลาจะกำหนดทิศทางใหม่ขององค์การของเรานะฮะหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องพยายามปรับทัศนคติของพนักงานก่อน อย่างเช่นพนักงานของเขาเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำงานเป็นแบบรูทีนไม่มีเรื่องของนวัตกรรมความคิดอะไรใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นองค์การสมัยใหม่ก็จะพยายามปรับทัศนคติของบุคคลยุคเก่านี่แหละ
1: แสดงว่าองค์การมีความเชื่อว่าทัศนคติไม่ใช่สิ่งตายตัว
0: ไม่ได้ตายตัว
1: เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้
0: ปรับเปลี่ยนได้ครับปรับเปลี่ยนได้ทันทีนะครับนะซึ่งมันก็มีวิธีการอยู
1: ่
0: ถ้าอาจารย์อยากจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเพื่อให้สอดรับกับแนวปฏิบัติขององค์การที่ดีเนี่ยคุณก็ทำได้
1: เอ๊ะไหนมีวิธีการอะไรบ้างคะที่น่าสนใจเผื่อจะได้นำไปใช้ได้บ้างนะคะ
0: ได้ครับอาจารย์วิธีแรกนะอาจารย์ก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับการติดต่อสื่อสารก็คือเป็นการพูดคุย
1: ทำความเข้าใจ
0: กับพนักงาน
1: ปรับทัศนคติให้ตรงกันว่างั้น
0: ว่าองค์การเราต้องการอะไรต
1: ้
0: องการให้พนักงานของเรานั้นเปลี่ยนไปทิศทางไหน
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารวิธีที่2คือการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการติดต่อสื่อสารนั้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนบางครั้งเราพูดกันเฉยๆอย่างนี้เราก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่บางครั้ง
1: แต่ข้อมูลยังไม่ครบ
0: อาจจะต้องมีเอกสารหรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: นะฮะเพื่อทำให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นอ
1: าจจะไปรับข้อมูลข่าวสารในช่องทางอื่นๆอาจจะไม่ใช่การพูดจาอาจจะเป็นเอกสารเป็นรูปแบบอื่นๆมากันไป
0: ได้หมดได้หมดครับนะฮะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่สามก็คือการเสริมแรงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ต้องการ
1: เสริมแรงยังไงคะคำว่าเสริมแรง
0: การเสริมแรงในที่นี้เนี่ยเข้าใจง่ายก็คือเป็นการให้รางวัล นะหรือว่าจะเป็นการให้ใบประกาศหรือทำอะไรก็ได้
1: แค่คำชมเชยก็ยินดีแล้ว
0: ก็สามารถเปลี่ยนทัศนคติคนได้แล้วนอกจากให้รางวัลแล้วก็อาจจะเป็นการเสริมแรงทางลบก็ได้นะ อย่างเช่น
1: คำตำหนิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อว่าอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยทำงานเล่นซะเยอะไม่ค่อยตั้งใจทำงานพอเจอหัวหน้าเขา
1: ดุนิดนึง
0: อะไรอย่างเงี้ยดุมากๆเข้าไปเนี่ย
1: เสียกำลังใจแล้ว
0: เขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมได้เหมือนกันนะครับว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เคยเจอนะนะครับตอนทำงานอย่างเงี้ยเขาก็อาจารย์ก็ มีพนักงานบางคนเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจทำงานหรอกอาจจะอายุมากกว่าด้วยแหละเขาเห็นเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเขาก็รับคำสั่งจากเราทำบ้างไม่ทำบ้างอาจารย์ก็เลยต้องใช้วิธีการเสริมแรงทางลบเลยปั๊บเข้าไปเลย
1: งั้นเดี๋ยวอาจารย์เสริมแรงทางลบให้นักศึกษาสิคะเผื่อจะได้ขยันอ่านหนังสือกัน
0: เอาเป็นเชิงบวกดีกว่านะถ้าเป็นทางลบไปเดี๋ยวจะเสียขวัญกำลังใจเลยนะฮะวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการใช้อิทธิพลของกลุ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องถัดไปของเราเลยครับอาจารย
1: ์
0: เรื่องของเราเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่ม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: งั้นอาจารย์ลองอธิบายให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าไอ้บุคคลที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันค่ะพอมารวมตัวกันเนี่ยแล้วจะทำยังไงคะมีวิธีการทำงานกันเป็นกลุ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
0: ์สิ่งแรกเลยนะครับที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือเมื่อเรามาเจอกับบุคคลที่มีพฤติกรรมต่างกันบางครั้งเนี่ยเราจะเกิดความขัดแย้งบางครั้งอาจจะโต้เถียงกันหาข้อสรุปกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมระดับกลุ่มหรือกลุ่มในองค์การเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญ
1: มากค่ะถ้าฟังอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับเพราะนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันลึกๆกันดีกว่า
1: ค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมีแบบใดบ้างนะคะอาจารย์ก็คือจะเป็นทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวดูที่กลุ่มที่เป็นทางการกันก่อนดีกว่า
0: ได้ครับผม
1: ค่ะ
0: กลุ่มแรกนะครับเรามีลักษณะพิเศษหรือเราเรียกว่า formal group เนี่ยหรือกลุ่มที่เป็นทางการ
1: ค่ะอาจารย์
0: จะมีอยู่ทั้งหมดทั้ง3รูปแบบ
1: มีแบบไหนบ้างคะ
0: รูปแบบแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติตามคำสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพูดง่าย
1: ๆหัวอ่อน
0: หัวไม่ใช่ครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการที่ผู้บริหารหรือองค์การเนี่ยสั่งงานมาให้อยู่ในแผนกงานใดแผนกงานหนึ่ง
1: ค่ะอาจารย์อ
0: ย่างเช่นนะครับปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์การ
1: ค่ะ
0: ไหนก็ไปอยู่แผนกโปรดักชันไหนขอไปอยู่แผนกมาร์เก็ตติ้ง
1: อันนี้คือการจัดแบ่งแผนกงานตามหน้าที
0: ่กลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นมาจากการที่องค์การเป็นคนจัดเข้าไป
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับ
1: อ๋อก็คือเกิดการแบ่งกลุ่มตามคำสั่งขององค์การที่จัดแบ่งมาให้นะคะ
0: ค่ะตัวที่สองครับเขาเรียกว่ากลุ่มตามหน้าที
1: ่
0: กลุ่มตามหน้าที่เนี่ยคือการรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกนะครับรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการอบรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเมื่อในกอทำภารกิจนี้เสร็จในกอเนี่ยก็จะหมดภาระหน้าที่นี้ไปแสดงว่าในกอเน
1: ี่ยเป็นชั่วคราวเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ครับเป็นการเข้าไปรวมกลุ่มเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการรวมกลุ่มแบบเป็นทางการนะเพราะถูกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง
1: เป็นหน้าที่ทางการที่ได้รับไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีกชนิดนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
0: กลุ่มนี้เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่างเช่นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงมีหลายท่านมานั่งประชุมร่วมกันในบอร์ดมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมาแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆเพื่อจะพัฒนาหรือพัฒนากลยุทธ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรร่วมกันเนี่ยแหละครับอันนี้คือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน
1: ค
0: ุยกันรู้เรื่อง
1: ะ
0: นะครับระดับความสามารถเท่ากันระดับการตัดสินใจเท่ากัน
1: ะ
0: นะครับอันนี้คือ
1: กลุ่มที่เป็น
0: กลุ่มที่เป็นทางการ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนี่ได้แบ่งได้เป็นกี่รูปแบบคะอาจารย
0: ์กลุ่มที่ไม่เป็นทางการก็มีอยู่2รูปแบบนะครับตามสไลด์ตัวแรกเลยก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในองค์การเราก็ได
1: ้
0: นะครับเราไปเจอเพื่อนที่เข้ามาใหม่ร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนอะไรฮะเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่อ
1: าจจะเป็นวัยเดียวกันเลยนะไปด้วยกันสนิทกัน
0: แล้วพอทำงานร่วมกันเรื่อยๆก็รู้สึกเป็นเพื่อนสนิทนะครับกลุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วรู้สึกมีความสุขนะฮะ
1: เพราะว่าเราอยากมาทำงานเลยนะคะอ
0: ยากมาทำงานอยากมาเจอเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: คุยภาษาเดียวกันว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทนะฮะเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมนะครับเปิดใจทำงานร่วมกันได้ง่ายกลุ่มที่สองครับอาจารย
1: ์ค่ะเป็นกลุ่มที่แค่มีความสนใจเหมือนกันก็มารวมกลุ่มกันได้แล้วใช่ไหม
0: ได้เหมือนกันกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มอาจจะพังเราเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน
1: ์
0: กลุ่มประโยชน์ก็คือเกิดจากความชอบในแบบเดียวกันนะฮะทำงานร่วมกันได้นะครับสามารถรักษาประโยชน์ซึ่งกันและกันได
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นเนาะการรวมกลุ่มของบุคคลในบริษัทที่มีความชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือการรวมกลุ่มของเครือข่ายพนักงานที่เรียกร้องการขึ้นสวัสดิการต่างๆในบริษัท
1: เหมือนเตะบอลกันทุกเย็นก็เลยสนิทกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ความสนใจหรือกลุ่มผลประโยชน์ก็อย่างเช่นตัวอย่างที่2การรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อเรียกร้อง
1: สวัสดิการใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถ้าเป็นสถาบันถ้าเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยต้องเรียกว่าเป็น formal group เพราะรวมกลุ่มกัน
1: ตาม
0: การปฏิบัตินะครับ
1: ไม่เป็นทางการ
0: ไม่เป็นทางการนะครับ
1: ค่ะถัดไปไปดูในหัวข้อถัดไปนะคะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกลุ่มในองค์การเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับปัจจัยที่นำมาสู่พฤติกรรมของกลุ่มนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวที่น่าสนใจตัวแรกเลยก็คือเรื่องของการตัดสินใจโดยกลุ่ม นะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงต่างๆได้เหมือนกัน
1: ค่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ทำให้เกิดการบิดเบือนไป

0: การบิดเบือนนะครับที ่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกลุ่มนั้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่2เรื่องด้วยกันใน2กระบวนการนะครับตัวแรกเรียกว่าการครอบงำทางความคิดโดยกลุ่ม
1: ถูกกลุ่มครอบงำนั่นเอง
0: ถูกกลุ่มครอบงำนะฮะก็คือพฤติกรรมที่กลุ่มได้รับแรงกดดันจากความใกล้ชิดสนิทสนมกันของคนในกลุ่มเนี่ยจนนำไปสู่การตัดสินใจที่ไร้คุณภาพ
1: เราก็เชื่อเนาะว่าเพื่อนเราว่าถูกเราก็คิดว่ามันถูก
0: ใช่เราไม่ได้มีการทบทวนหรือไปค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
1: นะอะไรเลย
0: ก็เลยทำให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดไป
1: เรียกว่าไร้คุณภาพ
0: ไร้คุณภาพนะครับตัวที่สองครับการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจตามกลุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็คือพฤติกรรมที่สมาชิกในกลุ่มเกิดการคล้อยตามการตัดสินใจของผู้อื่นโดยขาดการประเมินทางเลือกตามข้อเท็จจริง
1: เขาเลือกอะไรแล้วก็เลือกตามไป
0: ใช่เขาชักนำไปแบบไหนตอนแรกในใจก็คิดแบบนี้แหละแต่ว่าเสียงเขาพาไปทางนั้น
1: เห็นเขาเลือกกันเยอะก็เลือก
0: ตามเขาไปนะฮะเขาเรียกว่าขาดการประเมินจากข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้จักการสร้างการตัดสินใจให้มันดีขึ้น
1: ค่ะดังนั้นก็คือต้องป้องกันไม่ให้ถูกบิดเบือนไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับอาจารย
1: ์ทำยังไงได้มั่งอะคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วก็มีวิธีนะครับในการป้องกันการถูกบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจากการตัดสินใจที่ไร้คุณภาพนะครับ
1: ทำยังไงได้มั่งคะอาจารย
0: ์ตัวแรกนะครับที่เรามาใช้กันเนี่ยก็คือการ brainstorming
1: การระดมสมอง
0: การระดมสมอง
1: อันนี้มีการ brainstorm นี่อยู่ในหลายหน่วยแล้วนะคะ
0: ใช
1: ่อ
0: ัน
1: นี้เป็นยังไงบ้างคะใช้การระดมสมองมาทำอะไรคะ
0: หลักการเหมือนกันเลยครับแต่ว่าการกระทำของเทคนิควิธีนี้นะครับก
1: ็
0: คือเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับพยายามแสดงความคิดเห็นออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยทุกคนเนี่ยจะมีการถูกรวบรวมความคิดนะฮะหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับแล้วก็ชี้แจงให้กับสมาชิกทุกคนได้รับทราบทั่วกันอย่างนี้เขาเรียกว่าการ brainstorming มีการ discuss มีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นทั้งเชิงบวกเชิงลบของการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ก็คือให้ทุกคนเสนอความคิดออกมานะคะ
0: และ
1: จะต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็น open mind กันนิดในใจคุยกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดีกว่าแบบคน2คนนั่งปรึกษาหารือกันนะครับ
1: คุยกันอยู่2คนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
0: ขณะที่เพื่อนอีก 4-5 คนนั่งฟังอย่างเดียวอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการ brainstorm
1: ดังนั้นเราต้อง force ให้ทุกคนมีความจริงใจเปิดใจที่จะคุยกันประมาณนั้นนะคะอาจารย์
0: แต่อาจารย์เชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยการ brainstorm เนี่ยก็พนักงานบางคนก็ไม่กล้านะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ย
1: เขาต้อง
0: เ
1: ป็นนั่งดูอยู่
0: ต้องเ
1: ป็
0: น
1: ซ้อ
0: มกับหัวหน้าอย่างเงี้ยนะเขาก็เกิดความกลัวเรามีเทคนิควิธีตัวนี
1: ้ทำใช้เทคนิคไหนแทนดีคะ
0: เทคนิคตัวนี้เขาเรียกว่าเทคนิค nominal group ฮะ
1: หรือ
0: NGT
1: ค่ะ
0: วิธีการนี้จะมาช่วยครับหลักการมีความซับซ้อนนิดนึงก็คือจะให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมพร้อมกันแล้วก็เริ่มแสดงความคิดเห็นของตนเองในกระดาษที่จัดเตรียมเอาไว้
1: จะได้ไม่มีใครรู้ว่าเราเขียนอะไรใช่
0: แล้วก็กระดาษนั้นเนี่ยอย่าไปใส่ชื่ออาจารย
1: ์
0: นะต้องเรียกว่าต้องไม่เขียนชื่อกำกับ
1: ค่ะคราวนี้เขียนแผ่นหนึ่งไม่พอแล้วค่ะอาจารย์
0: โอ้ยนี่สบายเลยครับอย่างนี้คุณจะได้ความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยเทคนิควิธีนี้ก็จะช่วยได้นะครับในกรณีที่สมาชิกของเราเนี่ยมักกลัวหรือระแวงหรือไม่ต้องการเปิดเผยความคิดที่แท้จริงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่อะไรฮะไม่เปิดเผยตนนะฮะเขียนในกระดาษอันนี้จะไม่มีใครรู้แล้วว่าความคิดนี้เป็นของใคร
1: กล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกมากขึ้น
1: อาจารย์
0: จริงๆมีอีกหลายวิธี
1: อาจารย์เทคนิคดีๆนะคะอาจารย์
0: อาจารย์ทำไว้แล้วเขียนไว้ให้แล้วอยู่ในหนังสือ
1: ก็คืออ่านเพิ่มเติมได
0: ้อ่านเพิ่มเติมมามีเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของกลุ่มเยอะแยะเลย
1: ค่ะซึ่งเทคนิคอื่นๆก็ยังออกข้อสอบนะคะดังนั้นไม่ใช่ว่าดูแค่นี้เราคิดว่าจะพอ
0: ไม่ใช่บอกว่ามี2อันปุ๊บตอบ2อัน
1: ค
0: ่
1: ะก็มีเทคนิคอื่นๆด้วยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถัดไปนะคะเรามาดูในเรื่องของอะไรกันต่อดีคะอาจารย
0: ์ในเรื่องต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรม
1: อ
0: ๋
1: อเป็นพฤติกรรมระดับองค์การ
0: ค่ะใช่ครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่สุดแล้ว
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์นะฮะย้อนความนิดนึงเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เมื่อคนรวมกลุ่มกันปั๊บ
1: ก็เป็นพฤติกรรม
0: ระดับกลุ่ม
1: ค่ะอาจารย
0: ์เกิดจากอะไรได้บ้างมีปัญหาอะไรบ้างเลยเนาะ
1: พอกลุ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บก็จะเป็นระดับองค์การ
0: ใช่เพราะกลุ่มกับบุคคลเนี่ยพอมาอยู่ในบริษัทหรือในองค์การเขาจะถูกควบคุมอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับของการศึกษาพฤติกรรมระดับองค์การเนี่ยนะครับเราก็ต้องการให้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มกับระดับบุคคลเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเข้าไปควบคุมมันหรือมีอิทธิพลเหนือมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่องค์การของเรามีการปรับพฤติกรรมต่าง
1: ๆ
0: เช่นจากที่พนักงานเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะไม่ค่อยมีนวัตกรรมทางความคิดอะไรใหม
1: ่ๆ
0: บริษัทหรือหน่วยงานหรือองค์การพยายามฟอร์สให้พนักงานเหล่านี้โชว์พาวมากขึ้นโชว์ความคิดเห็นมากขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็น แรงกดดันอย่างหนึ่งที่ทำให้กลุ่มหรือบุคคลนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายสนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอเหมือนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมระดับองค์การเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย2เรื่องหลัก
1: ๆ
0: นะฮะตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การและตัวที่2ก็คือวัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็น2ปัจจัยที่มีผลนะครับ
1: ง
0: ั้
1: นเรามาดูที่ปัจจัยแรกก็คือเป็นตัวโครงสร้างองค์การกันก่อนนะคะ
0: โครงสร้างองค์การรู้สึกว่าทางอาจารย์
1: ก
0: ็ได้พูดไปแล้ว
1: ก็จะอยู่ในหน่วยที่4ใช่ค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะมีผลทำให้พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได
1: ้
0: ตามที่องค์การปรารถนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งโครงสร้างองค์การเนี่ยนักศึกษาน่าจะเข้าใจมาบ้างแล้ว
1: ตอนนี้น่าจะแม่นแล้วค่ะ
0: น่าจะแม่นแล้วเนาะเพราะอาจารย์ติวไว้แล้วนะครับโครงสร้างตัวแรกก็คือโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกลหรือ mechanistic design
1: ค่ะอาจารย์
0: โครงสร้างแบบนี้เนี่ยอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนี่เป็นยังไงนะฮะ
1: ค่ะแบบเครื่องจักรนะคะก็จะค่อนข้างมีความเป็นทางการมีการจัดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะคนจะไม่ค่อยยืดหยุ่นมากเนาะ
0: คนจะถูกแบบ
1: เหมือนกดดันไว้ให้เป็น
0: ถูกดึงเอาไว้ตามกฎตามระเบียบตามข้อบังคับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆระดับกลุ่มหรือระดับบุคคลเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยพวกเขามักจะไม่ค่อยมีอะไรโต้แย้ง
1: มันคล้ายๆกับระบบราชการ
0: ใช
1: ่
0: เป็นระบบราชการเลย
1: ไม่กล้าถึงเจ้านายหรอกฉันอยู่เงียบๆดีกว่า
0: ทำตามคำสั่งเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปใช้ชีวิตในโครงสร้างองค์การแบบแมคานิสติกดีไซน์คุณจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพวกเขาเลยก็คือ1ทำตามคำสั่งเป็นหลักเชื่อฟังคำสั่งหัวหน้านะครับ
1: ไม่กล้าโต้แย้งเนอะ
0: ไม่กล้าโต้แย้ง
1: ทำคำตอบคำเอง
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะยึดตามกฎระเบียบ
1: ค่ะใช่ใช่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมากนะคะ
0: ตรงกันข้ามอาจารย
1: ์
0: โครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต
1: ค่ะอันนี้ดีค่ะเหมาะกับสมัยใหม่อย่างเรานะคะอาจารย
0: ์ออร์แกนิกดีไซน์นะครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูง
1: ใช
0: ่ต้องการให้พฤติกรรมของคนในองค์การนั้นเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก
1: ใช่มันเกิดการกระจายอำนาจลงมานะคะดังนั้นทุกคนจะกล้าตัดสินใจนะคะ
0: มีความยืดหยุ่นใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: อาจารย์ครับแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มออร์แกนิกดีไซน
1: ์
0: อยู่ในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเขาควรต้องทำตัวแบบไหนอาจารย์ถึงจะสอดคล้องกับโครงสร้างแบบนี้
1: ก็น่าจะต้องขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอเนาะต้องมีการพัฒนา creativity เขาเรียกว่าอะไรความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลานะคะซึ่งคนพวกนี้แหละจะเป็นคนสำคัญเลยที่จะนำไปสู่ innovation ในองค์การนั่นเอง
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของโครงสร้าง
1: แล้ววัฒนธรรมองค์กรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอี
0: กหนึ่งปัจจัยเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับวัฒนธรรมองค์การเนี่ยนะครับหมายถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่คนในหมู่เนี่ยผลิตหรือสร้างขึ้นร่วมกันขึ้นมามีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะแล้วก็รวมชาอยู่ในหมู่ร่วมกัน
1: เขาเรียกว่าอะไรผ่านเวลามาเนิ่นนานเกิดจนหล่อล้อมเป็น
0: หล่อล้อมกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างเช่นบางองค์การเนี่ยนะฮะมีอายุมากกว่า100ปี
1: นะ
0: ฮะอย่าง SCG อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะเป็นองค์การที่เน้นทางด้านอะไรฮะนวัตกรรมพยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆออกมา
1: เห็นว่าเห็นตรงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงบางซื่อค่ะอาจารย์ SCG Innovation มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะ
0: มีเยอะแยะเลยแล้วเขาก็จะพุทธพนักงานของเขาให้มีลักษณะแบบนั้นเสมอ
1: เขาก็มีการส่งเสริมพนักงานของเขานะคะเพราะว่าก็จะมีทุนให้ไปศึกษาต่อนะคะเป็นการเปิดหูเปิดตาให้พนักงานของเขาด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้มี Innovation ใหม่ๆอยู่เสมอ
0: ใช่ครับเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะอย่างนึงที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแต่ละองค์การเนี่ยเขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมองค์การมีแค่แบบเดียวไม่มีหลายรูปแบบมากเลยอาจารย์เพราะงั้นเดี๋ยวเราอุตส่าห์ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได
1: ้บริษัทจีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะวัฒนธรรมแบบจีนก็อีกแนวนึง
1: ก็จะต้องขยันขันแข็งทำงาน
0: ใช่ครับเพราะงั้นนะครับวัฒนธรรมองค์การเนี่ยจะเปรียบได้กับความเชื่อขององค์การนั้น
1: ๆ
0: องค์การเขาเนี่ยหรือองค์การนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อแบบไหนแล้วเขาต้องการให้พนักงานของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมีพฤติกรรมแบบใดนี่ก็คือแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมองค์การนะครับนะครับสิ่งสำคัญอย่างนึงนะครับขยายความเพิ่มเติมก็คือวัฒนธรรมองค์การนั้นเนี่ยสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: ถ่ายทอดได้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อให้สมาชิกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำงานร่วมกันได้
1: ก็เหมือนกับว่าพอมีพนักงานใหม่ๆเข้ามานะคะรุ่นพี่ก็จะสั่งสอนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายหล่อหลอมเขาถูกเขาเรียกว่าถูกกลืนไหมคะอาจารย
0: ์ถูกหล่อหลอมนี่แหละครับถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นคนในวัฒนธรรมเดียวกัน
1: ทุกคนก็จะไปในแนวทางเดียวกันหมดนะคะ
0: เป็นเรื่องดีนะฮะอาจารย์ก็จะทำให้การปฏิบัติหรือทิศทางในการทำงานขององค์การเนี้ยไปในทิศทางเดียวกันนะฮะก็จะพัฒนาไปได้เร็วเหมือนกัน
1: อันนี้ก็คือครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
0: ครบถ้วนหมด
1: ใช่ไหมคะอาจารย์ของหน่วยที่7
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์มีสรุ ปย่อๆให้อีกสักครั้งได้ไหมคะ
0: ก็สรุปเป็นขั้นตอนของการศึกษานะครับว่าถ้านักศึกษาจะศึกษาเนี่ยนักศึกษาควรต้องเริ่มจากการศึกษาระดับบุคคลก่อน
1: ก็คือระดับต้นระดับแรกเลย
0: ศึกษาจากระดับบุคคลไต่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงระดับกลุ่ม

0: นะว่ากลุ่มเนี่ยที่เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยจากระดับบุคคลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับและก็ขึ้นไประดับสูงสุดก็คือการนะครับซึ่งจะมีปัจจัยอยู่แค่2ตัวนั่นเองจำง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระดับพฤติกรรมระดับบุคคลเป็นหลักนะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับเพราะงั้นถ้าศึกษาครบถ้วนแล้วอาจารย์เชื่อว่าในหน่วยที่7เนี่ยไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับนักศึกษาอาจารย์มีของแถมให้อ
1: ะไรมั่งค
0: ะเป็นคำถามท้ายบท
1: อ๋อเป็นคำถามท้ายบทด้วยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราลองมาดูคำถามแรกกันดีกว่านะคะคำถามข้อแรกเลยดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์นะคะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมองค์การค่ะมีอยู่5ช้อยนะคะ
0: ข้อแรกนะครับศึกษาเฉพาะด้านทัศนคติของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: ศึกษาผลกระทบต่อบุคคล
1: ค่ะศึกษาผลกระทบต่อกลุ่มบุคคล
0: ครับผม
1: การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และองค์การแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นมีพื้นฐานด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปกติแล้วเราก็จะมั่วไปสักช้อยหนึ่งหรือเปล่าอาจารย
0: ์มี1ถึง5นักศึกษาคิดว่าข้อไหน
1: ข้อไหนดีคะ
0: แต่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งพูดไปเลยว่าศึกษาเป็นลำดับเป็นขั้นไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่เจาะจงศึกษาด้านใดด้านหนึ่งเพราะงั้นจะสังเกตว่าข้อที่1เนี่ยศึกษาเฉพาะด้านทัศนคติ
1: คำว่าเฉพาะนี่ผิดแล้ว
0: ผิดแล้ว
1: ค่ะ
0: ผิดแล้วครับเพราะงั้นข้อนี้แหละไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะงั้นก็คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าเฉพาะนี่เอง
0: ง่ายๆนะครับง่ายๆ
1: ดังนั้นเวลาไปอ่านข้อสอบนี้ต้อง
0: วิเคราะห์นิดนึงนะฮะบางทีก็เปลี่ยนคำเล่นคำบ้างนะครับอย่าให้อาจารย์หลอกได
1: ้ค่ะงั้นดูข้อถัดไปนะคะอาจารย์ค่ะข้อแรกเหมือนจะง่ายแจกคะแนนไปแล้วมาด
0: ู
1: ข้อที่สองว่าง่ายหรือเปล่านะคะข้อที่สองนี่ถามว่านายสุขใจนะคะมีพฤติกรรมเชื่อฟังและยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าอย่างเต็มใจพฤติกรรมนี้เกิดจากปัจจัยใดในพฤติกรรมระดับบุคคลนะคะเรียนไปแล้วนะคะข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการรับรู้ข้อ2ความสุขนะคะข้อ3ทัศนคติข้อ4บุคลิกภาพและข้อ5การเรียนรู
0: ้
1: ข้อไหนคะอาจารย
0: ์จริงๆต้องตัดช้อยก่อน
1: ค่ะตัดช้อยว่ามีเทคนิคการตัดช้อยด้วย
0: ถ้าอ่านหนังสือมารู้เลยว่าข้อ2นี่ไม่ใช่
1: ความสุขนี่มันตําแม่งตําแม่งอยู่นะคะไม่ใช่แน่นอน
0: ไม่ได้กล่าวถึงเลยในนี้
1: ค่ะใช่ค่ะไม่คุ้นเคยค่ะอาจารย์
0: นะครับก็จะมีเรื่องของการรับรู้ทัศนคติบุคลิกภาพนะฮ
1: ะ
0: ส่วนการเรียนรู้ก็เป็นปัจจัยนึงแต่ว่าไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับในข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือทัศนคติครับ
1: ทัศนคติของ
0: เขาก็คือบุคคลที่มีความเชื่อบางอย่างเขาก็จะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาน ะครับ
1: ก็คือเป็นระดับพฤติกรรมระดับบุคคล
0: ระดับบุคคลนะครับเช่นเขามีทัศนคติที่ดีกับหัวหน้าคนที่มีความรู้สึกที่ดีกับหัวหน้าหรือมีทัศนคติดีกับหัวหน้าเนี่ยเวลาหัวหน้าสั่งอะไรมอบหมายอะไรเนี่ยเขาก็จะน้อมรับโดยแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรมาก
1: เพราะเราเริ่มใส่ศรัทธาต่อหัวหน้าของเรานะคะก็เชื่อว่าเขาจะแนะนำให้เราทำในสิ่งที่ดี
0: แต่ถ้าตรงข้ามครับอาจารย
1: ์ถ้าเป็นด้านลบ
0: อะไรเงี้ย
1: สั่งอะไรก็ไม่ทำ
0: ไม่ค่อยชอบหัวหน้าแนวนี
1: ้สั่งซ้ายเราไปขวาอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่ไหมคะ
0: เขาก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟัง
1: แอนตี้นิดนึง
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับข้อ3นะครับข้อ2นะคะ
1: ข้อที่3นะคะ
0: ครับ
1: ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมของคนในองค์การที่อยู่ในโครงสร้างแบบเครื่องจักรกลเราคุยไปแล้วนะคะอันนี้ต้องแข็งๆนิดนึงนะคะข
0: ้อ
1: 1
0: เราเป็นไงบ้าง
1: ข้อ1กล้าแสดงออกทางความคิดนะข้อ2ตัดสินใจร่วมกันนะคะมีการตัดสินใจเรื่องต่างๆร่วมกันข้อ3ยึดหลักคำสั่งการของหัวหน้าอย่างเคร่งครัดอ๋ออันนี้เชื่อฟังหัวหน้าอย่างมากข้อ4เน้นการทำงานประสานกันข้อ5ถูกทุกข้ออันนี้ชัดนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะอาจารย์
0: โครงสร้างแบบเครื่องจักรกลก็ต้องยึดตามคำสั่งเป็นหลักใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่การทำงานประสานกันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่
1: ค่ะอันนั้นไอ้ข้ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดการตัดสินใจร่วมกันหรือการทำงานประสานกันนี่น่าจะเป็นลักษณะหลักของโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตนะคะ
0: ออร์แกนิกดีไซน์ใช่ครับ
1: ดังนั้นสองข้อจริงๆแล้วสำคัญทั้งคู่นะคะถ้าอาจารย์ออกเอาตัวอย่างออกเรื่องโครงสร้างแบบเครื่องจักรกลอีกข้อนึงอาจจะปรับนะคะไปออกลักษณะต่างๆของโครงสร้างของการแบบสิ่งมีชีวิตก็ได้นะคะดังนั้นเวลาอ่านหนังสือไปนะคะนักศึกษาก็ลองเดาใจอาจารย์ไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะจากโจทย์ข้อนี้ถ้าปรับโจทย์จะเป็นรูปร่างข้อสอบจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ
0: จริงๆแล้วการนำเอาเนื้อหามาออกเป็นโจทย์เนี่ยเราก็จะออกตามวัตถุประสงค์เป็นหลักอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดคีย์สำคัญของมันอยู่ในแต่ละเรื่องเพราะงั้นถ้านักศึกษาได้อ่านสักรอบนึงก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมด
1: นะครับดังนั้นอาจารย์กำลังจะแนะนำอยู่ว่าในการอ่านหนังสือของนักศึกษานะคะก็คือขั้นแรกเนี่ยอ่านแบบภาพรวมไปก่อนนะคะสแกนไปก่อนว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เน้นด้วยว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยแบ่งตอนเป็นอย่างไรแบ่งเรื่องเป็นอย่างไรนะคะจะได้ทำหัวข้อให้ชัดเจนนะคะว่าเรื่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นมาอ่านอีกรอบนึงเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดเสร็จอย่าลืมทำแบบฝึกหัดถูกไหมคะ
0: ใช่ครับอาจารย์สำคัญมากเลยการทำแบบฝึกหัดทั้งก่อนเรียนหลังเรียนนะครับเพราะว่า
1: เราจะได้รู้ว่าก่อนเรียนเราได้สัก 8คะแนน
0: แล้วหลังเรียนแล้วเป็นยังไง
1: สมมติก่อนเรียนได้3คะแนนหลังเรียนได้10คะแนนอะไรอย่างงี้ภูมิใจ
0: เก่งมาก
1: นะคะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยนี้นะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของพฤติกรรมองค์การซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากในแต่ละองค์กรดังนั้นเห็นปัญหามากมายเลยนะคะอาจารย์ในองค์กรอาจารย์เคยผ่านปัญหาด้านนี้มาก่อนบ้างไหมคะ
0: เคยเจอเลยครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราจำเป็นต้องไปทำงานกับคนที่ต่างวัยกันการศึกษาต่างกันและยิ่งเชื้อชาติต่างกันด้วยมันจะทวีความรุนแรงมาก
1: ภาษาก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะอาจารย์เวลาเราไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยนะคะจะสื่อสารอย่างนึงดันเข้าใจไปอีกอย่างนึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องของพฤติกรรมองค์การทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนักศึกษาก็จะมั่นใจได้ว่าฟังอาจารย์วันนี้เราได้ประโยชน์กลับไปใช้ในการทำงานอย่างแน่นอนนะคะและอาจารย์ยังมีสรุปอะไรเด็ดๆฝากนักศึกษาได้อีกไหมคะ
0: เพิ่มเติมนะครับสำหรับเพิ่มเติมตอนท้ายนะครับนอกจากนักศึกษาไปทบทวนแล้ว
1: ะ
0: นะฮะเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานอยู
1: ่
0: หรือว่าเอาไปผนวกกับชีวิตจริงเพราะเรื่องของพฤติกรรมการศึกษาพฤติกรรมองค์การนั้นเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์ตามที่อาจารย์เล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยจะสังเกตว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงตลอดเอ๊ะทำไมเพื่อนเราถึงรับรู้เรื่องนี้ต่างจากเราล่ะเอ๊ะทำไมเพื่อนเราถึงมีทัศนคติต่อหัวหน้าคนนี้ไม่เหมือนกับเราล่
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะต้องพยายามผนวกทฤษฎีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเข้าไว้ด้วยกัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์และค่อยเล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมองค์การนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันนี่แหละครับตัวเราเองเพื่อนเราในสถานที่ทำงานของเราองค์การของเรา
1: ห
0: รือแม้แต่ลูกค้าเราเนี่ยเอาไปแอพพลายใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: มาถึงตอนนี้ก็แสดงว่านะคะความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันวันนี้นอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำข้อสอบแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานจริงด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมในองค์กรที่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เข้าใจว่านักศึกษาคงได้รับประโยชน์จากการบรรยายในครั้งนี้อย่างมากนะคะยังไงเดี๋ยวเราพักเบรกในช่วงนี้สักครู่นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับทั้งสองท่านเลยนะคะในหน่วยถัดไปซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันแล้วพบกันค่ะ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติ การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU MediaSCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัคราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: ถ้าเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สำหรับในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8คือเรื่องอะไรครับอาจารย์
1: ก็จะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะคะก็คือจะเป็น2ตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วในตอนที่3เนี่ยเราถึงจะมาดูเรื่องของการพัฒนาองค์การนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็จะประกอบด้วยเนี่ยค่ะ2หัวเรื่องหลักๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลย
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะทางในการทำงานในปัจจุบันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราเสมอสมมติจะมาทำงานตั้งใจจะทำงาน1 2 3 4เป็นไงคะอาจารย์ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ไหม
0: ไม่ค่อยจะได้นะอาจารย์เพราะว่าเราเจอสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยหัวหน้าผมอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: มอบหมายงานมาตอนแรกเราก็วางแผนไปแล
1: ้
0: วแต่พอมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างเช่นลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมไปหรือซัพพลายเออร์เปลี่ยนราคา
1: คะ
0: นะครับหรือกฎหมายการเมืองเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีเนี่ยองค์การก็ได้รับผลกระทบมากเลยอาจารย์
1: ทั้งหมดอันนี้คือส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรงนะคะ
0: แล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ในการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามารู้จักก
0: ับ
1: การเปลี่ยนแปลงกันก่อนนะคะ
0: ดีครับอาจารย์ครับ
1: ดูกันว่าความหมายของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของตอนที่1

0: ครับผม
1: เดี๋ยวอาจารย์เกริ่นให้ก่อนดีกว่านะคะว่าตอนที่1เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ
0: ดีครับอาจารย์ครับ
1: ในส่วนตอนที่1เนี่ยเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่2เราถึงจะมาเรียนรู้กระบวนการและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วสุดท้ายต้องเป็นตอนที่3การพัฒนาองค์การอันนี้เราค่อยๆเรียงกันไปอย่างที่เราเน้นให้นักศึกษาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือต้องแยกตอนให้ได้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละตอนแตกต่างกันยังไงนะคะอาจารย์
0: บางคนนี่อ่านข้ามนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์
1: คืออ่านไปแล้วมันจะงงๆค่ะเพราะเนื้อหามันเยอะใช่ไหมอา
0: จารย์เพราะเนื้อหาเราต้องเรียงลำดับต้องเรียงลำดับใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะคือแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้ตอนนี้เรื่องนี้นะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ประกอบด้วยเรื่องย่อยๆอะไรบ้างนะคะอ
0: ัน
1: นี้ก็เลยแบ่งมาให้ดูนะคะว่าก็คือ3ตอนที่สำคัญนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและปิดท้ายด้วยการพัฒนาองค์กร
0: ครับ
1: มาดูเรื่องแรกกันค่ะเรื่องแรกก็คือเป็นแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงนักศึกษามสท.น่าจะคุ้นเคยนะคะส่วนใหญ่เราจะเริ่มด้วยแนวคิดก่อนนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ไอเดียกว้างๆไว้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนทำการศึกษากันนะคะซึ่งแนวคิดเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความหมายและประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราก็จะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันในการแบ่งประเภทมันก็จะทำให้มีประเภทที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งปัจจัยเนี่ยเราก็จะแบ่งได้ทั้งปัจจัยภายนอกองค์การปัจจัยภายในองค์การซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งสิ้นนะคะแต่ปัจจัยใดบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะ
0: งั้นเรามาเรื่องแรกกันเลยดีไหมอาจารย์
1: เดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสุดท้ายของตอนที่1นะคะจะเป
0: ็
1: นเรื่องของผลจากการเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: อ๋อผลกระทบเลยอาจารย์
1: ใช่ใช่ผลมันก็จะมีทั้งบวกทั้งด้านลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านบวกเป็นยังไงด้านลบเป็นยังไงนะคะ
0: คร
1: ับมาดูอันแรกเลยค่ะอาจารย
0: ์ความหมายใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเป็นดับแรกเลย
1: ส่วนใหญ่ออกข้อสอบด้วย
0: ใช่ส่วนใหญ่ออกข้อสอบด้วย แล้วหลายนักศึกษาหลายคนเนี่ยมั่นใจมากเรื่องความหมายเนี่ยฉันต้องได้คะแนนแน่ๆ
1: ใช่
0: ไหมจ๊ะ
1: เพราะสำคัญนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะให้อยู่2ความหมายค่ะอาจารย
0: ์
1: อย่างแรกคือไปรู้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมารู้ว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงอะไรทำไมเรา
0: สองคำนี้ต่างกัน
1: ต่างกันเพราะอ่านหนังสือไปเพลินๆอาจจะทำไมอาจารย์ให้ความหมายแล้วให้ความหมายอีกเปล่าค่ะอาจารย์ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงมาก่อนพอรู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยมาจัดการ
0: จัดการกับการเปลี่ยนแปลง
1: มาดูความหมายของการเปลี่ยนแปลงกันก่อนเลยนะคะว
0: ่
1: าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับเปลี่ยนองค์การนะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างนะคะด้านเทคโนโลยีด้านบุคลากรทั้งหมดทั้งมวลนะคะโดยก็จะเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การนะคะซึ่งเวลาปัจจัยต่างๆมันกระทบต่อองค์การเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเองนะคะดังนั้นองค์การเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเวลาเรามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยค่ะการมันไม่ได้กระทบต่อเฉพาะส่วนงานที่ทำการเปลี่ยนแปลง
0: แต่
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายกระทบโดยรวมภาพรวมขององค์กรใช่ค่ะทั้งแวดล้อมนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นพลวัตนะคะเขาเรียกว่าเป็นพลวัตเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเริ่มไปสู่ globalization แข่งขันไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศละเป็นระดับโลกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกองค์การแน่นอนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกองค์การได้รับผลกระทบ
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยแหละคือการจัดการการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจารย
0: ์
1: เราจะจัดการจะรับมือมันอย่างไรนะคะ
0: ดีมาก
1: ค่ะมาดูความหมายกันก่อนค่ะอาจารย์
0: เป็นไงครับ
1: มาด
0: ู
1: เรื่องของความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะก
0: ็
1: คือจะเกี่ยวข้องกับการนำกลยุทธ์ต่างๆนะคะมาใช้เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากปัจจัยทั้งภายในภายนอกนะคะเราก็ต้องหากลยุทธ์มารับมือกับมันนะคะทำอย่างไรให้การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อองค์การน้อยที่สุดหรือกระทบแล้วส่งผลในทางบวกนะคะหรือถ้าจะต้องเป็นทางลบเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ
0: จริงๆแล้วการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือมันอาจจะต้องมีเรื่องของการวางแผนด้วยการกำหนดกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1: ก็คือเหมือนกับไปดึงเอาความรู้ที่เราเรียนจากหน่วยก่อนๆนะคะหน
0: ้
1: าที่ทางการจัดการมาตั้งแต
0: ่ POLC อะไรพวกนี
1: ้ตั้งแต่การวางแผนการจัดองค์การการนำมาจนถึงการควบคุมทั้งหมดทั้งมวลนำมาใช้นะคะเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการเป็นกลยุทธ์เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะแต่ถามว่าองค์การจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ในความคิดผมถ้าในอดีตเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ได้
1: พอได้อยู่
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคงไม่มีองค์กรไหนหรือองค์การไหนอยู่นิ่งๆ
1: เพราะว่า
0: ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยป
1: ั
0: ญหาผมเห็นนะก็คือมันจะปิดตัวลงอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นข่าวกันในช่องทีวีต่างๆหรือเราได้เสพสื่อต่างๆเนี่ยมีบางหน่วยธุรกิจอาจารย
1: ์
0: อย่างเช่นธุรกิจการสื่อสารอย่างเงี้ยครับหรือหนังสือพิมพ์นะตอนนี้มีการปิดตัวลงไปเยอะ

0: เลย
1: อ๋อไอ้พวกหนังสือนิตยสารอะไรอย่างน
0: ี้ใช่ไห
1: มคะ
0: อาจารย์
1: อันนี้เป็นเพราะว่าพวกดิจิตอลพวกเทคโนโลยีมันมาเราไม่อ่านหนังสือกันเป็นเล่มๆแล้วใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้ผมก็เสพผ่านไลน์
1: แอปพลิเคชัน
0: ผ่านอีบุ๊กใช่ผ่านเว็บผ่านอะไรอย่างเงี้ยเอาไปซื้อหนังสือไม่ค่อยจะมี
1: เพราะหนังสือแล้วจริงๆแต่ก่อนหนังสือก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเป็นตัวหนังสือเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราไปดูทางอินเทอร์เน็ตมีรูปร่างสวยงาม
0: ใช่ครับ
1: นะคะดึงดูดใจนะคะสะดวกด้วย
0: เพราะฉะนั้นองค์การพวกนี้ก็จะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับถ้าพูดถึงประเภทการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าสมมติองค์การบางองค์การต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในอย่างเงี้ยเขาไปทำส่วนไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับ
1: นะคะเราก็อาจจะใช้อันนี้คือประเภทของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะแบ่งเกณฑ์หลายๆเกณฑ์ใช้เกณฑ์ต่างๆมาแบ่งนะคะถ้าเราแบ่งตามเกณฑ์เป้าหมายที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยด้านกลยุทธ์ด้านโครงสร้างด้านเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูทีละด้านกันนะคะอย
0: ่
1: างด้านกลยุทธ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะเราก็จะมีกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับหน้าที่ระดับธุรกิจระดับองค์การนะคะ
0: ใช่ครับสามเลเวลครับผม
1: เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามเศรษฐกิจถูกไหมคะตามเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นองค์กรที่ไม่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เลยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ
0: ยู่ไม่ได้ครับอาจารย์ผมเห็นเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นบางช่วงเวลาเศรษฐกิจดีมากอาจารย
1: ์
0: นะเขาก็ต้องปรับกลยุทธ์เป็นเชิงลุกอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่บางช่วงในเศรษฐกิจ
1: อาจจะต้องรอตั้งรับนิดนึง
0: อาจจะมีการตั้งรับหรือว่ามีการปรับลดอะไรต่างๆ
1: ค่ะต้องมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอะไรนะคะดังนั้นอย่างเช่น Apple อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ Apple iPhoneแต่ก่อนเราก็จะเห็น Apple ราคาแพงมากถูกไหม
0: ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: พวกนักเรียนนักศึกษาอะไรนี่อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจะต
0: ้
1: องเป็นพวกมีเงินในระดับหนึ่งถูกไหมอาจารย์มันเริ่มมีออกมาเป็นรุ่นที่นักศึกษาจับต้องได้นักเรียนจับต้องได้อาจารย์เคยเห็นไหม
0: ใช่ที่ SE อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ที่มันเป็นรุ่นไม่แพงมาก
1: ไม่แพงมากนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมีการลดต้นทุนการผลิตลงมาเพื่อให้เวลาค่าขายมันต่ำลงนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถafford ได้ว่างั้นนะคะหรือหลายองค์กรเช่น Unilever เพิ่งเป็นบริษัท consumer นะคะก็มีการใช้กลยุทธ์ด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสร้างกลยุทธ์อะไรต่างๆที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
1: นั่นเองนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในภายนอกองค์การนี่แหละมันทำให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะถัดไปเรามาดูด้านที่2นะคะคือด้านของโครงสร้างโครงสร้างองค์การนี่ชัดเจนอยู่แล้วกลยุทธ์เปลี่ยนโครงสร้างก็ต้องเปลี่ยนตามถูกไหม
0: อาจารย
1: ์อย่างที่เราคุยกันไปหลายๆหน่วยที่ผ่านมานะคะว่าโครงสร้างองค์การแต่ละแบบก็เหมาะสมกับกลยุทธ์แต่ละแบบนะคะ
0: ครับผม
1: อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นโครงสร้างองค์การที่ใช้กลยุทธ์แบบแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลา มีอินโนเวชันมานำเสนอเราต้องการเป็นเจ้าตลาดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเงี้ยอันนี้โครงสร้างองค์การก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปเป็นโครงสร้างองค์การแบบ
0: ออร์แกนิกใช่ไหม
1: สิ่งมีชีวิตกลับมาอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: แสดงว่าคนนี้ออกแน่นอนเลยใช่ไหมอาจาร
1: ย์หลายๆหน่วยครับพูดซ้ำกันไปซ้ำกันมาอันนี้อยากเน้นย้ำให้นักศึกษาเข้าใจนะคะน
0: ัก
1: ศึกษาก็กลับไปนอนฝันเป็นส
0: ิ่งมีชีวิตเป็นตัวเลย
1: ค่ะหรือถ้าเป็นในช่วงที่ใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อาจจะต้องใช้เป็นโครงสร้างที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นโครงสร้างเครื่องจักรกลใช่ไหมคะเพื่อให้มีการบังคับบัญชาใช่ไหมคะ
0: ควบคุม
1: ต้นทุนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ดังนั้นเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามไปด้วย
0: ต้องสอดคล้องกัน
1: ใช่ใช่ถัดไปเป็นด้านเทคโนโลยีค่ะตัวนี้สำค
0: ัญอ
1: ัน
0: นี้ก็เปลี่ยนได้เลยอาจารย
1: ์
0: เปลี่ยนยังไงฮะอาจารย์
1: ด้านเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกปกติแล้วเราอาจจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบเดิมๆใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่น warehouse เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมคะ warehouse เดิมเวลาจะตรวจนับสต็อกสินค้าอาจารย์ทำไงคะ
0: ผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็ค่อยๆนับทีละอันอย
1: ่
0: างเช่นสบู่เหลือกี่ก้อนผมก็จะจดลงไปอ
1: ัน
0: นี้คือเทคโนโลยีเก่าหรือใหม่ครับอาจารย์ที่ผมทำอยู่เนี่ย
1: ไม่รู้เก่าบางประเทศอาจารย์ใหม่บางประเทศเก่าบางประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ถ้าสมมติเราไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะนับสต็อกเนี่ยเขาเริ่มใช้โดรนเข้ามาแล้วค่ะอาจารย
0: ์โอ้แล้วครับ
1: โดรนบินค่ะบินทั่ว warehouse เลยแล้วมันก็จะสแกนเก็บข้อมูลออกมาได้เลยว่าตอนนี้สต็อกสินค้าชนิดนี้มีจำนวนมีปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหนี่คือเทคโนโลยี
1: อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงมันมาแล้วค่ะอาจารย์ถ้าเรายังอยู่นิ่งๆอยู่ต่อไปเรายังใช้คนนับอยู่ค่ะอาจารย์
0: ไม่ทันเลยนับสต็อกทีประมาณวันหนึ่งก็ยังไม่เสร็จ
1: ใช่
0: ลูกค้าหรือว่าคู่แข่งเปลี่ยนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว
1: ไปนานแล้วค่ะ
0: ตามไม่ทัน
1: เขาเอาเวลาที่อาจารย์นั่งนับสต็อกไปคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จนออกมาเป็นตัวใหม่แล้ว
0: เพราะงั้นนี่องค์การปัจจุบันต้องระวังเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
1: ต้องเตรียมตัวไว้เลยนะคะสำหรับด้านเทคโนโลยีนี่สำคัญมากนะคะหรือจะเห็นบางอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์อุตสาหกรรมการบินเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการนำเทคโนโลยีที่ผลิต วัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มันแบบเบาลงอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เครื่องบินก็จะได้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลย
0: ี
1: ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ 4.0 มาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เทคโนโลยีสำคัญค่ะดังนั้นองค์การก็คงอาจจะต้องมองหาแล้วว่าเราจะเอาเทคโนโลยีใดมาใช้บ้างนะคะให้เกิดประโยชน์กับการทำงานขององค์การของเรา
0: ใช่ครับเพราะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้งานเร็วขึ้น
1: ใช่
0: แล้วเราก็สามารถจะแฮนเดิลงานต่างๆได้มากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ใช้อยู่นะ
1: นี่
0: ผ
1: มใช้อะไรคะอาจารย
0: ์มือถือฮะสมาร์ทโฟน
1: มือถืออาจารย์ใช้ทำอะไรได้บ้างคะ
0: โอ้เยอะแยะเลยครับสมัยก่อนเนี่ยจดบันทึกใช่ไหมฮะอาจารย์ใช้มือจดบันทึกเนี่ยตอนนี้แหละครับเราเปิดแอปพลิเคชัน Voice Recorder นะเสร็จแล้วก็มีทั้งตัว Translate ด้วยนะอาจารย์นะดึงข้อมูลต่างๆออกมาแล้วก็ปริ้นเอาออกมาเป็น Word เป็นไฟล์ต่างๆง่ายขึ้นเยอะเลย
1: มันก็มี iCloud มีอะไรอย่างนี้นะคะมาคอยซัพพอร์ตเราการติดต่อสื่อสารก็รวดเร็วว่องไวทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะคะเรามาดูด้านถัดไปเป็นด้านของทรัพยากรมนุษย์ค่ะอาจารย์อัน
0: นี้สำคัญนะ
1: อันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงตามกันไปนะคะเม
0: ื่
1: อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคนจะอยู่นิ่งๆก็คงจะไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้
1: เหมือนพ่อแม่เราอย่างนี้ค่ะแต่ก่อนใช้โทรศัพท์อาจารย์พูดถึงโทรศัพท์ไงพ
0: ู
1: ดถึงเทคโนโลยีโทรศัพท
0: ์
1: พ่อแม่เราใช้โทรศัพท์ก็โทรเข้าโทรออกเฉยๆใช่ไหมคะตอนนี้โทรศัพท์มันไปถึงเอาโทรศัพท์มาใช้ในการทำงานได
0: ้
1: มีการคอนเฟอเรนซ์ผ่านทางมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าคนที่เป็นพนักงานเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์อยู่แต่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ค่ะดังนั้นด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือส่งเขาไปอบรมไปพัฒนา
0: ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาจจะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
1: ใช่ทักษะที่จำเป็นนะคะ
0: ปรับโครงสร้าง
1: ค
0: ือพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะต้องอาศัยวิธีการจูงใจเขานิดนึงเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะต้องใช้รางวัลมาจูงใจให้เขาพยายามคิดอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือพยายามให้บุคคลเนี่ยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะจะมาทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเอาเงินเดือนอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนจะต้องแอคทีฟและเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแรงไรเมื่อสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะถัดไปเป็นด้านวัฒนธรรมค่ะอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันค่อนข้างยากถูกไหมคะม
0: ัน
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทัศนคติซึ่งมันถูกหล่อหลอมกันมานานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเนี่ยงานหนักของใครคะอาจารย
0: ์โอ้โห
1: งานหนักของ
0: ผมว่าต้องเป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงเลยเพราะว่าเขาต้องกำหนดทิศทางใหม
1: ่
0: จะสื่อสารยังไงให้ลูกน้องเข้าใจทิศทางของเรา
1: ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารก็จำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ
0: ครับ
1: เอ๊ะแล้วมันเร่งด่วนไหมทำไมมันถึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์จากเดิมเนี่ยเป็นระบบราชการอยู่ทุกคนก็ทำงานตามหน้าที่ไปไม่ได้เสนอไอเดียอะไรนะตอนนี้เราอยากเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การใหม่เพื่อซัพพอร์ตกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องการให้ทุกคนร่วมเสนอไอเดียร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะผู้บริหารก็อาจจะจำเป็นต้องเริ่มนะคะเริ่มสื่อสารไปว่าต่อไปนี้เนี่ยในการประชุมเนี่ยอยากให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมีสื่อสารถึงความจำเป็นว่าเราจะมาอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วที่ทุกคนนั่งฟังในที่ประชุมโดยนั่งเงียบๆอยู่อะไรนะคะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในที่ประชุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมองค์การซึ่งมันเปลี่ยนก็
0: ยากหรือง่ายครับอาจารย์ถามนิดน
1: ึงยากค่ะจริงๆมันยากมากนะคะ
0: มันเป็นการเปลี่ยนที่ยากมากเลยใช่ไหม
1: แต่ว่ามันก็พอทำได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรกลยุทธ์จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกลยุทธ์ด้านใดบ้างที่เราจะพอนำมาใช้นะคะหรือเครื่องมือต่างๆนะคะเรามาดูประเภทของการเปลี่ยนแปลง
0: การเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะถัดไปนะคะถ้าเราดูตามเกณฑ์ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่ะเกณฑ์ลักษณะเนี่ยอาจารย์ตามรูปนะคะอาจารย์จะเห็นศัพท์สองคำคือ revolutionary นะคะกับ evolutionary ต่างกันแค่ตัวแรกก็คือตัว R นะคะก
0: ็
1: คือจะเป็นประเภทของการเปลี่ยนแปลง2แบบที่แตกต่างกันนะคะก
0: ็
1: คือการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติถ้าดูตามชื่อก็อาจจะค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วว่า2แบบนี้มันแตกต่างกันอย่างไรถูกไหมคะคือการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์เนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่ะอาจารย
0: ์เปลี่ยนแบบเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรนะคะไม่อาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยไม่เร่งรีบแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติเนี่ยอันนี
0: ้ปฏิวัติเลย
1: ปฏิวัติเลย
0: ยึดอำนาจอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะชัดเจนก็คือเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะ
0: เปลี่ยนรุนแรง
1: เปลี่ยนรวดเร็วผลจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลกระทบมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบปฏิวัติเนี่ยเทคโนโลยีเดิมอาจจะไม่ใช้แล้วเลยถูกไหมคะพอเปลี่ยนปุ๊บไปเทคโนโลยีใหม่เลยเทคโนโลยีเก่าไม่ใช้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบวิวัฒน์เนี่ยสมมติเป็นผลิตภัณฑ์เดิมอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์จะค่อยๆพัฒนามันทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นตัวคอน sumer เองตัวผู้บริโภคเองอาจจะยังไม่รู้สึกก็ได้ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปก็คือเขายังสามารถใช้เทคโนโลยีเดิมๆได้อยู่
0: จารย์ครับผมมีคำถามอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือผมไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะอาจารย์เนาะแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยนะอามงอาม่าอะไรเงี้ยเวลาเขาจดบันทึกออเดอร์สินค้าเนี่ยน
1: ะ
0: เขาจดใส่กระดาษอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหมอาจารย์แต่พอกลับไปใหม่เนี่ยผ่านไป 5-6 ปีเนี่ยร้านนี้เขาเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่เยอะแยะเลยพนักงานมีระบบอะไรฮะบันทึกข้อมูลด้วยตัวไร้สายนะอาจารย์เนาะแล้วก็พอสั่งออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เป็นกล่องขาวๆเนี่ย
1: นะ
0: ให้เราแล้วเราก็ไปนั่งที่โต๊ะนะแต่ว่าพอออเดอร์เราได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บเราก็เดินไปต้องไปรับออเดอร์ถึงต้องไปรับไอ้อาหารเองกับมือเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแบบรีโวลูชันไหมอาจารย
1: ์อันนี้ก็ชัดเจนนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่สงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มีเทคโนโลยีอย่างนี้แล้วล่ะคะอาจารย์
0: เดี๋ยวนี
1: ้ร้านมีแล้วเหรอคะ
0: ร้านดังๆเลย
1: เท่าที่เห็นนะคะจะเห็นร้านใหญ่ๆนะคะเริ่มมีนะคะการใช้เขาเรียกว่าอะไรระบบรอคิวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โดยที่มีอุปกรณ์ที่เอาให้ผู้คอยเนี่ยถือกลับมาก่อนแล้วก็จะสั่นเรื่อยๆเวลามีคิวเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติก็ได้ถ้าสมมติว่ามันเป็นการรื้อปรับระบบไปเลยนะคะอาจารย์คือจากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีเก่าๆแบบเดิมแล้วลบไปเลยแล้วเราใช้ระบบใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆมาช่วยให้การทำงานเนี่ยมันดีขึ้นอย
0: ่
1: างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนะคะรื้อปรับระบบไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ
0: เพราะว่าพนักงานก็ต้องเรียนรู้ใหม
1: ่
0: ลูกค้าก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในร้านอาหารใหม่
1: ค่ะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีนะคะมาช่วยทำให้เราสะดวกสบายขึ้นลูกค้าก็ไม่ต้องนั่งรอนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปถึงไหนได้นะคะแล้วก็รอไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสั่นนะคะไอ้คนที่จัดคิวก็ไม่ลำบากใจใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์ลองมาดูถัดไปนะคะถ้าแบ่งตามเกณฑ์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะอา
1: จาร
0: ย์การรับมือใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับอาจารย์
1: ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็น plan change ตามชื่อเลยค่ะอาจารย์การเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเราก็คือเหมือนกับวางแผนไว้แล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเวลาไหนนะคะคือก็อันนี้จะค่อนข้างไปอย่างช้าๆตามแผนที่ตั้งไว
0: ้ก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นแบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราค่อยมาทำการเปลี่ยนแปลงเป็น reactive change
0: reactive change
1: ค่ะตรงนี้อาจจะแบบไวนิดนึงนะคะมันเหมือนกับเร่งด่วนละแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเลยรวดเร็วว่องไวพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วค่ะเ
0: ราก็ต้องตามสถานการณ์ทันที
1: ค่ะรวดเร็วขึ้นเลยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทนะคะ
0: ครับผม
1: ถัดไปเป็นเรื่องของถ้าเป็นตามเกณฑ์ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะแบ่งได้อีก2ประเภทก็คือเป็นแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเขาจะเรียกว่าเป็น incremental change นะคะอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างที่เรายกตัวอย่างไปว่าเราอาจจะผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยมาค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อย
0: พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีละนิดทีละน้อย
1: ค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะก็คือค่อยๆเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องอย่างอันนี้จะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้น
0: อันนี้คือเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจารย์แบ่งแยกตามประเภทต่างๆ
1: ความต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะคะ
0: อาจารย์ต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับมันจะสร้างผลกระทบอะไรไหมครับอาจารย
1: ์แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบแน่นอนแต่เรามาดูที่ปัจจัยกันก่อน
0: ใช่ไหมคะปัจจัยที่ส่งผลใช่ไหม
1: คะก็คือปัจจัยที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นละปูมาเลยว่าจะมีจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์การภายนอกก็ที่เราเรียนกันอยู่ทุกครั้งนะคะปัจจัยภายนอกองค์การต่างๆจำเป็นต้องวิเคราะห์ pace analysis ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เพสก็มีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ political
1: ก็เป็น P political นะคะ E economic S เป็น
0: social
1: ค่ะก็เป็น T เป็น
0: technology
1: ค่ะเรามาดู P ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือเป็นตัว politic การเมืองกฎหมายนี่แหละค่ะทำไมการเมืองกฎหมายถึงมาส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นอาจารย์ไปทำธุรกิจอยู่ในประเทศที่มีการ curfew การชุมนุมประท้วงเป็นไงคะอาจารย
0: ์
1: ลำบากเลย
0: มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ใช่ไหมอาจารย์
1: ในช่วงที่เขา curfew กันส่งออกไม่ได้ทำไงล่ะ
0: ต้องหาวิธี
1: ค่ะหาวิธีในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะกฎหมายต่างๆกฎหมายเกี่ยวกับภาษีนะคะสมมุติว่าภาษีนำเข้าส่งออกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบไหมแน่นอนค่ะต้นทุนเราทั้งนั้นนะคะกำไรเราทั้งนั้นหรือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเราส่งเสริมการลงทุนทั้ง คนไทยและชาวต่างชาติใช่ไหม
0: ค
1: ะแล้วเราก็จะมีสวัสดิการเขาเรียกว่าอะไรสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะทางด้านการเงินแล้วไม่ทางด้านภาษีแล้วไม่ใช่ภาษีนะคะก็คือมาช่วยสนับสนุนกิจการในการดำเนินการนะคะคราวนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปพระราชบัญญัติตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นไงคะกระทบไหม
0: กระทบ
1: กระทบแล้วค่ะ
0: ครั้งนี้อาจต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ใหม
1: ่กระทบอย่างใหญ่หลวงเลยต่อองค์การนะคะเราจะทำยังไงเมื่อพระราชบัญญัติมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะถัดไปหรือจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีนะคะอย่างทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มจะมีการบังคับเกี่ยวกับสารเคมี
0: บางตัว
1: ภายใต้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะว่าจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ไปยังยุโรปเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิชนะคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็นักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะอันนี้คือปัจจัย

0: เศรษฐกิจต่างๆใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์ซึ่งตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทวีปเนี่ยเศรษฐกิจดีใช่ไหมฮะบางโซนเนี่ยก็ดาวลงจ
1: ะ
0: มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นไงครับองค์การก็ต้องมีการปรับ
1: ใช่ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ในสำนักหน่วยที่แล้วใช่ไหมคะช่วงเศรษฐกิจดีแล้วก็เตรียมพร้อมขยายได
0: ้
1: ถ
0: ู
1: กไหมคะแต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยเราอาจจะต้องมีมาตรการในการรัดเข็มขัดนะคะควบคุมต้นทุนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะคะถัดไปเป็นทางด้านโซเชียลหรือสังคมนะคะอาจารย์เทรนด์หลักๆของทางด้านสังคมที่มาตอนนี้เลยอาจารย์แน่นอน
0: กรี
1: นโกกรีนถูกไหมคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ค่ะอาจารย์เห็นไหมคะคือทุกประเทศเลยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นดังนั้นองค์การที่มีโปรเซสในการผลิตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไงคะยังทำอย่างเดิมได้อยู่ไหม
0: ไม่ได้แล้วจ้ะ
1: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนนะ
1: เราต้องกลับมาดูโปรเซสของเราแล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือการ develop product ของเราเองก็ตามพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องให้ความสำคัญใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะมาใส่แบบแพคเกจจิ้งเต็มที่เข้าไปเลยได้ไหมคะอาจารย์
0: ไม่น่าจะได
1: ้ใส่สัก2ชั้น3ชั้นเพื่อให้ดูสวยงามอ่ะเป็นไงคะ
0: อันนี้มันก็จะเป็นผลเสียต่อโลกเราด้วย
1: เกิดการต่อต้านแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคอน sumer เขาไม่ได้ต้องการความสวยหรูแล้วแต่เขาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ
0: ้
1: นนี่ก็คืออีกเทรนด์หนึ่งที่สำคัญนะคะเทรนด์ถัดไปเป็นเรื่องของความหลากหลายของแรงงานนะคะ อย่างที่เราคุยกันไปแล้วเหมือนกันนะคะเพราะเทรนด์ตอนนี้ก็คือมีการรวมตัวของกลุ่มประชาคมต่างๆใช่ไหมคะแรงงานมีการหลั่งไหลเข้าประเทศนู้นออกประเทศนี้ได้นะคะอย่างนี้องค์การก็ส่งผลกระทบต่อองค์การแน่นอน
0: ใช่ไหม
1: คะองค์การจะรับมืออย่างไรกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมตรงนี้นะคะและสุดท้ายเทรนด์ที่เราคุยกันไปแล้วเหมือนกันเอจิ้งโซซิตี้ค่ะอาจารย์
0: เอจิ้งโซซิตี้สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาจารย
1: ์องค์การไม่ได้ต้องดูแลเฉพาะตัวพนักงานนะคะสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยถูกไหม
0: จริงๆก็ต้องเปลี่ยนหมดเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งในบางธุรกิจเนี่ยก็มีการนำกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบการทำงานอีกทีนึง
1: ก็คือมีการต่อสัญญาจ้างออกไปเพราะว่ายังเห็นว่าเขายังทำงานได้และมีศักยภาพอยู่ถูกไหมอาจารย์ซึ่งต่อไปเนี่ยคนสูงอายุนี่แน่นอนเป็นประชากรหลักของเราเลยนะคะดังนั้นตัวพนักงานอื่นๆที่เป็นอายุน้อยก็ต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกันส่งผลกระทบทั้งหมดไว้อย่างนั้นนะคะถัดไปเป็นทางด้านเทคโนโลยีอันนี้เราพูดถึงกันบ่อยแล้วค่ะในด้านเทคโนโลยีนะคะคือมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอยู่แล้วด้านเทคโนโลยีนะคะอาจารย์แต่ก่อนฟังอาจารย์ฟังเพลงจากอะไรคะ
0: เทปฮะ
1: นี่ผมเก่าไปไหมกับดิฉันเลย
0: ถ้าเป็นเทปเนี่ยผมเก่ามากเลย
1: ก็เริ่มจากฟังเทปนะคะมาแผ่นเสียงถูกไหมคะอาจารย
0: ์
1: ถัดมาไล่เรียงกันมาก็จะเริ่มเป็น
0: อะไรครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ปัจจุบันแล้ว
1: ซีดีก่อนอาจารย์อาจารย์เด
0: ี๋ยว
1: คุณข้ามไปเอาซีดีก่อน
0: เอาซีดี
1: แผ่นเสียงซีดีอะไรอย่างนี
0: ้ซีดีเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มมาใช้พวก MP3 อะไรพวกนี้
1: แล้วมี MP3 นะคะเริ่มมี
0: แล้วตอนนี้ผมเริ่มเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วผมเริ่มฟังออนไลน์
1: ใช่ออนไลน์เนี่ยมันมาแล้วดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปดังนั้นเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆคงไม่ได้แล้วเราต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีนะคะองค์การต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีด้วยนะคะมาดูต่อนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานล่ะคะอาจารย
0: ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานล่ะ
1: เมื่อสักครู่มันเป็นปัจจัยภายนอกอยู่นะคะแต่เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปมันส่งผลต่อองค์การก็จริงแต่อาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงแต่สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานเนี่ยกระทบโดยตรงแล้วค่ะอาจารย์
0: ตัวแรกนี่ผมเห็นชัดเลย
1: ค
0: ู่แข่งใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ตัวนี้นี่จำเป็นจะต้องรับมืออย
1: ่
0: างดีเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีการนำเสนอกลยุทธ์ใหม
1: ่ๆ
0: อย่างล่าสุดเนี่ยผมเป็นสมาชิกเรียกว่าเป็นลูกค้าของ AA แล้วกันนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง
1: บริษัท AA
0: ลูกค้าประจำนะครับส่งโปรโมชั่นมาตลอดเลยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าอื่นเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพยายามจะแข่งแย่งลูกค้ากันนะดึงผู้บริโภคเข้าไปเป็นสมาชิกของตัวเอง
1: มันถึงขั้นขนาดเพื่อนดิฉันนะคะแนะนำว่าปกติใช้รายเดือนอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าอยากได้มันลดราคาให้ไปหลอกอีกเจ้าหนึ่งว่าก็อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยยังให้รายเดือนอย่างนี้ได้เลยเขาก็จะให้เราในทันทีนะคะจ๊ะอันนี้มันคือการเกิดการแข่งขันกันระดับนั้นแล้วนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคู่แข่งขันคือตอนนี้ทุกคนแข่งขันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง
0: ต่อไปนี้สงสัยบริษัทนั้นอาจจะไม่ยอมแล้วเพราะว่าอาจารย์แนะนำ
1: เรามาแนะนำไปดีใช่ไหมการแข่งขันก็เป็นระดับโลกแล้วด้วยไป globalization นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าน
0: ะคะ
1: ลูกค้าก็เนื่องจากมันมีสื่อต่างๆทำให้ลูกค้าเนี่ยเสพสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยเห็นได้จากหลายแหล่งเลยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์ไปช้อปปิ้งออนไลน์อาจารย์เห็นเสื้อผ้ากี่เจ้าแล้วคะโอ้
0: ยนับไม่ถ้วนเลย
1: ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลูกค้าก็พยายามสรรหาที่ราคาถูกที่สุดคุณภาพดีที่สุดถูกไหมคะเราเป็นคนผลิตทำไงคะเราก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะทำยังไงถึงจะดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราได้
0: เพราะงั้นมูลเหตุ

0: มันก็คือค้ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช้อปปิ้งใช่ไหมต้องขอพูดนิดนึงเพราะว่าพูดถึงพฤติกรรมไม่อยู่
1: ใช่
0: ไหมฮะก็เลยทำให้องค์การเราจำเป็นต้องมีปรับ
1: ตัวองค์การให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะถัดไปเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนะคะก็คือผู้จำหน่ายปัจจัย
0: ค
1: ือเดิมเนี่ยเราอาจจะยึดติดอยู่กับซัพพลายเออร์เจ้าเดียวอะไรอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวอาจจะไม่ได้ละเสี่ยงแล้วค่ะอาจารย์เพราะถ้าเขาปิดตัวไปเนี่ยเอาตายละเราจะต้องโดยเฉพาะถ้าใช้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์กว่าจะใช้เวลาส่งเข้ามาเนี่ยใช้เวลานานมากเขาปิดตัวไปไม่แจ้งเราล่วงหน้าเนี่ยเราเจ๊งเลยนะคะ
0: เจ๊ง
1: ตามๆกันไปค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเขาปิดตัวปุ๊บเราหาแหล่งสำรองไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะนะคะเรามี second source นะคะมี choice ให้เลือกว่าถ้าเขาปิดตัวหรือเขาขึ้นราคาไม่เป็นไรค่ะดิฉันพร้อมค่ะจะไปเจ้าใหม่ได้เสมออย
0: ่าง
1: เง
0: ี้ยนะแล้วเดี๋ยวนี้นี่สามารถหาซัพพลายเออร์ได้หลายทิศทางนะอาจารย์เนาะอย่างที่บางทีก็เอาแหล่งซัพพลายเออร์จากในประเทศก็ได้หรือจากต่างประเทศก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์การมากในปัจจุบันคือสภาพแรงงานค่ะอาจารย
0: ์
1: เขามีอิทธิพลมากนะคะอาจารย
0: ์ยังไงครับ
1: เอะประท้วงหรือเปล่า
0: จริงๆเขาก็จะมีส่วนช่วยนะ
1: ก็คือมีส่วนช่วยนะคะ
0: ในการ
1: ไกล่เกลี่ยพนักงานนะคะแต่ว่าสหภาพแรงงานเนี่ยก็มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานนะคะดังนั้นพอแต่ก่อนเนี่ยพนักงานอาจจะเรียกร้องอะไรไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรก็อาจจะเงียบๆทำงานต่อไปแต่ในปัจจุบันมีสหภาพแรงงานแล้วการเรียกร้องเนี่ยเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นองค์การอาจจะต้องเตรียมปรับตัวกับสภาพแรงงานด้วย
0: กับสภาพแรงงานที
1: ่ใช่ใช่
0: เข้ามาต่อรองกันเลย
1: อันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกยังดูรุนแรงขนาดนี้
0: รุนแรงขนาดนี้นะฮะอาจารย์
1: เรามาดูต่อ
0: ปัจจัยอะไรต่อครับ
1: ค่ะเป็นปัจจัยภายในนะคะ
0: ป
1: ั
0: จจัยภายในครับ
1: ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแน่นอนกลยุทธ์เราพูดหลายทีแล้วนะคะอาจารย์
0: กลยุทธ์นี่ยังไงก็ต้องเป็นหัวใจสำคัญตัวนึงนะครับที่จะทำให
1: ้
0: องค์การแล้วเราอยู่รอดได้
1: เพราะว่ากลยุทธ์จะทำให้องค์การดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว
0: ้
1: ดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆตามกลยุทธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างถูกไหมอาจารย
0: ์
1: พัฒนาบุคลากรตามหรือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเดียวกันถัดไปค่ะเครื่องจักรอุปกรณ
0: ์
1: ก็กลับมาเรื่องเทคโนโลยีนั่นแหละนะคะแต่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เราใช้ในการผลิตนะคะดังนั้นถ้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเช่นเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์รู้จัก 3D printing ไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ตัวนี้กำลังมาเลยอาจารย์ 3D printing ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ที่มันพิมพ์ออกมาเป็นออบเจกต์จับต้องได้
1: เดิมเนี่ยเราจะ printing พูดถึง printing เราจะนึกถึงแต่สิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มันไปถึงยุค 3D printing ที่ print ออกมาเป็น 3 dimension print ออกมาเป็นรถค่ะอาจารย
0: ์
1: print ออกมาเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันออกมาขนาดนั้นแล้วดังนั้นถ้าสมมติว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนกระทบต่อองค์การถูกไหมคะ
0: ถ้าคน
1: ใช่จะใช้คนสมัยก่อนมานั่งทำ 3D printing เขามีทักษะพอไหมคะอาจารย
0: ์มันก็ทำได้แต่ใช้เวลานานมาก
1: มันต้องมีการเทรนนิ่งเนาะต้องเริ่มฝึกฝนให้เขาให้เขาไปทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ
0: ครับผม
1: ถัดไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันนี้โดยตรงกับที่อาจารย์สอนเลย
0: พูดไปเมื่อหน่วยที่แล้วเลยใช่ไหมฮะว่าทัศนคติของพนักงานหรือของบุคลากรในองค์การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การก็ต้องหาวิธีเนา
1: ะ
0: ในการทำให้ทัศนคติของพนักงานนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การต้องการปรารถนา
1: ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะทำยังไงให้เขายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์การแน่นอนและส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูในหัวข้อถัดไปเลยค่ะมาถึงผลกระทบแล้ว
0: ผลกระทบโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองแค่ด้านบวกด้านเดียวใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆมันมีทั้งด้านบวกด้านลบอาจารย์พออธิบายได้ไหมครับว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
1: เรามาดูด้านบวกกันก่อนนะคะเราจะชอบรับฟังสิ่งดีๆกันก่อนนะคะด้านบวกเนี่ยหรือด้าน positive นะคะก็คืออย่างแรกเลยอย่างที่บอกก็คือมันช่วยความสามารถในการแข่งขันถูกไหมคะอาจารย์ดังนั้นองค์การจะทำยังไงให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างที่บอก innovation ต้องมาcreative ต้องเขาเรียกอะไร creativity ต้องมีนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่ innovation จะทำยังไงให้มันมีล่ะคะอาจารย์จะใช้โครงสร้างองค์การแบบเดิมๆอาจจะยังไม่ได้ละเราจะต้องมีการทำจัดรูปแบบองค์การแบบทีมงานข้ามสายงานอาจารย
0: ์โอ้ตัวนี้น่าสนใจมากเลย
1: คือ
0: ทำงานกลุ่มใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คือทำงานข้ามสายงานกันเลยใครมีไอเดียอะไรแชร์กันเลยดังนั้นมันเกิดการสื่อสารพูดคุยกันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เกิดความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงเขาเรียกว่าเป็น skunk workค่ะอาจารย
0: ์
1: คือตั้งกลุ่มนึงออกมาเลยแยกต่างหากจากองค์กรหลักเลยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนกลุ่มต่างหากเลยเป็นกลุ่มลับๆต่างหากเลยเพื่อที่ให้กลุ่มนี้ค่ะทำหน้าที่พัฒนาหาอินโนเวชันใหม่ๆให้กับองค์กรเลยนะคะอันนี้เขาทำกันเป็นขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

0: คะถัดไปมาดูเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบ้าง
1: ตัวนี้เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก
0: ใช่ใช่ค่ะเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นมากนะคะอาจารย์ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงระบบนะคะหรือระบบอะไรต่างๆอาจารย์เคยได้ยินไคเซนไหมคะอาจารย
1: ์เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย
0: ์ไคเซนเนี่ยถูกไหมคะเขานำมาใช้กันในระบบการทำงานมันก็ถือเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะคือเดิมเนี่ยไม่เคยมีไคเซนหรอกอยากทำอะไรก็ทำอยากทำงานกี่กระบวนการทำไปเลยพอเอาไคเซนเข้ามาใช้เนี่ยเริ่มมีการลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นลงไป
1: ก็ดีเลย
0: แน่นอนค่ะนะคะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนประหยัดทรัพยาก
1: ร
0: ตัดไปเลยค่ะกระบวนการไหนไม่จำเป็นเราพยายามลดพยายามละพยายามเลิกนะคะอันนี้ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องช่วยกันหาค่ะอันนี้คือพนักงานทุกคนจะต้องมาช่วยกันดูซิว่ากระบวนการทำงานอะไรที่มันไม่จำเป็นนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับและด้านลบอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
0: มีบวกก็ต้องมีลบนะคะแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้มีบวกอย่างเดียวหรอกอาจารย์ชอบการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร
0: ่ค่ะเพราะเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรกระทบกับเราปุ๊บเนี่ยเราเกิดความเครียดถูกไหมอาจารย์
1: เครียดด้วยกลัวด้วยว่ามันจะดีหรือไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: นอกจากจะเกิดความเครียดแล้วเราเครียดเกิดจากการอะไรคะเพราะระแวง
1: ระแวง
0: ใช่ไหมเราระแวงว่าเอ๊ะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เป็นไงรายได้ลดลงหรือเปล่าจะมีใครมาทำงานแทนเราหรือเปล่าเราจะถูกไล่ออกหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดความเครียดขึ้นทำให้เป็นไงคะอาจารย์คุณภาพชีวิตในการทำงานดรอปแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ทำงานด้วยนะเนี่ยเรื่องของความเครียดต่างๆ
0: แน่นอนนะคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: และนอกจากนั้นแล้วพอเกิดความเครียดเวลาไปทำงานร่วมกับคนอื่นเกิดอะไรคะขึ้นเกิดความขัดแย้งขึ้น
1: เกิดความขัดแย้ง
0: ค่ะขัดแย้งกันเองต่างคนต่างเครียดมาเจอการตายแล้วฉันทะเลาะกันดีกว่านะคะเกิดความขัดแย้งขึ้นใช่ค่ะซึ่งความขัดแย้งก็เกิดจากนั่นแหละค่ะความไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าเอ๊ะคุณมาทำงานแทนฉันแล้วฉันจะถูกไล่ออกไปหรือเปล่าหรือฉันสูญเสียผลประโยชน์ไปหรือเปล่าถูกลดเงินเดือนหรืออาจจะเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันและประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไม่ตรงกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือผลกระทบทางด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้บริหารจะต้องหาวิธีนะคะในการจัดการให้ผลกระทบทางด้านลบเนี่ยมันน้อย
1: น้อยลงใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ให้หมดไปอาจจะยาก
1: มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอาจารย์เนาะผลกระทบด้านลบยังไงก็ต้องเจออยู่แล้ว
0: คือเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไงให้อาจารย์ไม่เครียดพูดว่าไม่เครียดมันก็ต้องมีบ้างนะคะ
1: ปากบอกไม่เครียดแต่ใจมันเครียดๆนะอาจารย์
0: ใช่ใช่เราอาจจะต้องหาวิธีการละว่าจะทำไงให้มันน้อยลง
1: และกระบวนการมีไหมอาจารย์กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
0: เรามาดูกันนะคะในตอนที่สองกันเลยนะคะในเรื่องตอนที่สองเกี่ยวกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีสามตัวแบบที่สำคัญนะคะเรามาดูตัวแบบแรกกันก่อนนะคะเป็นตัวแบบการเปลี่ยนแปลงของเลวินอันนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายอาจารย์นี่ชอบ
1: เป็นยังไงอาจารย์ดูจากรูป
0: เป็นรูปน้ำแข็งใช่ไหมคะอาจารย์จากอันแรกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ต้อง unfreeze ก่อนนะคะ
1: unfreeze
0: หรือละลายสภาพเดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: เหมือนละลายพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่ผู้บริหารต้องมาชี้แจงก่อนค่ะอาจารย์ตอนนี้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงความเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดมา unfreeze ก่อนมาแจ้งมาละลายสภาพเดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงจะไปสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้จะเริ่มเป็นการชี้แนะปฏิบัติและลงสู่การปฏิบัตินะคะเพื่อให้พนักงานปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะและสุดท้ายถึงจะไปสู่ขั้นตอนที่รีฟีสขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่สภาวะที่เราต้องการ
1: มันจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา
0: ใช่มันเป็นรูปเป็นสภาวะใหม่ที่เราต้องการแล้วแต่รีฟีสนี่สำคัญยังไงคะเมื่อเกิดเป็นสภาเขาเรียกอะไรเป็นสภาพใหม่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องไม่ลืมที่จะทำให้มันคงสภาพอยู่อย่างนั้นให้
1: มันเกิดต้องมีการรักษาบ้างรักษาไว้
0: เขาเรียกว่ารักษาให้สภาพนั้นยังคงอยู่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นอาจจะต้องใช้การให้รางวัลการเฉลิมฉลองให้รู้ว่าอันเนี้ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วนะคะซึ่งเราร่วมมือกันทำมาให้เกิดเป็นสภาวะแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ้นนะคะเราจะต้องช่วยกันรักษาให้มันเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การต่อไปซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีกระบวนการที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยพนักงานก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วถูกไหมคะอาจารย์ก็จะเริ่มเกิดไอเดียใหม่ๆเสนอแนะใหม่ๆว่าเอ๊ะจะมีเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอันนี้ง่ายๆค่ะ3ขั้นตอนของเลวินถัดไปจะเป็น8ขั้นตอนของคอร์เตอร์ค่ะอาจารย์
1: นี่ก็จะยากนะอาจารย์
0: คือมันมีขั้นตอนเยอะขึ้นแต่ถามแล้วว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปอาจารย์จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะคะอย่างขั้นตอนแรกคืออะไรนะคะอาจารย
1: ์ขั้นตอนแรกเหรอครับ
0: ค่ะขั้นตอนแรกมันจะต้องเป็นอย่างเหมือนคล้ายๆของเลวินนะคะอาจารย์ก
1: ็คือต้อง
0: เป็น create urgency นะคะอาจารย์
1: ก็คือมันต้องค่อยๆอะไรฮะอาจารย
0: ์ต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงก่อนอ
1: าจจะเป็นการชี้แจงก่อนว่าเหตุใดต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือชี้แจงถึงสาเหตุความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ค
0: ่ะหลังจากนั้นเราถึงจะมาตั้งทีมการเปลี่ยนแปลงค่ะคราวนี้คำว่าตั้งทีมการเปลี่ยนแปลงก็คือเราต้องมี change agent เหรอคะ
1: change agent คือเป็นกลุ่มคนเหรอฮะหรืออาจารย์
0: ค่ะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำนะคะที่สำคัญต้องได้รับการยอมรับจากพนักงานด้วยเพราะว่าคนนี้จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าได้รับการยอมรับการเปลี่ยน

0: ปลงก็จะเกิดขึ้นง่ายถูกไหม
1: การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจากพน
0: ัก
1: งาน
0: ใช่ค่ะพอมีทีมการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ change agent เนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะมาจากบุคคลภายนอกที่เป็นที่ปรึกษาก็ได้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นบุคลากรภายในที่ได้รับการยอมรับก็ได้นะคะ
1: มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะพอมีทีมการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปก็คือกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นะคะ
1: เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างที่บอกวิสัยทัศน์วิชั่นคือภาพอนาคตของเราถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเราก็จะเห็นภาพร่วมกันละตอนนี้ว่าเอ๊วิสัยทัศน์เราต้องการเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1: เพื่อเป็นองค์กรนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลคือให้เห็นวิชั่นนะคะถัดไปก็จะไปสู่เรื่องของcommunication ถูกไหมคะก็ยังต้องมีสื่อสารถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะซึ่งการสื่อสารใช่อาจารย์ว่าสื่อสารครั้งเดียวจบดีไหมคะ
1: ผมว่าเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยๆสื่อสารหรืออาจจะทำสองสามครั้งอะไรต่างๆเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจว่าเราจะว่าไอ้ที่เปลี่ยนไปยังไง
0: ใช่ก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ต้นๆเลยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องค่อยๆแทรกไปทีละนิดในการประชุมทุกครั้งนะคะที่สำคัญต้องเป็นการสื่อสารแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาด้วยถูกไหมคะถัดไปก็คือสู่ขั้นตอนการขจัดอุปสรรคและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงนะคะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอย่างที่เราคุยกันมาตลอดค่ะเราอยากให้เขาเปลี่ยนเราทำไงได้บ้างคะเขาทำดีเราให้
1: รางวัล
0: ให้รางวัลให้คำชมเชยมีการเฉลิมฉลองถูกไหมคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะส่งเสริมกำลังใจขจัดอุปสรรคจัดอุปสรรคทั้งหมดใช่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดมีขึ้นนะคะขั้นที่6เป็นฉลองชนะเล็กๆค่ะเขาเรียกว่า create quick win
1: คือเหมือนเล็กเหมือนคล้ายๆกับว่าให้รู้จักได้ลิ้มรสกับความสำเร็จบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ความสำเร็จเบื้องต้นอะไรนะคะเขาเรียกว่าประกาศชนะเบื้องต้นเพราะถ้าสมมติเราตั้งไว้แบบใหญ่
1: เลย
0: ฉลองทีเดียวเวลาเสร็จตอนปลายเนี่ยเป็นไงคะหมดกำลังใจระหว่างทางเนาะดังนั้นถ้าเรามีเฉลิมฉลองกันเบื้องต้นเนี่ยกำลังใจเริ่มมาแล้วมันก็จะทำให้เราอยากจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนถัดไปนะคะดังนั้นถัดไปก็คือดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ลดละนะคะพอเฉลิมฉลองและกำลังใจมาแล้วก็ยังทำงานต่อไปอย่างไม่ลดละนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็เหมือนที่เราคุยกันไปสำหรับตัวแบบแรกคือการรักษาสภาพนั้นให้คงอยู่ถูกไหมคะ make it stick อยู่อย่างนั้นนะคะ
1: ให้มันอยู่กับรูปทรงแบบนั้นใหม
0: ่ค่ะคือให้อยู่เป็นวัฒนธรรมองค์การต่อไป
1: ค่
0: ะทั้งหมดเห็นแล้วว่าจะมันจะคล้ายๆกันทั้งสองตัวแบบแต่ว่าอันนี้อาจจะรายละเอียดเยอะขึ้นสุดท้ายมันก็คือจาก unfreeze change ก็ไป refreeze ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะถัดไปเป็นตัวแบบแอดการ์ค่ะอันนี้เป็นตัวแบบแอดการ์มาจากตัวอักษรแรกของในแต่ละสเต็ปนะคะในแต่ละขั้นตอน A ตัวแรกมาจาก
1: Awareness
0: ค่ะก็คือเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาก็คือตระหนักถึงความจำเป็นก่อนนะคะพอตระหนักแล้วเราถึงจะมีดีไซน์ค่ะเรามีดีไซน์มีความต้องการมีแรงผลักดันที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นในขั้นตอนนี้ทุกคนจะเริ่มมุ่งมั่นแล้วว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะคะหลังจากนั้น K ค่ะอาจารย์
1: knowledge ครับอาจารย์
0: ค่ะเป็น knowledge นะคะพอเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องมาสรรหากระบวนการวิธีในการที่เราจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดนั้นได้นะคะ
1: ต้องหาความรู้ใช่
0: ค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นตัว A นะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช่ก็คือจะต้องเป็นขั้นตอนการ implement ล่ะค่ะเริ่มจะ implement ประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ระบบใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของตัว R ก็คือ
1: reinforcement ครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นการเหมือนเดิมค่ะอาจารย์
1: ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
0: ใช่ทำให้มันคงอยู่ต่อเนื่องต่อไปเป็นการ sustain change นะคะก็คือการทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันยั่งยืนต่อไปค่ะครบถ้วนกระบวนความนะคะสำหรับตัวแบบกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูต่อไปในเรื่องของกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้จะเป็นถ้าดูในสไลด์นะคะจะเป็นตัวแบบของเลวินนะคะที่เขาเอามาใช้กันในการอธิบายนะคะกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงการรับมือก็คืออาจารย์จะเห็นว่า2ด้านมีแรงตรงข้ามกันนะคะค
1: ือ
0: เป็น force field theory นะคะมันเป็นแรงต่อต้านกันใช่ไหมคะก็คือเป็น driving forceกับแรงต่อต้านเขาเรียกว่าแรงเสริมแรงต้าน
1: แรงเสริมกับแรงต้านแรงต้านนะ
0: คะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจำเป็นจะต้องให้แรงเสริมที่มากพอที่จะเอาชนะแรงต้านให้ได้เนี่ยแหละค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งสำคัญใ
0: ช่ใช่จะทำยังไงแรงเสริมสมมติแรงต้านเนี่ยเป็นการกีดกันจากตัวผู้บริหารหรือการต่อต้านจากพนักงานที่ขาดทักษะเราอาจจะต้องหาแรงเสริมเข้ามาเช่นอาจจะต้องเพิ่มทักษะให้พนักงานหรือเปล่าให้เขามีความมั่นใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขายังสามารถทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องพยายามหาแรงเสริมเพื่อต่อลดแรงต้านไว้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์นะคะถัดไปมาดูกลยุทธ์ในการรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มจากการสื่อสารทำความ

0: เข้าใจนะคะอันนี้สำคัญอย่างที่เราคุยกันไปถูกไหมคะ
1: มันจะเป็นขั้นตอนแรกๆเลยใช่ไหมอาจารย์ของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน
0: ถูกค่ะอาจารย์นะคะก็สื่อสารให้เขาเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงถัดไปเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญเพราะถ้าอาจารย์ให้เขามามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะคอยตามได้มากขึ้นถูกไหมคะ
1: เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: เขาถือว่าเขามีส่วนร่วมเขามีส่วนในการตัดสินใจเขาก็จะคอยตามยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นถัดไปเป็นเรื่องของการต่อรองนะคะหรือ negotiation นะคะอาจารย์ก็คือต่อรองเนี่ยอาจจะเห็นบ่อยกับ องค์การที่มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งถูกไหมคะอาจารย์เขามีสิทธิ์ในการต่อรองในเรื่องต่างๆในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับนะคะดังนั้นองค์การก็จะต้องมีวิธีในการเขาเรียกเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมถูกไหมคะ
1: กับปัญหาต
0: ่
1: างๆ
0: ใช่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะตรงนี้ถัดไปเป็นเรื่องของการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับบนนะคะแน่นอนการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นไม่ได
1: ้ถ้าไม่มี
0: การซัพพอร์ตจากระดับบนถ้าระดับบนซัพพอร์ตปุ๊บทุกสิ่งอย่างรวดเร็ว
1: ไปได้อย่างสมูทเลยล่ะนะครับ
0: มันก็จะมาลิงก์ต่อกับการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนก
1: ็
0: คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเราค่อยๆให้คำปรึกษาเขาว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณมีปัญหาอะไรปรึกษากับเราได้แล้วเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันทุกคนในองค์การอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะถัดไปเป็นเรื่องของการจัดการและการให้ความร่วมมือค่ะอาจารย
1: ์
0: เราก็ต้องมีการอันนี้เป็นเทคนิคที่แปลกนิดนึงเราจะต้องพยายามเปลี่ยนผู้ต่อต้านค่ะอาจารย์ให้มาเป็นพวกเราใช่จะตะเปลี่ยนยากนิดนึงถูกไหมคะอาจารย
1: ์ผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าในอารมณ์แรกหรือความรู้สึกแรกเนี่ยบางทีพนักงานหรือบุคลากรเนี่ยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเลยมันก็ต้องน่าจะมีวิธีบางอย่างที่จะไปชักจูงเขาหรือว่าไปเปลี่ยนทัศนคติเขาอะไรบางอย่างให้เขามาเป็นฝั่งเรา
0: ค่ะวิธีนี้อาจจะยากนิดนึงค่ะเขาบอกว่าจะทำให้เขาหันมาให้ความร่วมมือเนี่ยอาจจะต้องมีบิดเบือนความจริงบ้างอย่างเช่น
1: ไม่ได้โกหกใช่ไหมอาจารย์แค่บิ
0: ดเบือนบิดเบือนแต่อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองแง่สองงามเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งด้านดีด้านลบด้านบวกนะคะคือพยายามบิดเบือนความจริงเช่นอาจจะขู่ไปว่าจะลดเงินเดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำจริงหรือถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะผลกำไรมันจะลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้เขายอมรับได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายผลเสียก็คือจะเกิดแก่ตัวผู้จัดการเองนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือข้อมูลที่ไม่จริงนะคะถัดมาเป็นเรื่องของการบังคับค่ะบังคับนี่คือสุดท้ายแล้วไม่ค่อยนิยมใช้กันหรอกจะใช้ต่อเมื่อมันแบบหมดทางเลือกแล้ว
1: อันนี้รุนแรงมากใช่ไหมครับ
0: อาจารย์นะคะเรามาดูถัดไปค่ะก็คือนอกจากกลยุทธ์ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกันบ้างนะคะอันนี้ในสไลด์เนี่ยจะชัดเจนมากนะคะเพราะว่าก็คือเราต้องเริ่มจากการ exploration ก่อนนะคะ
1: exploration
0: นะคะก็คือเป็นการสำรวจคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็เหมือนสิ่งที่อาจารย์พูดมาตลอดนะคะต้องมี creativity ถูกไหมคะอาจารย์
1: ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมอาจารย์เนาะสรรหาสิ่งใหม่ๆต่างๆนะครับจึงจะบังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
0: ใช่ต้องมีการทำ experimentation สำรวจคิดค้นทดลองสิ่งใหม่ๆเสมอแล้วก็ต้องมี idea incubator นะคะการสะสมไอเดียที่คิดขึ้นมาได้ถึงแม้สุดท้ายไอเดียอาจจะไม่ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ launch ออกสู่ตลาดแต่เราก็เก็บสะสมไว้เป็นคลังไอเดียคลังข้อมูล
1: วันนึงอาจจะมีประโยชน์ใช่
0: ใช่ค่ะอาจารย์ถัดไปเป็นเรื่องของการ cooperation ค่ะการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะทั้งภายในเองก็จะต้องมีความร่วมมือทางด้าน horizontal coordination นะคะก็คือร่วมมือกันในองค์การนะคะ
1: คือแบบแนวนอนแบบระหว่างแผนกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องมีความร่วมมือกับภายนอกองค์การนะคะคือตัวลูกค้าตัวพาร์ทเนอร์ทั้งหลายทั้งมวลหรือในปัจจุบันนี้ค่ะมันออกไปสู่ภายนอกขนาดที่ว่ามีการเปิดโอกาสให้คนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การเลยนะคะเป็น open innovation นะคะเหมือนมีการประกวดแข่งขันการคิดค้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจารย์
1: เขาเป็นผู้คิดให้เราด้วย
0: ใช่ใช่เป็น open เลยเป็น open innovation นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรื่องของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะถัดไปเป็นเรื่องของentrepreneurship นะคะอันนี้ก็คือซัพพอร์ตสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นกิจการของฉันดังนั้นฉันก็ต้องพยายามสรรหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะดังนั้นมีเรื่องของไอเดียแชมเปี้ยนเข้ามาซึ่งไอเดียแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะมี4ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญนะคะคนแรกเขาเรียกว่าเป็นinventor ค่ะอาจารย์ inventor ก็คือคนคิดประดิษฐ์ไอเดียใหม่ๆนี้เลยแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ต่อยังไงคนที่2มาแล้วค่ะแชมเปี้ยนคือคนไปเอาความคิดที่เขาคิดไว้เนี่ย
1: มาทำเหรอ
0: ไปค่ะไปหาทางที่จะทำไปให้สู่การ implement ได้เขาว่าอย่างนั้นคนที่3ที่สำคัญก็คือต้องเป็นสปอนเซอร์นี
1: ่
0: ผู้บริหารระดับสูงแล้วค่ะมาซัพพอร์ตให้ไอเดียนั้นเกิดมีขึ้นแน่นอนและสุดท้าย1คนที่อีกสำคัญอีกคน

0: ที่ให้คำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะคริติกคอยหาข้อเสียของไอเดียที่เกิดขึ้นมาดูซิว่ามันมีข้อเสียไหมคนนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันป้องกันไม่ให้เอาแนวคิดที่มันอาจจะไม่ดีให้มันถูกปล่อยออกไป
1: หลุดออกไป
0: ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลถ้าอาจารย์ทำครบทุกขั้นตอนนะคะตามกลยุทธ์นี้มาค่ะแน่นอน New Product Service และเทคโนโลยีแน่นอนค่ะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: ครับครบแล้วค่ะสำหรับ2ตอนที่ผ่านไปนะคะอีก1ตอนสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันนะคะอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การค่ะค่ะการพัฒนาองค์การเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญถูกไหมคะอาจารย์
1: ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับองค์การก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพอปรับเปลี่ยนปุ๊บก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆเกิดขึ้นก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นด้วยอาจารย์ครับช่วยอธิบายถึงความสำคัญสักนิดนึงได้ไหมครับ
0: มาดูความหมายกัน
1: นิดนึง
0: ความหมายนิดนึงก็คือถ้าเป็นการพัฒนาองค์การเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการกระบวนการที่ทำใหองค์การเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนที่อาจารย์พูดไปก็คือจะเป็นเครื่องมือต่างๆถูกไหมคะที่จะมาทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมันถูกพัฒนาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือของจากทั้งตัวผู้บริหารและพนักงานนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะซึ่งการพัฒนาองค์การอาจจะต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์นะคะไอ้เรื่องพฤติกรรมที่อาจารย์สอนมา
1: เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะแล้วเรื่องของความสำคัญล่ะคะอาจารย
1: ์ความสำคัญนี่ก็เยอะ
0: ความสำคัญเยอะเลยข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือช่วยให้องค์การสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเครียดเราจะทำไงให้ลดผลกระทบจากความเครียดตรงนั้นช่วยให้ทุกคนไว้วางใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะทำไปสิ่งที่ดีนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะลดความขัดแย้งด้วยถูกไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะพอทุกคนต่างหวาดระแวงแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่ประสานงานกันแล้ว
1: บางครั้งอาจจะมีการโต้แย้งทะเลาะกันก็ทำให้งานไม่สำเร็จได้
0: ค่ะใช่ดังนั้นตรงนี้ก็คือลดความขัดแย้งนะคะนอกจากนั้นแล้วถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะก็คือหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมไว้เนื้อเชื่อใจกันสร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพมากขึ้นสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำไปสู่การประสานการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วเมื่อการทำงานมันมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อข้อถัดไปถูกไหมคะอาจารย์ก็คือ quality of working life ค
1: ุ
0: ณภาพในชีวิตการทำงานที่
1: ด
0: ี
1: ทุ
0: กคนร
1: ัก
0: กันมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนยอมรับนะอยากมาทำงานเกิดความพึงพอใจในงานการขัดลามาสายมันก็จะลดลงนะคะถัดไปมาดูของขั้นตอนการพัฒนาองค์การนะคะก็จะเริ่มจากการเข้าขั้นของการเข้ามาของที่ปรึกษาเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เราก็อาจจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะคะหรืออาจจะเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรภายในด้วยมาร่วมกันดูซิว่าเราจะพัฒนาองค์การด้านใดนะคะถัดไปก็คือจะเป็นขั้นตอนการประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะที่ปรึกษาเข้ามาเราก็ต้องมาประเมินก่อนว่าปัญหาขององค์การในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะ
1: แล้
0: วก
1: ็
0: เก
1: ็
0: บข้อมูลใช่เก
1: ็
0: บข้อมูลโดยอาจจะใช้วิธีการจากแบบสอบถามการสัมภาษณ์การทำโฟกัสกรุ๊ปพอได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ปุ๊บแล้วก็นำข้อมูลย้อนกลับไปแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่าปัญหาคืออะไรอยู่นะคะก็จะเกิดขั้นตอนถัดไปก็คือวางแผนแก้ไขปัญหานั้นๆ
1: ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีการวางแผนร่วมกัน
0: ใช่แน่นอนกับพนักงานนะคะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไปใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะหลังจากนั้นพอวางแผนแล้วก็เอาแผนมาดำเนินการตามโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมือและเทคนิคต่างๆในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็เมื่อมีการนำเครื่องมือมาใช้แล้วเราก็มาประเมินซิว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์การต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะและสุดท้ายถ้ามีประสิทธิภาพดีขึ้นก็คือนำไปใช้จริงนะคะโดยให้มีส่วนร่วมจากพนักงานทั้งองค์การค่ะ
1: ครับ
0: ถัดไปนะคะก็คือสิ่งที่เราพูดถึงกันนะคะ
1: ก็คือ
0: เป็นเทคนิคในการพัฒนาองค์การนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกอบรมในกระบวนการกลุ่มค่ะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะ
1: มันก็คืออะไรครับมันการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มหรือเปล่าครับคล้ายๆอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์
0: คือเราเอาเขามาอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าเป็น sensitivity training นะคะจริงๆแล้วก็เรียกได้หลายคำนะคะอาจจะเรียกว่าเป็น T group หรืออะไรก็ได้นะคะเขาก็แล้วแต่ว่าแต่ละองค์การจะเรียกกันไปคือเขาจะเอาคนมารวมแล้วก็ให้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะความคิดความเห็นของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยนะคะเป้าหมายของการจัดการฝึกอบรมโดยกระบวนการกลุ่มเนี่ยคือให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะถัดไปเป็นเรื่องของการสร้าง างทีมงานอันนี้อาจารย์น่าจะเจอบ่อยทีมบิลดิ้งนะคะก็คือไปให้อยู่ทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปเป็นการพัฒนาการทำงานระหว่างกลุ่มนะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะเนื้อหาหรือเวลาน้อยเนื้อหาค่อนข้างเยอะเป็น intergroup development นะคะอันนี้คือจะทำให้ทุกคนมาศึกษาดูซิว่าสาเหตุของการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะกลับไปลิงก์กับพฤติกรรมองค์การของอาจารย์ถูกไหมคะพอเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่การรับรู้ต่างกันคืออะไรมันก็จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะ
1: ค่
0: ะถัดไปเป็นการให้คำปรึกษาเชิงกระบวนการนะคะอันนี้คือที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาโดยตรงเลยค่ะว่ากระบวนการทำงานที่มีอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะคะจะแก้ไขอย่างไรประมาณนั้นนะคะถัดไปเป็นเทคนิคการสำรวจข้อมูลย้อนกลับนะคะก็คือมีการแจกแบบสอบถามกลับไปที่พนักงานว่าไอ้การปฏิบัติงานขององค์กรเนี่ยพนักงานพึงพอใจไหมพึงพอใจการทำงานประสิทธิภาพของผู้บริหารหรือเปล่าโดยที่เวลาแจกแบบสอบถามไปก็จะถูกเก็บเป็นความลับนะคะอาจารย
1: ์
0: พอมีข้อมูลแล้วก็ค่อยพอประมวลผลเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยให้ข้อมูลกลับไปกับพนักงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสำรวจข้อมูลย้อนกลับนะคะเทคนิคถัดไปเป็นการส่งข้อมูลย้อนกลับอันนี้เป็น direct feedback เลยค่ะอาจารย์คือเป็นเหมือนกับที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาโดยตรงเลยค่ะจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรได้รับการพัฒนาด้านใดก็ให้ข้อมูลย้อนกลับไปตรงๆ direct feedback นะคะตามชื่อเลยสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เป็นการพัฒนาองค์การนะคะโดยการมองหาข้อดีแทนการมองปัญหาค่ะอันนี้เนี่ยสนุกนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วเราจะมองหาแต่ปัญหาถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้จะเป็นการมองหาข้อดีค่ะอาจารย
1: ์
0: มองหาว่าองค์การเรามีข้อดียังไงดังนั้นมันมีอยู่4กระบวนการนะคะขั้นแรกเขาเรียกว่าเป็นการค้นบวก discovery ดูซิว่าองค์การเรามีข้อดีอะไร
1: จุดดีจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาฝันบวกกันต่อค่ะ
1: ฝันบวก
0: dream ค่ะ dream positive ดูซิว่าไอ้ในอนาคตเนี่ยเรามีข้อดีอย่างนี้เราจะไปสู่จุดไหนได้นะคะเหมือนมองวิชั่นในอนาคตแล้วว่าองค์การฉันต้องเป็นอย่างนี้นะคะถัดไปเป็นเรื่องของการปั้นบวกค่ะจะไปสู่รูปภาพที่เราเห็นนั้นน่ะจะทำอย่างไรม
1: ัน
0: ช
1: ่
0: วยก
1: ัน
0: ป
1: ั้
0: นใช่ค่ะอันนี้ก็ลงสู่การแผนการปฏิบัติงานแหละนะคะและสุดท้ายก็คือการทำบวกนั่นแหละค่ะเป็นเดสตินี
1: ปฏิบัติ
0: แล้วนะคะดังนั้น4ขั้นตอนตรงนี้ก็คือเป็นการมองหาข้อดีเป็นมองไปในทางบวกเพื่อให้องค์การมีการพัฒนาไปในทางที่ดีอันนี้มันก็จะแตกต่างจากเทคนิคอื่นๆนะคะอาจารย์อ
1: าจารย์ครับตัวเทคนิคการพัฒนาองค์การจริงๆแล้วเนี่ยทำแค่อันเดียวหรือทำได้หลายอันพร้อมๆกัน
0: ก็แล้วแต่องค์การนะคะอาจจะใช้หลายๆเทคนิคแล้วแต่องค์การบางองค์การก็ใช้เทคนิคเดียวพอแล้วแต่องค์การขนาดใหญ่อาจจะใช้หลายเทคนิคเข้ามาใช้พร้อมๆกันเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละจุดนะคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับหน่วยนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าในการนักศึกษาที่เข้ามาชมครั้งนี้นะคะจะได้ความรู้อย่างแน่นอนทั้งในหน่วยของอาจารย์หน่วยที่เท่าไหร่นะคะอาจารย
1: ์หน่วยพฤติกรรมองค์การ
0: พฤติกรรมองค์การนะคะและหน่วยของอาจารย์เองหน่วยที่8นะคะเป็นเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะโชคดีในการสอบได้เนี่ยก็ต้องไปทบทวนตำรับตำรานะคะให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะและสามารถกลับมาชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยอยากมาเจออาจารย์บอมบ่อยๆนะคะก็เข้ามาดูที่ http.media.stou.ac.th นะคะในหัวข้อของ e-tutorial นะคะย้ำกันบ่อยๆชุดวิชาอะไรนะคะอาจารย
1: ์32210ครับองค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ครับ
0: ค่ะนะคะนักศึกษาก็จะสามารถเข้ามาชมอาจารย์ได้อยู่เรื่อยๆเป็นการทวนความรู้เดิมๆนะคะอย่าลืมที่บอกว่าต้องฝึกทำกิจกรรมก่อนเรียนหลังเรียนทบทวนความรู้นะคะเพื่อให้มีความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยนะคะอาจารย์ค่ะนั้นวันนี้น่าจะวันแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็ขอให้นักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการดำเนินการทำงานต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขอให้นักศึกษาคนโชคดีในการสอบค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศาสตร์โบราณที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือโหราศาสตร์ครับหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกตื่นเต้นทีเดียวงั้นไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: โหราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องย้อนหลังไปประมาณสัก 5,000 ปีสมัยนั้นเขาเรียกว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับเมโสแปลว่าระหว่างโปเตเมียหรือโปเตมัสเนี่ยแปลว่าน้ำหรือลำน้ำเพราะฉะนั้นอารยธรรมทีนี้มันหมายถึงว่าเป็นอารยธรรมที่อยู่ระหว่างลำน้ำสองสายคือไทกิสกับยูเฟติสนะครับตรงดินแดนเนี่ยเขาบอกเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยโบราณเป็นดินแดนของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะหรือครึ่งหนึ่งของพระจันทร์เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันเนี่ยดินแดนนี้อยู่ในประเทศอิรักในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีชนหรือบุคคลที่มาอยู่เลยพวกแรกๆก็คือพวกบาบิโลนหรือพวกชาวซูเมเรียนพวกนี้เขามีความรู้สูงเราจะสังเกตได้ว่าอารยธรรมต่างๆที่เกิดมาในโลกมักจะเกิดที่ดินแดนนี้โดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์ในสมัยนั้นท้องฟ้าคงใสนะแล้วก็ชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลนเนี่ยเขามองท้องฟ้าทุกวันเขาก็เริ่มจับสิ่งที่มันแปลกๆบนท้องฟ้าแต่ที่พูดเนี่ยมันก็อาศัยระยะเวลาเป็นพันเหมือนกันนะสังเกตเรื่อยๆจนจับได้ว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างซึ่งจริงๆแล้วความแตกต่างคืออะไรหนึ่งมันมีดาวประจำที่คือหมายความว่าในรอบปีมันเคลื่อนไหวแล้วผ่านไปแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมเรียกดาวประจำที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวฤกษ์หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวฤกษ์ตามที่เราเข้าใจในปัจจุบันอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าดาวที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยในทุกๆวันทุกๆเดือนอะไรเงี้ยเปลี่ยนโคจรไปเรื่อยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าดาวพเนจรที่เรียกว่าแพลเน็ตผู้ที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้สองกลุ่มเนี้ยที่เขาสังเกตเห็นก็คือว่าไอ้ดาวฤกษ์เนี่ยมันเหมือนฉากที่อยู่ไกลมากไกลมากส่วนดาวที่ใกล้เนี่ยคือดาวแพลเน็ตหรือดาวพเนจรมันอยู่ใกล้ซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ7ดวงในสมัยนั้นที่สมัยก่อนเขาไม่มีกล้องเนาะไม่มีอะไรเขาก็ใช้สายตาเนี่ยแหละมองไปงั้นโบราณเขาถึงบอกว่านับเอาดาวที่ตาแลเห็นเวลาพยากรณ์เพราะก่อนตาคนมันก็เห็นไกลได้เท่านี้เองแต่ที่คนโบราณสังเกตอ่ะชาวซูเมเรียนสังเกตเนี่ยเขาบอกว่ามันไอดาว7ดวงเนี่ยมันโคจรผ่านเฉพาะ12กลุ่มเท่านั้นเองเพื่อจะให้จดจำง่ายเขาก็เลยจัดแบ่งท้องฟ้าเป็น12ส่วนที่เรียกว่า12ราศีราศีแปลว่าส่วนหรือแปลว่ากลุ่มแหละคือกลุ่มของดาวนั่นเองมันก็เลยเป็น12ส่วนเป็นวงกลมเขาเรียกว่าจักรราศีก็ไอจักรก็คือการโคจรของดวงดาวนั่นเองเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยมนุษย์ยังคิดว่าโลกเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรต่างๆที่มองเห็นมันเคลื่อนไปเรายังไม่รู้ว่าอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางทีนี้เขาก็เลยรู้ว่าถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยที่นักโหราศาสตร์พูดว่าอาทิตย์อยู่ราศีเมษอาทิตย์อยู่ราศีพฤษภอาทิตย์อยู่ราศีอะไรที่คุยกันก็คือดาวอาทิตย์ที่มันโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆที่แบ่งเป็นแบบเค้ก12ชิ้นเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละอ๋อตรงนี้ฝนตกใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเขารู้ว่าตรงเนี้ยมันเกิดฤดูกาลขึ้นแล้วมันมาอย่างนี้ทุกปีฝนไม่จะตกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเตรียมเรื่องเพาะปลูกได้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเห็นเรื่องว่าเพราะมนุษย์ในสมัยโบราณน่ะถ้าทำมาหากินไม่ได้ทำเกษตรไม่ได้ก็คือจบอารยธรรมนั้นก็จบมันต้องมีการกินอยู่อาศัยอยู่แล้วอยู่ได้ก็เริ่มรู้เนี่ยมันก็จัดว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะเกิดหนาวร้อนฝนใบไม้ผลิอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะจัดได้ว่าในสังคมควรทำอย่างไรในตอนนั้นนี่แรกๆเขาใช้แค่การแบ่งฤดูกาลก่อนยังไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์อย่างอื่น
2: โหราศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยช่วงแรกๆผ่านวัฒนธรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยสมัยอาณาจักรสุโขทัยจนถึงอยุธยาชาวอินเดียนำเข้ามาทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและวิชาโหราศาสตร์ ดยเฉพาะระบบโหราศาสตร์แบบเวทที่ได้รับความนิยมในอินเดียและแพร่กระจายมาสู่ไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สร้างในสมัยพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1พุทธศักราช1904ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มรู้จักวิชาโหราศาสตร์อย่างจริงจังในสมัยสุโขทัยโดยมีการศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวการดูดวงพยากรณ์วิชาเหล่านี้แพร่หลายในหมู่เจ้านายหรือพระสงฆ์ที่มีความรู้สูงซึ่งจะเห็นได้ในราชสำนักจะมีตำแหน่งพระโหราธิบดีเป็นตำแหน่งอธิบดีแห่งโหรหรือโหรหลวงประจำราชสำนักอีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมหรือหัวหน้าการประกอบพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้รู้หนังสือ

0: รอบรู้สัพพวิทยาต่าง
1: ๆสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงอย่างคนไทยอ่านหนังสือออกสักกี่คนทย้อนตั้งแต่รัชกาลที่6ลงไปอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่1อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่อ่านหนังสือได้เนี่ยคือคนที่มีความรู้คนมีความรู้ก็คือคนชั้นผู้นำฝ่ายปกครองพราหมณ์พระอย่างเงี้ยถึงอ่านออกใช่ไหมแล้วโหราศาสตร์ก็ถ่ายทอดจากอินเดียมาจากพราหมณ์จากพระอะไรเงี้ยสังเกตภาษาจะเป็นบาลีสันสกฤตอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรู้หนังสือน้อยมากมันในวงจำกัดมันยังแพร่หลายแต่มาก่อนแต่หลังจากนั้นน่ะเมื่อโลกเจริญน่ะความรู้มันกว้างแล้วเป็นการยุบกรมโหหลวงตั้งแต่รัชกาลที่7ในสมัยนั้นก็มีประชาชนรู้บ้างเล็กน้อยจนยุบเสร็จแล้วก็จะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งทำงานเป็นโหหลวงบ้างประยาโหราธิบดีอะไรบางเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาก่อตั้งเป็นสมาคมโหเนี่ย
0: โหราศาสตร์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557ไม่ได้มีเพียงมิติของความเชื่อเท่านั้นแต่ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่การคำนวณทางดาราศาสตร์การพยากรณ์พิธีกรรมตามความเชื่อการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและการหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย
1: ก็แทบมันแทบจะบอกในตัวอยู่แล้วว่า5ข้อนี้ก็ถึงให้ขึ้นเป็นมรดกทางปัญญามันพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงเนื่องจากว่ามีการคำนวณตำแหน่งดวงดาวด้วยคัมภีร์สุริยญาณคัมภีร์สุริยญาณเนี่ยคนเรียนโหราศาสตร์เนี่ยไทยเนี่ยจะรู้จักตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใช้แบบนี้หมดเป็นการคำนวณตำแหน่งดาวว่าอาทิตย์จันทร์อะไรเนี่ยจะยกเมื่อไหร่เข้าราศีเมษเมื่อไหร่เพื่อจะหาว่าจุดเมษเรียกราศีเมษเนี่ยอยู่ตรงอัศวินีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เป็นการคำนวณตำแหน่งดาวทั้งหมดอะไรเนี่ยแหละคือใช้ไม่ใช่ดาราศาสตร์เนี่ยมันคือการที่เกิดเป็นจริงว่าดาวดวงนี้เดินทางมาถึงตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่มันก็บวกด้วยคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยพอเป็นคณิตศาสตร์เป็นดาราศาสตร์ตำแหน่งดาวเสร็จโหนเนี่ยนักดาราศาสตร์รู้แค่ว่าดาวดวงนี้มาเป็นตรงนี้มาอยู่ตำแหน่งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้นักโหราศาสตร์ก็ใช้ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์นี่แหละมาผูกดวงขึ้นพอผูกดวงขึ้นวางลัคนาว่าจะดูดวงได้แล้วเนี่ยค่อยมาบอกอีกทีว่าท้องฟ้าขนาดนั้นดาวตำแหน่งนี้มันบอกอะไรกับคนมีผลได้ผลเสียอะไรกับคนตรงนี้อันนี้คือเริ่มต้นมาเกณฑ์พยากรณ์พอพยากรณ์ได้แล้วอีกหน่อยว่ามาเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยมีประรำพิธีประกอบของเส้นไหว้อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่ทำเป็นพิธีกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเวลาเท่าไหร่วันไหนนั่นคือการให้เลิกอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยสร้างรัตนโกสินทร์มามีการปักเสาหลักเมืองไปเขาก็ต้องมีกำหนดว่ากี่โมงเมื่อไหร่ไอ้กี่โมงเมื่อไหร่เนี่ยมันเพื่ออะไรในอนาคตของประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศมันเป็นการเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์แบบดาราศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ความเชื่อแบบตำนานเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งของเทพเจ้าเชื่อมโยงมาสู่มนุษย์ในทุกอารยธรรมครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องราวของโหราศาสตร์ครับหลายคนก็ต้องนึกถึงเรื่องของการดูดวงการวิเคราะห์ดวงชะตาหรือแม้กระทั่งการหาฤกษ์งามยามดีครับและแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเปิดหนังสือเล่มโตครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์มาปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือเรียกว่าเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างไร้รอยต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ
3: ในการดูดวงนะคะถ้าย้อนไปถึงสมัยก่อน อย่างถ้าเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเราก็จะมีปฏิทินนะคะสำหรับเปิดมีจานหมุนลัคนาหาหรือถ้าเก่าไปกว่านั้นเนี่ยก็คือการคำนวณการคิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็ถ้าเป็นลายมือก็แน่นอนล่ะก็จะเป็นแว่นขยายไพ่ก็ใช้ไพ่เครื่องมือก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแต่ในยุค ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าเรียนแอปพลิเคชันเนาะเขาก็จะสามารถที่เวลาเป็นการพยากรณ์แบบเลข7ตัวหรือโหราศาสตร์เราสามารถกรอกวันเดือนปีเกิดเข้าไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็น ดวงวางดวงวางลัคนาให้เราซึ่งถ้าเป็นหมอดูอาชีพเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องมือในการตั้งดวงผูกดวงแต่การพยากรณ์เนี่ยก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการพยากรณ์นะคะจะไม่ได้ว่าไปอ่านตามที่คอมเขาประมวลมาฉะนั้นคือตอนนี้ก็เครื่องมือหลายๆอย่างถ้าคิดว่าเป็นที่ประยุกต์มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการผูกดวงค่ะจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการผูกดวงวางลัคนาเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเราเวลาเกิดเรานะคะแล้วกรอกเข้าไปคือที่เป็นดวงจักรราศีวงกลมๆอะค่ะแล้วก็ไปปกติเขาจะต้องคำนวณหรือต้องหมุนจานซึ่งต้องใช้เวลาเยอะแต่พอยุคนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะแบบกดปึ้งขึ้นมาโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นหมอดูแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจทั้งหมดก็คือถึงแม้ว่าจะผูกดวงออกมาแล้วนะคะบางครั้งก็ยังต้องมาดูจากตำราจากเครื่องมืออีกทีนึงเหมือนกันว่าตรงกันหรือเปล่าค่ะอาจารย์คิดว่านี่คือการพัฒนาโหราศาสตร์ไปอีกสมัยนึงอีกขั้นนึงฉะนั้นในฐานะของการที่เราเป็นหมอดูอยู่การที่มีเครื่องมือมาช่วยแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็ต้องเวลาอย่างที่สมาคมเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเราก็ต้องให้สอนผูกดวงได้ด้วยมือด้วยไม่ใช่อาศัยแอปพลิเคชันอย่างเดียวมันต้องควบคู่กันไปแต่ว่าไม่ติดเลยค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาของวงการโหราศาสตร์ค่ะ
0: โหราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือความเชื่องมงายแต่เป็นศาสตร์ที่ประสานความเชื่อปรัชญาและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตนักโหราศาสตร์ที่แท้จริงต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเพราะคำพยากรณ์ที่เปล่งออกมาอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของผู้คน
3: การพยากรณ์เนี่ยโดยปกติคนเข้ามาพบหมอดูก็คือมาเพื่อจะรู้แนวทางการดำเนินชีวิตในชีวิตของเขาในเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็ว่าไปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารมันค่อนข้างง่ายแล้วก็หมอดูก็จะมีบุคลิกในการพยากรณ์การสื่อสารตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนาะแต่ต้องยอมรับว่าสมัยเนี้ยคนที่เข้ามาดูดวงเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมแล้วก็การสื่อสารมันเวอร์ไวมากเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของคนมันไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆละกลุ่มมันใหญ่ขึ้นฉะนั้นความอ่อนไหวความบอบบางของอารมณ์และจิตใจของคนทุกวันนี้มันเยอะมากหมอดูก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เรานั่งดูดวงกับคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันชักแปลกๆมันชักมีเรื่องของภาวะอารมณ์ของเขาสมาธิที่อาจจะแบบเหมือนจะคุยกับเรานะแต่ก็ดูแบบสมาธิไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าสมัยนี้โรคที่เกี่ยวกับจิตเนาะมันค่อนข้างเยอะอย่างภาวะของซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาหาหมอดูในยุคนี้นอกจากความแม่นยำแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงการสื่อสารในเชิงของจิตวิทยาด้วยฉะนั้นเราจึงคิดว่าต่อไปนี้นะคะหลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตวิทยาหมอดูเนี่ยยังไงก็ต้องบรรจุเข้ามาค่ะเพื่อพัฒนาหมอดูในมุมนี้
0: ความรู้ในโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือบุคลิกเฉพาะตัวแต่เป็นเรื่องของความสนใจความเพียรพยายามเพราะการศึกษาวิชาโหราศาสตร์คือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เราสามารถเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น
3: ถ้าถามถึงความสนใจของคนที่เข้ามาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่ามันพัฒนาไปเยอะมากค่ะอายุของคนที่มาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆบางที20ต้นๆบางที16ก็มาสมัครแล้วต้องยอมรับตามตรงว่าวัยวุฒิมากขึ้นไม่ว่าจะปอโทเป็นด็อกเตอร์ก็หันกลับมาสนใจเรื่องของโหราศาสตร์มากขึ้นตรงนี้เลยเรียกแบบกลายเป็นว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ก็ต้องอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์อะเยอะมากเนาะทั้งในแพลตฟอร์มต่างๆเต็มไปหมดเลยเราจึงจะต้องมีคอร์สเหล่านี้นะคะในการที่เอามาสอนนักพยากรณ์2แอปพลิเคชันต่างๆเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ AI ในการทำคอนเทนต์ต่างๆอันเนี้ยก็ดีนะในการที่มีเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆออกมาซึ่งมันก็ทำให้ได้ประชาชนเขาได้รู้ข้อมูลตรงนี้มากขึ้นเพียงแต่ต้องระวังเรื่องของความถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็ในฐานะของอาจารย์สอนเราก็สามารถเอา เทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาสื่อการสอนของเราได้ด้วยนะคะ
2: ช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่าน

0: ท่านอาจารย์มนัสกวินชางประยูรครับท่านจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกับเรากันครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: หลายคนคงตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันให้เราฟังกันหน่อยครับ
2: ครับเบื้องต้นครับคุณกันอาจารย์กันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเนาะครั้งแรกเลยในชีวิตคือตัวเองเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของดูดวงการทำนายอะไรเลยจนวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะรู้นะมันเป็นศาสตร์อะไรที่แบบมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจว่าไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนทุกอย่างเลยนะโหราศาสตร์ไพ่ทาโร่ภูมิโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วก็ไปเรียนถึง3ครั้ง
0: โอ้
2: คือคอร์สเดียวเนี่ย1 2 3 4เนี่ยแต่เรียนสามครั้งเพราะว่าครั้งแรกรู้สึกว่าผมมันยากจังเลยอาจารย์กันแล้วก็ทำความเข้าใจได้มันยังไม่เต็มที่อ่ะคือเป็นคนที่รู้แล้วต้องสุดสุดท้ายก็เลยไปรู้มาว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่มันพิสูจน์ได้นะแล้วก็คนที่อยากจะรู้ก็รู้ได้นะเรามาดูเรื่องของศาสตร์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับอย่างแรกคือโหราศาสตร์เนี่ยมันคือสถิติจักรวาลเรื่องของการเวลาทั้งหลายซึ่งปัจจุบันเนี้ยโหคนไทยนิยมมากแล้วคนไทยก็นำไปใช้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เนี่ยมันคือกระจกเงานะ
0: ครับผม
2: มันคือกระจกเงาที่เอาไว้ส่องจิตใต้สำนึกของคนมันมีทั้งหมด78ใบนะครับคาวจุงเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไพ่ทาโร่78ใบเนี่ยมันคือจิตวิทย์คือจิตใต้สำนึกของมนุษย์78แบบ mm-hmm. เอ๊ะทำไมดูไพ่ทาโร่ทำไมมันตรงจังอะไรเงี้ยมันเหมือนกับทฤษฎีอันนึงเวลาที่ไปหาหมอจิตแพทย์แล้วแพทย์เอาสีหยดลงไปบนกระดาษแล้วถามว่าคุณเห็นภาพอะไร
0: oh.
2: คำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบในสภาวะจิตนั้นๆของคนคนนั้น mm-hmm. นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ทาโร่ทำไมถึงแม่นเปิดปุ๊บโดนปั๊บเปิดปุ๊บโดนปั๊บเพราะคีย์เมสเสจมันคือ78ใบมันคือภาพจิตใต้สำนึกอยู่แล้วพอเปิดปุ๊บคนที่ดูคนที่อ่านก็จะตีความตามพฤติกรรมจิตใต้สำนึกณขณะนั้นมันจึงมีความแม่นยำนะครับอันที่3คือเรื่องของฟังฉุยหรือว่าฮวงจุ้ยอันนี้มันคือฮวงเนี่ยแปลว่าลมจุ้ยเนี่ยแปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยก็คือผมเรียกมันเป็นศาสตร์แห่งอากาศพลศาสตร
0: ์
2: นั่นอากาศพลศาสตร์คือเราก็ดูทิศทางลมนะว่าอยู่ยังไงสุขสบายดีนะครับลมหายใจดีจัดบ้านดีอะไรแบบนี้แต่ส่วนเรื่องของการที่มีการเอามาติดยันแปดเหลี่ยมหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นมาทีหลังนะครับมาทีหลังสุดท้ายคือเรื่องของโง่เฮงโง่เนี่ยแปลว่า5นะครับเฮงแปลว่ารูปร่างรูปลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโง่เฮงมันคือการดู5ลักษณะนะครับในใบหน้าของเรามันมีอะไรบ้างล่ะคิ้วตาจมูกปากหูแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้เมื่อ 1,500 ปีก่อนเนี่ยจักรพรรดิที่จีนเนี่ยเขาใช้โง่เฮงในการเอาไว้ดูพวกข้าราชการนักปราชญ์แล้วถามว่าอ้าวแล้วมันแม่นเหรอเหตุผลที่มันตรงหรือมันค่อนข้างที่จะตรงเพราะว่าปราชญ์จีนเนี่ยเขาเก็บสถิติมาเป็นพันปีว่าคนที่เครียดมากๆชอบขมวดคิ้วก็จะเกิดริ้วรอย คนที่เป็นคนใจดีก็จะยิ้มแบบมีริ้วรอยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเก็บสถิติจำนวนพันปีเลยเอาไว้คัดนักปราชญ์ต่างๆก็เลยมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการเก็บสถิติ
0: แต่ว่าต้องมีข้อมูลมากพอสมควรเลย
2: ใช่ก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรนอกจากนี้ครับการนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยอันนึงที่ผมจะบอกว่ามันค่อนข้างว้าวสำหรับตัวเองนะในเรื่องของธุรกิจมีคนถามอาจารย์แล้วที่มันดูอ่ะคนวันนี้เกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันตรงไหมจะรวยไหมลงทุนได้ไหมจะคุยกับคนอื่นยังไงผมจะยิงเอามาใช้แบบเร็วๆเลยนะ3อย่างง่ายๆหลักที่ผมจะใช้วันนี้ผมเรียกว่าเป็นตารางพฤติกรรมซึ่งดึงมาจากโหราศาสตร์นะครับมันจะมีศาสตร์นึงของโหราศาสตร์เรียกว่าเลข7ตัว4ฐานคิดง่ายๆนะตีตารางไป7ช่องแนวนอนนะแล้วก็ตีตารางลงอีก4ช่องนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมเนี่ยดูไปด้วยก็ได้นะนะครับอาจารย์กันดูไปด้วยก็ได้นะว่าจริงๆเนี่ยคนเราบางคนอาจจะไม่รู้วันเกิดตัวเองหรือรู้จักวันเกิดตัวเองผิดมาตั้งแต่ต้น เพราะว่าถ้าศาสตร์โหราศาสตร์เขาบอกว่าถ้าคุณเกิดก่อน6โมงเช้า คุณยังเป็นวันนั้นอยู่นะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ตีสามนะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย
1: ์
2: นะฮะคราวนี้อันหนึ่งที่เราควรจะดูมันมีสามสี่อย่างง่ายๆนะหนึ่งเขาเรียกว่าอัตตะคือตัวเองนะครับความคิดเจ้าสถาภายในเนาะก็คือวันเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับอันที่สองก็คือตนุภาพลักษณ์ภายนอกที่แสดงออกมาอย่างเรานั่งแบบนี้เนี่ยผมนั่งเท่ๆอย่างเงี้ยนะเท่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนั่งหลังตรงนะครับพูดออกไปด้วยน้ำเสียงแบบนี้นี่คือตนุ

0: เนี่ยหลายคนกังวลเวลาเราดูดวงเนาะมันมีคำว่ามรณะที่บางคนบอกโหแปลว่าตายหรือเปล่าแปลว่าโยกย้ายแปลว่าเสียหรอกจริงๆไม่ใช
1: ่
0: ผมตีความออกมาแบบนี้นะคำว่ามรณะเนี่ยในที่เนี้ยมันหมายถึง emotional pain point มันคือจุดบอดทางอารมณ์ของคนคนนั้นในช่วงเวลาของปีนั้นๆนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นนะครับก็คือเอาปีเกิดชวดฉลูขันเถาะนะครับแล้วลบ7แล้วทำเหมือนกันแล้วเอามาใส่นั่นแหละเป็น emotional pain point ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างสมมุติว่าเราเกิดนะครับยกตัวอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเกิดเนี่ยวันจันทร
1: ์
0: เราเกิดวันจันทร์นะครับก็ตกเลข2เนาะดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็คืออัตตะคือเป็นคนที่ใครที่เกิดวันจันทร์นะแคร์คนอื่นใจดีใส่ใจคนรอบข้างปรากฏว่าตนุคือเดือนเกิดก็ไปตรงกับดาวจันทร์อีกนะครับแปลว่าเป็นคนที่อ่อนโยนเข้าหาง่ายแต่คราวนี้ถ้าเมาะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมรณะเนี่ยตกดาวสองเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขี้ใจอ่อนขี้สงสารปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่คือ emotional pain point นะครับแล้วการที่ถ้าเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราจะคุยกับคนดาวจันทร์คุยกับคนดาวจันทร์ดาวสองแบบนี้สิ่งที่จะคุยก็คืออะไรถ้าเราอยากได้งานนะครับเราอยากได้งานจากเขาเราอยากได้อะไรจากเขาเนี่ยเรารู้แล้วเขาเป็นคนใจอ่อนใช่ไหมเขาขี้สงสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่านั่นแหละจุดอ่อนก็คืออะไรถูกไหมครับแต่คราวนี้ดาวจันทร์เนี่ยวิธีการสื่อสารคือต้องคุยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภัยนั่นคือเป็นการแก้เกมนะครับคราวนี้เพิ่มให้นิดนึงเรื่องของกัมมะกัมมะแปลว่าการงานหรืออาชีพที่ควรจะทำถ้าคนที่เกิดดาวสองไปเกิดวันอังคารอาชีพที่เหมาะสมกับเขาก็คือเขามีจริตการบริการตามดาวเกิดตามดวงนะฮะเป็นการประสานงานดูแลภาพลักษณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูว่าคนที่เกิดวันจันทร์แล้วตรงกับลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ทำแบบนี้ได้ค่อนข้างดีซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งหมด7วันนะแต่ผมคิดว่าวันนี้เราคงเล่าไม่หมดแน่นอนนะฮะ
2: เรียกว่าเป็นช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกมากเลยแล้วก็อยากฟังท่านอาจารย์กวินเล่าให้เราฟังอีกนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความรู้แล้วก็ดึงสติกับเราเรื่องของโหราศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เรื่องราวของโหราศาสตร์เป็นความเชื่อเฉพาะตัวบุคคลครับการนำเครื่องมือของโหราศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสติและความสมเหตุสมผลครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับThank you.

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
12: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: เรียนมสทดีอย่างไร
15: ว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

มาคมนะครับสมาคมเนี่ยลักษณะของสมาคมก็อาจจะแบ่งลักษณะสำคัญออกเป็น2ประการด้วยกันนะครับประการที่1คือนะความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะต้องนะมีการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องตลอดไปนะครับไม่ใช่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวการก่อตั้งสมาคมต้องดำเนินการก่อตั้งโดยมีบุคคลหลายคนเข้าร่วมก่อตั้งกันไม่ใช่การก่อตั้งโดยบุคคลเพียงคนเดียวประการที่2การก่อตั้งสมาคมนั้นไม่ใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันสมาคมเนี่ยนะครับจะไม่ดำเนินการนะแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันแต่ว่านะครับสมาคมยังสามารถที่จะหารายได้มาดำเนินกิจการได้ไม่ใช่ว่าสมาคมเนี่ยนะจะนะหารายได้ไม่ได้เลยนะครับยังหารายได้อยู่นะเพียงแต่ว่าจะเอามาแบ่งกันไม่ได้แค่นั้นเองโอเคนี่คือความสำคัญประการแรกนะต่อมานะครับในเรื่องการก่อตั้งสมาคมนะที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับลักษณะสำคัญก็ประกอบด้วย3อย่างด้วยกันนะประการที่1ก็คือนะสมาคมเนี่ยต้องนะมีชื่อนะซึ่งชื่อเนี่ยต้องมีคำว่าสมาคมประกอบกับชื่อด้วยยกตัวอย่างเช่นอะไรดีนะสมาคมนะนักฟุตบอลสมัครเล่นนะแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก่อนนี้จะเห็นได้ว่านะครับมีคำว่าสมาคมประกอบอยู่ในชื่อด้วยนะครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนหน้าก็ได้ส่วนท้ายก็ได้ส่วนกลางก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องให้มีนะคำว่าสมาคมประกอบอยู่ในชื่อนั่นเองนะครับประการที่2นะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือข้อบังคับของสมาคมนะครับข้อบังคับของสมาคมเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดกันต่อไปนี้นะครับมีชื่อสมาคมนะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมนะเช่นเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอะไรต่างๆก็ได้นะครับข้อ3นะครับนะที่ตั้งสำนักงานใหญ่นะที่ตั้งสำนักงานสาขาเนี่ยนะครับมีที่ไหนบ้างนะข้อ4นะวิธีการรับสมาชิกนะจะมีทั้งสามัญสมาชิกก็ได้นะครับสมาชิกแบบกิตติมศักดิ์ก็ได้นะข้อ5อัตราค่าบำรุงสมาคมนะครับข้อ6นะข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคมนะตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างมีจำนวนกรรมการของสมาคมนะต้องมีกี่คนไม่เกินกี่คนเป็นต้นนะครับ2นะมีการตั้งสมาคมเนี่ยมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งอะไรก็ว่าไปนะครับ3วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสมาคมนะ4การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสมาคมแล้วก็5นะการประชุมของคณะกรรมการสมาคมนะประการต่อมาก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมในเรื่องของบัญชีในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างนะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับอันนี้คือข้อบังคับนะที่สมาคมอย่างน้อยต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับแต่นะครับสมาคมไหนจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็นกฎระเบียบอะไรมากกว่านี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็การก่อตั้งสมาคมเนี่ยนะครับในประการสุดท้ายนะครับที่ต้องทำก็คือนะนำไปจดทะเบียนนะครับถ้าสมาคมใดที่ได้จดทะเบียนแล้วก็เป็นนิติบุคคลนั่นเองนะครับย่อมมีความสามารถมีสิทธิ์มีหน้าที่เนี่ยนะครับในทางกฎหมายนะสามารถดำเนินการอะไรได้ถ้ายังไม่จดทะเบียนนะครับหรือเขาไม่รับจดทะเบียนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประการต่อมานะครับในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนนะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าจะเป็นสมาคมได้เนี่ยต้องมีการยื่นจดทะเบียนนะครับโดยนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะนายทะเบียนก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็นะให้อธิบดีนะครับก็เป็นนายทะเบียนนั่นเองในการรับจดทะเบียนสมาคมนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่5เรื่องด้วยกันที่นายทะเบียนเนี่ยจะต้องพิจารณาประการที่1ก็คือคำขอจดทะเบียนสมาคมต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับคำขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต้องถูกต้องตามกฎหมายข้อ2นะครับ
ข้อบังคับของสมาคมก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะข้อ3นะวัตถุประสงค์ของสมาคมจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะสมาคมนักเลงหัวไม้นะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปกลั่นแกล้งนะคนอ่อนแออะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คงไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนให้ได้นะครับเพราะขัดต่อนะศีลธรรมอันดีประชาชนนะครับหรือขัดต่อกฎหมายนะครับ4นะครับรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอนะหรือข้อบังคับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมนั้นนะมีฐานะและความประพฤติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมอันนี้ก็เป็นดุลพินิจนะครับของนายทะเบียนนะครับถ้านะครบถ้วนทั้ง5ประการนี้นะครับโดยหลักแล้วนายทะเบียนก็นะจดทะเบียนนะเป็นสมาคมให้นะมีการออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนะครับแล้วก็มีการประกาศนะลงในราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ถ้ากรณีนายทะเบียนว่านะครับคำขอไม่ถูกต้องนะข้อบังคับไม่ถูกต้องนะรายการซึ่งจดแจ้งคำขอเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับมีฐานะหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงซะให้ถูกต้องนะครับคนที่จะขอจดทะเบียนก็ไปดำเนินการให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กรณีที่นายทะเบียนเห็นว่านะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีประชาชนนะกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนเนี่ยต้องไม่รับจดทะเบียนเลยนะครับเช่นสมาคมนักฆ่ารับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยนี่มันชัดเจนนะวัตถุประสงค์เนี่ยนะกระทำต่อผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนี้นายทะเบียนจะไปจดทะเบียนให้ก็คงไม่ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่านายทะเบียนสั่งให้แก้แล้วนะก็ไม่ยอมแก้อย่างนี้นายทะเบียนก็ไม่รับจดทะเบียนให้นั่นเองเนาะนะครับต่อมาเนี่ยนะเราก็มาดูสมาชิกนะสมาชิกก็มีหน้าที่อะไรบ้างนะตรวจตากิจการทรัพย์สินของสมาคมนะครับนะครับนะว่ามีการใช้เงินใช้ทองถูกต้องหรือไม่นะครับนะมีการชำระค่าบำรุงสมาคมนี่คือหน้าที่ของสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงนะครับแล้วก็ข้อ3สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดในหนี้ของสมาคมไม่เกินจำนวนค่าบำรุงที่สมาชิกนั้นค้างชำระอยู่ฉะนั้นแล้วตัวเองเนี่ยมีเงินค้างอยู่เท่าไหร่นะครับก็นะรับผิดชอบแค่นั้นงั้นถ้าสมาคมเนี่ยไปก่อหนี้ก่อสินอะไรนะเกินกว่านี้นะตนเองซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับนะรับผิดชอบเพียงแค่นี้เองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสมาชิกสมาคมเนี่ยจะลาออกนะจากการเป็นสมาคมจากสมาชิกสมาคมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเว้นแต่สมาคมก็จะมีข้อบังคับให้เป็นพิเศษก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องต่อมานะการประชุมใหญ่ของสมาคมนะการประชุมใหญ่เนี่ยนะครับก็นะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการประชุมใหญ่แบบสามัญนะสามัญก็แปลว่าอะไรครับเพราะว่าปกตินะครับกับอีกการประชุมอีกแบบนึงก็คือการประชุมแบบวิสามัญนะวิสามัญก็คือไม่ปกติหรือเป็นกรณีพิเศษนะเรียกวิสามัญนะการประชุมใหญ่สามัญเนี่ยนะครับคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้จัดการให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับปีละ1ครั้งจะจัดมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจัดกันปีละ1ครั้งนะครับส่วนการประชุมใหญ่นะแบบวิสามัญนะก็คืออย่างที่บอกวิสามัญก็คือไม่ใช่ปกตินะไม่ธรรมดามันเป็นการพิเศษอาจจะมีเรื่องเฉพาะกิจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเช่นมีโควิดเกิดขึ้นมานะอาจจะมีการเรียกประชุมใหญ่นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะสมาชิกไม่มีเงินจ่ายนะค่าบำรุงอะไรก็เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญได้นะครับก็ใช้คณะกรรมการนะเป็นคนเรียกประชุมก็ได้นะหรือสมาชิกนะครับก็สามารถเรียกประชุมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการนะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการโดยคณะกรรมการก็ได้นะครับหรือโดยสมาชิกก็ได้นะครับต่อมานะครับ
ในเรื่องขององค์ประชุมนะในการประชุมใหญ่ก็ต้องมีองค์ประชุมนะครับซึ่งองค์ประชุมโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็ดูที่ว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมนะครับนี่ก็หลักการหลักๆ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มติของที่ประชุมใหญ่ก็ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณนะครับเว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกำหนดเป็นอย่างอื่นเช่นนะต้องมีเสียงส่วนใหญ่เกิน3ใน4อะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือเอาเสียงข้างมากนะครับเป็นหลักการนะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการเลิกสมาคมนะครับการเลิกสมาคมก็มีอยู่8กรณีด้วยกันนะครับนะกรณีแรกก็คือเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อบังคับก็กำหนดว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็ให้นะทำการเลิกสมาคมนะครับหรือกรณีที่2ก็คือถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นแล้วเมื่อสิ้นแล้วก็เลิกไปนะ3ถ้าสมาคมเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการใดๆก็ตามเมื่อกิจการนั้นสำเร็จไปแล้วนะ4ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก5ล้มละลายนะ6นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนะแล้วก็7นะโดยคำสั่งศาลนะ8นะโดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะบางสมาคมนะครับที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับได้ยกเลิกได้นะครับแล้วก็ผลจากการเลิกสมาคมก็ให้มีการชำระ

ระหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมนะครับในเรื่องพื้นฐานนะครับในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถไปดูนะในตำราได้นะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในตอนแรกก่อนนะครับของสมาคมครับต่อมานะครับตอนที่2นะครับมูลนิธิมูลนิธิคืออะไรนะครับลักษณะของมูลนิธิเนี่ยนะครับก็มีสำคัญนะอยู่2กรณีด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ1นะครับมูลนิธิก็คือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะนะครับลักษณะสำคัญประการแรกเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือนะต้องมีการนำทรัพย์สินนะนำมาจัดขึ้นเป็นกองทรัพย์สินนะทรัพย์สินนั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้สังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นที่ดินก็ได้นะตึกรามบ้านช่องอาคารพาณิชย์นะเงินทองรถยนต์เหล่านี้นะสามารถที่จะนำมาจัดเป็นมูลนิธิได้นะครับประการที่สองคือมูลนิธิเนี่ยนะครับต้องมีวัตถุประสงค์นะเพื่อสาธารณประโยชน์นะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่แตกต่างกับสมาคมนะสมาคมเนี่ยวัตถุประสงค์เขานะไม่ได้คำนึงว่านะเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยความสำคัญคือต้องมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นอะไรบ้างเช่นการกุศลนะการสาธารณะการศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีนะหรือสาธารณประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับประการต่อมาก็คือมูลนิธิเนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับก็มีได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันอันนี้ก็คล้ายๆกับสมาคมนะครับหลักการไม่ใช่ว่าหาประโยชน์มาแบ่งปันกันในระหว่างกลุ่มสมาชิกนะแต่ว่าสามารถหาประโยชน์ได้นะแต่ว่าอาจจะนำไปใช้จ่ายนะในมูลนิธิก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือลักษณะของมูลนิธินะที่สำคัญก็มีอยู่3ประการด้วยกันประการต่อมามูลนิธิเนี่ยต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งก็คือชื่อของมูลนิธินะกล่าวคือนะครับนะมูลนิธิใดเนี่ยนะครับต้องการที่จะนะใช้ชื่อนะครับมูลนิธิก็ต้องมีคำว่ามูลนิธิประกอบด้วยนะเหมือนกับว่าสมาคมนะครับนะต้องมีประกอบด้วยจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้นะครับต่อมานะครับข้อบังคับของมูลนิธินะครับก็มีชื่อมูลนิธินะครับสองนะครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยนะจัดมาเพื่ออะไรนะเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่จะตั้งขึ้นมาข้อ3ที่ตั้งสำนักงานต่างๆนะครับข้อ4ทรัพย์สินที่จะนำมาจัดตั้งนะครับข้อ5ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิได้แก่จำนวนกรรมการการตั้งกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งการประชุมของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ข้อ6นะข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะหรือข้อบังคับนะครับเรียกว่าข้อบังคับแล้วกันนะครับในการดำเนินการของมูลนิธินะครับต่อมานะครับมูลนิธิเนี่ยนะครับนะก็ต้องทำการจดทะเบียนนะเหมือนกับสมาคมเลยนะต้องมีการจดทะเบียนนะครับเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วก็นะครับก็เป็นนิติบุคคลนะก็มีความสามารถดำเนินกิจการต่างๆนะเหมือนกับนิติบุคคลโดยทั่วๆไปนะครับการจดทะเบียนเนี่ยนะครับอันนี้ก็นะวิธีการก็นะครับแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะเพราะการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยก็สามารถจัดตั้งขณะที่ผู้ขอนะจัดตั้งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับกับอีกกรณีนึงก็คือนะการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยตามพินัยกรรมก็คือว่านะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยนะครับจัดตั้งขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะหรือว่าจะให้มีการจัดตั้งเมื่อตัวเองถึงแก่ความตายก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถนะครับเลือกได้ว่าจะจัดตั้งแบบไหนนะครับในกรณีนะครับที่จะจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะครับขณะที่ผู้ขอยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนนะกับเจ้าพนักงานต่อนายทะเบียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็หลักการก็เหมือนกับสมาคมนะครับนายทะเบียนก็มีการตรวจสอบนะคำขอจดทะเบียนนะ
ดูว่าคำขอถูกต้องไหมข้อบังคับถูกต้องไหมนะมีรายการถูกต้องหรือไม่นะวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรขัดต่อกฎหมายไหมนะรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอเนี่ยนะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็ผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิเนี่ยนะครับนะมีความประพฤติเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ลักษณะว่าคล้ายๆกับสมาคมนะในการตรวจสอบดูว่ามันเหมาะสมที่จะที่จะจัดตั้งขึ้นไหมถ้าพบโอเคครบถ้วนก็จัดตั้งนะจดทะเบียนให้เป็นมูลนิธินะครับแต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่านะข้อคำขอจดทะเบียนเนี่ยหรือข้อบังคับนะหรือรายการที่จดแจ้งเนี่ยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยมีความประพฤติไม่เหมาะสมนะนายทะเบียนก็อาจจะมีคำสั่งให้นะผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขได้นะครับแต่ในกรณีที่นายทะเบียนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับไม่เป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะหรือวัตถุประสงค์เนี่ยขัดต่อกฎหมายสินทรัพย์อันดีประชาชนนะครับอันนี้วัตถุประสงค์นะที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยจดทะเบียนไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้นายทะเบียนก็ไม่รับจดทะเบียนนั่นเองเนาะนะครับต่อมานะครับมูลนิธิก็สามารถที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธิได้นะก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเนี่ยนะครับนะผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธิได้นะโดยที่ทำเป็นหนังสือนะยื่นต่อนายทะเบียนนะเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานะไม่อยากที่จะจัดตั้งแล้วนะก็สามารถทำได้หรือกรณีที่นะครับนะนายทะเบียนยังไม่จดทะเบียนให้เนี่ยแต่ว่าเกิดเสียชีวิตไปซะก่อนกรณีนี้นะครับนะการสิทธินะที่จะขอจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะไม่ตกทอดไปยังทายาทนะส่วนกรณีที่ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยถึงแก่หลายคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะอาจจะขอถอนได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับนะเรื่องต่อมานะครับผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนนะครับก็คือมีรายละเอียดดังนี้นะครับนะถ้าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมนะโดยมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธินะที่จะได้ก่อตั้งเนี่ยนะครับก็ให้ดำเนินการยกเลิกตามพินัยกรรมนะครับก็เป็นความประสงค์ของเขานะครับถ้าเขาตายแล้วเขาไม่อยากให้มีการจัดตั้งนะถ้าเขียนไว้ในพินัยกรรมนี้ก็สามารถยกเลิกนะครับยกเลิกการดำเนินการขอนะจัดตั้งมูลนิธิได้นะครับแต่กรณีที่2ก็คือแต่ถ้าผู้ตายนะไม่ได้ทำพินัยกรรมยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธิเอาไว้นะครับทายาทนะหรือผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับหรือผู้ซึ่งผู้ตายมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จัดตั้งมูลนิธิได้นะเกิดติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็นะให้ศาลเนี่ยนะครับดำเนินการจัดสรรทรัพย์สินนะให้แก่มูลนิติบุคคลอื่นนะซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่นายทะเบียนเนี่ยไม่รับจดทะเบียนนะครับนะแล้วก็ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรที่เป็นมูลนิธิเนี่ยนะครับก็ตกเป็นมรดกของผู้ตายต่อไปเนาะกำหนดเวลาที่ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธินะครับนะกรณีแรกนะครับในกรณีที่นะได้มีการจดทะเบียนมูลนิธิแล้วนะผู้ขอจะตั้งมูลนิธิมีชีวิตอยู่ก็ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เนี่ยนะครับตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันที่นายทะเบียนเนี่ยรับจดทะเบียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปก็เป็นเลยนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือในกรณีที่นะครับผู้ขอจะตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนนะครับก็ให้ทรัพย์สินเนี่ยตกนะเป็นของมูลนิธิตั้งแต่เวลาที่ผู้ขอจะตั้งถึงแก่ความตายนั่นเองการจัดตั้งมูลนิธิประเภทที่2ก็จัดตั้งมูลนิธิโดยพินัยกรรมนะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆนะกับกรณีแรกนะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าในการจัดตั้งอันเนี้ยนะครับก็ต้องรอนะครับต้องรอให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยถึงแก่ความตายซะก่อนนะแล้วก็ค่อยจัดตั้งตามพินัยกรรมนั่นเองนะส่วนการดำเนินการนะครับนะก็ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะในการดำเนินการนะของมูลนิธินะครับนะ
คณะกรรมการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้แทนนะในการดำเนินกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกนะครับเหมือนกันเหมือนกับสมาคมนะครับส่วนกิจการที่คณะกรรมการเนี่ยได้กระทำไปก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์นะแม้ภายหลังจะมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการนะครับอันนี้ก็นะครับไม่ทำให้การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกนั้นสิ้นผลไปนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผลของการเลิกมูลนิธิเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการเลิกได้นะโดยมีการชำระบัญชีนะโดยมีการจัดการทรัพย์สินต่างๆนะครับให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จบนะครับในตอนที่2นะครับตอนสุดท้ายนะครับการควบคุมการเรียรัยในการควบคุมการเรียรัยเนี่ยนะครับเราต้องทราบก่อนว่าการเรียรัยนั้นคืออะไรนะถ้าเราไปดูในส่วนของกฎหมายเนี่ยจะเขียนไว้ว่านะครับการเรียรัยหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะชดใช้หรือบริการซึ่งมิได้แสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่าไม่ใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียรัยที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือการขอเงินนั่นเองนะนึกภาพง่ายๆเนาะนะเป็นการขอเงินแต่ว่ากฎหมายยังบอกว่ารวมทั้งการซื้อขายด้วยซึ่งมีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับนะเพียงแต่ว่าเป็นการรวบรวมนะทรัพย์สินมาเพื่อไปทำกิจการบางอย่างเช่นนะขายสติกเกอร์นะครับนะซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติเลยนะครับเพื่อที่จะหารายได้เนี่ยไปช่วยเด็กกำพร้านะไปช่วยผู้ป่วยเป็นโรคโควิดก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะเป็นการเรียรัยไม่จำเป็นจะต้องขอเงินอย่างเดียวนะรวมทั้งการขายด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเรียรัยนะครับประการต่อมานะครับกฎหมายเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรัยเนี่ยนะก็กำหนดเอาไว้ว่านะห้ามมิให้จัดให้มีการเรียรัยหรือทำการเรียรัยในเรื่องดังต่อไปนี้นะมีอะไรบ้างนะครับ1การเรียรัยเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลยเพื่อใช้เป็นค่าปรับนะครับงั้นกรณีที่จะนะเรียรัยเพื่อจะหาเงินมาใช้เป็นค่าปรับแก่จำเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ก็เว้นแต่นะจะเป็นการเรียรัยระหว่างวงญาติของจำเลยเองอย่างนี้ก็ทำได้นะครับข้อ2การเรียรัยโดยกำหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยคำนวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่นนะคือการเรียรัยเนี่ยนะจะไปบังคับไม่ได้นะครับต้องจ่ายเท่านู้นเท่านี้ทำไม่ได้นะการเรียรัยเนี่ยต้องให้ด้วยความสมัครใจนะของผู้ให้นะครับจะไปบังคับว่าต้องให้กี่บาทกี่สตางค์ไม่ได้นะครับข้อ3นะการเรียรัยอันอาจเป็นเหตุเสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือสินทรัพย์อันดีของประชาชนนะการเรียรัยแล้วเกิดนะความไม่สงบนั่นเองนะหรือขัดต่อสินทรัพย์อันดีเนี่ยนะการเรียรัยอย่างนี้ก็ทำไม่ได้นะข้อ4การเรียรัยอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะเช่นเรียรัยแล้วเพื่อที่จะเอาไปประท้วงต่างประเทศเกิดนะความแตกแยกกันนะในทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างนี้ก็เรียรัยไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการเรียรัยเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศนะครับมันก็อาจจะเป็นภัยกับประเทศไทยใช่ไหมฉะนั้นการเรียรัยเพื่อจัดหานะครับยุทธภัณฑ์ก็คืออาวุธนั่นเองแก่ต่างประเทศนี่ทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าการเรียรัยเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์เพื่อประเทศไทยนะอันนี้ทำได้นะครับกฎหมายไม่ห้ามเรื่องต่อมานะครับการเรียรัยนะครับที่ต้องได้รับอนุญาตในหัวข้อเมื่อกี้นะครับเป็นการเรียรัยเนี่ยนะครับที่นะครับกฎหมายห้ามนะแต่หัวข้อต่อมาเนี่ยเป็นการเรียรัยที่ต้องได้รับอนุญาตนะครับที่สำคัญก็คือการเรียรัยซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแก่เทศบาลหรือเรียรัยเพื่อสาธารณประโยชน์นะอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรัยก่อนนะครับ
เว้นแต่การเรียรายนั้นนะเกิดขึ้นจากกระทรวงทบวงหรือกรม

นะอย่างนี้นะครับนะถ้ากระทรวงทบวงกรมเป็นผู้จัดให้มีการเรียรายอย่างนี้ก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับนะเช่นเรียรายเพื่อจะเอาไปช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยในเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างนี้ต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับหรือการเรียรายประเภทที่สองคือการเรียรายในถนนนะถนนหลวงนะหรือในที่สาธารณสถานนะครับดังนั้นการเรียรายหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเหล่านี้นะโดยหลักแล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตก่อนนะการเรียรายบนถนนหลวงเนี่ยเดินมาบนถนนเนี่ยนะมาขอเงินขอทองเนี่ยนะอย่างนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะต้องรับอนุญาตก่อนนะครับเว้นแต่นะกระทำเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการนะซึ่งกรณีที่ในส่วนราชการเนี่ยนะหรือเทศบาลหรือเขาได้รับอนุญาตแล้วนั่นเองนะครับหรือกรณีสองคือการเรียรายเพื่อการกุศลสงเคราะห์ในกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปประกอบนะศาสนกิจกันนะครับอาจจะมีการเรียรายเกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะครับเพื่อบำรุงศาสนาอย่างนี้ก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็กรณีสามก็คือการเรียรายนะโดยขายของนะในงานออกร้านนะหรือในการประชุมนะที่จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอาจจะเป็นงานกาชาดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรียรายแล้วอย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับนะต่อมานะครับกฎหมายก็กำหนดว่าบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จัดให้มีการเรียรายนะครับก็มีใครบ้างนะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้เช่นนะบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะอย่างนี้ก็ถือว่าเด็กไปนะไม่ควรจะไปยุ่งนะครับนะประเภทที่สองคือจิตฟั่นเฟือนนะครับเป็นโรคติดต่อนะครับหรือว่ามีความผิดนะฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์มาก่อนเนี่ยนะครับเหล่านี้นะถ้าพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ5ปีก็ไปดำเนินการเรียรายไม่ได้หรือประเภทสุดท้ายคือมีความประพฤตินะที่ไม่น่าไว้วางใจนะติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะกรณีนี้เขาอาจจะไม่ให้ดำเนินการเรียรายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ตอนที่1เมทริกและการดำเนินการของเมทริกนะคะเราก่อนอื่นเลยเราก็มาดูเมทริกเมทริกคืออะไรเอ่ยเมทริกคือกลุ่มของจำนวนซึ่งนำมาเขียนเรียงกันในกรอบของสี่เหลี่ยมโดยตัวเลขที่จะบอกเนี่ยมันจะมีบอกเป็นแถวแนวนอนและแถวแนวตั้งของเมทริกจำนวนแถวแนวนอนและแนวตั้งของเมทริกเนี่ยตัวเลขนะเราเรียกว่าขนาดของเมทริกอย่างเช่นเมทริก A เป็นเมทริกที่มี M แถวนอนและ N แถวตั้งหรือเรียกกันว่าคอลัมน์เราเรียกอันนี้ว่าเมทริก A เนี่ยมีขนาดเท่ากับ M คูณ N โอเคนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยถามว่าแถวแนวนอนมีเท่าไหร่แถวแนวนอนมี2แถวแนวตั้งมี3เพราะฉะนั้น A เมทริกอันเนี้ยมีขนาดเท่ากับ2คูณ3ถ้าเราถามอย่างอันนี้สมมุติพิจารณาเมทริก A ถ้าเราถามว่าแถวแนวนอนที่1และแนวตั้งที่3คือค่าอะไรแนวนอนที่1คือแถวนี้ถูกไหมคะแนวตั้งที่3ก็คือโซนนี้เพราะฉะนั้นออกมาก็เป็นค่าก็คือ6ถ้าสมการสมาชิกในแถวแนวนอนที่2แนวนอนที่2คือแถวไหนเอ่ยแถวล่างก็คือแถวที่2แนวตั้งที่1คืออะไรเอ่ยคือ3โอเคนะไปต่อเลยหลังจากนั้นเรามาพิจารณาการเขียนเมทริก A สามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขียนเป็นลักษณะเขียนเป็นตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ย A เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเครื่องหมาย

เป็นปีกเหมือนปีกกาสี่เหลี่ยมอะค่ะอยู่ในเครื่องหมายปีกกาสี่เหลี่ยมหรือเราจะเขียนย่อๆจากรูปเนี้ยเราจะเขียนย่อๆเป็นแบบข้างล่างก็ได้คือบอกขนาดเป็น m คูณ n ถูกไหมคะแล้วก็เขียนเป็นรูปของเมตริก a i j m คูณ n ต่อมาเราลองดูเมตริก a ถามว่าเมตริก a เป็นเมตริกขนาดเท่าไหร่เอ่ยเมตริก a เป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ยแนวนอนเป็น1ถูกไหมคะแนวตั้งมีเท่าไหร่1 2 3 4เพราะฉะนั้นก็เป็น1คูณ4อันนี้แนวนอนมีเท่าไหร่1 2 3 3แนวถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมี3คอลัมน์มีเท่าไหร่เอ่ยคอลัมน์มีเท่ากับ1เพราะฉะนั้น3คูณ1ส่วนเมตริก J ขอ G ค่ะโทษทีเมตริก G เนี่ยก็จะเป็นเมตริกขนาดเท่าไหร่คะก็คือ2ถูกไหม2กับ2คูณเท่าไหร่1 2 3แล้วก็4ก็มีขนาดเท่ากับ2คูณ4โอเคเราตอนนี้พอบอกว่าเมตริกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแนวนอนแกะแถวแนวนอนกับแถวแนวตั้งมีขนาดเท่ากันเราเรียกว่าเมตริกจัตุรัสเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็น1คูณ1ถูกไหมจัตุรัส2คูณ2 3คูณ3ไล่เข้าไปเงี้ย4คูณ4อย่างเงี้ยเป็นเมตริกจัตุรัสอย่างเมตริก A มีขนาดเท่าไหร่เอ่ยเมตริก A มีขนาดเท่ากับ3คูณ3ถูกไหมเมตริก B มีขนาดเท่า2คูณ2ทั้งเมตริก A และ B เป็นจัตุรัสทั้งคู่โอเคไหมถ้าเมตริก0คืออะไรเมตริก0ก็คือสมาชิกทุกตัวในเมตริกนั้นมีค่าเป็น0อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเมตริก0เราสามารถเขียนแทนด้วยอย่างนี้ก็ได้ค่ะแทนด้วยเมตริก0เราจะแทนด้วยตัว0เลยนั่นคือเมตริก0โอเคนะต่ออีกอันนึงต่อมาก็คือเมตริกเอกลักษณ์เมตริกเอกลักษณ์เราจะแทนด้วยตัว i ใหญ่ตัว i ใหญ่นี้เป็นเมตริกเอกลักษณ์เมตริกเอกลักษณ์เนี่ยจะต้องเป็นเมตริกจัตุรัสด้วยก็คือ aij เนี่ยจะเท่ากับ1เมื่อ i เท่ากับ j ถามว่าหมายความว่าไงก็คือพูดง่ายว่าตรงเส้นทแยงมุมของเมตริกเห็นไหมคะตรงเส้นทแยงมุมของเมตริกตรงเนี้ยจะมีค่าเป็น1นอกนั้นจะเป็น0หมดอย่างที่บอกเราต้องเป็นเมตริกจัตุรัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นขนาดจะต้องเป็นจัตุรัสก็คือแถวกับคอลัมน์ต้องเท่ากันโอเคนะเห็นไหมแถวคอลัมน์ต้องเท่ากันแล้วก็เฉพาะเส้นทแยงมุมเท่านั้นที่มีค่าเป็น1นอกนั้นเป็น0หมดต่อค่ะต่อมาก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือเราเรียกว่า transpose ของ A transpose ของ A เราเขียนแทนด้วย A แล้วก็มีตัว T เล็กๆข้างบนอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่า transpose ของ A transpose ของ A คืออะไร transpose ของ A ก็คือง่ายๆก็คือเมตริกเปลี่ยนจากแถวเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นแถวเพราะฉะนั้นถ้าเมตริก A มีขนาด M คูณ N ใช่ไหมคะ transpose A transpose ก็จะกลายเป็นก็คือเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นแถวใช่ไหมก็จะกลายเป็น n คูณ m แทนเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนมันจะสับอย่างเช่นตรงนี้สมมติว่าเมตริก A ตรงนี้เห็นไหมครับมีขนาดเท่าไหร่เอ่ยกี่2แถว3คอลัมน์ก็เป็นขนาดเท่า2คูณ3เพราะฉะนั้น A transpose ต้องมีขนาดเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น3คูณ2เห็นไหมคะจาก2 4 6ข้างบนแถวแรกก็จะเอา2 4 6เนี่ยมากลายเป็นคอลัมน์แรกของ A transpose แทนเห็นไหม2 4 6ต่อมา3 2 -1 พอเป็น transpose ปุ๊บก็เปลี่ยนจากแถวมาเป็นอันนี้แถวที่2ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนกลายเป็นคอลัมน์ที่2เห็นไหมก็เป็น3 2 -1 โอเคเราไปต่อสมมติว่าให้ A เป็นเมตริก AIJ ขนาด M คูณ N และ B เป็นเมตริกของ BIJ ขนาด M คูณ N แล้ว A จะเท่ากับ B ก็ต่อเมื่อ A จะเท่าเมตริกก็พูดง่ายๆเมตริก A จะเท่ากับเมตริก B ก็ต่อเมื่อ AIJ เท่ากับ BIJ นั่นหมายความว่ามันจะเท่ากันได้นั่นหมายความว่าทั้ง2อันต้องเหมือนกันทุกอย่างก็คือพูดง่าย A ตัวเนี้ยต้องเท่ากับ2B ก็ต้องเท่ากับ0 C ก็ต้องเท่ากับ1 D ก็ต้องเท่ากับ5คือต้องเหมือนกัน 100% ง่ายๆทุกตัวทั้งขนาดแล้วก็ตำแหน่งทุกอย่างจะต้องเหมือนกันเป๊ะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเมตริก A เท่ากับเมตริก B การบวกกันของเมตริกการบวกกันของเมตริก
การบวกกันของเมตริกจะเกิดขึ้นได้เมตริกทั้ง2อันนั้นต้องมีขนาดเท่ากันโอเคนะคะเมตริก2อันนั้นต้องมีขนาดเท่ากันแล้วบวกกันตำแหน่งเดียวกันเอามาบวกกันอย่างเช่นสมมุติว่า A บวก B A บวก B บวกกันได้ไหมดูเมตริก A ก่อนเมตริก A มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2คูณ3เมตริก B มีขนาดเท่ากับ3คูณ2ถูกไหมคะส่วนเมตริก C มีขนาดเท่ากับ2คูณ3A บวก B ได้ไหม A บวก B ไม่ได้เพราะอะไรเพราะขนาดไม่เท่ากัน A บวกดูเราดูคร่าวๆก่อนนะ A บวก B ได้ไหมไม่ได้ A บวก C ได้ A บวก C ได้เพราะว่ามีขนาดเท่ากันคือ2คูณ3ถูกไหมคะส่วน A บวก B transpose ได้ไหม B transpose เป็นเท่าไหร่B เป็น3ส่วน2เพราะฉะนั้น B transpose จะมีขนาดเท่ากับ2คูณ32คูณ3เพราะฉะนั้น A บวก B transpose ได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาดูกัน A บวก B อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกกันว่า A บวก B ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีขนาดเท่ากันส่วน A บวก C ได้เพราะมีขนาดเท่ากันถูกไหมคะ A บวก C ได้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าคุณก็เอาตำแหน่งเนี้ย A 2 4 6 3 2 1ใช่ไหมบวกกับ C 1 2 3 3 2 1ทำยังไงต้องเอาอย่างที่บอกตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันก็เอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่1 1ของเมตริก A บวกตำแหน่งที่1 1ของเมตริก C เอา2บวก1กลายเป็น3เห็นไหมคะตัวต่อมาก็เอา4กับ2มาบวกกันก็กลายเป็น6ส่วนอันนี้ก็คือเอา6บวกกับ3กลายเป็นเท่าไหร่9ก็ทำอย่างนี้ค่ะทำจุดต่อจุดออกมาเพราะฉะนั้นเมตริก A บวก B ก็จะต้องมีขนาดอย่าลืมนะครับพอบวกกันแล้วเมตริกสุดท้ายก็จะต้องมีขนาดเท่ากันเหมือนกันโอเคอันนี้บอกอย่างที่บอก A บวก B transpose เมื่อกี้บอกหาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำการบวกจุดต่อจุดก็จะได้เป็น3 8 7 6 4 -2 เหมือนเดิมตอนนี้พอบวกกันปุ๊บได้ถามว่าเอาค่าสเกลล่าคือเอา2เข้าไปคูณได้ไหมได้ก็คือเอาค่าสเกลาร์คูณเมตริกคูณก็อย่างเช่นดังเนี้ยก็คือถ้าเอา2เข้าไปคูณก็ต้องเอาไปคูณทุกตำแหน่งเห็นไหมคะคูณเอา2เข้าไปคูณหมดเลยทุกตำแหน่งเนี้ยอย่างเงี้ยได้มันจริงๆมันก็เหมือนกับ a บวก a ถูกไหมคะ a บวก a ก็เท่ากับ 2a ก็เหมือนเอา2เข้าไปคูณโอเคนะพอต่อมาปุ๊บเนี้ยถ้า a เป็นเมตริกขนาด m คูณ n อันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไงคือสามารถสเกลาร์เข้าไปคูณเมตริกได้เลยพอสเกลาร์อย่างเนี้ย A เป็นขนาด2 4 6 3 2 -1 คุณเอา 5A ปุ๊บคุณก็เอา5เข้าไปคูณ A คูณทุกตำแหน่งได้เลยเอา -1 เข้าไปคูณก็เอา -1 เข้าไปคูณ A ทุกตำแหน่งออกมากลายเป็น -A อย่างเอา -3 เข้าไปคูณเห็นไหมคะก็เอา -3 เข้าไปคูณตรงนี้เกิดจากอะไรเอา -3 เข้าไปคูณ2มาเป็น -6 เอา -3 เข้าไปคูณ4ออกมาเป็น -12 เห็นไหมคะ -12 -18 คูณทุกตัวออกมาก็จะเป็นคือพูดง่ายเอาสเกลล่าเข้าไปคูณในเมตริกได้ตอนนี้นอกจากคูณสเกลล่าด้วยเมตริกก็ต้องคูณเมตริกด้วยเมตริกอีกพอคูณเมตริกด้วยเมตริกปั๊บมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วจะมีว่าถ้าเมตริก A มีขนาด M คูณ N เมตริก B มีขนาด N คูณ P เมตริก C เท่ากับ A คูณ B นั่นก็คือจะมีขนาดเท่ากับ M คูณ P มันมีข้อแม้ว่าเมตริกเห็นไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคอลัมน์ของตัวแรกจะต้องเท่ากับแถวของตัวที่2คุณถึงจะคูณกันได้ถ้าไม่เท่ามันคูณกันไม่ได้โอเคไหมคะแล้วเมตริกใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับแถวของเมตริกแรกคูณด้วยคอลัมน์ของเมตริกที่2เริ่มงงแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าสมมุติว่าเมตริก A เป็นเมตริก 5 คูณ 3เมตริก B เป็นขนาด 4 คูณ 3 C เป็น 3 คูณ 1 D เป็น 4 คูณ 5ถามว่าเมตริกคู่ใดคูณกันได้บ้างจะคูณกันได้ก็คือพูดง่ายสมมุติ A คูณ B ได้ไหมดูง่ายๆ A คูณ B 2ตัวนี้เท่ากันไหมไม่เท่าพอไม่เท่าปุ๊บ A คูณ B ไม่ได้ A คูณ B ไม่ได้เราดู B C ได้ไหม B C ก็ดูคู่นี้เท่ากันไหมเท่าเพราะฉะนั้น BC มีได้เพราะฉะนั้น BC ก็จะมีขนาดเท่ากับ4คูณ1โอเคนะถามว่า C คูณ D ได้ไหมไม่ได้
คแต่ดีอ่ะพอถามว่าแล้วถ้าดีคุณ A ได้ไหมดีคุณ A ได้ไหมอ้าวดูก่อนว่าดีมีขนาดเท่าไหร่ดีมีขนาดเท่าไหร่เอ่ย4คูณ5ใช่ไหมคะส่วน A มีขนาดเท่าไหร่นะ A มีขนาด5คูณ3ตรงนี้เท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นดีคุณ A ได้มีขนาดเป็น4คูณ3เห็นไหมต่อมาถามว่ามี AB หรือไม่และถ้ามีหาได้ไหม B มี A มีขนาดเท่าไหร่เออเท่ากับ2คูณ3ส่วน B มีขนาดเท่ากับ3คูณ1เพราะฉะนั้น AB หาได้ไหมได้เพราะตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันใช่ไหมมีขนาด AB มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เออ2คูณ1โอเคนะเพราะฉะนั้นหาได้ AB หาได้แล้วก็มีขนาดเท่ากับ2คูณ1ถามว่าหายังไงเอ่ยวิธีการหาก็คือคุณเอาอย่างอันเนี้ยเอา2 4 6เห็นไหมคะเอาแถวของเมตริกแรกคูณกับคอลัมน์แถวของเมตริกแรกคูณกับคอลัมน์แรกของเมตริกที่2ก็คือพูดง่ายเอา2คูณกับ1เห็นไหมคะเอา4คูณกับ2แล้วก็เอา6คูณกับลบ1ค่าที่ได้ออกมาอยู่ที่ตำแหน่งแรกในค่ะอันที่2ก็คือเอาแถวที่2ของเมตริกแรกคูณกับคอลัมน์นี่คูณกับทั้งหมดตรงนี้ของเมตริกที่2คูณกันปุ๊บก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย3คูณ1 2คูณ2แล้วก็ลบ1คูณ1ออกมาเป็น6ก็คือตอบนี้นี่ก็คือผลบวกเป็น ABมีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับ2คูณ1โอเคอันนี้ก็จบในตอนที่1ในเรื่องของเมตริกและการดำเนินการของเมตริกนะคะมาถึงตอนที่2นะคะตอนที่2เราเรียกว่าการหาค่า determinant determinant ของเมตริกหรือเราเรียกว่าการหาค่า det ของเมตริกก็คือพูดง่ายสำหรับเมตริกจัตุรัสเท่านั้นที่จะสามารถหาค่า determinant ได้หรือเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือเป็นค่าขีดแล้วก็ a อยู่ตรงกลางเราจะเรียกกันว่าค่า det ของ a ของเมตริก a นะคะเราก็มาดูค่า det ของเมตริก a หาได้ยังไงเอ่ยเราดูนะคือเมตริกก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะของที่จะให้ดูก็คือว่ามันเป็นรูปศรวงเล็บสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ค่า determinant เนี่ยจะเป็นแค่ขีดตรงๆลงมาเท่านั้นเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะอย่าง a เมตริก a อย่างเนี้ยเมตริก a ใช่ไหมคะซึ่งมีสมาชิกเป็น3แต่ค่า determinant ของ a มีค่าเท่ากับ3โอเคนะมันต่างกันนะคะคือสัญลักษณ์มันใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่โอเคเรานั่นคือหาค่า determinant ของเมตริกขนาด1คูณ1ก็คือขาออกมาก็คือได้ตัวมันเองขนาดเมตริก2คูณ2ค่า determinant จะหาได้อย่างที่บอกย้ำก็คือเมตริกนั้นต้องเป็นเมตริกจัตุรัสเท่านั้นโอเคพอเป็นเมตริก2คูณ2หาได้ยังไงเอ่ยคูณเราก็ทำการหาโดยการคูณทะแยงลงให้ออกมาเป็นบวกแล้วก็ทะแยงขึ้นออกมาเป็นลบเห็นไหมคะทะแยงลงอะไรคูณอะไรเอ่ยก็เป็น a 1คูณกับ a 2 2ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ a 2 1คูณกับ a 1 2ใช่ไหมครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ออกมาของการหาค่า determinant หรือค่า det เรามาดูตัวอย่างกันก็คือถ้าเมตริก a เป็นเห็นไหมคะขนาด2คูณ2ใช่ไหมคะทำไงคูณทะแยงลงเป็นบวกก็คือ1คูณ4ใช่ไหมคะเป็นบวกคูณทะแยงขึ้นใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าก็คือลบ2คูณ3เพราะฉะนั้น2คูณ3เป็น6 1คูณ4เป็น4 4ลบ6ออกมาเป็นลบ2ค่า determinant ที่พยายามบอกก็คือค่า determinant น่ะออกมาจะเป็นค่าคงที่นะคะไม่อยู่ในรูปของเมตริกแล้วนะเพราะฉะนั้นค่า determinant คือออกมาไม่ใช่เมตริกแล้วนะเป็นค่าคงที่เห็นไหมฮะอันนี้คือเมตริก A ใช่ไหมอันนี้คือเมตริก A พอหาค่า determinant ของ A ออกมาเป็นค่าคงที่ไม่ใช่เมตริกแล้ว
ต่อมาเมติ

อีก3คูณ3เมตรอีก3คูณ3เนี่ยจะเริ่มมีการนำสมาเราจะนำสมาชิกของแถวตั้งที่1และ2ของเมตริกมาเขียนต่อทางด้านขวาของแถวที่4คือมาตั้งเป็นแถวที่4 5โอเคเราดูนี้เลยกันนะสมมุตินี่คือเมตริก3คูณ3ใช่ไหมคะเราจะเอา2แถวเนี้ยเราจะเอา2แถวเนี้ยมาเขียนเป็นเมตริกต่อออกมาต่อมาตรงเนี้ยเห็นไหมคะเราเอา2แถวเนี้ย A11 แถว A11 แถวที่1กับแถวที่2เนี่ยค่ะมาเขียนตรงเนี้ยมาเขียนต่อใช่ไหมคะพอเรามาเขียนต่อเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำเหมือนเดิมทแยงลงเป็นบวกทแยงขึ้นเป็นลบใช่ไหมคะเราก็ทแยงลงเอาอะไรมาบ้างก็นี่ทแยงลงมาปุ๊บก็เป็น A11 A22 A23 บวกด้วยตรงนี้ก็คือ A12A23 A31 บวกด้วย A13 A21 A32 คูณกันถูกไหมพอทแยงขึ้นเป็นลบใช่ไหมคะก็ลบอะไรเอ่ยลบอันแรกก็ลบอันนี้เลยลบ A31 คูณกับ A22 แล้วก็คูณกับ A13 แล้วก็ลบอีกก็แถวนี้ถูกไหมคะ A32 คูณกับ A23 คูณกับ A11 แล้วก็ลบ A33 A21A12 พอได้ออกมาปุ๊บนี่ก็คือค่า determinant ของยกกำลังของเมตริกขนาด3คูณ3เห็นไหมคะเราเนี่ยลองดูตัวอย่างเนี้ยหาค่าเดทของเมตริก A ทำไงเอ่ยก็ทำการ copy 2อะไรคะ2คอลัมน์แรกมาใส่ก็กลายเป็น3 1 5เห็นไหมคะตรงนี้แล้ว1 2 0แล้วก็ทำการคูณทแยงลงปุ๊บออกมาเอามารวมกันเป็นบวกคูณทแยงขึ้นเป็นลบเห็นไหมครับพอทแยงขึ้นปุ๊บอันนี้ออกมาก็ได้เป็น12บวกตัวนี้ค่ะลบ5คูณกับ2คูณกับ0ได้อะไรเอ่ยได้0นี่คือตัวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนะ5 2 0 5อาจารย์คุณผิดอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คุณผิดอันนี้ต้องเป็น0พอ0คูณกับ4คูณ3ก็ได้0ลบ2คูณกับ1คูณกับ1ก็ได้เป็นลบ2เจอลบก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจกันอีกทีนะ3 2คูณลบ2กลายเป็น6 6 3 12เป็นลบ12โอเค1คูณ4คูณ5ก็กลายเป็นลบ20 0อันนี้ได้0เพราะฉะนั้นลบ12ลบ20กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ32ลบเจอลบเป็นบวกบวกปุ๊บกลายเป็นบวก2ลบ3 2บวก2ตอบมาเป็นลบ30โอเคนะตอนนี้ก็จบตอนที่2ของเรื่องของค่า determinant ตอนที่3นะคะตอนที่3จะเป็นเมตริกของระบบสมการเชิงเส้นเราจะมาดูกันเลยว่าเมตริกของระบบสมการเชิงเส้นคืออะไรก็คือพูดง่ายเราจะเอาเมตริกมาช่วยแก้สมการเชิงเส้นโอเคนะคะอย่างอันเนี้ยเช่นอย่างอันเนี้ย 2x1 บวก 4x2 บวก 6x3 มีค่าเท่ากับ4สมการที่2ก็คือ 2x1 บวก 3x2 ลบ x3 มีค่าเท่ากับ5เราสามารถเอาสมการตรงส่วนเนี้ยสมการที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมาเขียนอยู่ในรูปเมตริกได้เขียนยังไงเอ่ยเราก็โอเคสร้างสมการอันแรกออกมาก็คือเราจะเขียนอยู่ในรูปเราจะดึงค่าสมสิทธิ์หน้าของ x1 x2 x3 ออกมาแล้วก็คืออีกอันนึงก็จะเป็นเมตริกของค่าตัวแปรแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเมตริกของตัวเลขอีกทีนึงเห็นไหมคะเราลองดูนะเราดึงสมสิทธิ์หน้าของ x1 ออกมาอย่างอันเนี้ยเราดึงสมสิทธิ์หน้าของ x1 มาปุ๊บได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็น2สมสิทธิ์ของหน้า x2 ออกมาได้เป็น4สมสิทธิ์ของหน้า x3 มาได้เป็น6ข้างล่างก็ได้เป็นอะไรเอ่ย2 3แล้วก็ลบ1ถูกไหมคะคูณด้วยคันเมตริกเมตริกของตัวแปรก็จะกลายเป็น x1 x2 x3 ส่วนข้างหลังนี้ก็คือเมตริกของค่าคงที่ก็เป็น4กับ5ซึ่งการเขียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือการเขียนอยู่ในรูป ax เท่ากับ b โดยเมตริก a ก็คือเมตริกของสมสิทธิ์หน้าค่าตัวแปรเมตริก x ก็คือค่าตัวแปร x ส่วนเมตริก b ตรงนี้ก็คือเมตริกของค่าคงที่โอเคเรามาดูถ้าเรามีสมการเชิงเส้น3สมการ

อย่างเงี้ยเราจะเขียนได้ยังไงเขียนอยู่ในรูปแบบเมื่อกี้ค่ะก็คือ ax เท่ากับ b โอเคนะเราเขียนได้ไงเอ่ยเราก็เอาสัมสิทธิ์มาปุ๊บมีอะไรบ้างคะอันแรกก็2 1แล้วก็1ต่อมาสัมสิทธิ์ของสมการที่2ก็คืออะไรเอ่ย1 -2 แล้วก็ -3

3ส่วนอันหลังก็จะกลายเป็นค่าคงที่ของทั้ง3การก็เป็น1 2 3เรามาดูว่าเราเขียนถูกเขียนผิดเราก็เอาพอเราเอาเข้าไปคูณถูกไหมครับพอเราไปคูณปุ๊บเอาตัวนี้เมตริกนี้คูณกับเมตริกนี้ถามว่ามันจะต้องกลับพอคูณปุ๊บแถวแรกเนี่ยมันจะต้องได้กลับมาเป็นสมการที่1ลองเอาเข้าไปคูณนะคะคูณปุ๊บเรา x1 คูณ2ได้อะไรเอ่ยได้2 x1 ได้มาแล้วพอ x2 นี้คูณตัวนี้เข้าไปปุ๊บได้อะไรคะได้ x2พอ x3 คูณ1เข้าไปได้อะไรเอ่ยได้ x3 มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคือถ้าเราวางถูกปุ๊บพอมันคูณกลับไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องได้สมการเส้นตรงอย่างเงี้ยกลับมาเหมือนเดิมโอเคเราก็มาดูกฎของคาร์เมอร์กฎของคาร์เมอร์ก็คือพูดง่ายเขาจะเอาสมการของสมการเชิงเส้นมาเขียนอยู่ในรูปเมตริกโดยมีข้อแม้ว่าเมตริก A เนี่ยเป็นเมตริกจัตุรัสโอเคนะก็คือเป็นมีจำนวนสมการคือพูดง่ายว่าคุณจะหาได้เนี่ยเป็นเมตริกจัตุรัสหมายความว่าไงก็คือจำนวนสมการที่เขาให้มาเนี่ยจะต้องเท่ากับจำนวนตัวแปรอย่างเช่นถ้ามี3ตัวแปรก็จะต้องมีสมการ3ตัวก็ต้องมีสมการ3ตัวจะต้องมี3สมการถ้ามี4ตัวแปรก็จะต้องมี4สมการโอเคนะถ้าเกิดว่ามันมีน้อยกว่ามันอาจจะหาไม่ได้โอเคนะเรามาดูวิธีการหาแรกก็คือหาค่า determinant ก่อนก็คือพูดง่ายถ้าเมื่อกี้เราเขียนเป็น ax เท่ากับ b กฎของคาร์เมอร์บอกว่า ax เท่ากับ b โดย a เนี่ยต้องเป็นเมตริกอะไรเอ่ยเมตริกจัตุรัส1สิ่งที่เราค่อยทำอย่างแรกก็คือหาค่า determinant ของ a หลังจากนั้นพอหาค่า determinant ของ a ได้แล้วเนี่ยเขาจะทำโดยมีใหญ่เหมือนเดิมค่ะข้อแม้ว่าค่า determinant ต้องไม่เท่ากับ0ก็คือพูดง่ายถ้า0คูณกับอะไรมันก็ได้0หมดเพราะฉะนั้นหาค่าอะไรไม่ได้ถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่าคุณจะหาค่า x เนี่ยข้อ2คุณจะหาค่า x1 x2 x3 หรือกี่ xn ได้ก็ต่อเมื่อก็ทำมาโดยการหาถ้าสมมติหาค่า xi ก็เอา di ส่วนด้วยค่า det ของ a เนี่ยก็จะหาได้ xi อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจะหา x1 มันก็ต้องเอาหาค่า determinant ของค่า determinant ของ x1 d1 ส่วนด้วยค่า determinant ของ a อย่างเงี้ยถ้าจะหา x1 โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามี3ค่าสมมติมี x1 x2 x3x2 เราขอโทษนะคะ x2 เราก็จะต้องเท่ากับค่า determinant ของที่2ส่วนด้วยค่า determinant ของ a x3 ก็จะเข้ากับค่า determinant ของ3หารด้วยค่า determinant ของ a โอเคนะถ้ามีอยู่3ตัวนะคะโอเคเรามาดูกันหลังจากพอได้งั้นปุ๊บก็จะได้คำตอบของสมการออกมาเรามาดูนะสมมติว่าอย่างเงี้ย 3x บวก 2x1 เท่ากับ1โอเคนะ 2x1 x ลบ x2 เท่ากับ0อันนี้มีกี่คำตอบเอ่ยอันนี้มีถ้าดูดีๆเนี่ยจะมี x กี่ตัว x มี3ตัวเพราะฉะนั้นสมการ A จะต้องมีขนาดเท่ากับ3คูณ3แต่อันนี้มี x1 กับ x3 เพราะฉะนั้น x2 เป็น x2 ไม่มี x2 ไม่มีก็ใส่0เข้ามาถูกไหมคะอันนี้ก็จะกลายเป็น3 0แล้วก็2ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3 0แล้วก็2ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ1โจทย์เขียนผิดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น2ลบ1แล้วก็0ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0ถูกต้องส่วนอันนี้ x1 มีไหมไม่มีก็เป็น0 x2 เป็น2 x3 เป็น6ตัวข้างล่างกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ2โอเคนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ d1 d1 คืออะไร d1 คุณก็เอาตรงเนี้ยค่าของที่ b เนี้ยไปแทนที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่1เห็นไหมคะเขาเอาไปแทนที่คอลัมน์ที่1เป็น d1 เขาเอาค่าของ b เนี่ยไปแทนที่คอลัมน์ที่2ก็จะกลายเป็น d2 เอาค่าของ b ไปแทนที่คอลัมน์ที่3ก็จะกลายเป็น d3 พอได้ d1 d2 d3 ได้สมการใหม่ออกมาได้เมตริกใหม่ออกมา3ตัวถูกไหมคะเรามาหาค่า determinant ของเมตริก1เราหาค่า determinant ของเมตริก aก็อย่างที่เราบอกกันก็คือเพิ่มมาอีก2แถวออกมาเป็นลบ10เก็บไว้ก่อน determinant ของ d1 เมื่อกี้ก็คือหาเหมือนกันออกมาได้เป็น10 determinant ของ d2 ออกมาเป็น20แล้วก็ตัวสุดท้ายได้เป็นลบ5แล้วเอามาทำอะไรเอ่ย
x 1

หาได้จากค่า determinant ของ D1 ส่วนด้วย A พอหารออกมาปุ๊บได้มาเป็นลบ1 X2 ก็คือค่า determinant ของ D2 ที่เมื่อกี้เราหาไว้ A ก็20ส่วนลบ10เท่ากับลบ2ส่วน X3 หาออกมาได้เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ค่า X1 X2 X3 ก็คือพูดง่ายหาค่าตัวแปรแต่วิธีการนี้เราหาค่าตัวแปรโดยเมตริกแต่ก่อนหน้านี้เราคือใช้การถอดสมการถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตอนที่3ตรงเป็นเรื่องเมตริกของสมการเชิงเส้น

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่5แล้วนะครับของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับในเรื่องที่อยู่ในภารกิจของนักปกครองท้องที่นั้นนะครับเราต้องทันสมัยนะครับยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลสารสนเทศนะครับหรือเรื่องของinformationนะครับหน่วยที่5นี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์ผู้เขียนท่านก็ติดภารกิจนะครับกับผมจึงทำหน้าที่ในการมาสรุปให้กับเพื่อนๆนะครับนักปกครองท้องที่นะครับและท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับครับเริ่มต้นนั้นเรามาดูนะครับว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเพื่อนลองรับชมดูจากในสไลด์ที่ปรากฏที่หน้าจอของท่านนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าคำว่าสารสนเทศมันต่างจากข้อมูลว่ายังไงนะครับเรื่องของสารสนเทศนั้นนะครับมันต่างจากข้อมูลตรงที่ว่าเราพูดกันว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเราหมายถึงข้อมูลดิบนะครับนี่ความหมายหนึ่งนะครับเพื่อนนักปกครองท้องที่คิดนะฮะข้อมูลนั้นคือข้อมูลดิบครับเราเก็บข้อมูลมาทั้งหมดผู้เข้าร่วมในการประชุมประชาคมกี่คนอันนั้นข้อมูลดิบครับนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกระทำการกับข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นเรื่องของนะครับการแทรี่ข้อมูลนะครับการจัดระบบการเข้าไปทำอะไรกับมันก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นการเข้ามาร่วมประชุมประชาคมคราวนี้มีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนแปลว่าเราเริ่มเข้าไปกระทำการกับข้อมูลนะครับมีการจำแนกชายมีการจำแนกหญิงการที่เราเข้ามาร่วมประชุมอบรมสัมมนาคราวนี้ทั้งหมดมีคนอยู่900ใน900นี้มีคนตำแหน่งอะไรบ้างมีกำนันกี่คนมีผู้ใหญ่บ้าน

กี่คนมีแพทย์กี่คนมีสารวัตรนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยกี่คนเรามีการกระทำการกับข้อมูลนะครับตรงนี้เรียกว่าสารสนเทศนะครับตรงนี้ชัดเจนก่อนเลยครับว่าคำว่าข้อมูลดิบหรือข้อมูลกับคำว่าสารสนเทศเนี่ยแตกต่างกันยังไงนี่คือประเด็นที่ต้องศึกษาให้ดีนะครับผมก็ไปแอบเห็นว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยครับพอถามคำนี้ว่าเอ๊ะข้อมูลกับสารสนเทศต่างกันยังไงบางคนตอบไม่ได้ครับผมคำที่2อีกคำหนึ่งที่อยู่ในหน่วยนี้ก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเราเริ่มนำเอานะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาจัดการกับสารสนเทศนะครับเพื่อทำให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ทันความต้องการได้มากขึ้นนะครับนี่คือเนื้อหาสำคัญเลยครับก่อนที่เข้าสู่หน่วยนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับอาจจะดูยุ่งยากมากแต่ถ้าว่าเราย้อนคิดถึงชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เอ๊ะไม่ยากอ๋อมันมาจากคำนี้นี่เองมันมาจากตรงนี้นี่เองนะครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับเราพูดกันถึงเรื่องอะไรจากความหมายแล้วนะครับเรามาดูครับว่าในเรื่องที่ 5.1.2 ครับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นั้นเขาให้เราเรียนรู้ก่อนครับว่าเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกคือต้องรู้ครับว่านะครับมันมีขั้นตอนมาใช้นะครับทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันครับครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามันจะจำยากนะครับผมก็เสนอแนะว่าเอ๊ลองดูภาษาอังกฤษด้วยดีไหมหลายท่านโอ้ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับอาจารย์มานิดภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงก็คือจำว่า6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือตอนเริ่มต้นนะครับอะไรที่เยอะมากครับจันขั้นตอนแรกสำคัญขั้นตอนสุดท้ายสำคัญครับก็คือขั้นตอนที่มีการพัฒนาสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของคำว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรามาค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนนักปกครองท้องที่เราจะเรียนรู้ครับผมคิดว่าเรา1 2 3 4 5เราก็รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงแต่วันนี้เราได้มาถึงขั้นที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับหัวข้อต่อมาก็คือว่าเอ๊ะมันมีการแบ่งระดับด้วยนะนะครับมันแบ่งยังไงเหรอครับคำว่าระดับของเทคโนโลยีนะครับเราก็แบ่งออกมาเป็นนะครับนะครับมีเป็นการจัดการระดับสูงระดับกลางระดับต้นและก็ระดับปฏิบัติการครับผมครับคำว่าระดับสูงนั้นเราก็ทราบกันนะครับแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยนะครับเรามักจะได้ยินภาษาอังกฤษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านผู้บริหารท่านก็พูดมีไหม EIS นะภาษาอังกฤษต้องจำนะครับไม่เยอะครับ E ก็ Executive ครับ EIS Executive Information System yes. จบระดับกลางนะครับนะครับระดับกลางก็คือ Middle Management แล้วเขาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในระดับนี้เนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องของคำว่า DSS เขาใช้ตัดสินใจครับนึกถึงว่าคนในระดับท่านผู้อำนวยการท่านนายอำเภอนะครับระดับสูงนั้นเราหมายถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงครับลองคิดตามนะครับคำว่าระดับกลางก็มาถึงท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายทั้งหลายตรงนี้เราถือว่าเป็นระดับกลางเวลาที่ท่านทำงานนั้นต้องอาศัยการตัดสินใจดังนั้นท่านจึงต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำเริ่มเมื่อไรปรับยังไงดีนะครับตรงนี้เราเรียกกันว่า เป็นเรื่องของข้อมูลสารสนเทศที่มีการจัดการในระดับกลางมาถึงระดับต้นครับระดับต้นตรงนี้อาจจะเป็นการบริหารภายในหน่วยงานนะครับก็คือเราเริ่มต้องการนะครับเรื่องของคำว่าข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดการหรือนะครับ managerialนะครับ information system MIS เราได้ยินบ่อยครับ MIS บอกแล้วว่าถ้าพูดถึงแล้วอ๋อนี่มาจากคำนี้นี่เองนะครับตรงนี้เขาจะใช้กันแล้วครับตรงนี้ภายในสำนักงานภายในอำเภอหรือมาถึงพวกเรานะครับจริงแล้วเราก็สามารถสร้างระบบ MIS ในที่ทำการกำนันในที่ทำการของท่านผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็จึงโยงมาอีก2ระดับครับคือระดับปฏิบัติการ

ตรงนี้ท่านเป็นผู้ลงมือทำนะครับเราใช้อะไรบ้างอ๋อเราก็มีข้อมูลที่เขาเรียกว่าระบบข้อมูลของนะครับ Office Automation นะครับ Office Automation แปลว่าอะไรแปลว่าให้คิดถึงตอนเราเข้าไปธนาคารครับพอเรายื่นสมุดแบงค์ปุ๊บครับเขาคีย์รหัสนะครับเลขที่บัญชีปุ๊บมันโยงไปหมดเลยครับในนั้นมีฝากมีถอนมีหนี้มีใช้บัตรมีหมดเลยแล้วก็ยื่นได้ทุกธนาคารเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของคำว่านะครับ Office Automation มันสามารถดึงข้อมูลหลายๆส่วนนะครับบ้านอยู่ไหนมีเลขที่บัตรประจำตัวใช่ไหมนะครับมันโยงถึงกันหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นระดับที่ถูกแบ่งออกมาเป็น4ระดับด้วยกันนะครับในแต่ระดับนะครับก็จะมีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องใช้หรือท่านต้องจัดการให้มันมีขึ้นมานะครับต่อมาคราวนี้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะครับเพื่อนครับตอนที่ 5.1.3 นะครับคือแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศนะครับที่เราต้องรู้ครับบอกแล้วว่าวันนี้จริงแล้วประเทศไทยเรามาถึงขั้นสมบูรณ์แบบแล้วครับมันก็จะมีภาษาอังกฤษอีกตั้งหลายตัวแต่ขอให้เพื่อนโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักเห็นกันอยู่ครับเห็นแน่นอนครับลองดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับคำว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีนี้ท่านอาจารย์ให้อะไรไว้บ้างนะครับท่านอาจารย์ให้ไว้ตั้ง9ข้อนึกตามนะครับว่ามีอะไรบ้าง9ข้อครับประการแรกก็คือประการแรกที่เขาเรียกกันว่านะครับ virtual reality virtual คือมองเห็นก็คือข้อมูลเสมือนจริงข้อมูลเสมือนจริงนี้นะครับเราก็นำมาใช้ระบบทำให้มองเห็นได้เลยนะครับว่านะครับพื้นที่เป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเป็นยังไงบ้างนี่คือ virtual หรือว่า reality นะครับในหลายๆแวดวงก็นำมาใช้ครับผมเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมที่ศูนย์กลางฐานม้านะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเขามีรถถังครับนะครับซ้อมยิงรถถังเนี่ยเปลืองจะตายค่าลูกปืนแต่ว่าปรากฏว่าเขาทำให้มันเสมือนจริงนั่งขับเครื่องบินมีครับเสมือนจริงก็คือนั่งอยู่เหมือนกับในห้องขับเครื่องบินของท่านนักบินเลยแล้วก็ดูว่าเจอภูมิอากาศเป็นยังไงเจอเครื่องสวนมาเจอนกเจอนี่ครับนี่คือคำว่าreality นะครับหรือว่า virtual reality นะครับตัวที่2ครับก็น่ากลัวขึ้นมาอีกก็คือคำว่า advanced geographic information system นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการนำสารสนเทศมาใช้นะครับในเชิงพื้นที่สำคัญกับเราแน่นอนนะครับเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านฟังเราคิดตามนะครับเอ๊ะเรามาใช้ทำอะไรใช้สิครับเพราะว่ามันเจาะลงมาที่พื้นที่เรารู้ว่าพื้นที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนนะครับต้องการข้อมูลอะไรบ้างนะครับพอลงคำว่าพื้นที่ก็จะไปต้องไปอิงเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์เรารู้นะครับว่านะครับต้องการข้อมูลภูมิศาสตร์อะไรบ้างหรือมีคำหนึ่งคือคำว่าGeographic Information System GIS นะครับฮะจำไม่ยากครับ GIS Geographic Information System นะครับนี่คือระดับที่2ครับคือลงถึงในระดับพื้นที่ซึ่งเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านได้ใช้แน่เวลาที่เราอย่างวันนี้ครับฝนครับน้ำมาครับน้ำมาถึงไหนไปยังไงนะครับถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะช่วยบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้นนะครับการเพาะปลูกการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการเพาะปลูกเนี่ยใช้ได้แน่นอนตัวที่3ครับตัวที่3ก็ได้ยินบ่อยครับที่ผ่านมารัฐบาลหลายยุคก็บอกว่าเราต้องมี Big Data มันบิ๊กยังไงมันบิ๊กแค่ไหนนะครับเขา Big Data แปลว่ามีข้อมูลที่มีรายละเอียดเยอะมากเลยครับจะเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นประชากรเป็นข้อมูลน้ำเป็นข้อมูลการทำพาณิชย์การทำภารกิจทำธุรกิจมันเยอะมากเลยนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลขนาดใหญ่เวลาที่เราจะออกแบบเนี่ยเราจะได้ออกแบบได้นะครับค่อนข้างครบหรือหลายๆครั้งที่มีโอกาสนะครับผมก็ร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตอนที่ไปตรวจนะครับบ้านสวยเมืองสุขนะครับจริงแล้วบอกว่าถ้าเรามีข้อมูลนะครับ Big Data เวลาเราคิดมีข้อมูลครับความคิดของเราจะกว้างขึ้นนะครับเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะจัดแค่ว่านะครับให้มาท่องเที่ยวให้มาซื้อของเราคิดครับถ้าเรามี Big Data คิดถึงตัวเราเองครับถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับยิ่งเดินทางจากกรุงเทพไปถึงหนองคายเดินทางจากกรุงเทพไปถึงโคราชไปเชียงใหม่ครับ
เวลาท่านไปท่านไม่ได้ไปคนเดียวนะครับท่านต้องคิดถึงว่าแล้วคุณภรรยาล่ะนะครับคุณพ่อล่ะคุณแม่ล่ะคุณลูกคุณหลานล่ะนะครับต้องคิดอย่างนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีบอกเฮ้ยเราไปกันถามไปทําไมอ๋อมีแหนมเนืองจบใครก็อยากจะทานแหนมเนืองอาจจะมีท่านคนเดียวแต่ถ้าเราคิดถึงเราก็เผื่อคุณแม่บ้านอ๋อเราไปซื้อของนะครับมีสินค้าที่ท่าเสด็จให้เลือกซื้อนะคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยตรงนั้นมีที่ปฏิบัติธรรมคุณลูกตรงนั้นมีสนามเด็กเล่นมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเรามี Big Data เราก็จะมี Big Idea เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็สนับสนุนท่านนะครับนักปกครองท้องที่ถ้าท่านมี Big Data ในพื้นที่ของท่านในท้องที่ของท่านท่านจะเกิด Big Idea หรือ Big Concept เวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดกว้างคิดได้ครอบคลุมนะครับนี่คือคำว่า Big Data นะอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษครับนี่คือประโยชน์ครับที่เราทำให้เรามองเห็นโอ้เหรอเรานำไปใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้นี่เองนะครับจาก Big Data ก็คือคำว่านะครับกดข้ามอีกแล้วนะครับก็คือคำว่านะครับข้อมูล Open Any Data นะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เปิดกว้างนะครับในการใช้บริการนะครับมีข้อติงอยู่นิดเดียวอยู่ตอนท้ายของหน้า 5-13 คือข้อมูลที่เปิดกว้างเนี่ยบางเรื่องต้องระวังเพราะมันอาจจะเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์มีเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของเจ้าของนะครับเพราะเวลาใช้เนี่ยต้องระวังข้อมูลที่จะทำให้เป็นข้อมูลopen any data เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในแง่ของข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่มันมีลิขสิทธิ์มีความเป็นเจ้าของอยู่ครับเลยไปแล้วครับ4มาถึงที่5ครับ5คือข้อมูลเลยครับข้อมูลเราเรียกกันว่าเป็นนะครับ AI ก็ได้ยินบ่อยนะครับ AIนะครับ AI ก็คือคำว่า artificial นะครับ intelligent แปลว่าฉลาดนะครับที่เรากลัวกันอยู่ครับหุ่นยนต์ว่าหลังเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ AI นี่ฉลาดยิ่งกว่าคนอีกหรือนะครับบางทีเราคิดอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวเครื่องตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันคิดทันเรานะครับตรงนี้เรียกว่าข้อมูลปัญญาประดิษฐ์นะครับเรารู้ไว้ทำไมเรารู้เพื่อที่จะนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเขามีความฉลาดครับเขาอาจจะช่วยเราคิดช่วยเราวิเคราะห์ช่วยเราตัดสินใจก็ยังได้นะครับนี่คือข้อมูลที่เป็น AI นะครับมาถึงตัวที่6ครับก็คือข้อมูลที่เราเรียกกันว่า Cloud Computing นะครับ Cloud นี่แปลว่าเมฆครับฉะนั้น Cloud นี้เท่าที่ผมเคยใช้เองนะครับก็พวกเราหลายคนก็สามารถนำข้อมูลที่เรามีเยอะแยะมากเลยพอเดี๋ยวมีหนังสือเวียนไปเดี๋ยวมีข้อมูลการประชุมเขาสามารถก็ไปเก็บฝากไว้บน Cloudอยู่บนอากาศครับมันจะไม่ลกเครื่องของเราหนักเครื่องของเรานะครับอันนี้คือคำว่าCloud Computing นะครับแล้วเวลาเรียกใช้แล้วก็เรียกข้อมูลนี้กลับเข้ามานะครับช่วยในเรื่องการทำงานไม่ต้องพกเครื่องอะไรใหญ่โตไม่ต้องพกตัวแบตแบงค์ไม่ต้องไปครบไอ้ตัวที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเยอะแยะนะครับไม่ต้องครับเราฝากไว้บน Cloud ได้นะครับต่อมาก็คือคำว่านะครับcyber security ตรงนี้เป็นเรื่องของคำว่าความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตรงนี้มีข้อกฎหมายอยู่นิดนึงนะครับอยู่ในมาตรา3ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับของไซเบอร์2562นะครับมีมาตราเดียวครับเพื่อนขีดเส้นไว้หน่อยแล้วก็จะได้ระมัดระวังในแง่นี้นะครับมาถึงตัวยังไม่สุดท้ายครับตัวนี้ครับผมถูกใจมากเลยคือคำว่า Internet of Things นะครับ Internet of Things ก็คืออะไรทั้งหลายเนี่ยเราสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เลยนะครับเขาก็ล้อกันเล่นบอกจริงๆแล้วก็ใช้มาตั้งนานแล้วถามทำไงเหรอขอแม่บ้านผมนี่ครับก็มีโทรศัพท์ไงโทรมาอ้าวมานิดครับผมว่าไงครับอ้าวซักผ้านะโอ้นี่ไง Internet of Things แค่โทรศัพท์มือถือมาก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่ครับคำว่า Internet of Things ก็แปลว่าเราใช้นะครับระบบข้อมูลสารสนเทศเราใช้วิธีการสื่อสารในการสั่งงานที่ถูกใจมากที่สุดวันนี้นะครับก็คือมีพ่อหนุ่มคนนึงครับสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์แล้วเครื่องมันไถนาครับเพื่อนได้เห็นกันมั้ยครับนั่นนะครับผมยังคิดอยู่ว่าที่มาพูดตรงนี้ครับก็อยากให้เพื่อนๆ นำเอาความรู้เนื่องในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
มาใช้งานครับเราสามารถนะครับถ้าเห็นในหนังครับก่อนเข้าบ้านเนี่ยสั่งปุ๊บประตูเปิดไฟในบ้านเปิดก็ยังได้นะครับนี่คือคำว่า Internet of Things ครับนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากก็อยากฝากไว้ว่าเราสามารถนำไปใช้โดยยิ่งในการทำภารกิจประจำวันของเรานะครับจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำมาหากินอะไรทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเรานะครับแล้วรู้หรือนำไปเผยแพร่เนี่ยครับลูกบ้านของเราก็จะได้ประโยชน์มากเลยประการสุดท้ายคือคำว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้แล้วก็มั่นคงปลอดภัยนะครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศนะครับหลายๆข้อนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าเออเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเยอะจังอ่านตามนิดนึงแล้วคิดตามครับตรงนี้ช่วยท่านจำได้นะครับแล้วก็ข้อสอบหรือว่าคำถามที่ใครๆก็ถามเราชาวบ้านก็ถามเราเนี่ยเขาไม่ถามเราตามตัวหนังสือเขาไม่ถามความจำครับเอ๊ไหนท่านอธิบายให้ฟังหน่อยสิไอ้คำว่านะครับ IoT ไอ้ Internet of Things มันแปลว่าอะไรแล้วก็อธิบายยกตัวอย่างเล่าให้เขาฟังได้นะครับนี่คือการนำไปใช้ด้วยครับดังนั้นนะครับเวลาอ่านหนังสือนะครับอย่าไปอ่านผ่านครับผมถึงบอกว่าในหนังสืออาจจะมีตัวเข้มอาจจะมีตัวหนาอาจจะแบ่งออกเป็น4ข้อ5ข้อ6ข้อแต่ว่าเขาไม่ได้ออกว่ากระบวนการมีกี่ขั้นตอนมีข้อ1 1 2 3 4ไม่ใช่ครับเขาถามเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเนื้อหาสาระบางทีเนี่ยมันหลอกเราได้เยอะมากเลยนะครับเอาแค่คำว่าเราคิดว่าเรารู้นะครับย่าปากข้อมูลสารสนเทศเราพูดอยู่ทุกวันแล้วเราก็เลยคุ้นเคยเพราะเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรที่เรียกกันว่าข้อมูลอะไรถึงจะเรียกว่าสารสนเทศนะครับตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับสำหรับในตอนที่ 5.2 ก็คือเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด้วยนะครับมีคำว่าการสื่อสารติดต่อสื่อสารนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับตรงนี้ก็มีอยู่2ระบบใหญ่ครับระบบแรกก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนนะครับอะไรบ้างที่เรานำมาใช้เพื่อการบริการประชาชนประการที่2ก็คือกลุ่มของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองท้องที่ตรงนี้ภารกิจของเรานะครับส่วนแรกนึกถึงผู้ใช้ประโยชน์หรือว่าประชาชนนะครับเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนั้นนะครับก็สามารถแบ่งได้ฮะตรงนี้ครับสำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับการทำงานนะครับตรงนี้ถ้าดูให้ดีแล้วก็พบว่าโอ้มีเยอะนะครับแต่ถ้าคิดตามหรือว่าอ่านในรายละเอียดตามนะครับมันมีอะไรบ้างมีคำว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์วันนี้เรามีเยอะนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่LINE ใช้แค่ Facebook ครับตรงนี้ครับคือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเป็นโปรแกรมการสื่อสารใช้พูดคุยในหน่วยงานภาครัฐนะครับจริงแล้วคำว่า LINE เนี่ยก็ยังสามารถคุยกันภายใน LINE กลุ่มนะครับ เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางหรือก็ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ส่งอีเมลส่งอะไรกันนะครับอีเมลนั้นส่งคนต่อคนก็ได้ระหว่างผมกับท่านหรือเรากับแฟนนะครับแต่จริงแล้วอีเมลนั้นเราสามารถส่งกระจายส่งไปทั่วในกลุ่มเดียวกันกับเราก็ยังได้นะครับข้อต่อมาคือเรื่องของคำว่าการแจ้งข้อมูลการสื่อสารนะครับการแจ้งข้อมูลการสื่อสารภาครัฐนะครับตรงนี้เราอ่านทำความเข้าใจแล้วก็หยิบมาใช้นะครับที่เห็นกันอยู่แล้วก็มีเกือบทั่วแล้วคือคำว่าหอกระจายข่าวนะครับผมก็เรียนกับเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ทางนิเทศศาสตร์นะครับว่าทำยังไงให้หอกระจายข่าวนั้นมีคุณค่าแล้วก็ทำให้หอกระจายข่าวนั้นนะครับมันน่าสนใจนะครับ อย่าไปทำแค่ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างเดียวครับทำไงครับถ้ากระจายข่าวนั้นเราเข้ามานะครับหาน้องผู้ช่วยหรือใครสักคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์นะครับนำเอาข้อมูลทั้งหลายที่สำคัญจากภาครัฐจากอำเภอจากจังหวัดหรือจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสื่อสารลงไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหอกระจายข่าวเนี่ยถึงแน่นอนเลยครับนะครับถึงอย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมา
ก็ได้เห็นทางปกครองท้องถิ่นนะครับผมอยู่ในเขต

ทศบาลเมืองนี่ได้ยินทุกวันนะครับส่งเสียงตามสายของทางเทศบาลนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคำว่าวิทยุชุมชนนะครับตรงนี้เราใช้ได้นะครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านครับก็มีน้องคนหนึ่งท่านเก่งมากครับท่านก็นำเอาระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้เพราะวันนี้ก็ไปถึงเกือบจะทุกตำบลทุกหมู่บ้านแล้วนะครับก็ไปใช้ครับก็ถ่ายทอดสิ่งที่มาจากนะครับธรรมะที่คุณพระคุณเจ้าท่านเทศเอาไว้ผมบอกมีตั้งหลายเรื่องนะครับนะครับคุณน้องครับเราสามารถหยิบอะไรอีกตั้งหลายเรื่องจากข้อมูล Facebook เนี่ยเข้ามาลงแล้วก็ถ่ายทอดสื่อไปถึงผู้สูงอายุนะครับสื่อไปถึงเด็กๆก็ยังได้นะครับมีหลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราน่าจะให้เด็กของเราได้เรียนรู้ได้รู้จักนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับการปกครองท้องที่นั้นนะครับเราใช้อะไรบ้างครับวันนี้เราอยู่ในยุคของการสื่อสารในระดับ 4.0 นะครับเราพูดกันมาเกือบ10ปีแล้วครับ 4.0 เนี่ยนะครับก็ต้องอ่านนะครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับใช้ในการสื่อสารในระดับพื้นที่นะครับใช้ในการสื่อสารภายในภาครัฐด้วยกันนะครับใช้เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งออกไปได้นะครับใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐนะครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดถึงภาษาอังกฤษแต่ว่ามีต้องรู้ไว้นะครับคำว่าข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐหรือคำว่า G News คือข่าวสารครับ News ที่มีตัว S เนี่ยนะครับ G ก็คือ Government นะครับก็คือจากภาครัฐหอกระจายข่าวนะครับอย่างที่เรียนกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วครับทั้งหมดตรงนี้ก็คือเรื่องของคำว่าระบบข้อมูลสารสนเทศนะครับสำหรับนักบริหารการปกครองท้องที่นะครับที่ผมนำมาเรียนสรุปแล้วก็อยากจะเน้นย้ำกับเพื่อนๆว่าเวลาอ่านหนังสือนะครับต้องอ่านในรายละเอียดและอย่าไปกลัวครับอย่าไปเบื่อมันหลายเรื่องเนี่ยถ้าเราคิดนะครับเราเอาตัวเราเขาไปเป็นตัวแสดงด้วยครับเราจะทำความเข้าใจได้ดีเลยเคยได้ยินไหมล่ะคำว่า AI เคยได้ยินไหมล่ะคำว่า Big Data เคยได้ยินคำว่า MIS ไหมอ่านสักหน่อยเอ๊ะมันคืออะไรวะนะครับเราก็จะสามารถนะครับที่จะถ่ายทอดหรือว่าไปสื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้เขารู้ว่าเอ๊ะเขากำลังพูดถึงอะไรรัฐบาลเขากำลังจะมีอะไรให้เราเราก็จะนำระบบนี้ไปใช้ในพื้นที่ในหมู่บ้านและในตำบลของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษนะครับต้องอ่านครับทุกหน่วยนะครับหลายคนบอกว่าตรงนั้นยากหน่วยนี้ง่ายคือไม่มีใครง่ายครับนะผมก่อนที่จะมาสรุปนะครับในหน่วยนี้ให้เพื่อนๆพี่น้องนักปกครองท้องที่ฟังหรือไงก็ตามครับผมก็ต้องอ่านครับอ่านก่อนสรุปทำความเข้าใจแล้วผมก็คิดตลอดเวลาเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรมันโยงยังไงบ้างแล้วก็จึงจะสามารถที่จะมาบรรยายสรุปฝากให้กับเพื่อนๆนักบริหารการปกครองท้องที่ในโอกาสนี้ได้นะครับก็อย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษครับแล้วก็พยายามคิดว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงอย่าไปอ่านแค่จำอย่าท่องอย่างเดียวแล้วก็อย่าเปิดผ่านนะครับเปิดผ่านก็ไม่จำนะครับวันนี้เราเยอะกันแล้วนะครับก็ขอให้เรียนนะครับวิชาชื่อสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นี้อย่างมีความสุขแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยเราถือว่าเราสามารถนำไปใช้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับนะครับตั้งแต่หน่วยแรกแล้วว่าการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ขอยุตินะครับการบรรยายสรุปสำหรับหน่วยที่5ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านผู้มาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำได้รับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้เนี่ยก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลังหรือแม้แต่การโพสต์ในโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคืออะไรผิดได้ในกรณีไหนและจะระวังอย่างไรไม่ให้คำพูดของเรากลายเป็นคดีครับ
2: คุณผู้ชมครับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรสออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาส์ซิอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาหรือท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
0: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันในทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัติ นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์มิฉังก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https://goo.gle/gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google.goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พิชางเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความสามารถของโปรแกรมนะครับก็คือ Gem Sticker นะครับเราสามารถที่จะtake photo ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัพโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัพโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัพโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัพโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติกเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบRetro Gemini Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับมีแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติกเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติกเกอร์บอมนะครับเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะมีฉางชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองนี้ครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกที่ภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Create Sticker ได้เลยครับ1 2 3ปึ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ Gemstick เนี่ยครับก็จะทำการ Generate Stickerให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมี angry นะครับแล้วก็มีแบบ surprise นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด image ได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบ sad ดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เจมสติกเกอร์เนี่ยสร้างให้แถมสติกเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มิฉางจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัพโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสตาร์ทเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถ านำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้อคุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ในเจมินายครับผมสวัสดีครับ
0: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
4: เด็กนี้ไม่ยอมเรียน
5: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
4: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
5: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
4: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
5: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่

สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High Eight โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะ

แถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินนะเพราะว่าเราก็รู้เป็นพิพิธภัณฑ์ของร.สองด้วยใช่ไหมครับบ้านเกิดของครูเอื้อบ้านเกิดของอาจารย์สอนศิลปะบรรเลงคือศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะอินโทรเวิร์ตเหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นโอ้โหตีลังกา6คเมนกันไอเราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนดินวงวีทริโอนั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแวววุฒินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาวแล้วเท่มากไม่สนการเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงศ์หอนาก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนเราไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันมีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักบอกว่านี่คือพวกถาปัดผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนถาปัดว่ะมันเรียนให้คิดพฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้โหใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนี่ยนักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยเสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังมันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่ตลกเพียงแต่ว่าเราสื่อสารเพลงที่มันทำให้คนฟังแล้วมันเกิดความสุขแล้วมีรอยยิ้มมันก็เลยกลายเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง 100% ก็แน่นอนต้องยอมรับในสภาพหนึ่งว่ามัน65กันแล้วอาจจะตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราเคยเจอเขาในสภาพที่แบบกิ๊กปิ๊งมาเจอตอนนี้อุ้ยมันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไง
ผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลง

0: ก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าด้วยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอดผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้ไปมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วมันลืมนู่นลืมนี่ลืมฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหละอักษรไขว้เอ้ยสุดูกูเอ้ยเติมนู่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี่คือสุดยอด
1: ท่านี้ครับ
0: 20ทีไอ้ที่เคยเปรียบเพราะก็แกเงียบผีที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผัก2ส่วนนะเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนนะทำให้ได้อย่างนั้นจริงแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
2: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็มาถึงโมดูลที่5นะครับซึ่งโมดูลนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงอารยธรรมเอเชียตะวันตกและอารยธรรมเอเชียกลางนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนนะครับซึ่งตอนที่1ก็คืออารยธรรมอิสลามและสงครามครูเสด2มรดกอารยธรรมอิสลามและ3อารยธรรมอิสลามจากเอเชียกลางนะครับซึ่งทั้ง3ตอนนี้เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาก็คือนักศึกษาสามารถอธิบายกำเนิดและหลักการของศาสนาอิสลามได้ 2. วิเคราะห์ความเจริญทางศิลปวิทยาการด้านต่างๆของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกได้ 3. ก็คือวิเคราะห์สาเหตุความเจริญของจักรวรรดิออตโตมันเติร์กจากเอเชียกลางได้ครับเราลองมาดูกันนะครับว่าตอนที่1 นะครับอารยธรรมอิสลามและสงครามครูเสดจะแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น3เรื่องคือ 1. กำเนิดอารยธรรมอิสลาม 2. การขยายอารยธรรมอิสลาม 3. สงครามครูเสดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็คือ 1. อธิบายกำเนิดอารยธรรมอิสลามได้ 2. อธิบายการขยายอารยธรรมอิสลามได้ 3. คือข้อสุดท้ายก็คืออธิบายสาเหตุและผลของสงครามครูเสดได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดอารยธรรมอิสลามนะครับการกำเนิดของอารยธรรมอิสลามหรือการกำเนิดของศาสนาอิสลามนั้นนะครับศาสนาอิสลามมาจากคำว่าสลามนะครับก็แปลว่าคำว่าสันตินะครับซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านะครับหรือพระเจ้าองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้มีการสื่อสารผ่านเทวทูตเข้ามาหาศาสดามูฮัมหมัดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่คำสอนนั้นนะครับเข้าให้กับคอลิฟะทั้ง4ก็คือผู้ที่รับใช้ศาสดามูฮัมหมัดนะครับซึ่งมีอยู่4คนนะครับต่อมาก็ได้มีการจดบันทึกเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งหลักศรัทธานั้นนะครับก็จะมีนะครับเช่นกันตามหลักของศาสนาต่างๆนะครับแต่ลองมาดูหลักการปฏิบัตินะครับซึ่งการหลักการปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องมีการละหมาดนะครับการละหมาดก็คือการนมัสการพระผู้เป็นเจ้านะครับการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าก็จะรวมไปถึงการกล่าวปฏิญาณตนทุกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีการถือศีลอดหรือว่าเขาเรียกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับและก็จะมีการบริจาคทรัพย์ให้กับคนจนต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่เมกะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในทุกๆปีถ้าเกิดท่านใดสามารถที่จะเดินทางไปได้บ่อยๆก็ไปได้แต่สักครั้งหนึ่งศาสนิกของชาวมุสลิมทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเข้าไปจาริกในพิธีฮัจญ์นั่นเองนะครับหลักฐานสำคัญของศาสนานะครับอันดับแรกเลยก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือคัมภีร์ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับแล้วก็เผยแพร่คำสอนเกี่ยวกับการนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนั่นเองนะครับหรือพระอัลเลาะห์นะครับสองก็คือฮะดีษก็คือการปฏิบัติตัวนะครับส่วนการกำเนิดนิกายต่างๆของศาสนาอิสลามนั้นนะครับนิกายที่เป็นใหญ่ที่สุดหรือว่านิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดก็คือนิกายซุนนีหรือนิกายซุนนะห์นะครับต่อมารองลงมาก็จะเป็นนิกายชีอะห์นะครับแล้วก็นิกายที่3ก็คือนิกายวาฮาบีนะครับนิกายที่4ก็คือนิกายคอวาริชนะครับแล้วก็นิกายสุดท้ายนิกายซูฟีนะครับซึ่งทั้ง5นิกายนี้สามารถที่จะไปศึกษาต่อได้นะครับในจากตำราเอกสารประกอบการสอนนั่นเองนะครับการขยายของอารยธรรมอิสลามนะครับก็จะมีอยู่2ราชวงศ์หลักๆนะครับก็คือราชวงศ์อุมัยยะแล้วก็ราชวงศ์อับบาซียะนะครับ2ราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับเป็น2ราชวงศ์ที่ได้มีการขยายดินแดนนะครับเขตการปกครองของอารยธรรมอิสลามเนี่ยออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับซึ่งเรามาเริ่มต้นที่ราชวงศ์อุมัยยะนะครับสามารถยึดครองดินแดนบางส่วนของจีนนะครับเดินทางเข้าไปยังยุโรปบริเวณสเปนตอนใต้นะครับแถวอัฟกานิสถานแถวทางเหนือของอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ล่มสลายโดยราชวงศ์อับบาซียะนั่นเองนะครับเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งราชวงศ์อับบาซียะนั้นก็เข้ามาสร้างเมืองแบกแดดนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำไทรกิสและยูเฟรติสนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายดินแดนและก็สร้างอารยธรรมขึ้นมานะครับถือว่าเป็นยุคทองแห่งอารยธรรมอิสลามเลยนะครับและก็ได้มีการล่มสลายลงไปโดยพวกเติร์กนะครับซึ่งพวกเติร์กนี้ก็มีผู้ปกครองที่เรียกชื่อใหม่ว่าสุลต่านนั่นเองนะครับ
ครามครูเสดนะครับเป็นสงครามศาสนานะครับซึ่งสงครามศาสนานี้มีความเกี่ยวเนื่องจนถึง3ศาสนานะครับซึ่งเราจะพูดถึงศาสนายิวศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้ง3ศาสนานี้ก็ถือว่าดินแดนนะครับตรงบริเวณปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง3ศาสนานะครับสาเหตุสำคัญนะครับของการสู้รบกันเกิดขึ้นในสงครามครูเสดเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ด้านก็คืออันดับแรกเลยด้านศาสนาที่เป็นเหตุผลหลักนะครับด้านที่2คือการค้าแล้วก็ด้านที่3ก็คือระบบฟิวดัลนะครับซึ่งด้านศาสนานะครับก็ทางด้านบริเวณตรงปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวคริสต์เนี่ยจะเข้าไปจาริกแสวงบุญเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ปิดด่านเพื่อไม่ให้เข้าไปจารึกแสวงบุญนะครับจึงทำให้เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับสองการค้านะครับพ่อค้าเนี่ยต้องการที่ได้บริเวณท่าเรือตรงบริเวณแถวทะเลตะวันออกนะครับเพราะว่าบริเวณฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีสินค้าที่ชาวยุโรปนั้นต้องการนะครับดังนั้นพ่อค้าจึงได้มีการสนับสนุนนะครับให้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของด้านการค้าอันสุดท้ายระบบฟิวดัลนะครับระบบฟิวดัลได้มีการระบุเอาไว้ว่านะครับเมื่อเจ้าของที่ดินนะครับมีบุตรชายหลายคนบุตรชายคนโตจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกรรมสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดนั้นนะครับจึงทำให้บรรดาลูกชายคนรองๆนะครับที่ไม่มีส่วนในที่ดินของบิดานะครับจึงต้องแสวงหาดินแดนนะครับแต่ว่าดินแดนนั้นเนี่ยที่มองแล้วจะมีภาษีดีสุดก็คือดินแดนฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และก็สามารถเดินทางไปมาสะดวกและค้าขายได้ง่ายนะครับจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเร้าให้เกิดการทำสงครามเกิดขึ้นเพื่อยึดครองดินแดนนั่นเองสงครามครูเสดมีทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่ว่า3ครั้งนะครับที่มีความสำคัญก็คือ1ในคริสต์ศักราช1095ถึงคริสต์ศักราช1099นะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนในยุโรปเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเขาก็มีการรบกับ

ชาวมุสลิมนะครับจนทำให้ชาวครูเสดนั้นยึดครองดินแดนของพวกมุสลิมจนถึง50ปีนะครับสงครามครูเสดครั้งที่2นะครับก็คือปี1147จนถึงปี1149นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยที่7แห่งฝรั่งเศสแล้วก็พระเจ้าคอนราดที่3แห่งเยอรมนีนะครับได้มีการยกทัพมานะครับแล้วก็ลบกับชาวครูเสดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมากนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็คือในยุคที่คริสต์ศักราช1189นะครับถึงปี1192นะครับซึ่งมีนักรบที่มีความสามารถอย่างมากของอิสลามนะครับก็คือฮอสลาฮุดดินนะครับหรือว่าซาลาดินในชื่อของตะวันตกนั่นเองนะครับผู้นำทางยุโรปที่เข้ามารบก็คือพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์นะครับของอังกฤษนะครับคนที่2ก็คือพระเจ้าเฟเดริกบาบารอสซ่านะครับของเยอรมันนะครับแล้วก็พระเจ้าฟิลิปออกัสตุสนะครับแห่งฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการลบเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าพระเจ้าเฟเดริกนะครับได้สิ้นพระชนนะครับลงไปในการจมน้ำนะครับแล้วก็ต่อมายังทำให้เกิดการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคที่สุดสุดนะครับของการรบในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผลของสงครามครูเสดนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการเดินทางไปมาหาสู่กันมีการรบคับจับศึกกันเนี่ยทำให้วัฒนธรรมของยุโรปแล้วก็วัฒนธรรมของตะวันออกของอิสลามเนี่ยมาปะทะกันเกิดขึ้นนะครับจึงก่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆนะครับแล้วก็มีการศึกษาศาสตร์ทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางยุโรปก็มีการศึกษาศาสตร์ทางอิสลามเกิดขึ้นนะครับมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันนะครับแล้วก็ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆเกิดขึ้นนะครับตอนที่2นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับมรดกอารยธรรมอิสลามประกอบไปด้วย4ข้อหลักๆอันดับแรกก็คือความเจริญด้านการศึกษา2ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์3ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดี4ความเจริญด้านศิลปกรรมนะครับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็จะต้องมีอันดับแรกก็คือยกตัวอย่างลักษณะเด่นของการจัดการศึกษาของโลกมุสลิมและนักวิชาการมุสลิมที่โดดเด่นตลอดจนผลงานของเขาได้2ยกตัวอย่างลักษณะเด่นของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของโลกมุสลิมได้3ยกตัวอย่างลักษณะเด่นของภาษาและรูปแบบวรรณคดีของมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อโลกได้และก็สุดท้ายยกตัวอย่างลักษณะเด่นของศิลปกรรมด้านต่างๆของมุสลิมได้นะครับเรามาเริ่มกันอันดับแรกก็คือความเจริญด้านการศึกษานะครับความเจริญด้านการศึกษาเนี่ยในอันดับแรกเลยเนี่ยก็คืออิสลามนะครับหรือมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาผ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแต่เดิมก็ไม่ได้มีการจะตั้งโรงเรียนอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เริ่มมีการตั้งโรงเรียนเกิดขึ้นมานะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะมีการจัดตั้งโดยชนชั้นผู้ปกครองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยคนที่มีความร่ำรวยนะครับมีการบริจาคทรัพย์ให้มีการสร้างโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายก็คือเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเอกชนนะครับก็มีการตั้งขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็จะมีโรงเรียนการแพทย์เอ่ยตั้งศูนย์การแปลตำราต่างชาตินะครับต่างๆนะครับเพื่อที่จะศึกษาวิทยาการนะครับซึ่งตำราพวกนี้เอามาจากไหนนะครับก็จะเอามาจากที่เขามีความเจริญก็คือตำราของพวกกรีกนะครับโรมันเลยนะครับก็มีการแปลออกมาเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วก็มีการศึกษากันนะครับปรัชญาด้านสังคมศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตร์ที่พูดด้วยเรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย์นะครับซึ่งศาสนาอิสลามก็มีการให้ความจำกัดความนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะครับมีการศึกษาด้านเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองด้วยนะครับซึ่งอารยธรรมต่างๆเนี่ยของที่อิสลามนำมาศึกษานั้นนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการนำเอาตำราทั้งกรีกโรมันอินเดียหรือแม้แต่ที่ต่างๆที่มีความเจริญนำเอามาศึกษาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับซึ่งความเจริญอันนี้เนี่ยนะครับได้รับการถ่ายทอดนะครับจากดินแดนต่างๆเช่นกรีกนะครับแล้วก็โรมันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีจีนด้วยนะครับซึ่งได้มีการนำมาศึกษาต่อยอดโดยนักวิชาการของนั่นเองนะครับลองพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับดาราศาสตร์ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงสุริยุปราคาจันทรุปราคาการกำหนด
นะครับวันเวลาต่างๆนะครับกำหนดฤดูกาลนะครับซึ่ง เมื่อมีการศึกษาแล้วนะครับจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อารยธรรมอิสลามนั้นมีความเจริญรุ่งหน้าทางด้านเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดาราศาสตร์ก็เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ด้วยนะครับภูมิศาสตร์ก็คือเนื่องจากว่าชาวอิสลามนะครับเป็นพ่อค้านะครับดังนั้นจึงมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับทั้งทางบกและก็ทางเรือนะครับเมื่อมีการเดินทางทางเรือก็จะพบว่าทางภูมิศาสตร์นั้นจะมีสันฐานของโลกนั้นเป็นกลมนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ในโลกของฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถมีการศึกษาว่าด้านไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับการเดินทางไปค้าขายนะครับได้พบค้นพบเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ก็จริงนะครับแต่ก็มีการเขียนตำราทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตำราทางประวัติศาสตร์นั้นก็ได้กล่าวถึงพื้นที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับมีการจดบันทึกต่างๆนะครับว่าพืชเอ่ยอาหารเอ่ยประชาชนเอ่ยการพูดถึงการภาษาต่างๆอาหารการกินนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคณิตศาสตร์ก็มาจากอะไรก็มาจากลักษณะของตำราที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับจากกรีกนั่นเองนะครับก็มีการนำเอามาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นพีชคณิตนะครับพีชคณิตก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลดทอนค่านั่นเองนะครับของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ตรีโกณมิติก็เช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเคมีเคมีก็เกิดจากนักวิชาการที่เล่นแร่แปรธาตุนะครับที่คิดถ้าเกิดสมมตินำเอาธาตุต่างๆมารวมกันแล้วอาจจะทำให้โลหะกลายไปเป็นทองก็ได้เพราะว่าทองถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในโลกอดีตนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องกับฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความถ่วงจำเพาะต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีด้านเกี่ยวกับชีววิทยามองถึงเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์เอ่ยพืชเอ่ยนะครับเพราะว่าดินแดนอาหรับหรือดินแดนมุสลิมนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพืชนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าการดำรงชีวิตนั้นบางครั้งเมื่อพบพืชชนิดใหม่ๆก็นำเอามาใช้ในการแพทย์ได้ด้วยนะครับซึ่งตำราการแพทย์นั้นในช่วงแรกนั้นก็ได้มีการนำเอาของกรีกนั้นมาใช้นะครับกรีกเอ่ยอินเดียเอ่ยจีนเอ่ยนะครับแต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาของตัวเองพูดง่ายๆก็คือนำมาวิจัยต่อยอดนั่นเองนะครับจึงทำให้กลายเป็นอารยธรรมด้านการศึกษาของโลกอิสลามนั่นเองนะครับเรื่องที่3ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดีภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่มของเซมิติกนะครับซึ่ง เวลากล่าวขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปพบเจออะไรมาบ้างซึ่งภาษาเซมิติกนั้นนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะสละสลวยนะครับเวลาพูดมาแล้วไพเราะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเขียนหรือมีการพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นการเจออะไรมาบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาไปค้าขายที่ไหนมาการร่อนเร่พเนจรตามที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นบทกลอนที่สละสลวยสวยงามนะครับซึ่งวรรณคดีเนี่ยก็มีการเขียนขึ้นมาเช่นกันนะครับก็เป็นบทกลอนต่างๆซึ่งมีนักวิชาการหลายๆท่านก็มีการศึกษาในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับในยุคนั้นด้วยนะครับร้อยแก้วนะครับร้อยแก้วเป็นลักษณะของการเขียนขึ้นมาเป็นเรื่องนะครับแล้วก็เป็นนิทานหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ดังที่สุดเท่าที่จะมีการจดบันทึกขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ1,000ทิวานะครับหรือว่าอาหรับลาตีนั่นเองนะครับก็นักศึกษาสามารถไปหาอ่านได้นะครับเรื่องที่4ความเจริญด้านศิลปกรรมนะครับความเจริญด้านศิลปกรรมนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นความเจริญที่ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากศาสนานะครับซึ่งหลักศาสนาอิสลามนั้นนะครับไม่ได้ให้ต้องทำรูปเคารพนะครับหรือว่าทำใดๆก็ตามที่เป็นรูปสัตว์หรือรูปมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยศิลปกรรมของอิสลามเนี่ยก็จึงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของสิ่งที่อยู่ในรอบข้างตัวเช่นต้นไม้ดอกไม้เครือเถาวัลย์นะครับหรือแม้แต่รูปเรขาคณิตนะครับซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่ารูปแบบของอาราเบสนะครับโดยมีการนำเอาไปประดับนะครับประดับในที่นี้ก็คือประดับอาคารต่างๆนะครับหรือแม้แต่ประดับในพื้นที่ต่างๆที่มีความ
สำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยรูปแบบของเลขาคณิตก็ยังมีการนำเอามาประดิษฐ์ตัวหนังสือของ

ภาษาอาหรับด้วยนะครับซึ่งลักษณะของอาราเบสเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนะครับก็จะมีการทำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมีการทำวงกลมนะครับแล้วก็มีการเอามาประดับประดากันแล้วก็เน้นให้มันเป็นรูปดอกไม้เอ่ยรูปเรขาคณิตต่างๆนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับเครือเถาวัลย์นะครับซึ่งเถาวัลย์ในนี้ก็เป็นรูปดอกไม้นั่นเองนะครับดอกไม้นี่ก็จะทำให้ประดับประดาปราสาทราชวังมัสยิดนะครับหรือแม้แต่อยู่ในภาชนะต่างๆนะครับซึ่งถามว่าภาชนะต่างๆนี้มันมีค่ามากน้อยแค่ไหนก็จะมีค่ามากนะครับเพราะว่าบางอันบางชิ้นก็ทำมาจากงาช้างบางอันบางชิ้นก็ทำมาจากโลหะนะครับซึ่งไม่ใช่และไม่ได้มีการจำกัดแค่รูปแบบของรูปเครือเถาหรือรูปแบบเรขาคณิตเท่านั้นนะครับก็ยังสามารถมิกซ์กันได้ทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ก็มีการทอเสือด้วยทอเสือในที่นี้เราจะรู้จักกันในนามของการทอพรมนะครับพรมก็จะมีลักษณะของรูปแบบเกี่ยวกับเครือเถานะครับแล้วก็ดอกไม้ต่างๆรวมกับรูปทรงแบบเรขาคณิตด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยด้านศิลปกรรมก็ยังมีดนตรีนะครับดนตรีเนี่ยก็จะมีการมีนักดนตรีนะครับของโลกอิสลามเนี่ยนะครับได้มีการเขียนหนังสือไว้นะครับเรียกว่ามิวสกี้นะครับเรียกว่ามิวสกี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นรากศัพท์ของคำว่ามิวสิกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนานะครับนำเอาเครื่องดนตรีของโลกอิสลามนั้นเดินทางไปยังที่ยุโรปนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลมีการพัฒนาเป็นกีตาร์จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกอิสลามเนี่ยเขามีการเล่นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งผ่านไปให้กับยุโรปนั่นเองนะครับตอนที่3อารยธรรมอิสลามจากเอเชียกลางประกอบด้วยนะครับการสถาปนาการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมัน 2. การขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมัน 3. มรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันมีวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุการสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันได้นักศึกษาอธิบายสาเหตุการขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมันได้ 3. อธิบายมรดกอารยธรรมของออตโตมันได้การสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกมุสลิมที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกไปสู่ตะวันตกนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบริเวณจากเอเชียกลางไปถึงเอเชียตะวันตกนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่3ราชวงศ์หลักๆนะครับก็จะมีพวกออตโตมันนะครับก็เข้ามาปกครองแทนที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็มีการสถาปนานครอิสตันบูลขึ้นมานะครับ2ก็คือเป็นพวกราชวงศ์ซาฟาวีนะครับก็มีการปกครองบริเวณเปอร์เซียนะครับหรืออิหร่านนั่นเองในปัจจุบันนะครับ3ก็คือจะเป็นพวกที่ลงใต้นะครับก็ลงไปที่อินเดียนะครับก็ตั้งราชวงศ์โมกุลขึ้นมาแล้วก็ได้มีการสถาปนาความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาก็คือมีการสร้างทัชมาฮาลนั่นเองนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็จะมีการเข้าไปปกครองในดินแดนต่างๆในพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะของพื้นที่ของวัดราชวงศ์อับบาซียะนะครับแต่เดิมนะครับแล้วเข้าไปปกครองแทนที่สร้างกองกำลังที่เข้มแข็งนะครับมีการใช้ยุทธวิธีต่างๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ในสมัยยุคของออตโตมันเนี่ยนะครับก็การขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อมีการย้ายอาณาจักรนะครับจากบริเวณเอเชียกลางย้ายมาอยู่ตรงบริเวณของศูนย์กลางทางการปกครองของอิสลามโลกเก่าก็คือของยุคอับบาสิยะนั่นเองนะครับการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็กษัตริย์ที่เข้มแข็งที่สุดก็คือจากกษัตริย์สุไลมานที่1นะครับซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามนะครับแล้วก็ชาวตุรกีก็มักจะเรียกว่าสุไลมานผู้พระราชทานกฎหมายนั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีการนำวางรากฐานของกฎหมายที่มีการปกครองเมืองตุรกีนะครับซึ่งตุรกีในที่นี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็เป็นดินแดนที่อยู่ตรงบริเวณก้ำกึ่งระหว่างยุโรปกับเอเชียนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมานในยุคเกรียงไกรขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณ
กึ่งกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียเป็นชุมทางการค้านะครับสามารถเดินทางไปค้าขายยังพื้นที่ต่างๆได้อาณาจักรออตโตมันจึงมีความรุ่มรวยมากนะครับในสมัยนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยจึงทำให้เกิดที่เป็นที่หมายปองนะครับของชาติต่างๆจะเข้ามายังออตโตมันนะครับแล้วก็ต่อมาก็ส่งผลให้ออตโตมันนั้นเริ่มมีความเสื่อมขึ้นมานะครับและก็ล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับเรื่องที่2การขยายอิทธิพลต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเติร์กนะครับที่เดินทางมาจากเอเชียกลางนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ลงมายังบริเวณแถวๆอิรักนะครับต่อมาก็เดินทางเข้าไปยึดครองดินแดนไบเซนไทม์ก็คือของอาณาจักรไบเซนไทม์ได้นะครับจึงทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยได้ควบคุมนะครับเส้นทางทางการค้านะครับแล้วก็ความเจริญทั้งหมดทั้งมวลเอาไว้ได้นะครับจึงทำให้ชาติต่างๆในยุโรปเนี่ยต้องการที่จะเข้ามายื้อแย่งนะครับดินแดนของออตโตมันนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องการลดผลประโยชน์นะครับแล้วก็ลดความยิ่งใหญ่นะครับของอาณาจักรออตโตมันดังนั้นจึงก่อให้เกิดการสู้รบพุ่งกันอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งในช่วงยุคนั้นเนี่ยนะครับการรบพุ่งเนี่ยหลักๆเนื่องมาจากปัญหาทางดินแดนนะครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่นับถือศาสนาคริสต์นะครับนิกายไม่ว่าจะเป็นกรีกออร์โธดอกซ์หรือโปรเตสแตนต์หรือแม้แต่คาทอลิกนะครับต่างก็เป็นคนนับถือคนละศาสนานะครับแต่ผู้ปกครองนั้นเป็นออตโตมันนะครับดังนั้นก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยออตโตมันเป็นผู้ควบคุมทางด้านทะเลการค้านะตรงนั้นนะครับฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียนะครับก็ต้องการที่จะเดินทางเข้าไปค้าขายยังอินเดียนะครับหรือแม้แต่เดินทางไปยังแอฟริกานะครับดังนั้นจึงทำให้เกิดการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นและจึงทำให้เริ่มมีการสู้รบกันนะครับเมื่อมีการสู้รบกันเกิดขึ้นยุทธผลของการสงครามก็คือการทำสนธิสัญญาเกิดขึ้นเมื่อทำสนธิสัญญาก็ทำให้ออตโตมันนั้นเสียเปรียบในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับต่อมาก็ทำให้ออตโตมันนั้นล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าออตโตมันนั้นถือว่าเป็นฝ่ายอักษะนะครับก็คือฝ่ายที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยดินแดนของออตโตมันที่ล่มสลายในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะเกิดมาเป็นชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนซีเรียซาอุดิอาระเบียหรือแม้แต่เลบานอนที่เราเห็นกันนะครับมรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันนะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามีความเจริญด้านต่างๆมีเศรษฐกิจที่ดีมีการศึกษาที่เพียบพร้อมนะครับซึ่งทุกอย่างนั้นที่ทำให้เขายิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าการจัดการเกี่ยวกับกองทัพที่ดีนั่นเองนะครับตุรกีนะครับหรือออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับกองทัพได้อย่างดีนะครับมีกองทหารที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแม่ทัพในกองที่ฝึกฝนมาอย่างดีนะครับการบริหารกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยนะครับก็เป็นการคัดเลือกนะครับบุคคลที่มีความเหมาะสมความเพียบพร้อมนะครับคัดมาอย่างดีจากลูกเฉลยต่างๆหรือแม้แต่คนอิสลามด้วยหรือคนยุโรปก็ตามนะครับนำเอามาและเอามันฝึกฝนให้เป็นทหารที่เขาเรียกว่ากองทหารเจนิสารีนะครับซึ่งเป็นที่มือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นกองทหารที่มีความเก่งกล้าสามารถทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอย่างรวดเร็วการรบทัพจับศึกที่ดีมีกลยุทธ์มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆนะครับการจัดการกองทัพนี้เนี่ยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันที่เกรียงไกรนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นำเอาใครก็ได้มาเป็นทหารเขาไม่ได้เอาใครก็ได้มาเป็นผู้นำแต่เขานำเอาคนที่มีความเก่งกล้าสามารถในแต่ละเรื่องมารวมกันนะครับแล้วก็อยู่ในกองทหารเจนิสรีนะครับอาวุธนะครับตุรกีเป็นกลุ่มชาติแรกๆนะครับที่นำเอาอาวุธปืนใหญ่มาใช้นะครับปืนใหญ่ในที่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้กำแพงนะครับกำแพงในโลกโบราณเนี่ยนะครับทลายลงมาได้นะครับเพราะว่ามีใช้ลูกตุ้มต่างๆอยู่ข้างในปืนใหญ่ยิงเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการล้มหรือว่าการพังทลายของกำแพงใหญ่ได้แล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตุรกีนั้น
เข้ายึดเมืองต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแตกต่างจากยุโรปนะครับยุโรปจะใช้รถม้ารถศึกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้จึงทำให้ตุรกีเปลี่ยนการในช่วงระยะเวลานั้นนะครับการบริหารการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันนะครับเนื่องจากว่าเดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับก็ไม่แน่นอนทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนไม่ได้เป็นคนเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปกครองอย่างเข้มงวดนะครับปกครองเข้มงวดนี่คือใช้หลักการทหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยการปกครองเนี่ยก็จะใช้กลุ่มบรรดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้ลักษณะของการปกครองเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสามารถสั่งงานกันได้โดยตรงนะครับไม่ได้สั่งงานกันเป็นทอดๆนั่นเองนะครับด้านเกี่ยวกับการศึกษาและวิทยาการของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็เป็นการศึกษาต่อยอดนะครับจากโลกอิสลามหรืออารยธรรมอิสลามก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ต่างๆนะครับก็นำเอามาอยู่ในแหล่งวิทยาการของออตโตมันนะครับนอกจากนี้ในการที่สามารถพิชิตอาณาจักรไบเซนไทม์ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อาณาจักรออตโตมันนั้นนะครับมีเขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการนะครับมีวิทยาการที่ก้าวหน้านะครับเพราะว่ามีวิทยาการทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมาผสมกันนะครับแล้วก็สามารถนำเอา2สิ่งนี้มารวมกันและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทำให้ตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมานะครับและวิทยาการต่างๆนี้นะครับก็ส่งผลให้ออตโตมันนั้นกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกนะครับและก็สามารถเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับซึ่งใครจะคิดว่าอาณาจักรออตโตมันที่เป็นอาณาจักรเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นจะมีความยิ่งใหญ่สามารถเป็นแกนนำในการทำสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับแต่ก็พ่ายแพ้ต่อกลุ่มสัมพันธมิตรลงไปจนทำให้ปัจจุบันนี้เหลือแต่ประเทศตุรกีนั่นเองนะครับและก็ชาวเติร์กบางส่วนก็อยู่ในบริเวณเอเชียกลางเป็นประเทศเล็กๆประเทศน้อยนะครับ

วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเรานะครับซึ่งเรากัมพูชานะครับก็ได้มีความติดต่อสัมพันธ์กันไปเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับเราก็มีประวัติร่วมกันนะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับซึ่งแม้ทุกวันนี้เองเราก็ยังสามารถมองเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับอื่นนะครับผมจะขอกล่าวถึงลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาพอสังเขปดังนี้นะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีขนาดของประเทศใหญ่เป็นอันดับ8นะครับของภูมิภาคอาเซียนและมีพรมแดนติดกับประเทศไทยลาวและก็เวียดนามภูมิประเทศส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ราบรุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศและเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกันที่บึงตนเลสาบที่กรุงพนมเปญนะครับบึงตนเลสาบเนี่ยนะครับนับว่ามีความสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาและก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับด้วยสถานภูมิเช่นนี้นะครับก็ทำให้ราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวครับข้าวโพดและยางพาราซึ่งต่างก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของอาณาจักรนี้นะครับสภาพภูมิอากาศนะครับของประเทศนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในภูมิภาคสามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น2ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับราชอาณาจักรกัมพูชายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นป่าไม้ครับกัมพูชานั้นถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชายังมีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากครับทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยชาวกัมพูชาเนี่ยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้งในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์การขนส่งสินค้าและใช้เป็นส่วนหนึ่งตามคติความเชื่อทางศาสนาของเขาอีกด้วยนะครับกัมพูชานะครับยังมีโลหะที่สำคัญเช่นเหล็กแมงกานีสทองแดงดีบุกนะครับแล้วก็มีสินแร่ที่สำคัญที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศนะครับก็คือไพรินทับทิมและเพทัยด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการขุดพบแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริเวณพื้นที่นอกชายฝั่งหน้าน้ำกัมพูชาทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสังเขปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

ของอาณาจักรกัมพูชาต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยสังเขปนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับพื้นที่ในดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับเช่นบริเวณมะรูไพรทางตอนเหนือของจังหวัดกำปงธมและทั้งละอานสเปียนนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนการก่อตั้งอาณาจักรเขมรโบราณนั้นปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่2อาณาจักรครับก็คือฟูนันและก็เจนละสันนิษฐานกันว่าอาณาเขตของอาณาจักรฟูนันนะครับอาจจะอยู่บริเวณแถบแม่น้ำโขงตอนล่างและบริเวณที่ลุ่มทะเลสาบเขมรนะครับโดยครั้งหนึ่งเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนันเนี่ยนะครับน่าจะเคยอยู่ที่เมืองวยาทปุระใกล้กับภูเขาบาพนมนะครับในกัมพูชากับเมืองออกแก้วซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงในเวียดนามครับอาณาจักรฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็อยู่ในแหลมอินโดจีนของเราเนี่ยเป็นเวลากว่า500ปีครับหลังจากนั้นก็ล่มสลายลงโดยมีอาณาจักรเจนละเข้ามาแทนที่นะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเขมรแบบโบราณแบ่งได้เป็น2ฝ่ายครับหรือ2ยุคคือยุคที่เป็นเจนละบกแล้วก็ยุคที่เป็นเจนละน้ำเจนละบกเนี่ยจะปกครองดินแดนแถบประเทศลาวตอนกลางและตอนใต้นะครับรวมถึงบางส่วนของภาคอีสานของประเทศไทยส่วนเจนละน้ำเนี่ยจะมีอาณาเขตครอบครองแหลมอินโดจีนและลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยเป็นอาณาจักรก่อนที่จะมีการรวมศูนย์อำนาจทางการปกครองที่เมืองพระนครและก็พัฒนาไปสู่การเป็นอาณาจักรเขมรสมัยพระนครในเวลาต่อมาครับอาณาจักรเขมรสมัยพระนครเนี่ยสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่2ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำให้อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองที่เมืองพระนครและกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยู่หลายร้อยปีครับพระองค์ได้ทรงนำความเชื่อแบบเทวราชาเข้ามาใช้ในการปกครองอาณาจักรต่อมาในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ได้มีการก่อสร้างสาธารณสถานที่สำคัญมากครับก็คือปราสาทนครวัดขึ้นและต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ได้สร้างเมืองศรียโสธรปุระหรือเมืองนครธมขึ้นนะครับซึ่งแสดงให้เห็นความมั่งคั่งทางการเงินนะครับการทหารและความเจริญก้าวหน้าทางการก่อสร้างของอาณาจักรได้อย่างชัดเจนต่อมาเมืองพระนครก็สู่ยุคเสื่อมครับกษัตริย์เขมรจึงได้ละทิ้งเมืองพระนครไปแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยหลังเมืองพระนครหลังจากเมืองพระนครล่มสลายลงนะครับอาณาจักรเขมรก็ได้ทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยากษัตริย์เขมรเนี่ยก็ได้ละทิ้งเมืองพระนครไปนะครับเพื่อไปสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่หลายเมืองครับเช่นเมืองละแวกเมืองอุดงนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ตั้งราชธานีขึ้นที่เมืองพนมเปญนะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยเขมรเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของสยามในตอนนั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาและก็อาณาจักรเวียดนามนะครับกระทั่งนะครับเวลาผ่านไปนานเลยนะครับกระทั่งถึงสมัยนักองค์ด้วงครับไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระหิรักรามาอิสราธิปดีนะครับพระองค์ได้ส่งพระราชสารครับไปยังพระเจ้าโนเปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสนะครับให้ฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงกิจการการเมืองภายในนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยนะครับจะต้องกลายเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสในที่สุดและในที่สุดแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสครับตลอดระยะเวลาที่กัมพูชาเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้รัฐอารักขาของฝรั่งเศสและก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ได้พัฒนากัมพูชานะครับให้เจริญเท่าที่ควรนะครับในทางกลับกันเนี่ยฝรั่งเศสก็ยังเพิ่มภาระภาษีให้กับชาวกัมพูชาจนได้เกิดกระบวนการเรียกร้องเอกราชหลายครั้งครับกระทั่งภายหลังสงครามเวียดนามในปีคริสตศักราช1953ฝรั่งเศสเนี่ยได้ถอนกำลังทหารออกจากอินโดจีนนะครับกัมพูชาเนี่ยจึงถือโอกาสนั้นในการประกาศเอกราชนะครับและก็นับว่าเป็นจุดสิ้นสุดครับอำนาจของฝรั่งเศสในกัมพูชาโดยสมบูรณ์นะครับภายหลังที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างนะครับเช่นการจัดตั้งพรรคสังคมราชนิยมนะครับและการก้าวสู่อำนาจของสมเด็จนโรดมสีหนุการสถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาในสมัยเนปอลอนนอนนะครับการปกครองของพ่อพจน์และระบอบเขมรแดงในกัมพูชานะครับแล้วก็การเข้ายึดครองประเทศโดยกำลังทหารของเวียดนามนะครับการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยภายหลังการเลือกตั้งในปีคริสตศักราช1993และการเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองของฮุนเซนในสมัยราชอาณาจักรกัมพูชา
นะครับเหล่านี้ครับก็เป็นสาระสังเขปนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกัมพูชาครับผมราชอาณา

จากกัมพูชานะครับเขามีลักษณะทางสังคมใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆร่วมภูมิภาคเดียวกันนะครับโดยมีรูปแบบการปกครองครับในระบอบกษัตริย์ในสมัยอดีตและเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับทั้งยังเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจครับที่น่าสนใจซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับสังคมกัมพูชาเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญของกัมพูชาเนี่ยก็ได้แก่ชาวเขมรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศนอกจากนี้ก็จะมีชาวเวียดนามหรือชาวยวนนะครับซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามส่วนมากแล้วชาวเวียดนามเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับบริเวณบึงตัวเลสาบและแม่น้ำโขงโดยประกอบอาชีพการประมงเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวจีนซึ่งเดินทางเข้ามาในกัมพูชาด้วยเหตุผลทางการค้าครับชาวจีนส่วนใหญ่นะครับก็อาศัยในเขตเมืองประกอบอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจประเภทต่างๆแล้วก็มีชาวจามนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมในอาณาจักรจามปานะครับส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดกำบงจามนะครับเป็นกลุ่มคนในสังคมกัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้กล่าวมาสักครู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆครับไม่ว่าเป็นชาวกุยชาวตุมปวนชาวจารายนะครับชาวพนองและชาวลาวเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมของกัมพูชานะครับต่อมานะครับเมื่อดูสภาพของครอบครัวชาวกัมพูชานะครับก็จะพบว่าครอบครัวชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตเนี่ยเป็นครอบครัวขยายครับปัจจุบันลักษณะครอบครัวขยายนะครับคือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายรวมอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ครับในสังคมชนบทนะครับแต่ในครอบครัวในเขตเมืองนะครับหลายครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวครับมีสมาชิกคือพ่อแม่ลูกนะครับเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยก็จะพบมากนะครับในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเมืองนะครับในสังคมกัมพูชานั้นนะครับผู้ชายเนี่ยจะมีหน้าที่สำคัญครับในการหาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้นำครอบครัวสังคมกัมพูชาเนี่ยกำหนดเลยครับว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ดีหรือมีลักษณะที่เรียกว่าบุรุษครบรักนะครับคือเป็นสามีที่ดีอยู่ในฐานะของหัวหน้าครอบครัวนะครับชาวกัมพูชาจะให้ความสนใจนะครับในการเลี้ยงดูลูกชายนะครับและก็ถือว่าเป็นค่านิยมเลยครับที่ว่าลูกชายเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับและหากลูกชายนั้นเนี่ยได้ทำงานราชการเนี่ยโอ้โหจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและจะมีอำนาจเป็นอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับสังคมกัมพูชาเนี่ยก็เป็นสังคมแบบมาตาธิปไตยครับคือสืบสายเลือดหรือมรดกทางฝ่ายหญิงนะครับก็คือว่าเป็นการแต่งงานกับบ้านผู้หญิงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพของผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยจึงค่อนข้างจะมีมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยสถานภาพของผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยในฐานะภรรยาเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือสามีและลูกนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนหางเรือครับหางเสือเรือครับที่นำพาครอบครัวไปสู่หนทางที่ปรารถนาผู้หญิงหรือแม่ในสังคมกัมพูชาเนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกอบรมสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและสังคมนะครับในบางครอบครัวเนี่ยภรรยาสามารถสั่งสอนสามีได้ด้วยนะครับผู้หญิงกัมพูชาเนี่ยจึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญมากครับในครอบครัวทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ทรัพย์สมบัติและก็สมาชิกในครอบครัวครับแต่บทบาทของสามีและภรรยานะครับในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องทำที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันครับฝ่ายสามีก็ต้องให้เกียรติภรรยาฝ่ายภรรยาก็ต้องรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ของทั้งตนเองและของสามีนะครับแล้วก็ในกัมพูชาสังคมกัมพูชาเนี่ยก็คล้ายกับสังคมทั่วไปนะครับก็คือภายในครอบครัวเนี่ยก็ยังคงให้ความเคารพและความสำคัญกับผู้อาวุโสนะครับจะเคารพให้เกียรติผู้อาวุโสมื้ออาหารเนี่ยก็ต้องจัดสำรับไว้สำหรับผู้อาวุโสที่เฉพาะนะครับให้กินก่อนส่วนเด็กๆเนี่ยกินที่หลังครับนะครับก็เป็นลักษณะของการเคารพผู้อาวุโสนะครับการดูแลผู้อาวุโสเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของทุกคนครับในครอบครัวต้องดูแลร่วมกันนะครับทางด้านการศึกษานะครับในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยวัดครับในกัมพูชาเนี่ยก็เป็นแหล่งสำคัญในการให้การศึกษานะครับแก่เยาวชนของชาติเช่นเดียวกันในประเทศไทยนะครับแต่หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาแล้วเนี่ยก็ได้มาวางรากฐานครับการศึกษาแบบตะวันตกนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเป็นระบบแบบฝรั่งแบบฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายในกัมพูชาเนี่ยกำหนดการศึกษาภาคบังคับครับไว้ที่9ปีนะครับเยาวชนกัมพูชาเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพหรือสายอาชีพศึกษานะครับแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ยก็มีทั้งมหาลัยในกำกับรัฐนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยเอกชนที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาจัดการศึกษาครับก็มีมหาลัยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในตอนนี้นะครับ
ในส่วนของเรื่องของการเมืองกับปกครองนะครับในอดีตกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครับที่ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับกระทั่งฝรั่งเศสยึดครองกัมพูชานะครับจึงมีการจำกัดสิทธิ์นะครับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังให้กษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดอยู่นะครับภายหลังเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอำนาจทางการบริหารประเทศก็มาตกสู่พวกประชาชนนะครับก็คือบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาก็ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับภายหลังการเลือกตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมาครับนะครับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีนะครับในปัจจุบันนะครับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศของกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศไทยครับคือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยรัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดสิทธิเสรีภาพนะครับหน้าที่ต่างๆนะครับของสังคมกัมพูชาเอาไว้นะครับโดยกำหนดว่านะครับกัมพูชาเนี่ยจะมีระบบรัฐสภาแบบสภาคู่เหมือนไทยครับก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครับแต่ดำรงตำแหน่ง5ปีนะต่างจากไทย4ปีใช่ไหมครับกัมพูชาเนี่ย5ปีนะครับส่วนวุฒิสภาเนี่ยก็คล้ายกับเราก็คือมีทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งครับฝ่ายบริหารนั้นนะครับก็จะมีคณะรัฐมนตรีนะครับทำหน้าที่ในการบริหารประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับตามรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นประชาชนสัญชาติกัมพูชาที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในปี1993นะครับและครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่6ครับจัดขึ้นในปีคริสตศักราช2018นะครับโดยการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดครับทุกที่นั่งได้หมดเลยนะครับฮุนเซนเนี่ยก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับในกัมพูชาตั้งแต่บัดนั้นนะครับกัมพูชายังมีการแบ่งส่วนการปกครองเป็นราชธานีและจังหวัดครับคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับแต่ด้วยความที่กัมพูชามีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยนะครับเขาเลยมีแค่24จังหวัดนะครับหน่วยการปกครองที่เล็กกว่าจังหวัดก็จะเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านคล้ายๆกันในประเทศไทยนะครับกัมพูชายังมีเมืองสำคัญอีก3แห่งครับที่ยกฐานะเป็นกรุงนะครับมีกรุงปลอยเปตกรุงบาเวตและกรุงสวงนะครับเพราะมีประชากรมากกว่า 250,000 คนครับฐานะเศรษฐกิจนะครับกัมพูชาก็ยังพึ่งพิงภาคการเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวดเร็วส่งผลให้กัมพูชาเนี่ยได้เลื่อนฐานะนะครับจากประเทศยากจนเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำแล้วนะครับในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจกัมพูชาอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ปลูกพืชแบบผสมผสานผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ได้มากขึ้นนะครับและเขาเนี่ยก็มีความได้เปรียบทางด้านราคาครับเมื่อเทียบกับราคาของพืชพันธุ์ผลผลิตเนี่ยในแบบประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถส่งออกข้าวนะครับได้มากและก็สร้างรายได้กับประเทศจำนวนมากอีกด้วยนะครับนอกจากข้าวแล้วเนี่ยก็มียางพาราครับจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนอกจากนี้ก็มีพริกไทยข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองและอ้อยครับที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชาอีกด้วยนะครับการทำการประมงนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับกัมพูชาเหมือนกันนะครับเพราะที่กล่าวเวลาว่ากัมพูชาเนี่ยมีแหล่งน้ำที่ดมสมบูรณ์นะครับมีบึงโตเลซาบมีแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นแหล่งจับน้ำจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเหมือนกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะครับจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจำนวนนะครับแล้วก็สายพันธุ์ในปากน้ำเนี่ยก็จะมีการแปรรูปสัตว์น้ำส่งขายครับเช่นปลาร้านะครับซึ่งมีแหล่งผลิตที่ใหญ่มากเลยอยู่ที่จังหวัดพัทบองนะครับและกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะทางสังคมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงครับและแตกต่างไปจากประเทศในภูมิภาคนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เราเนี่ยเข้าใจลักษณะทางสังคมนะครับการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจนะที่กล่าวเป็นมาสักครู่เนี่ยก็น่าจะทำให้เรานะครับเข้าใจกัมพูชามากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีความสัมพันธ์นะครับในการติดต่อและการศึกษานะครับเพื่อกลับไปลงทุนในกัมพูชาต่อไปในอนาคตครับต่อไปนะครับผมจะนำพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชากันครับ
ราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่มานับพันปีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยที่จะก่อกล่าวถึงเป็นสิ่งแรกก็คือเรื่องของความเชื่อและศาสนาในกัมพูชาซึ่งเป็นรากฐานนะครับของมรดกทางวัฒนธรรมแขนงต่างๆในกัมพูชานะครับความเชื่อและศาสนาส่งผลต่อวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวกัมพูชาชาวกัมพูชามีความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตนะครับโดยความเชื่อที่สะท้อนโลกทัศน์ความคิดของชาวกัมพูชาที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของผีครับซึ่งเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมนะครับก่อนที่กัมพูชาเนี่ยจะรับศาสนาพุทธและพราหมณ์มาจากอินเดียเข้ามาแพร่หลายในสังคมกัมพูชานะครับชาวกัมพูชานั้นจะนับถือและเคารพบูชาบรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องผีที่ให้คุณหรือผีดีนะครับซึ่งมีชื่อเลขต่างๆต่อไปนี้นะครับเนื้อโดนเนื้อตานะครับเป็นผีบรรพบุรุษครับโดยความเชื่อเรื่องเนื้อโดนเนื้อตาเนี่ยก่อให้เกิดประเพณีการเส้นสวงบูชาประจำปีนะครับซึ่งเรียกว่าแซนโดนตาหรือพิธีบูชาผีบรรพบุรุษนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีร่วมกันนะครับของคนกัมพูชาแล้วก็คนทางอีสานใต้ในประเทศไทยก็มีนะครับเมบาครับก็เป็นผีบรรพบุรุษอีกประเภทหนึ่งนะครับเมบาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความประพฤติของคนในครอบครัวครับไทยด้านศีลธรรมจรรยามารยาทนะครับเช่นความเชื่อเรื่องว่าจะถูกลงโทษจากเมบาครับถ้าประพฤติผิดในกามเมบาในกัมพูชานี่มีหลายประเภทครับเช่นเมบาแก่สุกนะครับเป็นเมบาผู้ใหญ่ของครอบครัวนะครับเมบาหญิงสาวชายหนุ่มครับเป็นเมบาที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่คนในครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวเนี่ยคนใดคนนึงเนี่ยประพฤติผิดในกามนะครับหรือว่าแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับแล้วก็มีเมบาสวมกระบอกครับที่คอยลงโทษคนในครอบครัวที่กระทำผิดเชิงชู้สาวนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเห็นว่านะครับว่าเนื้อโดนเนื้อตาเนี่ยหรือว่าเมบาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญในการควบคุมครับควบคุมความประพฤติของคนในสังคมกัมพูชาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนผีให้โทษหรือผีร้ายนะครับกัมพูชาก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันคนในสังคมไทยนะครับก็คือเป็นผีที่คอยทำร้ายคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเจ็บปวดนะครับหรือว่าได้พบเจอเรื่องราวร้ายๆต่างๆนะครับผีร้ายเนี่ยจะติดตามผู้ที่ดวงตกนะครับหรือประสบข้อกรรมนะครับเช่นพวกผีพรายผีกระสือผีปอบผีใต้โหงผีตานีเหล่านี้นะครับก็จะมีความเชื่อที่ใกล้เคียงกันคล้ายๆคลึงกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสรุปแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องผีในกัมพูชาเนี่ยแม้จะไม่สอดคล้องนะครับกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตโลกทัศน์นะครับและก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในสังคมนะครับให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจรรยาที่ดีนั่นเองนะครับส่วนความเชื่อเรื่องศาสนานะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยได้กำหนดให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติครับนอกจากศาสนาพุทธแล้วเนี่ยในกัมพูชาเองก็ยังปรากฏการนับถือศาสนาอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ชี้ชัดให้เห็นว่านะครับอยู่ควบคู่กับศาสนาพุทธมาเป็นเวลานานแล้วในกัมพูชาในปัจจุบันแล้วเนี่ยชาวกัมพูชาก็จะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมากที่สุดนะครับเช่นเดียวกับในบางสมัยเช่นในสมัยพระนครเนี่ยนะครับแต่ว่าในสมัยพระนครเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับหรือหินยานมากกว่าศาสนพุทธเนี่ยนะครับจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชาวกัมพูชาเนี่ยรู้จักหลักการปฏิบัติตนนะครับการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นะครับหรือการต้องเดินทางไปวัดในเทศกาลต่างๆหรือว่าสำคัญในพุทธศาสนาครับเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาในกัมพูชาเนี่ยยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีต่างๆนะครับก็ไม่แตกต่างกับสังคมไทยเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์และฮินดูเนี่ยก็นับว่าเป็นศาสนาหลักของเขมรนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเบญพนครนะครับซึ่งปรากฏร่องรอยครับการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมต่างๆในปัจจุบันอยู่นะครับแม้คนในประเทศเนี่ยอาจจะไม่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วนะครับแต่ว่าประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะครับเช่นการทำพิธีแรกนาขวัญครับเพื่อพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์นะครับหรือพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแห่งเชื้อพระวงศ์ต่างๆในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดให้พราหมณ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญครับในการประกอบพระราชพิธีและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีดังกล่าวครับนอกจากความเชื่อและศาสนานะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของกัมพูชาอีกสิ่งหนึ่งก็คือประเพณีพิธีกรรมครับอย่างที่บอกครับว่าประเพณีพิธีกรรมของกัมพูชานั้นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมาจากความเชื่อเรื่องศาสนานั่นแหละหรือความเชื่อเรื่องผีสางเทวดานั่นแหละนะครับแล้วก็
ประเพณีพิธีกรรมในกัมพูชาเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกับไทยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยก็ต่างได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งเดียวกันครับว่าทำเดียวกันคืออินเดียนะครับบางส่วนก็จะเป็นประเพณีพิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวเลยของกัมพูชานะครับซึ่งประเพณีพิธีกรรมที่น่าสนใจของกัมพูชานะครับก็มีดังนี้นะครับอันแรกเลยครับที่เวียมวันจวนชะนำเถมยนะครับซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสงกรานต์ในประเทศไทยนะครับจะมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีการเส้นสวงบรรพชนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าหาผู้ใหญ่ครับเพื่อขอพรนะครับอันที่สองครับที่เวียมวันประจุมเบิร์นนะครับหรือวันศาสตร์เขมรก็จะเป็นการทำบุญครึ่งปีนะครับตามความเชื่อทางพุทธศาสนาในประเพณีเนี่ยชาวกัมพูชาจะทำขนมที่เรียกว่าออนซอมนะครับซึ่งมีลักษณะใครก็ต้มมัดครับไปถวายพระเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว

นอกจากประเพณีทางเทศกาลแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาก็มีประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตที่น่าสนใจนะครับเช่นโจมรุปนะครับหรือการเข้าร่มนะครับเป็นประเพณีของผู้หญิงในกัมพูชาครับอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าในสังคมกัมพูชาเนี่ยผู้หญิงก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับพิธีเข้าร่มเนี่ยเป็นพิธีที่นะครับมีแนวคิดที่จะทำให้ที่มีแนวคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อเข้าพิธีนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะครับเป็นกุลสตรีที่ดีพร้อมหรือเป็นสตรีครบรักนะครับทั้งรูปสมบัติมารยาทจริยธรรมศีลธรรมและพร้อมที่จะแต่งงานนะครับประเพณีนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีความสำคัญขนาดที่ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เทียบเท่าได้กับการที่ลูกชายได้บวชเรียนเลยทีเดียวนะครับมรดกทางวัฒนธรรมอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาเลยนะครับก็คือทรัพยากรทางวัฒนธรรมครับโดยกัมพูชาเนี่ยโอ้เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่โบราณเนี่ยเขาเนี่ยก็มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบราณสถานนาฏศิลป์นะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับกัมพูชาเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณครับซึ่งชาวกัมพูชาในอดีตเนี่ยก็ได้สร้างนะครับศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นจำนวนมากได้แก่ปราสาทต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในทุกๆจังหวัดเลยหลายจังหวัดเลยในกัมพูชานะครับเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและก็แสดงความยิ่งใหญ่ของระบอบกษัตริย์ในอดีตนะครับปราสาทจำนวนมากเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยเมืองพระนครจึงมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งดุดันอ่อนช้อยและงดงามปราสาทที่น่าสนใจในกัมพูชานะครับยกตัวอย่างเช่นปราสาทพนมบาแกรงครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโสธระวรมันนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสถาปนาในการสถาปนาเมืองพระนครหรือเมืองยโสธรปุระในอดีตนะครับปราสาทบันไทสรีครับเป็นปราสาทที่สร้างจากศิลาทรายสีชมพูนะครับจึงทำให้ปราสาทนี้เนี่ยมีความสวยงามมากนะครับเปรียบได้ดั่งรัตนชาติที่แวววาวไม่ต้องแสงแดดนะครับปราสาทนครวัดก็เป็นศาสนสถานสำคัญและเป็นมรดกโลกนะครับปราสาทบายนครับเป็นปราสาทที่ทุกหลังเนี่ยจะมีใบหน้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยประดับอยู่ทุกทิศทุกยอดมุมปราสาทนะครับนอกจากปราสาทต่างๆแล้วเนี่ยกัมพูชามีวัดครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะครับความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นวัดที่สร้างอยู่ในกรุงพนมเปญนะครับอย่างเช่นวัดพนมครับซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญเลยภายในพระอุโบสถเนี่ยก็มีจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์นะครับวัดอุณาโลมนะครับก็เป็นวัดนะครับที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายของกัมพูชาซึ่งก็เป็นมีสถาปัตยกรรมใดๆนะครับที่สวยงามตามศิลปะแบบเขมรนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีวัดอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่สำคัญเช่นวัดดำไลซอหรือว่าช้างเผือกนะครับเป็นวัดสำคัญนะครับที่อยู่ที่พัทลุงที่กล่าวไว้นะครับซึ่งสร้างเสร็จก่อนที่ไทยเนี่ยจะคืนพัทลุงให้กัมพูชาครับก็ทำให้วัดนี้เนี่ยจึงปรากฏตาอามแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยอยู่ที่หน้าพระอุโบสถของวัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีวัดสำโรงขนองนะครับหรือวัดสำโรงในซึ่งภายในเนี่ยมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของคนในตระกูลอภัยภูเบศรนะครับตั้งอยู่นะครับนอกจากปราสาทและวัดแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาก็ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมครับทางด้านนาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็นิยมที่จะไปชมนะครับนาฏศิลป์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบำโบราณนะครับซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงครับพัฒนาขึ้นในราชสำนักนะครับประกอบด้วยการระบำชุดต่างๆที่ผู้รำเนี่ยจะแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้าตัวละครต่างๆในวรรณคดีครับที่สำคัญที่เราเคยเห็นกันเช่นระบำอัสรานะครับระบำเทพมโนรมระบำมณีเมขลาและระบำสุบรรณมัจฉาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีระบำประเพณีครับซึ่งเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวนะครับภาพการดำเนินชีวิตของชาวกัมพูชาผ่านท่าทางกิจกายไร่รำที่จำลองมาจากการประกอบอาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับเช่นระบำตรุษระบำเก็บกระวานระบำชาวประมงระบำกลาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีระบำพื้นเมืองครับซึ่งเป็นการแสดงในลักษณะของการเล่นเพื่อความบันเทิงของชาวบ้านนะครับนิยมเล่นกันในงานเฉลิมฉลองต่างๆหรือการพบปะสังสรรค์กันเช่นรำวงรำกบัดรำราวรำสารวันเป็นต้นนะครับและมรดกวัฒนธรรมสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจในกัมพูชาก็คือเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวกัมพูชานะครับอาหารของชาวกัมพูชาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นอาหารดั้งเดิมครับซึ่งลักษณะคล้ายๆกับอาหารดั้งเดิมในไทยนะครับก็คือประกอบด้วยผักพื้นบ้านและเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลานะครับเพราะอย่างที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งจับปลาขนาดใหญ่นะครับชาวกัมพูชาไม่นิยมทานรสเผ็ดครับอาหารจึงมีรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะครับตัวอย่างอาหารดั้งเดิมที่น่าสนใจของกัมพูชาก็อย่างเช่นแกงกอโก

นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับแกงอ่อมของไทยหรืออะม็อกครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆห่อหมกของไทยแต่รสไม่จัดนะครับนอกจากนี้แล้วในกัมพูชาเนี่ยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสและต่างชาติมากนะครับก็เลยปรากฏลักษณะของการผสมผสานอาหารฝรั่งเศสเข้าไปในอาหารประจำชาตินะครับเช่นขนมปังบาเก็ตนะครับหรือขนมปังฝรั่งเศสซึ่งชาวกัมพูชาเนี่ยก็นิยมรับประทานกันเป็นอาหารเช้าร่วมกับเครื่องดื่มนะครับหรือกินกับเนื้อย่างคล้ายบาร์บีคิวกับผักดองนะครับเหล่านี้ครับก็คือทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวกัมพูชานะครับที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีทั้งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ครับและมีการปรับประยุกต์จากวัฒนธรรมภายนอกได้อย่างลงตัว

0: ในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนรับหน้าที่ในการบรรยายในหน่วยนี้นะคะแต่ว่ายังไงเสียนะคะก็ขอเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะร่วมนะคะ
1: ร่วมแจม
0: ได้นะคะในหน่วยนี้นะคะจะพูดถึงสังคมไทยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์สุพลทัศน์เองเนี่ยนะคะก็ได้เกริ่นมาแล้วนะคะว่าจะส่งอะไรให้ดิฉันบ้างนะคะที่ต้องพูดต่อนะคะในหน่วยเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะคะในส่วนของสังคมไทยนั้นรบกวนอาจารย์สุพลทัศน์เปลี่ยนสไลด์แล้วกัน
1: กลายเป็นลูกมือซะแล้วนะฮะโอเค
0: สังคมไทยนะคะในส่วนแรกนะคะเนื้อหาที่จะกล่าวถึงเลยค่ะก็จะเป็นสังคมไทยในสมัยจารีตนั่นเองในสมัยจารีตเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยของอาจารย์สุพลทัศน์จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อนะคะปี2398ใช่ไหมคะแต่ของดิฉันเนี่ยเขาจะพูดถึงสังคมจารีตสังคมสมัยใหม
1: ่
0: แล้วก็จะพูดถึงในบริบทของร่วมสมัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดถามถึงจารีตเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ให้ย้อนเวลากลับบางจะบอกเสมอก็คือตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ใช่ไหมคะต้องย้อนกลับไปค่ะให้เก่าย
1: ุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าประปาใช้นุ่งจงกระเบนกินหมากอะไรอย่าง
0: นี้นะคะแล้วก
2: ็ย้อนอดีตไปถึงตรงนั้นเลย
1: อีพิงอีแย้มกันเลยทีเดียวนะฮะ
0: ในส่วนของสังคมสมัยใหม่นั่นเองนะคะจะเป็นสังคมตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาค่ะก็คือโดยเฉพาะในช่วงที่มีการรับอิทธิพลนะคะจากตะวันตกนั่นเองค่ะการรับอิทธิพลเนี่ยทำไมเราถึงเอาช่วงเวลานั้นมาเป็นช่วงเวลาในการแบ่งเนื่องจากว่ามันชัดเจนนั่นเองแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยร2ร3เนี่ยมีอิทธิพลตะวันตกเข้ามามันก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปอยุธยาสมัยพระนารายณ์เนี่ยเราก็เห็นแต่ว่าสมัยร4เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเดี๋ยวเราจะพูดกันว่ามันเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเริ่มที่สังคมไทยสมัยจารีตก่อนนะคะกลุ่มคนในสังคมไทยเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็ประกอบด้วย2กลุ่มด้วยกันนะคะหรือเรียกว่าชนชั้นหรือชั้นชนก็ได้นะคะก็จะมีชนชั้นปกครองนะคะกับผู้ถูกปกครองนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดดูแผนภาพนะคะจะมีแผนภาพให้นั้นในวิชาเรียนนะคะก็จะในหน่วยการเรียนนะคะ
1: ใช่
0: เราจะเห็นว่ายอดสูงสุดของพีระมิดคือพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นกลุ่มของเจ้านายขุนนางนั่นเองอันนี้คือผู้ปกครองส่วนผู้ถูกปกครองนั้นนะคะก็คือไพร่กับทาสนั่นเองค่ะแล้วถามว่าแล้วพระสงฆ์เราเป็นใครนะคะพระสงฆ์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหากแต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นนั่นเองค่ะอันนี้ในส่วนแรกนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะสมัยอยุธยานะคะเขาบอกว่าก็คือถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มคนในสังคมนะคะนอกจากจะมีชนชั้นปกครองแล้วนะคะผู้ใต้ปกครองแล้วนะคะกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีบทบาทสำคัญมากคือกลุ่มชาวจีนอพยพนั่นเองค่ะชาวจีนอพยพเนี่ยมีความน่าสนใจมากค่ะอาจารย์ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในระบบไพร่ไม่ได้เป็นไพร่ไม่ได้เป็นทาส
2: ก็คือไม่ถูกปกครองอะไร
0: จะเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นแรงงานอิสระ
1: ก็คือสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องเข้าเดือนออกเดือนหรือมีสังกัดมูลนายใช่ไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงคนจีนในลักษณะที่เป็นกลุ่มแรงงานนะ
1: เป็นกุลีจีน
0: ให้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนที่เป็นชนผู้ปกครองคนจีนอีกทีนึงยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาโชดึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะคะอันนี้ก็พูดถึงคนจีนที่เข้ามาเป็นแรงงานจีนธรรมดาแล้วกัน
1: ที่คุณเห็นในรูปเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอยู่นอกระบบไพร่นะคะแล้วก็ระบบสตินาแต่คนกลุ่มนี้ก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็คือต้องมีการเสียภาษีให้ผลประโยชน์กับขุนนางเจ้ากรมขุนนางที่ถูกตั้งขึ้นมาดูแล
1: ที่คุณเขียนนี่ไงภาษีผูกปีครับผูกปีข้อมือ
0: ใช่นะคะแล้วก็จะมีคนเหล่านี้นะคะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็จะมีขุนนางดูแลคือเป็นขุนนางจีนนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมตรงนี้ให้เข้าใจว่าพูดถึงกลุ่มชาวจีนอพยพในที่นี้คือเป็นกลุ่มคนชาวจีนธรรมดานั่นเองก็คือกลุ่มแรงงานนั่นเองส่วนคนที่อยู่ในระบบไพร่ค่ะการไปกวาดต้อนค่ะการไปทำสงครามกวาดต้อนเราอย่าเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนไปทำสงครามเราต้องฆ่าเขาให้ตายให้ตายมันไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะเวลาไปทำสงครามเนี่ยเรามักจะกวาดต้อนไม่ใช่มักจะสิต้องกวาดต้อนคนจากอีกฝ่ายนึงมาแล้วคราวนี้เฉลยศึกสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นถ้าเกิดไปทำสงครามกับลาวก็จะเป็นเฉลยลาวใช่ไหมคะมีเฉลยยวนจามแขกชวาเป็นต้นนะคะคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมาอยู่ในระบบอะไรคะ
1: ระบบไพร
0: ่ซึ่งเฉลยพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นทาสนั่นเองนะคะ
1: ทาสเฉลย
0: ทาสเฉลยนั่นเองค่ะดูในส่วนต่อไปเลยค่ะอาจารย์ ในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงคนในสังคมเนี่ยเห็นพีระมิดอันนี้ไหมแล้วถ้าเกิดถามว่าแล้วใครเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมคะ
2: ดูเหมือนจะเป็นพระเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ดูจากปริมาณแล้วเราก็ได้บอกไว้แล้วแต่พระสงฆ์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคะเราใส่มาไว้เฉยๆเพื่อให้ไม่ลืมท่านนั่นเองนะคะให้อยู่ในพีระมิดนั่นเองนะคะก็ไพร่นะคะก็จะมีไพร่ที่เป็นไพร่หลวงนะคะก็จะมีไพร่หลวงที่เกณฑ์แรงงานแล้วก็มีไพร่หลวงที่ส่งบรรณาการต่างๆส่งสวยนั่นเองนะคะก็คือมาให้กับรัฐเรียกว่าไพร่สวยแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นไพร่ที่ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานแต่จะรับใช้มูลนายใช่ไหมคะก็คือไพร่ส
1: ม
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไอ้โครงสร้างต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนโดยที่เดี๋ยวจะไปพูดถึงว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยตัวไพร่สมเองก็ต้องมาเป็นไพร่หลวงเพื่อเกณฑ์แรงงานเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยให้นักศึกษาเข้าใจว่ากลุ่มคนในสังคมเนี่ยในสมัยจารีตนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีทาสนั่นเองนะคะทาสคือกลุ่มคนที่ถูกจัดไว้ลำดับต่ำที่สุดนะคะจะมีทาสสินไถ่ทาสเฉลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของสังคมไทยสมัยจารีตแล้วเราบอกแล้วว่าเรามีผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองใช่ไหมคะมีไพร่มีทาสมันต้องมีการจัดระบบค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นมันจะมั่วนะคะการจัดระบบไพร่เนี่ยเป็นยังไงนะคะการจัดระบบไพร่เนี่ยนะคะก็คือการควบคุมเลยคะ
1: กำลังคน
0: กำลังคนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการจัดระเบียบในสังคมด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีประชามีคนเท่าไหร่อยู่ในมือใครเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดคือขุนนางคนไหนเนี่ยมีกำลังพลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยน่ากลัวแค่ไหน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคุณสถานะของขุนนางกับกษัตริย์นี่แทบจะใกล้กันมาก
0: ใช่
1: คือถ้าขุนนางคนไหนมีกำลังคนเยอะนะมีกำลังคนเยอะมีกำลังมีฐานะเศรษฐกิจดีอะไรเงี้ยก็สามารถล้มบัลลังก์ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยโอ้โหจะมีการเปลี่ยน
2: เขาเรียกเลยนะ
1: เปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์กันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นบ่อยนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นนะ
0: การควบคุมกำลังคนนี่แหละคือฐานอำนาจที่สำคัญนะคะก็เลยเกิดระบบไพร่ซึ่งคำนี้ระบบไพร่เนี่ยเป็นคำที่นักวิชาการเรียกนะคะก็พูดถึงระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมูลนายกับไพร่นั่นเองคือผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนั่นเองนะคะในส่วนนี้ขอเปลี่ยนสไลด์นิดนึงค่ะอาจารย์ไพร่เมื่อกี้เราเห็นพีระมิดอันนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนดูทาง YouTube ก็ย้อนกลับไปนะคะดูพีระมิดอันเมื่อกี้แล้วพอดนะคะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะประเภทของไพร่ค่ะก็จะเป็นไพร่สมนะคะไพร่สมเนี่ยคือไพร่อะไรอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดไพร่สมกับไพร่หลวงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยใครเหนื่อยกว่ากัน
1: ไพร่หลวง
0: ไพร่หลวงเหนื่อยกว่าใช่ไหมคะเพราะไพร่สมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไพร่ส่วนตัวของมูลนายค่ะคือมูลนายเนี่ยนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะก็คือต้องรับใช้มูลนายแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไพร่เนี่ยเป็นของใครต้องตอบว่าไพร่เป็นของใครคะพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานให้มูลนายเอาไว้ใช้สอยตาม
2: ส่วนตัว
0: ตามอัธยาศัยนั่นเองนะคะส่วนไพร่สมเนี่ยก็จะไม่เหมือนไพร่หลวงที่บอกคือจะเหนื่อยน้อยกว่าหรือเหนื่อยมากเราบอกไม่ได้แต่ไพร่สมเนี่ยนะคะไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานให้กับรัฐนะคะยกตัวอย่างง่ายๆในอดีตนะคะเข้าเดือนออกเดือนใช่ไหมคะไพร่หลวงจะต้องไปทำงานให้กับรัฐ1เดือนอีก1เดือนกลับมา

0: เนี่ยไพร่หลวงจะต้องมาอยู่กับมูลนายมารับใช้มูลนายแต่ไพร่สมเนี่ยทั้งปีก็จะอยู่กับใครคะรับใช้มูลนายนั่นเองนะคะคือความแตกต่างกันส่วนไพร่สมเนี่ยนะคะเป็นทรัพย์สินถือว่าเป็นทรัพย์สินไหมเป็นสมบัติดีกว่
1: า
0: ตกทอดให้กับลูกหลานได้นั่นเองนะคะแต่ต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่10ตอนต้นเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยไพร่ก็ไม่สามารถสืบทอดไพร่ให้กับลูกหลานได้แล้วส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปการต้องการแรงงานอิสระส่วนหนึ่งทำให้ระบบไพร่ที่มีมาแต่เดิมที่ต้องสังกัดมูลนายเนี่ยมันไม่เข้ากับบริบทที่เราต้องผลิตข้าวเพื่อขาย
2: คือจะมาเข้าเดือนออกเดือนคืออยู่ดีๆ
1: พอทำมาหากิน
2: เลยคือพอปลูกปั๊บนึงอ้าวเสร็จแล้วต้องมาเข้าเวรอ่ะเสร็จอะไรอย่างคือมันไม่มีความต่อเนื่องในการผลิต
0: แล้วจะส่งข้าวขายอังกฤษจะทำข้าวทันไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยต้องลดด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งเราก็มองว่าอ้าวเมื่อก่อนมันเป็นมรดกสืบทอดได้นะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยมันสืบทอดไม่ได้แล้วส่วนนึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจอีกส่วนนึงค่ะมันเป็นผลมาจากฐานอำนาจอาจารย
2: ์
0: ใครมีไพร่ในมือเยอะเนี่ยย่อมน่ากลัวไหมคะ
2: น่ากลัวสิ
0: น่ากลัวสิคะเป็นภัยต่อผู้มีอำนาจในสังคมแน่นอนค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยไอการที่จะบอกว่าไม่ให้มีการสืบทอดไพร่แล้วเนี่ยมันก็มีผลทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการเมือง
2: ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติเจ้านายคนนั้นเกิดไม่อยู่แล้วเนี่ยไพ่ในสังกัดก็ต้องตกเป็นของหลวง
0: ใช่ค่ะต้องไปเป็นไพ่หลวงค่ะต้องเป็นของหลวงทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยถ้าเกิดมองมิติทางเศรษฐกิจก็มองได้มองมิติในแง่ของความสัมพันธ์ทางการเมืองก็มองได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะไพ่หลวงค่ะเมื่อกี้ไพ่สมไปแล้วนะคะไพร่หลวงคือเป็นไพร่ที่เหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นของหลวงนะคะเป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็คือคราวนี้เนี่ยเอาจริงๆทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ในผืนแผ่นดินนี้นะคะทุกอย่างเป็นของพระมหากษัตริย์หมดพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไพร่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรด้วยนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยจะมอบให้กรมกองต่างๆไปดูแลคือในฐานะมูลนายไปดูแลนั่นเองแต่พอถึงเวลาที่ต้องทำงานแล้วต้องกลับมานะนะคะในส่วนนี้ระยะเวลานะคะในการถูกเกณฑ์เนี่ย อย่างที่บอกคือนักศึกษาไม่ต้องจำเลขนะว่ากี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันใจร้ายเกินไปนะถ้าเกิดจะเอาไปเอาในข้อสอบจริงๆแต่ว่าขอให้ทราบไปว่าพัฒนาการในส่วนนี้ค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะการเกณฑ์แรงงานเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร
2: คือเข้าเดือนออกเด
0: ือ
2: น
0: เข้าเดือนออกเดือนแต่ต่อมาค่ะรัตนโกสินทร์จะมีการปรับให้ลดลงนะคะซึ่งส่วนนี้อธิบายไปแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กับบริบททางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยนะคะนักศึกษาไปดูมาให้ดีๆว่าพัฒนาการของมันนะคะในการที่จะในอดีตเป็นแบบเนี้ยเข้าเดือนออกเดือนแต่ต่อมาทำไมมันถึงลดลงเพราะอะไรนะคะในส่วนนี้คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไพร่หลวงเนี่ยนะคะในกรณีที่ไม่เข้ามาเกณฑ์แรงงานแต่ก็สามารถที่จะส่งของได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านของอาจารย์ปุณณพีเนี่ยปลูกส้มโออย่างเงี้ยค่ะ
1: อยากได้แรงงานไว้ปลูกอ่ะไม่อยากส่งไป
0: ไม่ใช่ส่งส้มโอไปเถอะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานสมมติว่านางปุณณพีเป็นไพร่หลวงเป็นไพร่หลวงไม่ไปเกณฑ์แรงงานก็ส่งอะไรคะที่บ้านมีมูลค้างคาวมีดีบุกก็ส่งไปให้รัฐ
2: รังนก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นไพ่สวยนั่นเองนะคะไพ่สวยสวยอยู่แล้วนะเป็นไพ่สวยนะคะแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเริ่มมีการสักไพ่อันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานคนค่ะอาจารย์แล้วในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าไพร่เนี่ยนะคะคนน่ะไม่ชอบอยู่เมืองหรอกเพราะว่าอยู่เมืองต้องอะไรคะอาจารย
2: ์ก็โดนใช้งาน
0: ต้องโดนเกณฑ์แรงงานจริงๆการที่ออกจากศูนย์อำนาจไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ย่อมมีเท่านั้นใช่
2: ไปอยู่ตามป่าตามเขาซะเลย
0: บางคนก็หนีจากไพร่หลวงค่ะไปเป็นไพร่สมบางคนก็หนีจากไพร่หลวงไปเป็นพระในส่วนนี้มันทำให้ระบบเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับกำลังพลเนี่ยมันวุ่นวายแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าล่มสลายเพราะปัจจัยนี้เหมือนกันนะการจัดการกำลังไพร่พลต่างๆแล้วก็การสะสมในเรื่องของอำนาจด้วย
1: สมัยนั้นคนน้อยด้วยเน
0: า
1: ะใช่ไม่ถึง60กว่าล้านคนอย่างปัจจุบัน
0: รกหญ้าค่ะเดี๋ยวนี้คนรกคนเนาะ ในอดีตเขาบอกว่ารกหญ้านะคะก็ในสมัยธนบุรีเนี่ยนะคะพระเจ้าตากสินในยุคนั้นเนี่ยเราที่อย่างที่รู้กันคือย้ายศูนย์กลางมาใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ความมั่นคงความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยก็มุ่งหวังที่มันจะให้กลับไปเป็นดังเดิมเนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการควบคุมแรงงานการควบคุมกำลังพลเนี่ยคือการสักไพร
2: ่
0: ก็ต้องบอกว่าในสุพลทัศน์เนี่ยนะคะ
1: อยู่ในสังกัด
0: อยู่ในสังกัดใครนะคะจะสักไว้แล้วจะมีบัญชีหางว่าวนะคะทุกวันนี้หางว่าวเราก็งงว่าคืออะไรนะคะบัญชีหางว่าวคือบัญชีเกี่ยวกับ
2: เป็นการเปรียบเทียบ
0: ไพร่พลนั่นเองนะคะว่า
1: สมโนคั่วอย่างเงี้ยหรอถ้าปัจจุบัน
2: อารมณ์ประมาณนั้นนะ
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นคือแบบ

0: พยายามจดให้ได้มากที่สุดว่าอะไรยังไง
1: ยาวๆอย
0: ่
1: างเงี้ยนะฮะ
0: เพราะว่าอย่าให้หายไปไหนเลยไม่อย่างนั้นแล้วคนไม่เหลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาแล้วก็วิธีการควบคุมไพร่ค่ะวิธีการควบคุมไพร่เนี่ยนะคะในส่วนของสไลด์นี้เราเริ่มจากจุดเล็กค่ะไปหาจุดใหญ่นะคะอธิบายย้อนกลับไปนะคะพระมหากษัตริย์พระทานไพร่ให้กับกรมกองต่างๆใช่ไหมคะกรมกองต่างๆก็จะไปอยู่ที่ขุนนางแต่ละกรมกองแล้วก็มีมูลนายนะคะแล้วก็มีเจ้าหมู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวิธีการควบคุมไพร่นะคะก็คือจะมีการทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์แล้วก็จะกระจายไปให้กับในภาคส่วนต่างๆนั่นเองนะคะให้ช่วยกำกับดูแลให้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับไพร่ค่ะจะอยู่ในลักษณะที่เป็นระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะคะระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าเราจะเลิกไพร่เลิกทาสไปแล้วแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะของการอุปถัมภ์อาจจะเปลี่ยนไปแต่รูปแบบของความสัมพันธ์คือผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่นเองนะคะมีความสัมพันธ์ในเชิงของความสัมพันธ์ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างรับต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะอ่ะเมื่อกี้ระบบไพ่แล้วค่ะระบบศักดินาแล้วค่ะ
2: มีชื่อใหม่นะคะที่ต้องจำ
0: สะใภ้ศักดินา นึกถึงละครศักดินาคืออะไรนะคะศักดินาเนี่ยเราบอกแล้วว่าขุนนางแต่ละคนใช่ไหมคะเจ้านายเนี่ยก็จะมีไพร่ในความดูแลของตัวเองใช่ไหมคะอธิบายง่ายๆเลยค่ะถามว่าไพร่มีศักดินาไหม
1: มีในทางทฤษฎีมีค่ะ
0: นะคะก็คือศักดินาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงอำนาจแล้วก็สถานภาพในสังคมค่ะบทบาทของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นอาจจะมีมากน้อยแค่ไหน
2: ถ้าเป็นเจ้าพญาต้องมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์ปุณณทีเป็นเจ้าพญาแต่มีศักดินาสมมตินะเลขไปนะก็ประมาณ 70,000 ไร่แต่อาจารย์สุพลทัศน์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าพระยาเหมือนกันแต่มีศักดินา 100,000 ไร่ใครมีอำนาจมากกว่ากันคะ
2: ก็ต้องคนที่มีแสนไร่
0: ใช่
1: โอ้ยจริงๆเดี๋ยวนะแสนไร่นี่พระมหาประหลาดนะ
0: อ๋อหรอจะพระยาใช่คือจะแบบว่าพระองค์เจ้ายังมี 50,000 ถึง 70,000 เลยนะคะนะโอเคเราขอสมมุติแล้วกันสมมุตินะคะแล้วก็คือแสดงว่าท่านเจ้าพระยาท่านนี้เนี่ยย่อมที่จะมีอำนาจแล้วก็มีสถานภาพบทบาทในสังคม
1: ที่สำคัญคือมีกำลังคนเยอะกว่า
0: ค่ะแล้วที่สำคัญคือเวลาจะกลัวแย่งชิงอำนาจต้องกลัวใครก่อนคะกลัวท่านเจ้าพระยาสุพลทัศน์ก่อนเป็นคนแรก
1: รู้สึกเห่าขึ้นเลยทีเดียว
0: อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการเปรียบเทียบค่ะให้เข้าใจได้อย่างง่าย
1: อะไรนะครับ
2: แบบที่นาไม่จำเป็นที่ต้องแบบมีจริงๆ
1: ไม่จำเป็น
2: แค่เป็น
1: คือแสนไร่ตัวเลขอะ
0: แสนไร่เนี่ยมันเอาจริงๆสูงถ้าเกิดมีศักดินาแสนไร่เนี่ยก็
2: เยอะนะ
0: ประเทศทั้งประเทศไปแล้วนะ
2: แล้วมีหลายคนอีก
0: นะคะในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบค่ะว่าศักดินาศักดิคืออะไรคะอำนาจใช่ไหมคะ
1: นาก็
0: ค
1: ือ
0: เป็นที่นาเป็นตัวแทนของการวัดอะค่ะการวัดว่าใครมีอำนาจมากน้อยกว่ากันมีสถานภาพบทบาทแค่ไหนยังไงนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็ระบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีความเป็นมาคือก่อนสมัยพระบรมไตรโลกนาถอีกนะคะแต่ว่ามันได้มีการจัดระเบียบนะคะที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ส่งสืบทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็เริ่มจากสมัยสันนิษฐานว่าเริ่มมาจากการจัดระเบียบในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปเลยนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงระบบศักดินาระบบไพร่ไปแล้วนะคะในส่วนของสังคมที่เป็นสังคมจารีตนะคะในต่อมานะคะจะเข้าสู่สังคมสมัยใหม่กันแล้วนะคะสังคมสมัยใหม่เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากสมัยใหม่ยังไงนะคะสมัยใหม่ในที่นี้เนี่ยนะคะก็
1: รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามา
0: ตัวแทนของตะวันตกที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็เป็นการแผ่อำนาจในการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกนั่นเองนะคะในส่วนนี้ค่ะจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาพิจารณาจากรอบบ้านเราค่ะจากในอดีตเราเคยค้าขายกับจีนใช่ไหมคะจากในอดีตเนี่ยเราเคยรับวัฒนธรรมจากอินเดียเรามองว่าจีนกับอินเดียเนี่ยคือถือว่าที่สุดละสำหรับย่านนี้นะสำหรับชุมชนย่านนี้นะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังจากปลายชั้นที่3เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยมาชัดเจนจากการที่จีนแพ้สงครามฟิน
1: ส่วนอินเดียก็คือแพ้กบฏซีปอยท
0: ั้
1: งนั้นก็ทำให้อังกฤษ
0: เป็นอาณานิคม
1: เป็นอาณานิคมอย่างเป็นทางการ
0: ใช่ค่ะแต่จีนเนี่ยจะเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งอาณานิคมอันนี้เราไปดูกันเอาเองนะคะแต่ในส่วนนี้มันทำให้โลกทัศน์ของคนสยามค่ะโดยเฉพาะชนชั้นนำเนี่ยนะคะจากที่เกรงเชื้อชูจีนกับอินเดียนะคะแต่ตอนนี้หันกลับไปที่ตะวันทางด้านตะวันตกค่ะแต่ตะวันตกไกลกว่านั้นนะคะคือยุโรปนั่นเองค่ะก็ตัวละครที่สำคัญในยุคนั้นนะคะก็จะมียุโรปมีอังกฤษมีฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ ที่มาเป็นเจ้าอาณานิคมรอบบ้านเรานั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้บ้านผู้นำชนชั้นนำในสมัยนั้นค่ะตั้งแต่สมัยร.4เป็นต้นมาเนี่ยนะคะมีการปรับตัวค่ะปรับตัวในที่นี้คือเป็นการเลือกรับอิทธิพลต่างๆนะคะที่เข้ามาจากตะวันตกนั่นเองในฐานะที่การเลือกรับเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเลือกรับเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี
1: เป็นในเรื่องเชิงภายนอก
0: ใช่
2: ทางด้านจิตใจยังไม่รับ
0: การแต่งกายแต่จิตใจเนี่ยไม่รับเลย
2: ศาสนา
0: ใช่ไม่เอาเลย
1: เรื่อง mindset ความคิด
0: เรื่อง
1: ชนชั้นเรื่อง
0: ใช่ใช
1: ่ human rights อะไรมันยังไม่ได้มาตอนนั้น
0: ยังไม่ได้มาตอนนั้น
2: การแพทย์คมนาคมถนนหนทาง
0: ใช่ตอนนั้นจะมาประมาณนั้นนะคะจะมาในเรื่องของวัตถุนะคะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต่อต้านแต่เราจะเลือกรับเฉพาะยกอย่างเช่นการแต่งกายการศึกษา
1: อย่างไรหนอที่เรียกว่าภาวะซีวิลไลซ์
0: ความก้าวหน้าต่างๆนะคะที่เราเลือกรับในช่วงเวลานั้นอันนี้แหละมันก็ส่งผลต่อสังคมสมัยใหม่นะโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาอาจารย์เพราะว่าการศึกษาเนี่ยพอมาในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้เปิดโอกาสนะให้กับสามัญชนทั่วๆไปเราต้องบอกก่อนว่ามันมีการเลิกไพร่เลิกทาสด้วยนะคะตั้งแต่ที่มีการทำสนธิสัญญาบาวริ่งมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เราก็มีการเลิกไพร่แล้วก็เลิกทาสพอเลิกไพร่เลิกทาสแล้วเนี่ยนะคะระบบศักดินาแต่เดิมเนี่ยถือว่าถูกคือถูกยกเลิกไปนะคะถูกล้มเลิกไปไพร่กับทาสเนี่ยได้กลายมาเป็นสามัญชนคนธรรมดาแล้วคราวนี้เนี่ยพอระบบการศึกษามันเปิดกว้างนะคะไพร่เหล่านี้นะคะก็สามารถจะเข้าสู่เลยคะ
1: ระบบราชการ
0: ระบบราชการได้คือเป็นข้าราชการนั่นเองค่ะในสมัยนี้เนี่ยการเปิดกว้างระหว่างการเคลื่อนย้ายระหว่างชนชั้นต่างๆเนี่ยนะคะจากการเป็นคนธรรมดาเนี่ยไปสู่ขุนนางเนี่ย
1: ทำได้ง่าย
0: แต่พอเปรียบเทียบกับสมัยจารีตค่ะอาจารย์สมัยจารีตเป็นยังไงคะ
2: ขึ้นลงยาก
0: ใช่พ่อเป็นเจ้าพระยา
1: เน้นชาติกำเนิดเป็นหลัก
0: ใช่พ่อเป็นเจ้าพระยาลูกถึงจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าพระยาตามมาพ่อเป็นไพร่ลูกจะไปเป็นเจ้าพระยาได้ไหมคะ
1: ยาก
0: นะคะแต่ในสังคมสมัยนี้ค่ะเป็นคนธรรมดาก็สามารถเป็นขุนนางได้ถ้าเกิดคุณได้เข้าถึงทรัพยากรที่เขาได้จัดไว้ให้ก็คือในเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจด้วยอาจารย์มันเอื้อให้กับคนธรรมดาได้สะสมทุนด้วยนะคะส่วนหนึ่งทำให้กลายเป็นพ่อค้าแล้วก็ขุนนางเวลาต่อมาด้วยเป็นพ่อค้าหลักๆแล้วนะคะต่อมาค่ะการขาดประสิทธิภาพของระบบไพร่และหน่วยงานราชการต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีการปรับเปลี่ยนก็ระบบไพร่อย่างที่บอกคือมันมาจากเบลริ่งด้วยที่ทำให้เราต้องบีบให้เรามีแรงงานอิสระใช่ไหมคะต้องมีการเลิกไพร่เลิกทาสแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะการควบคุมไพร่ทาสเนี่ยโอ้โหในช่วงหลังเนี่ยก็คือระบบเนี่ยนักศึกษาลองไปดูว่ามันไม่ได้เป็นระบบเนาะเรื่องจัดเก็บภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันวุ่นวายซับซ้อนมากนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะทำงานซับซ้อนกันบางหน่วยงานก็มีหน้าที่เยอะมากแต่คนน้อยมากบางหน่วยงานมีหน้าที่น้อยแต่คนเยอะมากเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะเราจะยินแบบว่ามณฑลเทศาภิบาล
1: กระทรวง12กระทรวง
0: ต่างต่างแล้วก็จนกระทั่งสุขาภิบาลต่างต่างนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เมื่อกี้พูดไปแล้วได้เรียนรู้ที่อันตะวันตกมากขึ้นนะคะจากการเปิดกว้างทางการศึกษานั่นเองนี่แหละค่ะอันนี้นะคะสังคมสมัยใหม่ก็จะมีการยกเลิกระบบไพร่นะคะแล้วก็มีการยกเลิกทาสด้วยก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของสังคมเนี่ยเราต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ด้วยตัวชนชั้นนำไทยนี่แหละค่ะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะในบ้านเมืองนี้นะคะให้ตะวันตกเนี่ยไม่มองว่าชนชั้นนำนั่นแหละเป็นพวกป่าเถื่อน
1: ใช่
0: อันนี้คือสิ่งแรกที่มันยุคสมัยใหม่ของสังคมไทยเนี่ยเริ่มต้นโดยชนชั้นนำในสังคมนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะค่อยๆกระจายไปสู่คนกลุ่มอื่นๆนะคะในส่วนนี้ก็ต่อมาค่ะอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมเนี่ยมันมีกว้างขึ้นนะคะในส่วนนี
1: ้คุณก็เกินไปแล้วพูดไปแล้วนะ
0: ก็บอกไปแล้วนะคะในส่วนนี้นักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดมานะคะว่ามันกว้างขึ้นด้วยเหตุผลอันใดเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแหละแต่อาจจะไม่ละเอียดมากพอนะคะเพราะว่าเวลามันกระชันชิดนั่นเอง
2: โครงสร้างก็เลยเปลี่ยน
0: โครงสร้างชนชั้นเปลี่ยนค่ะในฐานะที่
1: อันนี้ร่วมสมัยแล้ว
0: ร่วมสมัยแล้ว
1: ยุคนึง
0: ในส่วนนี้ค่ะที่น่าสนใจที่สุดคือชนชั้นกลางค่ะจารย์ชนชั้นกลางมาจากไหนเมื่อก่อนยังมีไพร่มีทาสอยู่เลยใช่ไหมคะชนชั้นกลางกลุ่มนี้แหละค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่รับโอกาสดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในการที่จะทำให้ตนเองเนี่ยนะคะ ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็มีความมั่งคั่งนั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในที่นี้คือแบบว่าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆที่สามารถสร้างฐานะให้กับตัวเองได้ชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นพวกข้าราชการอาจจะเป็นพวกพ่อค้า
1: คุณนึกง่ายๆคือเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะหรืออยู่ในภาค
0: พนักงานเอกชนนะคะ
1: มนุษย์เงินเดือน
0: นะในส่วนนี้นะคะชนชั้นกลางคือน่าสนใจมากค่ะคือมันมาจากการเปิดกว้าง
2: ข้าราชการก่อนใช่ไหมพวกนี้แต่พอยุคปัจจุบัน
1: ก็มีทั้งมนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็ได
0: ้เยอะ
2: ซึ่งมันแบบกว้างมากเลยนะคะใหญ่มาก
0: แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจมากคือเกิดขึ้นมาจากการที่สามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้นี่แหละนะคะในส่วนนี้เราจะไม่เจอคำว่าไพร่กับทาสแล้วนะคะนะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสังคมเมืองกับสังคมชนบทซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ขอสรุปไว้อย่างสั้นๆเลยว่าในส่วนของความเป็นเมืองนะคะความเป็นชนบทอันนี้นะคะมันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเลยเพราะอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายว่ากรุงเทพถูกทำให้กลายเป็นอะไรคะประเทศ
2: ไทย
0: ตัวแทนของประเทศ
1: ประเทศกรุงเทพ
0: ใช่นะคะในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยถูกมองว่าอะไรคะ
2: ชนบท
0: ใช่ไม่ได้
1: ไม่เจริญเท่ากรุงเทพ
0: ใช่ไม่เจริญเท่ากรุงเทพมันก็เลยกลายเป็นที่มาของกันแบ่งค่ะระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบทเกิดคำขึ้นมาที่จะใช้นิยามสภาพอันนั้นอาจารย์ว่ากรุงเทพพัฒนาแค่ไหนกรุงเทพคือเมืองแต่ที่ไม่เหมือนกรุงเทพอะคืออะไรคะคือชนบทในส่วนนี้นะคะก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่ถูกให้ความสำคัญมากการให้ความสำคัญมากทั้งในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมต่างๆในฐานะที่เป็นจุดรวมอำนาจเนี่ยนะคะของประเทศเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการแบ่งกันค่ะระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
1: นั่นเองสยามสแควร์หลายสิบปีที่แล้ว
0: ทุ่งรังสิตนะถ้าจำไม่ผิดก็คือทุ่งรังสิต
1: แถบขวามือนี่สยามสแควร์นะ
0: ใช่นะคะ
1: ฉลามสกาล่า
0: แต่ถ้าเกิดว่าในขณะเดียวกันอาจารย์ในนี้ภาพนี้เป็นภาพในสยามสแควร์ใช่ไหมแต่แถบนี้ไม่แน่ใจว่าดอนเมืองหรือทุ่งรังสิตหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีสภาพนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่พื้นที่ศูนย์กลางแล้วก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่านี่แหละค่ะคำถามที่มันยังติดค้างอยู่นะคะก็คือว่าความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้โลก
1: มัน
2: ไปแบบไวนะเดี๋ยวนี้สังคมที่อ่านล่าสุดอะค่ะเขาก็บอกว่าความเป็นเมืองถ้าจัดเป็นตามมันจะมีหลายเกณฑ์เนาะเกณฑ์จำนวนประชากรเกณฑ์ความใหญ่ความหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งประเทศไทยยังเป็นกรุงเทพแต่เมืองขนาดรองมี50แบบ30 40จังหวัดแล้วอะไรเงี้ยความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรฟาซิลิตี้อะไรเงี้ยมันเริ่มเป็นเมืองแต่ว่าไม่ได้เป็นเมกะเท่ากรุงเทพ
0: ด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดนักศึกษาอ่านแล้วนะคะก็ลองคิดตามไปด้วยนะคะว่าในบริบทของในบทร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือเราอาจจะให้ภาพได้แค่บางส่วนเพราะพื้นที่มันจำกัดนะคะแต่ความคิดเราไม่จำกัดนะคะสามารถคิดต่อได้นะคะต่อยอดได้
1: เดี๋ยวนี้แบบทุกคนก็เล่น Facebook เล่นออนไลน์หมดนะก็จะแบบมีความเหมือนกันหมดอ่ะ
0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่5สังคมไทยค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรค

0: คนก็ปลอดภัย
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกฤษราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้น

0: ที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้องสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่ลบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโองการให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้า

0: ละอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนตายเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่อะไรก็ตามก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Supportวันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50 ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2566 62และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบ็ดวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยในเทศกาลราชภูสิตาพรสยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570เทศกาลศิริราชพัสตราพรบรมราชินีนาถพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมออิทธิศาการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรเทศกาลเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างบงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายรัชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2519ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรม

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายาวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซงอจังหวัดสระแก้วชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยและโรงเรียนบ้านคันทรัพย์จังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรม

มาสอบเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครศรีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลยและโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์จังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569วันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอต้าจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีม Inspire by Love เรือนจำจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีม Happy Coconut เรือนจำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรัสแก่คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560ณเรือนประทับเหมืองผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากความว่าเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังแล้วช่วงแรกอาจจะหน่ายทางออนไลน์เพื่อที่ในอนาคตอาจนำไปวางจำหน่ายที่สวนรมณีนาถจากพระดำรัสดังกล่าวคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริร่วมกับเอ็ดด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน้อมนำแนวพระดำรัสไปปรับใช้เพื่อพัฒนาสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่กล้าพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้โดยการอบรมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการขายของออนไลน์อีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าราชทัณฑ์สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากเอสต้าและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างหลากหลายเช่นการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์หรือออนไลน์องเทรพเนอร์เปิดร้านค้าออนไลน์ของตัวเองนักไลฟ์สดขายสินค้าหรือไลฟ์คอมเมอร์สรับจ้างไลฟ์สดขายสินค้าให้กับแบรนด์ร้านค้าชุมชน

รถกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแอดมินดูแลเพจร้านค้าต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับคำขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต้องถูกต้องตามกฎหมายข้อ2นะครับข้อบังคับของสมาคมก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะข้อ3นะวัตถุประสงค์ของสมาคมจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะ สมาคมนักเลงหัวไม้นะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปกลั่นแกล้งนะคนอ่อนแออะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คงไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนให้ได้นะครับเพราะขัดต่อนะศีลธรรมอันดีประชาชนนะครับหรือขัดต่อกฎหมายนะครับ4นะครับรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอนะหรือข้อบังคับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมนั้นนะมีฐานะและความประพฤติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมอันนี้ก็เป็นดุลพินิจนะครับของนายทะเบียนนะครับถ้านะครบถ้วนทั้ง5ประการนี้นะครับโดยหลักแล้วนายทะเบียนก็นะจดทะเบียนนะเป็นสมาคมให้นะมีการออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนะครับแล้วก็มีการประกาศนะลงในราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ถ้ากรณีนายทะเบียนว่านะครับคำขอไม่ถูกต้องนะข้อบังคับไม่ถูกต้องนะรายการซึ่งจดแจ้งคำขอเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับมีฐานะหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงซะให้ถูกต้องนะครับคนที่จะขอจดทะเบียนก็ไปดำเนินการให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กรณีที่นายทะเบียนเห็นว่านะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีประชาชนนะกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนเนี่ยต้องไม่รับจดทะเบียนเลยนะครับเช่นสมาคมนักฆ่ารับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยนี่มันชัดเจนนะวัตถุประสงค์เนี่ยนะกระทำต่อผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนี้นายทะเบียนจะไปจดทะเบียนให้ก็คงไม่ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่านายทะเบียนสั่งให้แก้แล้วนะก็ไม่ยอมแก้อย่างนี้นายทะเบียนก็ไม่รับจดทะเบียนให้นั่นเองเนาะนะครับต่อมาเนี่ยนะเราก็มาดูสมาชิกนะสมาชิกก็มีหน้าที่อะไรบ้างนะตรวจตากิจการทรัพย์สินของสมาคมนะครับนะว่ามีการใช้เงินใช้ทองถูกต้องหรือไม่นะครับนะมีการชำระค่าบำรุงสมาคมนี่คือหน้าที่ของสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงนะครับแล้วก็ข้อ3สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดในหนี้ของสมาคมไม่เกินจำนวนค่าบำรุงที่สมาชิกนั้นค้างชำระอยู่ฉะนั้นแล้วตัวเองเนี่ยมีเงินค้างอยู่เท่าไหร่นะครับก็นะรับผิดชอบแค่นั้นงั้นถ้าสมาคมเนี่ยไปก่อหนี้ก่อสินอะไรนะเกินกว่านี้นะตนเองซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับนะรับผิดชอบเพียงแค่นี้เองฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสมาชิกสมาคมเนี่ยจะลาออกนะจากการเป็นสมาคมจากสมาชิกสมาคมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเว้นแต่นะเว้นแต่สมาคมก็จะมีข้อบังคับให้เป็นพิเศษก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องต่อมานะการประชุมใหญ่ของสมาคมนะการประชุมใหญ่เนี่ยนะครับก็นะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการประชุมใหญ่แบบสามัญนะสามัญก็แปลว่าอะไรครับเพราะว่าปกตินะครับนะกับอีกการประชุมอีกแบบนึงก็คือการประชุมแบบวิสามัญนะวิสามัญก็คือไม่ปกติหรือเป็นกรณีพิเศษนะเรียกวิสามัญนะการประชุมใหญ่สามัญเนี่ยนะครับคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยนะต้องเป็นผู้จัดการให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับปีละ1ครั้งจะจัดมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจัดกันปีละ1ครั้ง

่วนการประชุมใหญ่นะแบบวิสามันนะก็คืออย่างที่บอกวิสามันก็คือไม่ใช่ปกตินะไม่ธรรมดามันเป็นการพิเศษอาจจะมีเรื่องเฉพาะกิจนะอะไรต่างๆคือเกิดขึ้นมาเช่นมีโควิดเกิดขึ้นมานะมันอาจจะมีการเรียกประชุมใหญ่นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะสมาชิกไม่มีเงินจ่ายนะค่าบำรุงอะไรก็เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการประชุมใหญ่วิสามันได้นะครับก็ใช้คณะกรรมการนะเป็นคนเรียกประชุมก็ได้นะหรือสมาชิกนะครับก็สามารถเรียกประชุมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการนะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการโดยคณะกรรมการก็ได้นะครับหรือโดยสมาชิกก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องขององค์ประชุมนะในการประชุมใหญ่ก็ต้องมีองค์ประชุมนะครับซึ่งองค์ประชุมโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็ดูที่ว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมนะครับนี่ก็หลักการหลักๆ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มติของที่ประชุมใหญ่ก็ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณนะครับเว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกำหนดเป็นอย่างอื่นเช่นนะต้องมีเสียงส่วนใหญ่เกิน3ใน4อะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือเอาเสียงข้างมากนะครับเป็นหลักการแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการเลิกสมาคมนะครับการเลิกสมาคมก็มีอยู่8กรณีด้วยกันนะครับนะกรณีแรกก็คือเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อบังคับก็กำหนดว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็ให้นะทำการเลิกสมาคมนะครับหรือกรณีที่2ก็คือถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นแล้วนะเมื่อสิ้นแล้วก็เลิกไปนะฮะ3ถ้าสมาคมเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการใดๆก็ตามเมื่อกิจการนั้นสำเร็จไปแล้วนะฮะ4ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก5ล้มละลายนะ6นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนะแล้วก็7นะโดยคำสั่งศาลนะ8นะโดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะบางสมาคมนะครับที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับได้ยกเลิกได้นะครับแล้วก็ผลจากการเลิกสมาคมก็ให้มีการชำระหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมนะครับในเรื่องพื้นฐานนะครับในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถไปดูนะในตำราได้นะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในตอนแรกก่อนนะครับของสมาคมครับต่อมานะครับตอนที่2นะครับมูลนิธิมูลนิธินะครับลักษณะของมูลนิธิเนี่ยนะครับก็มีสำคัญนะอยู่2กรณีด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ1นะครับมูลนิธิก็คือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะนะครับลักษณะสำคัญประการแรกเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือนะต้องมีการนำทรัพย์สินนะนำมาจัดขึ้นเป็นกองทรัพย์สินนะทรัพย์สินนั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้สังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นที่ดินก็ได้นะตึกรามบ้านช่องอาคารพาณิชย์นะเงินทองรถยนต์เหล่านี้นะสามารถที่จะนำมาจัดเป็นมูลนิธิได้นะครับประการที่2คือมูลนิธิเนี่ยนะครับต้องมีวัตถุประสงค์นะเพื่อสาธารณประโยชน์นะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่แตกต่างกับสมาคมนะสมาคมเนี่ยวัตถุประสงค์เขานะไม่ได้คำนึงว่านะเพื่อ สาธารณประโยชน์หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยความสำคัญคือต้องมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นอะไรบ้างเช่นการกุศลนะการสาธารณะการศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีนะหรือสาธารณประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับประการต่อมาก็คือมูลนิธิเนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับก็มีได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันอันนี้ก็คล้ายๆกับสมาคมนะครับหลักการไม่ใช่ว่าหาประโยชน์มาแบ่งปันกันในระหว่างกลุ่มสมาชิกนะแต่ว่าสามารถหาประโยชน์ได้นะแต่ว่าอาจจะนำไปใช้จ่ายนะในมูลนิธิก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือลักษณะของมูลนิธินะที่สำคัญก็มีอยู่3ประการด้วยกันประการต่อมามูลนิธิเนี่ยต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งก็คือชื่อของมูลนิธินะกล่าวคือนะครับ

นะมูลนิธิมูลนิธิใดเนี่ยนะครับต้องการที่จะนะใช้ชื่อนะครับมูลนิธิก็ต้องมีคำว่ามูลนิธิประกอบด้วยนะเหมือนกับว่าสมาคมนะครับต้องมีประกอบด้วยจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้นะครับต่อมานะครับข้อบังคับของมูลนิธินะครับก็มีชื่อมูลนิธินะครับสองนะครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับจัดมาเพื่ออะไรนะเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่จะตั้งขึ้นมาข้อ3ที่ตั้งสำนักงานต่างๆนะครับข้อ4ทรัพย์สินที่จะนำมาจัดตั้งนะครับข้อ5ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิได้แก่จำนวนกรรมการการตั้งกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งการประชุมของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ข้อ6นะข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธินะตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะหรือข้อบังคับนะครับเรียกว่าข้อบังคับแล้วกันนะครับในการดำเนินการของมูลนิธินะครับต่อมานะครับมูลนิธิเนี่ยนะครับนะก็ต้องทำการจดทะเบียนนะเหมือนกับสมาคมเลยนะต้องมีการจดทะเบียนนะครับเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วก็นะครับก็เป็นนิติบุคคลนะก็มีความสามารถดำเนินกิจการต่างๆนะเหมือนกับนิติบุคคลโดยทั่วไปนะครับการจดทะเบียนเนี่ยนะครับอันนี้ก็นะวิธีการก็นะครับแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะเพราะการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยก็สามารถจัดตั้งขณะที่ผู้ขอนะจัดตั้งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับกับอีกกรณีนึงก็คือนะการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยตามพินัยกรรมก็คือว่านะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยนะครับจัดตั้งขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะหรือว่าจะให้มีการจัดตั้งเมื่อตัวเองถึงแก่ความตายก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถนะครับเลือกได้ว่าจะจัดตั้งแบบไหนนะครับในกรณีนะครับที่จะจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะครับขณะที่ผู้ขอยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนนะกับเจ้าพนักงานต่อนายทะเบียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็หลักการก็เหมือนกับสมาคมนะครับนายทะเบียนก็มีการตรวจสอบนะคำขอจดทะเบียนนะดูว่าคำขอถูกต้องไหมข้อบังคับถูกต้องไหมนะมีรายการถูกต้องหรือไม่นะวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรขัดต่อกฎหมายไหมนะฮะรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอเนี่ยนะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็ผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิเนี่ยนะครับมีฐานะมีความประพฤติเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ลักษณะว่าคล้ายๆกับสมาคมนะในการตรวจสอบดูว่ามันเหมาะสมที่จะที่จะจัดตั้งขึ้นไหมถ้าพบโอเคครบถ้วนก็จัดตั้งนะจดทะเบียนให้เป็นมูลนิธินะครับแต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่านะข้อคำขอจดทะเบียนเนี่ยหรือข้อบังคับนะหรือรายการที่จดแจ้งเนี่ยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยมีความประพฤติไม่เหมาะสมนะนายทะเบียนก็อาจจะมีคำสั่งให้นะผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขได้นะครับแต่ในกรณีที่นายทะเบียนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับไม่เป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะหรือวัตถุประสงค์เนี่ยขัดต่อกฎหมายสินทรัพย์อันดีประชาชนนะครับอันนี้วัตถุประสงค์นะที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยจดทะเบียนไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้นายทะเบียนก็ไม่รับจดทะเบียนนั่นเองเนาะนะครับต่อมานะครับมูลนิธิก็สามารถที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธิได้นะก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเนี่ยนะครับนะผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธิได้นะโดยที่ทำเป็นหนังสือนะยื่นต่อนายทะเบียนนะเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานะไม่อยากที่จะจัดตั้งแล้วก็สามารถทำได้หรือกรณีที่นะครับนายทะเบียนยังไม่จดทะเบียนให้เนี่ยแต่ว่าเกิดเสียชีวิตไปซะก่อนกรณีนี้นะครับนะการสิทธินะที่จะขอจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะไม่ตกทอดไปยังทายาทส่วนกรณีที่ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแก่หลายคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะอาจจะขอถอนได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเรื่องต่อมานะครับผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนนะครับก็คือมีรายละเอียดดังนี้นะครับนะถ้าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมนะโดยมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธินะที่จะได้ก่อตั้ง

ครับก็ให้ดำเนินการยกเลิกตามวินัยกรรมนะครับก็เป็นความประสงค์ของเขานะครับถ้าเขาตายแล้วเขาไม่อยากให้มีการจัดตั้งนะถ้าเขียนไว้ในพิธีกรรมอย่างนี้ก็สามารถยกเลิกนะครับยกเลิกการดำเนินการขอนะจัดตั้งมูลนิธิได้นะครับแต่กรณีที่2ก็คือแต่ถ้าผู้ตายนะไม่ได้ทำพินัยกรรมยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธิเอาไว้นะครับทายาทนะหรือผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับหรือผู้ซึ่งผู้ตายมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จัดตั้งมูลนิธิได้นะเกิดติดขัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็นะให้ศาลเนี่ยนะครับดำเนินการจัดสรรทรัพย์สินนะให้แก่นิติบุคคลอื่นนะซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่านายทะเบียนเนี่ยไม่รับจดทะเบียนนะครับนะแล้วก็ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรที่เป็นมูลนิธิเนี่ยนะครับก็ตกเป็นมรดกของผู้ตายต่อไปเนาะกำหนดเวลาที่ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธินะครับกรณีแรกนะครับในกรณีที่นะได้มีการจดทะเบียนมูลนิธิแล้วนะครับผู้ขอจะตั้งมูลนิธิมีชีวิตอยู่ก็ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เนี่ยนะครับตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันที่นายทะเบียนเนี่ยรับจดทะเบียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปก็เป็นเลยนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือในกรณีที่นะครับผู้ขอจะตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนนะครับก็ให้ทรัพย์สินเนี่ยตกนะเป็นของมูลนิธิตั้งแต่เวลาที่ผู้ขอจะตั้งถึงแก่ความตายนั่นเองการจัดตั้งมูลนิธิประเภทที่2ก็คือการจัดตั้งมูลนิธิโดยพินัยกรรมนะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆนะกับกรณีแรกนะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าในการจัดตั้งอันเนี้ยนะครับก็ต้องรอนะครับต้องรอให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยถึงแก่ความตายซะก่อนนะแล้วก็ค่อยจัดตั้งตามพินัยกรรมนั่นเองนะส่วนการดำเนินการนะครับนะก็ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะในการดำเนินการนะของมูลนิธินะครับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้แทนนะในการดำเนินกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกนะครับเหมือนกันเหมือนกับสมาคมนะครับส่วนกิจการที่คณะกรรมการเนี่ยได้กระทำไปก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์นะแม้ภายหลังจะมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการนะครับอันนี้ก็นะครับไม่ทำให้การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกนั้นสิ้นผลไปนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผลของการเลิกมูลนิธิเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการเลิกได้นะโดยมีการชำระบัญชีนะโดยมีการจัดการทรัพย์สินต่างๆนะครับให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จบนะครับในตอนที่2นะครับตอนสุดท้ายนะครับการควบคุมการเลี่ยไรในการควบคุมการเลี่ยไรเนี่ยนะครับเราต้องทราบก่อนว่าการเลี่ยไรนั้นคืออะไรนะถ้าเราไปดูในส่วนของกฎหมายเนี่ยจะเขียนไว้ว่านะครับการเลี่ยไรหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะชดใช้หรือบริการซึ่งมิได้แสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่าไม่ใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าการเลี่ยไรที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือการขอเงินนั่นเองนะนึกภาพง่ายๆเนาะนะเป็นการขอเงินแต่ว่ากฎหมายยังบอกว่ารวมทั้งการซื้อขายด้วยซึ่งมีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับนะเพียงแต่ว่าเป็นการรวบรวมนะทรัพย์สินมาเพื่อไปทำกิจการบางอย่างเช่นนะขายสติกเกอร์นะครับนะซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติเลยนะครับเพื่อที่จะหารายได้เนี่ยไปช่วยเด็กกำพร้านะไปช่วยผู้ป่วยเป็นโรคโควิดก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะการเรียลไลน์ไม่จำเป็นจะต้องขอเงินอย่างเดียวนะรวมทั้งการขายด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเรียลไลน์นะครับประการต่อมานะครับกฎหมายเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติควบคุมการเรียลไลน์เนี่ยนะก็กำหนดเอาไว้ว่านะ
ห้ามมิให้จัดให้มีการเรียรัยหรือทำการเรียรัยในเรื่องดังต่อไปนี้นะมีอะไรบ้างนะครับ1การเรียรัยเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลยให้เป็นค่าปรับนะครับนั้นกรณีที่จะนะเรียรัยเพื่อจะหาเงินมาใช้เป็นค่าปรับแก่จำเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ก็เว้นแต่นะจะเป็นการเรียรัยระหว่างวงญาติของจำเลยเองอย่างนี้ก็ทำได้นะครับข้อ2การเรียรัยโดยกำหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยคำนวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่นนะคือการเรียรัยเนี่ยนะจะไปบังคับไม่ได้นะครับต้องจ่ายเท่านู้นเท่านี้ทำไม่ได้นะการเรียรัยเนี่ยต้องให้ด้วยความสมัครใจนะของผู้ให้นะครับจะไปบังคับว่าต้องให้กี่บาทกี่ตังค์เนี่ยทำไม่ได้นะครับข้อ3นะการเรียรัยอันอาจเป็นเหตุเสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือสินทรัพย์อันดีของประชาชนนะการเรียรัยแล้วเกิดนะความไม่สงบนั่นเองนะหรือขัดต่อสินทรัพย์อันดีเนี่ยนะการเรียรัยอย่างนี้ก็ทำไม่ได้นะข้อ4การเรียรัยอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะเช่นเรียรัยแล้วเพื่อที่จะเอาไปประท้วงต่างประเทศเกิดนะความแตกแยกกันนะในทางสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างนี้ก็เรียรัยไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการเรียรัยเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศนะครับมันก็อาจจะเป็นภัยกับประเทศไทยใช่ไหมฉะนั้นการเรียรัยเพื่อจัดหานะครับยุทธภัณฑ์ก็คืออาวุธนั่นเองแก่ต่างประเทศนี่ทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าการเรียรัยเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์เพื่อประเทศไทยนะอันนี้ทำได้นะครับกฎหมายไม่ห้ามเรื่องต่อมานะครับการเรียรัยนะครับที่ต้องได้รับอนุญาตในหัวข้อเมื่อกี้นะครับเป็นการเรียรัยเนี่ยนะครับที่นะครับกฎหมายห้ามนะแต่หัวข้อต่อมาเนี่ยเป็นการเรียรัยที่ต้องได้รับอนุญาตนะครับที่สำคัญก็คือการเรียรัยซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแก่เทศบาลหรือเรียรัยเพื่อสาธารณประโยชน์นะอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรัยก่อนนะครับเว้นแต่การเรียรัยนั้นนะเกิดขึ้นจากกระทรวงทบวงหรือกรมนะอย่างนี้นะครับนะถ้ากระทรวงทบวงกรมเป็นผู้จัดให้มีการเรียรัยอย่างนี้ก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับนะเช่นเรียรัยเพื่อจะเอาไปช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยในเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างนี้ต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับหรือการเรียรัยประเภทที่สองคือการเรียรัยในถนนนะถนนหลวงนะหรือในที่สาธารณสถานนะครับดังนั้นการเรียรัยหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเหล่านี้นะโดยหลักแล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตก่อนการเรียรัยบนถนนหลวงเนี่ยเดินมาบนถนนเนี่ยนะมาขอเงินขอทองเนี่ยนะอย่างนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะต้องรับอนุญาตก่อนนะครับเว้นแต่นะกระทำเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการนะซึ่งกรณีที่ในส่วนราชการเนี่ยนะหรือเทศบาลหรือเขาได้รับอนุญาตแล้วนั่นเองนะครับหรือกรณีสองคือการเรียรัยเพื่อการกุศลสงเคราะห์ในกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปประกอบนะศาสนกิจกันนะครับอาจจะมีการเรียรัยเกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะครับเพื่อบำรุงศาสนาอย่างนี้ก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็กรณีสามก็คือการเรียรัยนะโดยขายของนะในงานออกร้านนะหรือในการประชุมนะที่จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอาจจะเป็นงานกาชาดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรียรัยแล้วอย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้ต่อมานะครับกฎหมายก็กำหนดว่าบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จัดให้มีการเรียรัยนะครับก็มีใครบ้างนะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้เช่นนะบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะอย่างนี้ก็ถือว่าเด็กไปนะไม่ควรจะไปยุ่งนะครับประเภทที่2คือจิตฟั่นเฟือนเป็นโรคติดต่อนะครับหรือว่ามีความผิดนะฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์มาก่อนเนี่ยนะครับเหล่านี้นะถ้าพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ5ปีก็ไปดำเนินการเรียรัยไม่ได้หรือประเภทสุดท้ายคือมีความประพฤตินะที่ไม่น่าไว้วางใจนะติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะกรณีนี้เขาอาจจะไม่ให้ดำเนินการเรียรัยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอจบนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Thairat. Now, Thailand is well known for having many different types of traditional arts and handicrafts. And one type that is very popular in particular is wicker work. So today, we will show you a little bit about wicker work, but this is not just any ordinary wicker work. What do I mean? We'll find out in English Magazine. Then afterwards, Ajahn Chirat Wat will share with us some useful tips on structure and vocabulary.
1: Sister products made of bamboo and rattan will then into useful items with different designs and shapes. The smaller and more detailed the work is, the more it shows the hard work that went into it. A good example is the basketry of Prani Winyakun, who was named a National Craftsperson in 2011. She has loved weaving tiny things since she was a child.
2: พวกเคนมาร์กอะไรเคนมาร์กปิ่นโตแล้วก็กระเป๋าถือสตรีอะไรเล็กๆที่เคยเห็นมานะคะเราก็มาทำย่อส่วนลงไปขั้นแรกก็เป็นตอนแรกเป็นใหญ่แบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยใหญ่แบบนี้แล้วพอมาตอนหลังก็ย่อลงเป็นเล็กๆขนาดนี้นะคะเมื่อพ.ศ. 2540กาชาดเชิญให้ไปขายที่สวนอัมพรค่ะ ก็เอาเครื่องจักสานทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยใหญ่ๆนะคะไปแล้วมีลูกที่เขาถามว่าทําจักสานเล็กตรงจักสานจิ๋วได้ไหมคือให้ย่อส่วนลงไปกับที่เราขายอยู่เลยก็บอกว่าทําได้ค่ะอันนี้ว่าเขาบอกเขาจะหาแบบมาให้หารูปแบบมาส่งมาให้แต่ต้องการตามที่ใจเขาต้องการคือจะเอาเล็กเท่าไหนเราทําได้ไหมก็ถามว่างั้นบอกได้ค่ะอันนี้ โดยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ส่งมาให้แล้วก็ได้ทำขายย่อส่วนมาเรื่อยๆ
1: The miniature baskets Auntie Prani makes are made just the same way the larger ones are, but in a much smaller scale, so they're only 1 or 2 centimeters high. The woven designs are traditional ones like Lai Kit, Lai Sot Dok, Lai Dok Pikun,Lai Dok Jok and Lai Wel Mayura. They're woven into objects such as vendors' baskets, betel nut sets, kantok dinner sets, benjerong dinner sets, baskets, and ladies' handbags. The main material used for miniature weaving is bamboo strips.They are colorful, flexible, and strong, and can be woven into many shapes. In addition, there is rattan and some weaving tools like dyed bamboo staves, a needle, an awl, scissors, a reed trimmer, and a mold.
3: มันไม่ใช่งานปัดติดนะคะมันเป็นงานขั้นตอนการทำเหมือนงานชิ้นใหญ่ทุกประการแล้วงานจากสารจิ๋วนี้สามารถเปิดปิดได้เหมือนงานชิ้นใหญ่ค่ะอันดับแรกของ

การทำตะกร้าจิ๋วในลักษณะของการสวนดอกก็คือเราจะต้องสารตัวแบบตามที่เราดีไซน์ไว้เป็นตาฉลอมก่อนนะคะแล้วก็เราจึงใช้หลังจากได้ตาฉลอมตามแบบแล้วเราก็จะใช้เส้นไผ่สีสุกนะคะที่ทำการย้อมสีแล้วมาสารมาสอดให้ตามช่องต่างๆตามลายอย่างเช่นอันนี้นะคะเราจะทำเป็นลายดอกจอกค่ะลายดอกจอกสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องสารเส้นตั้งไว้ก่อน

0: ค่ะจากที่เมื่อกี้นี่นะคะเราสานเส้นตั้งไปแล้วเราสอดเส้นตั้งแนวนี้ค่ะแนวยืนไปแล้วเราก็มาสานทับด้วยเส้นแนวนอนแนวขวางเพื่อจะทำให้มันเป็นดอกของลายที่เราต้องการก็คือลายดอกจอกนะคะแล้วพอเราสานเส้นตั้งมาบรรจบกับเส้นนอนแล้วเราก็จะสอดทับไอ้ตรงกึ่งกลางของตาฉลอมเนี่ยนะคะให้มันมีความหนาแน่นและให้ลวดลายมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจนมันกลายเป็นดอกจอกค่ะสานแน่นอนจนได้ดอกเป็นดอกจอกแล้วเราก็ต้องทำฝาเหมือนกันฝาก็ขั้นตอนเดียวกับการสานสอดดอกกับที่มันเป็นตัวนะคะเมื่อเราสานตัวแล้วก็สานฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าขอบนะคะเข้าขอบแล้วก็มาติดบรรพับติดตัวสายโยงแล้วก็ติดมือจับหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งคือว่าหูนะคะเข้าประกอบเข้าด้วยกันให้มันเป็นตะกร้าที่แบบแล้วเราสามารถเปิดปิดได้เหมือนของจริงก็เป็นการเสร็จสำหรับตะกร้า1ชิ้นใช้เวลาทำ7วัน
1: Anyone who wants to make miniature woven basketry has to love it. They have to have an eye for detail, good concentration, and a lot of patience. Certainly, it is getting harder and harder to find people with these qualities to carry on the tradition.
2: งานจักสานจิ๋วเป็นงานที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือเราอยากให้งานจักสานจิ๋วซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยของไทยแต่โบราณเนี่ยมาอยากให้สูญไปเมื่อหมดเวลาของเราก็สอนพยายามสอนเด็กๆนักเรียนไว้เพื่อจะได้สืบทอดต่อไปมาให้สูญหายไปเพราะว่างานนี้คือมันเป็นงานที่ไหนหมู่บ้านที่ทำมันมีวัสดุในหมู่บ้านอยากให้เด็กๆทุกๆคนทำได้เล็กๆลงเรื่อยๆค่ะ
1: ปราณีวินยากุล's miniature woven items are a one tambon one product or OTOP product won several awards and are known among both Thai and international consumersthey are in demand from collectors of miniatures
3: เพราะว่าเราดูงานแล้วเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดและทำยากนะคะแล้วเหมือนจริงนะคะอย่างเช่นตะกร้าต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเห็นตะกร้าเนี่ยอันนี้ใส่ชาใช่ไหมคะเปิดออกมานะคะก็มีกาเล็กๆด้วยค่ะเนี่ยค่ะนะคะกาก็เปิดฝาได้จริงมีรูเทได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบงานที่เก็บรายละเอียดนะคะอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ทุกๆปีนะคะก็จะโทรถามนะคะคุณปานีว่ามีคอลเลกชันอะไรใหม่ๆมั่งนะคะแล้วก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็15ปีแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคุณค่าเนี่ยดูจากงานรายละเอียดนะคะคนทำก็สูงอายุขึ้นไปหลายๆคนนะคะก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมารับช่วงนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยจริงๆนะคะการจักสานแล้วก็โดยเฉพาะของจิ๋วที่น่ารักเนี่ยค่ะเก็บรายละเอียดซึ่งใช้เวลาและความอดทนนะคะวิริยะอุตสาหะนะคะในการทำซึ่งหายากแล้วนะ

0: คะเป็นอะไรที่รักแล้วรักเลยค่ะนะคะก็จะรักต่อไปนะคะ
1: A piece of miniature basketry is not just a collector's item. It is an expression of the abilities of Thai craftsmen that should be preserved.The art of this delicate handicraft should be passed down so future generations can appreciate it as part of the Thai way of life.
2: รูปแบบการถักทอกรณีที่ต้องการหมายถึงผู้ถักทอหรือช่างทอเราจะใช้คำนามว่า weaver นะคะงานจักสานจิ๋วนี้อาจเรียกได้ว่า miniature wicker work miniature woven basketry นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเจาะจงที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะคือตะกร้าว่าเป็นตะกร้าจิ๋วเราก็อาจจะพูดได้ว่าเป็น a miniature basket นะคะในส่วนของชิ้นงานนั้นนะคะก็อาจจะทำออกมาเป็นรูปแบบต่างๆกันได้อย่างเช่นชุดหาบนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า vendor's baskets นะคะหรืออาจจะอยู่ในรูปของเช่นหมากนะคะที่เราเรียกว่าเป็น butternut sets นะคะหรืออาจจะเป็นชุดอาหารแบบขันโตกนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขันโตก dinner sets หรือชุดอาหารแบบชุดเบญจรงค์นะคะก็คือเบญจรงค์ dinner sets นะคะหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของตะกร้านะคะคือbaskets นะคะและรูปแบบที่เป็นที่นิยมอีกอันนึงนะคะก็คือกระเป๋าถือสตรีค่ะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ladies handbags นะคะทั้งหมดนั่นก็เป็นตัวอย่างของงานจักสานจิ๋วนะคะซึ่งถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยที่ทรงคุณค่าพวกเราก็ช่วยกันอนุรักษ์และก็ชื่นชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Now I know what you're thinkingAw, they're so cute. But you know what? They take a lot of hard meat with a young man who was a contestant on The Voice Thailand Season 1 and talk to him about his experiences and life in show business. So let's go to Thot now and meet him in English Club.
4: สวัสดีครับ Hello everyone, welcome to English Club. I'm Thosathom PM Sumbun. Today we are very privileged to meet one very famous Thai singer who's competed in The Voice Season 1 and he's here with us today to talk about his career and also why English is important if you want to become a singer and also important to the general public of Thailand. So please welcome today's superstar, Mr. Thak The Voice. สวัสดีครับ So before we talk about your career and, of course, your singing career, could you please introduce yourself to our viewers?
5: สวัสดีครับ I'm Wichia Awong Suriyano Thak. I'm graduated from Mahidol University, Faculty of Liberal Arts, majoring in English. And I'm 26 years old, and you guys might know me from The Voice Thailand Season 1 in Team Coach Kim Cup.
4: Right, so before we talk about your career and also about English,What got you interested in singing now that you're a full-time singer?
5: Well, I guess you might have heard this a lot, but I just found myself that I love singing. Mm-hmm. Just that's all. Like one day I just sat in front of the television with my mom and mm-hmm. then just our girl singing like in the TV. And then I told my mom that I'd like to just give it a try mm-hmm. and I just go to singing classes and then I just...started singing and I fell in love with singing just from that moment on.
4: So you watched TV with your mom, right?
5: Yeah, my family.
4: And you saw a girl in the concert?
5: Yeah, just like that. A reality show.
4: Mm. Yeah. And decided that that's what you want to do as well?
5: Just like that, just like when the camera's on me. It started from that point. Just like the camera's on me, the light's on me, like that.
4: Like be in the spotlight, right?
5: Yeah, just like that.
4: And talking about singing, now that

0: us have a better future. But not comparing, not like not comparing to others, but right. to have to just your future. Like mm-hmm. if you know English, you can just you can do this job. But like in other countries, mm-hmm. maybe you can have like chances to meet new people to earn more money, just right. like that. So it's easy. That's mm-hmm. why it's important. Mm-hmm. We can see that like obviously.
1: And now, just before we go, uh-huh. last question. For all the people watching this TV program, if they want to be a singer one day, because it seems like it's such a popular career and people love music so much, can you give them some motivation to just go for it and be, you know, the new Deck the Voice or even someone else or be themselves but successful in this career?
0: Okay. Well, I think the most important thing in doing anything is just to be true to who you are. It's okay to dream big. It's for me, it's great because you are the one who can see your dream, who can feel it. So just go for your dream. You are the one who knows it the best. Just like Walt Disney, like a very famous cartoon creator once stated that, like if you dream it, you can achieve it. So just go for your dream and be true to who you are. I'm sure that you would achieve it one day. Never give up.
1: Okay, thank you so much for being on our show, Mr. Deck the Voice.
0: Thank you. Thank you.
1: So there you go, you've just met one of Thailand's superstars, so it's good to dream big and also to follow your dreams and achieve what you love to do. But we're out of time, so we'll see you next time. Sawasdee krap.
2: Thank you to Khun Deck for sharing your experiences with us. And I'm sure you're a great role model for all the young people out there who have a dream and who want to follow their dream and become successful just like you did. So keep up the great work. And now it's time for English Corner with Ajahn Pui and Ajahn Gip.
3: สวัสดีค่ะ. Hello and welcome to English Corner.
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง English Corner ค่ะ.
3: ดิฉันปุ๋ยศิตาค่ะ.
4: กิฟต์จิตสุภางค่ะ.
3: And today
4: พี่ปุ๋ยคะ. เมื่อวานที่ไปคุยกับอาจารย์ฝรั่งมา
3: แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
4: พอดีว่าระหว่างที่คุยกันมันมีเสียง เสียงดังอย่างอื่นเข้ามา แล้วกิ๊บฟังแกไม่ได้ยิน
3: แล้วกิ๊บพูดว่าอะไร
4: กิ๊บก็เลยถามแกว่า What ค่ะ
3: แล้ว
4: แกบอกว่าใช้คำนี้ไม่ได้เลย
3: จ้ะ
4: ให้ใช้คำว่า Pardon
3: จริงๆก็ถูกนะของอาจารย์ฝรั่งน้องกิ๊บก็คือคำว่า What เนี่ยจะไม่ค่อยสุภาพ ถ้าเราใช้คำว่า Pardon เนี่ยจะสุภาพมากกว่า
4: แล้วถ้าหากว่าอยากได้ที่มันสุภาพมากขึ้นไปอีกล่ะคะ
3: ก็อาจจะใช้คำว่า I beg your pardon
4: แล้วถ้าหากว่าบอกว่า pardon me please
3: ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถได้ pardon ขึ้นเสียงสูง I beg your pardon and pardon me please 3 ประโยคค่ะ
4: ค่ะ นี่รู้ละ แล้วถ้าหากว่าเป็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันล่ะคะ
3: เพื่อนรุ่นเดียวกัน ก็สามารถใช้ได้อย่างเดิมเนาะ What sorry
4: มี what sorry
3: หรือว่าแบบพูดให้แบบเยอะกว่าเดิม excuse me can you say that again
4: excuse me can you say that again
3: คือให้พูดแบบอีกครั้งหนึ่ง
4: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ก็คือมีความระดับความสุภาพที่แตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะแต่ถ้ายังไงกิ๊บก็ไม่ได้ยินอีกอยู่ดี พี่ปุ๋ยแนะนำว่า please go to hospital
4: what
3: ไปหาหมอไง กิ๊บต้องปรึกษาหมอแล้วหูอาจจะมีปัญหาได้นะ
4: Sorry
3: คุณผู้ชมคะเวลาเราหมดแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนจะพา

พบกับรายการ Hello English ในช่วง English Magazine พาไปเที่ยว Asiatic The Riverfront แหล่งช้อปปิ้งและแฮงเอาท์อยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาช่วง English Club พบเคล็ดไม่ลับการเรียนเก่งของน้องพินพินเยาวชนไทยที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงมีคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่1กำลังเรียนต่อปริญญาเอกสุดท้าย English Corner อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟจะพูดคุยกันเรื่อง A Subtitle Film or Adult Film ติดตามชมได้ใน Hello English

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

วัสดีครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่5แล้วนะครับของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับในเรื่องที่อยู่ในภารกิจของนักปกครองท้องที่นั้นนะครับเราต้องทันสมัยนะครับยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลสารสนเทศนะครับหรือเรื่องของinformationนะครับหน่วยที่5นี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์ผู้เขียนท่านก็ติดภารกิจนะครับกับผมจึงทำหน้าที่ในการมาสรุปให้กับเพื่อนๆนะครับนักปกครองท้องที่นะครับและท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับครับเริ่มต้นนั้นเรามาดูนะครับว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเพื่อนลองรับชมดูจากในสไลด์ที่ปรากฏที่หน้าจอของท่านนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าคำว่าสารสนเทศมันต่างจากข้อมูลว่ายังไงนะครับเรื่องของสารสนเทศนั้นนะครับมันต่างจากข้อมูลตรงที่ว่าเราพูดกันว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเราหมายถึงข้อมูลดิบนะครับนี่ความหมายหนึ่งนะครับเพื่อนนักปกครองท้องที่คิดนะฮะข้อมูลนั้นคือข้อมูลดิบครับเราเก็บข้อมูลมาทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมในการประชุมประชาคมกี่คนอันนั้นข้อมูลดิบครับนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกระทำการกับข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นเรื่องของนะครับการ tally ข้อมูลนะครับการจัดระบบการเข้าไปทำอะไรกับมันก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นการเข้ามาร่วมประชุมประชาคมคราวนี้มีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนแปลว่าเราเริ่มเข้าไปกระทำการกับข้อมูลนะครับมีการจำแนกชายมีการจำแนกหญิงการที่เราเข้ามาร่วมประชุมอบรมสัมมนาคราวนี้ทั้งหมดมีคนอยู่900ใน900นี้มีคนตำแหน่งอะไรบ้างมีกำนันกี่คนมีผู้ใหญ่บ้านกี่คนมีแพทย์กี่คนมีสารวัตรนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยกี่คนเรามีการกระทำการกับข้อมูลครับตรงนี้เรียกว่าสารสนเทศแล้วครับตรงนี้ชัดเจนก่อนเลยครับว่าคำว่าข้อมูลดิบหรือข้อมูลกับคำว่าสารสนเทศเนี่ยแตกต่างกันยังไงนี่คือประเด็นที่ต้องศึกษาให้ดีนะครับผมก็ไปแอบเห็นว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยครับพอถามคำนี้ว่าเอ๊ข้อมูลกับสารสนเทศต่างกันยังไงบางคนตอบไม่ได้ครับผมคำที่สองอีกคำหนึ่งที่อยู่ในหน่วยนี้ก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเราเริ่มนำเอานะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาจัดการกับสารสนเทศนะครับเพื่อทำให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ทันความต้องการได้มากขึ้นนะครับนี่คือเนื้อหาสำคัญเลยครับก่อนที่เข้าสู่หน่วยนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับอาจจะดูยุ่งยากมากแต่ถ้าหากว่าเราย้อนคิดถึงชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เอ๊ะไม่ยากอ๋อมันมาจากคำนี้นี่เองมันมาจากตรงนี้นี่เองนะครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับเราพูดกันถึงเรื่องอะไรจากความหมายแล้วนะครับเรามาดูครับว่าในเรื่องที่ 5.1.2 ครับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่นั้นเขาให้เราเรียนรู้ก่อนครับว่าเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกคือต้องรู้ครับว่านะครับมันมีขั้นตอนมาใช้นะครับทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันครับครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามันจะจำยากนะครับผมก็เสนอแนะว่าเออลองดูภาษาอังกฤษด้วยดีไหมหลายท่านโอ้ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับอาจารย์มานิดภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงก็คือจำว่า6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือตอนเริ่มต้นนะครับอะไรที่เยอะมากครับจันขั้นตอนแรกสำคัญขั้นตอนสุดท้ายสำคัญครับก็คือขั้นตอนที่มีการพัฒนาสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของคำว่าระบบเทคโนโลยีสารเรามาค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยครับ

แล้วก็เวลาที่เพื่อนนักปกครองท้องที่เราจะเรียนรู้ครับผมคิดว่าเราหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็รู้ว่าอ้อมันมายังไงไปยังไงแต่วันนี้เราได้มาถึงขั้นที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับหัวข้อต่อมาก็คือว่ามีการแบ่งระดับด้วยนะนะครับมันแบ่งยังไงเหรอครับคำว่าระดับของเทคโนโลยีนะครับเราก็แบ่งออกมาเป็นนะครับนะครับมีเป็นการจัดการระดับสูงระดับกลางระดับต้นและก็ระดับปฏิบัติการครับผมครับคำว่าระดับสูงนั้นเราก็ทราบกันนะครับแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยนะครับเรามักจะได้ยินภาษาอังกฤษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านผู้บริหารท่านก็พูดมีไหม EIS นะภาษาอังกฤษต้องจำนะครับไม่เยอะครับ E ก็ Executive ครับ EIS Executive Information System EIS จบระดับกลางนะครับนะครับระดับกลางก็คือ Middle Management แล้วเขาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในระดับนี้เนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องของคำว่า DSS เขาใช้ตัดสินใจครับนึกถึงว่าคนในระดับหน่วยงานนะครับก็คือเราเริ่มต้องการนะครับเรื่องของคำว่าข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดการหรือนะครับ Managerial นะครับ Information System MIS เราได้ยินบ่อยครับ MIS บอกแล้วว่าถ้าพูดถึงแล้วอ๋อนี่มาจากคำนี้นี่เองนะครับตรงนี้เขาจะใช้กันละครับตรงนี้ภายในสำนักงานภายในอำเภอหรือมาถึงพวกเรานะครับจริงแล้วเราก็สามารถสร้างระบบ MIS ในที่ทำการกำนันในที่ทำการของท่านผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็จึงโยงมาอีก2ระดับครับคือระดับปฏิบัติการตรงนี้ท่านเป็นผู้ลงมือทำนะครับนะครับเราใช้อะไรบ้างอ๋อเราก็มีข้อมูลที่เขาเรียกว่าระบบข้อมูลของนะครับ Office Automation นะครับ Office Automation แปลว่าอะไรแปลว่าให้คิดถึงตอนเราเข้าไปธนาคารครับพอเรายื่นสมุดแบงค์ปุ๊บครับเขาคีย์รหัสนะครับเลขที่บัญชีปุ๊บมันโยงไปหมดเลยครับในนั้นมีฝากมีถอนมีหนี้มีใช้บัตรมีหมดเลยแล้วก็ยื่นได้ทุกธนาคารเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของคำว่านะครับ Office Automation มันสามารถดึงข้อมูลหลายๆส่วนนะครับบ้านอยู่ไหนมีเลขที่บัตรประจำตัวใช่ไหมนะครับมันโยงถึงกันหมดเลยเห็นแน่นอนครับลองดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับคำว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีนี้ท่านอาจารย์ให้อะไรไว้บ้างนะครับท่านอาจารย์ให้ไว้ตั้ง9ข้อนึกตามนะครับว่ามีอะไรบ้าง9ข้อครับประการแรกก็คือประการแรกที่เขาเรียกกันว่า virtual reality virtual คือมองเห็นก็คือข้อมูลเสมือนจริงข้อมูลเสมือนจริงนี้นะครับเราก็นำมาใช้ระบบทำให้มองเห็นได้เลยนะครับว่านะครับพื้นที่เป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเป็นยังไงบ้างนี่คือ virtual หรือว่า reality นะครับในหลายๆแวดวงก็นำมาใช้ครับผมเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมที่ศูนย์กลางฐานม้านะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเขามีรถถังครับนะครับซ้อมยิงรถถังเนี่ยเปลืองจะตายค่าลูกปืนแต่ว่าปรากฏว่าเขาทำให้มันเสมือนจริงนักบินขับเครื่องบินมีครับเสมือนจริงก็คือนั่งอยู่เหมือนกับในห้องขับเครื่องบินของท่านนักบินเลยแล้วก็ดูว่าเจอภูมิอากาศเป็นยังไงเจอเครื่องสวนมาเจอนกเจอนี่ครับนี่คือคำว่าreallyนะครับหรือว่า virtual reality นะครับตัวที่2ครับก็น่ากลัวขึ้นมาอีกก็คือคำว่า advanced geographic information system นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการนำสารสนเทศมาใช้นะครับในเชิงพื้นที่บ้านสวยเมืองสุขนะครับจริงแล้วบอกว่าถ้าเรามีข้อมูลนะครับ big data เวลาเราคิดมีข้อมูลครับความคิดของเราจะกว้างขึ้นนะครับเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะจัดแค่ว่านะครับให้มาท่องเที่ยวให้มาซื้อของเราคิดครับถ้าเรามี Big Data คิดถึงตัวเราเองครับถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับยิ่งเดินทางจากกรุงเทพไปถึงหนองคายเดินทางจากกรุงเทพไปถึงโคราชไปเชียงใหม่ครับเวลาท่านไปท่านไม่ได้ไปคนเดียวนะครับท่านต้องคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วคุณภรรยาล่ะนะครับคุณพ่อล่ะคุณแม่ล่ะคุณลูกคุณหลานล่ะนะครับต้องคิดอย่างนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีบอกเฮ้ยเราไปกันถามไปทำไมอ่ะอ๋อมีแหนมเนืองจบใครก็อยากจะทานแหนมเนืองอาจจะมีท่านคนเดียวแต่ถ้าเราคิดถึงเราก็เผื่อ
คุณแม่บ้านอ๋อเราไปซื้อของนะครับมีส

ินค้าที่ท่าเสด็จให้เลือกซื้อนะคุณพ่อคุณแม่เราเราบอกเฮ้ยตรงนั้นมีที่ปฏิบัติธรรมคุณลูกตรงนั้นมีสนามเด็กเล่นมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเรามี Big Data เราก็จะมี Big Idea เพราะนี้นะครับก็สนับสนุนท่านนะครับนักปกครองท้องที่ถ้าท่านมี Big Data ในพื้นที่ของท่านในท้องที่ของท่านท่านจะเกิด Big Idea หรือ Big Concept เวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดกว้างคิดได้ครอบคลุมนะครับนี่คือคำว่า Big Data นะอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษครับนี่คือประโยชน์ครับที่เราทำให้เรามองเห็นโอ้เหรอเรานำไปใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้นี่เองนะครับจาก Big Data ก็คือคำว่านะครับกว้างเนี่ยบางเรื่องต้องระวังเพราะมันอาจจะเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์มีเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของเจ้าของนะครับเพราะเวลาใช้เนี่ยต้องระวังข้อมูลที่จะทำให้เป็นข้อมูลopen any data เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในแง่ของข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่มันมีลิขสิทธิ์มีความเป็นครับ AI ก็ได้ยินบ่อยนะครับ AI นะครับ AI ก็คือคำว่า artificial นะครับ intelligent แปลว่าฉลาดนะครับที่เรากลัวกันอยู่ครับหุ่นยนต์ว่าหลังเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ AI นี่ฉลาดยิ่งกว่าคนอีกหรือนะครับบางทีเราคิดอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวเครื่องตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันคิดทันเรานะครับตรงนี้เรียกว่าข้อมูลปัญญาประดิษฐ์นะครับเรารู้ไปทำไมเรารู้เพื่อที่จะนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเขามีความฉลาดครับเขาอาจจะช่วยเราคิดช่วยเราวิเคราะห์ช่วยเราตัดสินใจก็ยังได้นะครับนี่คือข้อมูลที่เป็น AI นะครับมาถึงตัวที่6ครับก็คือข้อมูลที่เราเรียกกันว่า cloudcomputing นะครับ cloud นี่แปลว่าเมฆครับงั้น cloud นี้เท่าที่ผมเคยใช้เองนะครับก็พวกเราหลายคนก็สามารถนำข้อมูลที่เรามีเยอะแยะมากเลยประเดี๋ยวมีหนังสือเวียนประเดี๋ยวมีข้อมูลการประชุมเขาสามารถก็ไปเก็บฝากไว้บน cloud อยู่บนอากาศครับมันจะไม่รกเครื่องของเราหนักเครื่องของเรานะครับอันนี้คือคำว่า cloud computing นะครับแล้วเวลาเรียกใช้แล้วก็เรียกข้อมูลนี้กลับเข้ามานะครับช่วยในเรื่องการทำงานไม่ต้องพกเครื่องอะไรใหญ่โตไม่ต้องพกตัวแบตแบงค์ไม่ต้องไปครบไอ้ตัวที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเยอะแยะนะครับไม่ต้องครับเราฝากไว้บนคลาวด์ได้นะครับต่อมาก็คือคำว่านะครับ Cyber Security ตรงนี้เป็นเรื่องของคำว่าความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตรงนี้มีข้อกฎหมายอยู่นิดนึงนะครับอยู่ในมาตรา3ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับของไซเบอร์2562นะครับมีมาตราเดียวครับเพื่อนขีดเส้นไว้หน่อยแล้วก็จะได้ระมัดระวังในแง่นี้นะครับมาถึงตัวยังไม่สุดท้ายครับตัวนี้ครับผมถูกใจมากเลยคือคำว่า Internet of Thing นะครับ Internet of Thing ก็คือถือมาก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่ครับคำว่า Internet of Thing ก็แปลว่าเราใช้นะครับระบบข้อมูลสารสนเทศเราใช้วิธีการสื่อสารในการสั่งงานที่ถูกใจมากที่สุดวันนี้นะครับก็มีพ่อหนุ่มคนนึงครับสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์แล้วเครื่องมันไถนาครับเพื่อนได้เห็นกันไหมครับนั่นนะครับผมยังคิดอยู่ว่าที่มาพูดตรงนี้ครับก็อยากให้เพื่อนๆ นำเอาความรู้เนื่องในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาใช้งานครับเราสามารถนะครับถ้าเห็นในหนังครับก่อนเข้าบ้านเนี่ยสั่งปุ๊บประตูเปิดไฟในบ้านเปิดก็ยังได้นะครับนี่คือคำว่า Internet of Thing ครับนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากก็อยากฝากไว้ว่าเราสามารถนำไปใช้โดยยิ่งในการทำภารกิจประจำวันของเรานะครับจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำมาหากินอะไรทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเรานะครับแล้วถ้าเรารู้หรือนำไปเผยแพร่เนี่ยครับลูกบ้านของเราก็จะได้ประโยชน์มากเลยประการสุดท้ายคือคำว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้แล้วก็มั่นคงปลอดภัยนะครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศนะครับหลายๆข้อนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าเออเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเยอะจังอ่านตามนิดนึงแล้วคิดตามครับตรงนี้ช่วยให้ท่านจำได้

นะครับแล้วก็ข้อสอบหรือว่าคําถามที่ใครๆก็ถามเราชาวบ้านเขาถามเราเนี่ยเขาไม่ถามเราตามตัวหนังสือเขาไม่ถามความจำครับเอ๊ไหนท่านอธิบายให้ฟังหน่อยสิไอ้คำว่านะครับ IoT ไอ้ Internet of Things มันแปลว่าอะไรแล้วก็อธิบายยกตัวอย่างเล่าให้เขาฟังได้นะครับนี่คือการนำไปใช้ด้วยครับดังนั้นนะครับเวลาอ่านหนังสือนะครับอย่าไปอ่านผ่านครับผมถึงบอกว่าในหนังสืออาจจะมีตัวเข้มอาจจะมีตัวหนาอาจจะแบ่งออกเป็น4ข้อ5ข้อ6ข้อแต่ว่าเขาไม่ได้ออกว่ากระบวนการมีกี่ขั้นตอนมีข้อ1 1 2 3 4ไม่ใช่ครับเขาถามเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเนื้อหาสาระบางทีเนี่ยมันหลอกเราได้เยอะมากเลยนะครับเอาแค่คำว่าเราคิดว่าเรารู้นะครับหญ้าปากคอกข้อมูลสารสนเทศเราพูดอยู่ทุกวันแล้วเราก็เลยคุ้นเคยเพราะเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรที่เรียกกันว่าข้อมูลอะไรถึงจะเรียกว่าสารสนเทศนะครับตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับสำหรับในตอนที่ 5.2 ก็คือเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด้วยนะครับมีคำว่าการสื่อสารติดต่อสื่อสารนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับตรงนี้ก็มีอยู่2ระบบใหญ่ครับนะครับระบบแรกก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนนะครับอะไรบ้างที่เรานำมาใช้เพื่อการบริการประชาชนประการที่2ก็คือกลุ่มของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองท้องที่ตรงนี้ภารกิจของเรานะครับส่วนแรกนึกถึงผู้ใช้ประโยชน์หรือว่าประชาชนนะครับเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนั้นนะครับก็สามารถแบ่งได้ฮะตรงนี้ครับสำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับการทำงานนะครับตรงนี้ถ้าดูให้ดีแล้วก็พบว่าโอ้มีเยอะนะครับแต่ถ้าคิดตามหรือว่าอ่านในรายละเอียดตามเนี่ยครับนะครับมันมีอะไรบ้างมีคำว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์วันนี้เรามีเยอะนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่LINE ใช้แค่ Facebook ครับตรงนี้ครับคือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเป็นโปรแกรมการสื่อสารใช้พูดคุยในหน่วยงานภาครัฐนะครับจริงแล้วคำว่า LINE เนี่ยก็ยังสามารถคุยกันภายใน LINE กลุ่มนะครับ เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางหรือก็ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ส่งอีเมลส่งอะไรกันนะครับอีเมลนั้นส่งคนต่อคนก็ได้ระหว่างผมกับท่านหรือเรากับแฟนนะครับแต่อีเมลนั้นเราสามารถส่งกระจายส่งไปทั่วในกลุ่มเดียวกันกับเราก็ยังได้นะครับข้อต่อมาคือเรื่องของคำว่าการแจ้งข้อมูลการสื่อสารนะครับการแจ้งข้อมูลการสื่อสารภาครัฐนะครับตรงนี้เราอ่านทำความเข้าใจแล้วก็หยิบมาใช้นะครับที่เห็นกันอยู่แล้วก็มีเกือบทั่วแล้วคือคำว่าหอกระจายข่าวนะครับผมก็เรียนกับเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ทางนิเทศศาสตร์นะครับว่าทำยังไงให้หอกระจายข่าวนั้นมีคุณค่าแล้วก็ทำให้หอกระจายข่าวนั้นนะครับมันน่าสนใจนะครับ อย่าไปทำแค่ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างเดียวครับทำไงครับถ้าหอกระจายข่าวนั้นเราเข้ามานะครับหาน้องผู้ช่วยหรือใครสักคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์นะครับนำเอาข้อมูลทั้งหลายที่สำคัญจากภาครัฐจากอำเภอจากจังหวัดหรือจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสื่อสารลงไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหอกระจายข่าวเนี่ยถึงแน่นอนเลยครับนะครับถึงอย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นทางปกครองท้องถิ่นนะครับผมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนี้ได้ยินทุกวันนะครับส่งเสียงตามสายของทางเทศบาลนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคำว่าวิทยุชุมชนนะครับตรงนี้เราใช้ได้นะครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านครับก็มีน้องคนหนึ่งท่านเก่งมากครับท่านก็นำเอาระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้เพราะวันนี้ก็สื่อไปถึงผู้สูงอายุนะครับสื่อไปถึงเด็กๆก็ยังได้นะครับมีหลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราน่าจะให้เด็กของเราได้เรียนรู้ได้รู้จักนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับการปกครองท้องที่นั้นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับใช้ในการสื่อสารในระดับพื้นที่นะครับใช้ในการสื่อสารภายในภาครัฐด้วยกันนะครับใช้เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งออกไปได้นะครับใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐนะครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดถึงภาษาอังกฤษแต่ว่ามีต้องรู้ไว้นะครับคำว่าข้อมูลข่าวสารและบริการภาค

ฐหรือคำว่า G News News คือข่าวสารครับ New ที่มีตัว S เนี่ยนะครับ G ก็คือ Government นะครับก็คือจากภาครัฐหอกระจายข่าวนะครับอย่างที่เรียนกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วครับทั้งหมดตรงนี้ก็คือเรื่องของคำว่าระบบข้อมูลสารสนเทศนะครับสำหรับนักบริหารการปกครองท้องที่นะครับที่ผมนำมาเรียนสรุปแล้วก็อยากจะเน้นย้ำกับเพื่อนๆว่าเวลาอ่านหนังสือนะครับต้องอ่านในรายละเอียดและอย่าไปกลัวครับอย่าไปเบื่อมันหลายเรื่องเนี่ยถ้าเราคิดนะครับเราเอาตัวเราเขาไปเป็นตัวแสดงด้วยครับเราจะทำความเข้าใจได้ดีเลยเคยได้ยินไหมล่ะคำว่า AI เคยได้ยินไหมล่ะคำว่า Big Data เคยได้ยินคำว่า MIS ไหมอ่านสักหน่อยเอ๊ะมันคืออะไรวะนะครับเราก็จะสามารถนะครับที่จะถ่ายทอดหรือว่าไปสื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้เขารู้ว่าเอ๊ะเขากำลังพูดถึงอะไรรัฐบาลเขากำลังจะมีอะไรให้เราเราก็จะนำระบบนี้ไปใช้ในพื้นที่ในหมู่บ้านและในตำบลของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษนะครับต้องอ่านครับทุกหน่วยนะคนบอกว่าตรงนั้นยากหน่วยนี้ง่ายคือไม่มีใครง่ายครับนะผมก่อนที่จะมาสรุปนะครับในหน่วยนี้ให้เพื่อนๆพี่น้องนักปกครองท้องที่ฟังหรือไงก็ตามครับผมก็ต้องอ่านครับอ่านก่อนสรุปทำความเข้าใจแล้วผมก็คิดตลอดเวลาเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรมันโยงยังไงบ้างแล้วก็จึงจะสามารถที่จะมาบรรยายสรุปฝากให้กับเพื่อนๆนักบริหารการปกครองท้องที่ในโอกาสนี้ได้นะครับก็อย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษครับแล้วก็พยายามคิดว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงอย่าไปอ่านแค่จำอย่าท่องอย่างเดียวแล้วก็อย่าเปิดผ่านนะครับเปิดผ่านก็ไม่จำนะครับวันนี้เราอายุเยอะกันแล้วนะครับก็ขอให้เรียนนะครับวิชาชื่อสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นี้อย่างมีความสุขแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยเราถือว่าเราสามารถนำไปใช้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับนะครับตั้งแต่หน่วยแรกแล้วว่าการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งั้นก็ขอยุตินะครับการบรรยายสรุปสำหรับหน่วยที่5ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยประชาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: แล้วก็วันนี้เราก็มีเนื้อหาด้วยกันทั้งสิ้น2หน่วยด้วยกันซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายนะครับของเรื่ององค์การและการจัดการใช่ไหมครับท่านอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือองค์การและการจัดการและส่วนที่2ก็คือเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์2หน่วยเนี่ยเป็นหน่วยที่สําคัญก็คือ2หน่วยสุดท้ายของส่วนองค์การและการจัดการค่ะอาจารย์ก
0: ็
1: คือจะเป็นหน่วยที่7นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะคะแล้วก็จะเป็นหน่วยที่8นะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การค่ะซึ่งเราก็คุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าทุกเรื่องที่เรียนรู้มานะคะตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆของการจัดการเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พบอยู่เสมอนะคะดังนั้นเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารู้กันค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับในหน่วยที่7นะครับก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์เองนะครับเด
1: ี๋
0: ยวเรามาเริ่ม
1: ผู้เขียนไว้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็จะมาช่วยแนะแนวทางนะคะว่าอ่านอย่างไรตรงไหนสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาชี้ด้วยว่าข้อสอบเนี่ยออกจุดไหนประมาณไหนไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับอันนี้คงเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องการนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่หน่วยที่7พฤติกรรมองค์การค่ะอาจารย์
0: ครับในหน่วยที่7นะครับเรื่องของพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจกับการศึกษาเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่พยายามจะเน้นนะฮะให้ผู้ที่รับการศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน
1: อาจารย์
0: เคยเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับตั้งใจทำงานมากเลยแต่บางคนเนี่ยนะฮะทั้งที่จบในสถาบันการเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการทำงานเท่าไหร่จริงๆพวกนี้มันมีมูลเหตุอยู
1: ่ค่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจบสถาบันเดียวกันต้องมีนิสัยเหมือนกัน
0: ไม่ใช่นะครับเพราะงั้นคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับผู้บริหารเนี่ยจะสามารถเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปปรับปรุงหรือไปพัฒนาการอบรมหรือการควบคุมพนักงานได้เลย
1: ค่ะแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นก่อนที่จะไปเรียนรู้ในรายละเอียดเรามาดูอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือความหมาย
0: ใช่ครับผม
1: นะคะดังนั้นอีพฤติกรรมองค์การอะไรเนี่ยค่ะความหมายมันของมันคืออะไรคะอาจารย์
0: ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตามสไลด์กันดีกว่านะครับ
1: ก็คือเป็น
0: พฤติกรรมองค์การนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ในองค์กรของเราเนี่ยมักจะมีประสบการณ์นะฮะหรือมีการเลี้ยงดูแตกต่างกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเพศอายุพวกนี้ก็มีผลนะฮะต่อการทำงานของคนก็ทำให้มีพฤติกรรมการทำงานแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมุ่งเน้นนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ในการทำงานภายในองค์การเป็นหลัก
1: ก็คือมาเรียนรู้ทัศนคติต่างๆของเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงมันสำคัญมากนะคะอาจารย์
0: สำคัญมากเพราะว่าพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยอธิบายพฤติกรรมเหล่านั้นได้ว่าทำไมคนคนนี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
1: เช่นสงสัยมากเลยทำไมคนนี้ชอบมาทำงานสายประจำอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: มันอาจจะมีผลนะไม่ใช่เรื่องของรถติดอะไรอย่างนี้นะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติในการทำงานก็ได้
1: หรือคนนี้ทำไมชอบแบบมาเกี่ยงงานให้ฉันทำจังเลยอะไรอย่างนี้
0: ก็มีทัศนคติแบบนี้เนี่ยอาจจะทัศนคติระหว่างการทำงานเช่นไม่ชอบทำงานกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้นะฮะก็อาจจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาแบบนั้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะครับในความหมายข้อที่2นะครับก็คือผู้ศึกษาเนี่ยนอกจากอธิบายพฤติกรรมได้แล้วยังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมและก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์การได้เช่นกัน
1: อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาเหรอคะ
0: ใช่ครับ อันนี้เป็นแนวคิดทั่วไปของเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมองค์การนะครับนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวลองมาดูวัตถุประสงค์หลักๆแยกแต่ละตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของการอธิบายถึงสาเหตุที่มนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปเราก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะฮะ
1: อย่างน้อยก็เข้าใจผู้อื่นก็จะได้ทำงานร่วมกัน
0: ได้ด
1: ี
0: ขึ้นได้มากขึ้นใช่ก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของงานออกมาดี
1: ก็คือสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับองค์การนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการคาดการณ
1: ์ค่ะอาจารย์
0: คือบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะบุคลากรแบบนี้หรือว่าเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยต้องไปทำงานกับคนต่างชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเราพอจะคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมของไทยเราก็ดีหรือว่าเชื้อชาติสัญชาติไทยของเราเนี่ยม
1: ัน
0: น่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนและคนต่างชาติก็มีพฤติกรรมแบบไหนอาจจะต่างกันก็ได้ ราะงั้นเราก็สามารถที่จะพอคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
1: ้ค่ะอย่างคนไทยแน่นอนค่ะเรื่องการตรงต่อเวลานี่ไม่ค่อยเห็นหรือเปล่า
0: อาจจะมีบ้าง
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยแน่นอนมีประชุมนี่ตรงเวลา
0: ตรงเวลาญี่ปุ่นนี่จะเป๊ะมาก
1: เหล่านี้ก็คือพฤติกรรมองค์การเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะงั้นเราก็จะเข้าใจและคาดการพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานได้แล
1: ้
0: วนะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมนะฮะก็คือเมื่อเราพอจะคาดเดาได้แล้วว่าคนประเภทนี้เชื้อชาตินี้มีพฤติกรรมแบบใดเราก็สามารถออกแบบการควบคุมได
1: ้อ๋อก็คือสามารถพยายามปรับเปลี่ยนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างด
0: ี
1: อะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: คำว่าควบคุมดูแบบเหมือนไปบังคับเขาจังเลยอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้น
0: นะ
1: คะอาจ
0: จะแบบ
1: พยายามปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไรอะไรนะคะงั้นแสดงว่าสำคัญมากนะคะเรื่องพฤติกรรมองค์การ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนั่นคือสาเหตุที่เราอยากให้นักศึกษา
0: ทำการศึกษา
1: ใช่ไหมคะ
0: มากขึ้นแต่คราวนี้วิธีการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะครับเราก็จะมีลำดับขั้นของมันเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กัน
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมองค์การเนี่ยเราจะเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลก่อนก็คือตัวพวกเราเนี่ยแหละเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละ
1: แสดงว่ามันมีหลายระดับอยู่ใช่ไหมคะตัวพฤติกรรมเนี่ย
0: มีหลายระดับ
1: เราก็เริ่มมาที่ตัวเราเองก่อน
0: ตัวเราเองก่อนตัวเพื่อนร่วมงานก่อนว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำให้แต่ละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมต่างกันเดี๋ยวค่อยอธิบายกันในสไลด์ต่อไปเน
1: าะ
0: สเต็ปที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมระดับกลุ่มและก็สูงขึ้นไปเป็นระดับองค์การ
1: ค่ะก็ค่อยๆไต่ระดับเรื่อยๆนะคะจากตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นองค์การน
0: ั่
1: น
0: เองค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดลึกๆกันนิดนึง
1: งั้นขอรายละเอียดสำหรับระดับแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือเป็นพฤติกรรมระดับบุคคลค่ะเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์การศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลเนี่ยนะฮะเป็นการศึกษาบนพื้นฐานที่มองว่าบุคคลแต่ละคนนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
1: ค่ะมันแตกต่างกันเพราะอะไรมากแน่นอนถ้าพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบเลยเทคโนโลยีมา
0: จ้
1: าชอบโซเชียล
0: เวลาไปทำงานเนี่ยก็จะแบบกระตือรือร้นมากพิเศษเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยใกล้ๆจะเสียอายุเนี่ยจะค่อนข้างมีความอะไรฮะสำรวม
1: ไม่ใช่เชื่องช้าใช่
0: ไหมไม่ใช่เชื่องช้าค่อนข้างสำรวมไม่ค่อยเรียกว่าพิถีพิถันนะฮะในเรื่องของการทำงานเป็นพิเศษน
1: ะ
0: มีความละเอียดมากกว่า
1: ละเอียดถี่ถ้วนกว่า
0: ใช่พวกนี้คือพฤติกรรมที่มาจากตัวอายุด้วยนะครับจ
1: ะ
0: มีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพศรูปร่างสัญชาตภาพอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน
1: เล
0: ย
1: เพศตอนนี้เริ่มนะคะเพศหญิงเพศชายก็จะทำงานต่างกันนะผู้ชายอาจจะละเอียดไม่เท่าผู้หญิงหรือเปล่าก
0: ็
1: เป็น
0: ไ
1: ปได้
0: ใช่ใช่แต่บางคนเนี่ยชายไม่จริงหญิงแท้อะไรไม่แท้เนี่ยนะก็มีความละเอียดมากกว่า
1: ข้อดีนะคะผสมข้อดีของทั้งสองแบบเข้ามานะคะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือระดับบุคคลเดี๋ยวต่อไปครับอาจารย์เป็นระดับกลุ่มครับ
1: ระดับกลุ่มนี่เป็นยังไงคะพฤติกรรมระดับกลุ่ม
0: ตัวระดับกลุ่มนะครับ
1: มันต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้คุณจะต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแล้ว
1: ค่ะอาจารย์
0: อย่างเช่นการรวมกลุ่มการเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะฮะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงของเราได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นคนที่มาควบคุมเราอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นเวลาคุณไปทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยตื่นสายนะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบแต่พออยู่ในกลุ่มซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการปรับตัว
1: เหมือนเวลาไปทำรายงานกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์บางทีเราก็ยังไม่อยากทำแต่เพื่อนเริ่มทำงานไปแล
0: ้
1: วมันก็จะฟอร์สเราให้เราต้องขยันตามเพื่อนไปด้วยอย่างนี้นะคะ
0: ปัจจัยพวกนี้มันก็มีหลายตัวที่น่าสนใจ
1: กลุ่มดีก็จะผลักดันไปในทางที่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะปัจจัยของกลุ่มก็มีหลายตัวน
1: ะ
0: อย่างสไลด์เนี่ยนะฮะก็พูดไว้หลายตัวอย่างเช่นบรรทัดฐานของกลุ่มนะฮะหรือว่าสถานภาพของกลุ่มนะหรือขนาดของกลุ่มก็มีผลถ้าเราอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็อาจจะค่อนข้างเกรงใจหน่อยใช่ไหมฮะค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงในการทำงานเน
1: า
0: ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็ก
1: ๆมากกว่า
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะกลุ่มเพื่อนเล็ก
1: ๆในออฟฟิศมีการสนิทสนมกัน
0: สนมกันก็ทำงานราบรื่นกันไปอีกแบบนึงใช่ครับนะฮะระดับต่อไปครับจากระดับกลุ่มก็จะเป็นระดับองค์การ
1: ระดับองค์การเป็นอย่างไรคะอาจารย
0: ์ระดับองค์การเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ

0: เนื่องจากว่าบุคคลก็ดีหรือกลุ่มคนก็ดีเนี่ยจะต้องทำงานอยู่ในองค์การเดียวกัน
1: uh-huh.
0: องค์การเนี่ยเขาก็จะออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับไปตามธรรมชาติขององค์การนั้นๆนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเป็นลักษณะของโครงสร้างองค์การก็ได้ครับว่าบางโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะทำให้บุคคลหรือกลุ่มคนเนี่ยมีพฤติกรรมสอดรับกับตัวโครงสร้างองค์การ uh-huh. เอาง่ายๆตัวอย่างเช่นทหารที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดมั่นในกฎระเบียบมากจะเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้ามากพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวพวกเขาเองหรอกแต่จริงๆแล้วโครงสร้างองค์การของเขาเนี่ยที่เป็นแบบระบบราชการเนี่ยมาควบคุมเขาอีกทีนึง
1: ในหน่วยที่4เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องโครงสร้างองค์การแบบราชการเพราะว่ามันจะมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะด้านผู้ที่อยู่ด้านล่างผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายมากนะคะเพราะเบื้องบนนี้อำนาจค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นจะเห็นเลยว่าทหารนี่มีความเป็นระเบียบค่อนข้างมาก
0: ใช่ครับจะเป๊ะมากเลยอันนี้ก็คือเนื้อหาที่สืบเนื่องกันต่อมาน ำมาสู่ถึงระดับพฤติกรรม
1: ขององค์การ
0: ขององค์การ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากโครงสร้างแล้วก็มีตัวไปตัวนึงก็คือวัฒนธรรมองค์การ
1: ค่ะอาจารย์
0: ตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยมีการพูดถึงบ่อยว
1: ่
0: าวัฒนธรรมองค์การของเรานั้นเป็นวัฒนธรรมแบบไหนอย่างเช่นบางองค์การอย่างเงี้ยผลักดันตัวเองให้เป็นวัฒนธรรมแบบนวัตกรรมคนในองค์การก็จะกระตือรือร้นพยายามสร้างแนวคิดใหม
1: ่ๆ
0: เพื่อโปรโมทความสามารถตัวเองด้วยแล้วก็ผลักดันองค์การให้เป็นลีดเดอร์ของตลาดเหล่านั้นด้วย
1: ก็คือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้นำตลาดในการลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างนี้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่ะคราวนี้เราลองมาดูถึงรายละเอียดลึกๆกันดีกว่าครับอาจารย
1: ์อาจารย์ช่วยอธิบายถึงมูลเหตุนะคะว่าทำไมบุคคลถึงจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปดีไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์แรกเลยก็คือทุกคนมีความแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: การแตกต่างในที่นี้เนี่ยเขาก็มีการจำแนกเอาไว้
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ครอบคลุมนะฮ
1: ะ
0: จริงๆแล้วหน้าตาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลในการศึกษาเนา
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วในเชิงลึกเนี่ยมันมีทั้งหมด13ปัจจัยหลัก
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกัน
1: เราไปดูทีละด้านกันนะคะอาจารย
0: ์หนึ่งอายุฮะ
1: ค่ะ
0: อายุแตกต่างเมื่อกี้พูดไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆเนี่ยใจร้อนวุ่นวายทำงานกระฉับกระเฉงแต่ผู้ใหญ่ม
1: ี
0: ความสุขุมรอบคอบในการทำงานมากกว่าพฤติกรรมในการแสดงออกก็จะอีกรูปแบบนึง
1: เอาไว้อย่างนี้เราต้องรีบปรับตัวนะคะต้องเรียนรู้ด้านอายุเยอะๆเพราะตอนนี้เป็นเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: ต่อไปเรื่องพฤติกรรมองค์การที่เราจะไปรับมือกับพวกคนทั้งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยที
0: ่
1: จะต้องทำตัวอย่าง
0: ต้องมีการปรับตัวฮะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องเจอทั้งอายุที่ต่างด้วยไอ้เพศนี้ไม่มีปัญหาเพศรู้อยู่แล้วมีทั้งชายทั้งหญิงนะครับเชื้อชาติอีกประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุค AEC แล้วเราเป็นยุคของโลกาภิวัตน
1: ์
0: ที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
1: มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศกันได้อย่างสะดวกสบายนะคะดังนั้นฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: เราเองก็มีโอกาสที่จะทำงานต่างประเทศเยอะมากไปถึงแล้วเราจะไปเป็นกะเหรี่ยงอยู่ก็อาจจะไม
0: ่
1: ใช
0: ่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะต้องปรับตัวนะคะต้องเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการทำงานทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องทั้งหมด
0: ต้องเกี่ยวข้องหมดครับเพราะงั้นเราจะรู้แล้วเชื้อชาติแต่เชื้อชาติแตกต่างกันพฤติกรรมต่างกันการศึกษาก็มีผลการศึกษาระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่อีกแนวนึงเช่นอาจจะค่อยพูดค่อยจาน
1: ะ
0: มีความสุขุมรอบคอบ
1: มี
0: สติตลอดเวลาแต่บางท่านเนี่ยอาจจะการศึกษาไม่ได้มากมายเป็นไรก็อาจจะแสดงออกทางพฤติกรรมแบบง่าย
1: ๆไม่ได้ใช้การคิดวิเคราะห
0: ์ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับยังมีอีกหลายตัวแต่อาจารย์คงจะพูดไม่หมดนะครับก็จะมีเรื่องฐานะทางสังคมสภาพสมรสนะอันนี้ก็มีผลเน
1: า
0: ะสติปัญญานี่ก็มีผล
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหม
0: ส่วนไม่ส่วนนี่ก็เกี่ยวนะฮะนะบางคนในโสดนี่ก็ทำอะไรอิสระในที่ทำงานน
1: ะ
0: บางคนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
1: ไม่มีภาระ
0: นะหรือบางคนแบบมีภาระมากใช
1: ่
0: ไหมฮะต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยสถานภาพสมรสแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสติในการทำงานมากกว่า
1: ก็จะมีด้านอื่นๆอีกเนาะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านสติปัญญาสภาพแวดล้อมบุคลิกภาพทัศนคติค่านิยมการรับรู้การเรียนรู้โอ้เยอะมากนะคะ
0: อาจาร
1: ย์ที่มีผลสำคัญที่สามารถนำไปออกข้อสอบได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ได้หมดเลยครับแต่ที่อาจารย์ก็จะดึงออกมาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในระดับตัวบุคคลนะครับลองดูหน้าสไลด์ต่อไปครับ
1: งั้นเรามาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายในที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะมีอะไรบ้างครับปัจจัยนั้นที่ว่าเนี่ย
0: ทั้ง3ด้านโทษทีนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยได้แก่1คือการรับรู้ของคน
1: ค่ะอาจารย
0: ์2คือทัศนคติ3คือการจูงใจและ4คือบุคลิกภาพ
1: ค่ะอาจารย์งั้นขอเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละด้านนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจมากข
0: ึ้
1: นนะ
0: ค
1: ะด้านแรกเลยก็คือเป็นปัจจัยด้านการรับรู้นะคะทำไมการรับรู้ถึงทำให้พฤติกรรมของบุคคลมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์ครับเอาง่ายๆครับอาจารย์อาจารย์ลองดูสไลด์ถัดไปอาจารย์มองเห็นภาพ

0: สีแดงคันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: อ๋อเปรี้ยวจังเลยดูวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดูโมเดิร์น
0: ดูโมเดิร์น
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าอาจารย์ไปถามเพื่อนอีกคนนึง
1: อาจ
0: จะได้คำตอบอีกแบบนึงเขาอาจจะมองว่ารถคันนี้อาจจะดูจิ๊ดจ๊าดไปไม่เหมาะเขาเขาชอบสีขาวชอบความสงบมากกว่าอันนี้มันดูเล่าร้อนตลอ
1: ด
0: ใช่ฮะประเด็นพวกนี้ครับเขาเรียกว่าการรับรู้ฮะการรับรู้ของคนคือมนุษย์เมื่อมองเห็นสิ่งเร้าบางอย่างเนี่ยก็จะมีการตีความ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนแต่ละคนด้วย
0: มันแล้วแต่ว่าคุณไปประสบพบเจออะไรมา
1: แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นคนสูงอายุขับรถสีแดงมาก
0: ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะฮะนอกจากว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยอาจจะวัยรุ่นแต่สมัยเด็ก
1: วัยรุ่นอยู่ในใจ
0: ใช่คือชอบซิ่งนั้นแต่เด็กอะไรเงี้ยอาจจะชอบรถสีแดง
1: อาจารย์ขับรถสีอะไรคะ
0: ผมสีน้ำเงินฮะ
1: อ๋อใช้ได้อยู
0: ่ผมว่าออกแอลสงบนิดนึงนะไม่ค่อยจิ๊บจ๊าดนะครับ
1: อาจารย์ขับรถสีขาวค่ะเข้าวัดได้
0: เข้าวัดได้เลยครับอาจารย์ดีครับแต่คันนี้นิดนึงครับอาจารย์เราต้องให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงว่าไอ้การรับรู้เนี่ยมันมีกระบวนการรับรู้ยังไง
1: ค่ะอาจารย์
0: แล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองดูสไลด์ถัดไปครับ
1: ค่ะกระบวนการการรับรู้นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: แต่ละขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับโดยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนก็คือถูกกระทบจากสิ่งเร้า
1: Oh.
0: นะฮะสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอะไรก็ได้ที่เป็นภาพเป็นเสียงอะไรต่างๆ แต่เราจะไม่ตีความนะฮะรับเข้ามาสู่ระบบก่อน นะก็เรียกว่าการถูกกระทบจากสิ่งเร้าขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะเริ่มมีการบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
1: พอเราโดนได้รับการกระทบ
0: กระทบเข้ามา
1: จะจำใช่ไหม
0: จำบันทึกหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่การตีความนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกรถสีแดงร
1: ู
0: ้สึกอะไรปาดเปรี้ยวรู้สึกร้อนร้อนแรงเงี้ยอาจารย์ต้องมีประสบการณ์กับสีแดงเลยสักอย่างที่มันสะท้อนออกมาทำให้อาจารย์มีการตีความแบบนั้นเห็นไหมมันถึงมีคำพูดออกมามีพฤติกรรมออกมา
1: เหมือนสีขาวไปผูกกับวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์มองเห็นชุดใช่ใช่ใช่ชุดชีชุดอะไรพวกนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่สี่ครับก็คือข้อมูลย้อนกลับนะอาจารย
1: ์มีฟีดแบ็กกลับ
0: มีฟีดแบ็กข้อมูลกลับมาก็คือเป็นการตีความเสร็จจากคนคนนั้นว่าพอตีความเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตีออกมาว่าเขาชอบสิ่งนั้นไหมหรือเขาไม่ชอบสิ่งนั้นอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นอาจารย์อยู่เพรา
1: ะ
0: รู้สึกมันจะเป็นข้อมูลเชิงบวกและผมก็เห็นปฏิกิริยาตัวหนึ่งคือขั้นตอนที่5คืออาจารย์เริ่มยิ้มใช่ไหมฮะอาจารย์มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น
1: เห็นรูปแล้วก็ถูกใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้คือเรียกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบคือขั้นตอนที่5
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะงั้นกระบวนการทำงานการรับรู้เนี่ยก็จะรันไปอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่ขั้นตอนที่1ตอนที่5ไปเรื่อยๆ
1: ค
0: ่
1: ะก็คือมองเห็นสิ่งใดปุ๊บก็จะเริ่มรับรู้มาก่อนรับสิ่งแล้วแล้วก็ค
0: ่
1: อยๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็มีปริยาออกมา
0: ใช่
1: ก็คือจากแอคชั่นเป็นเกิดเป็นแอคชั่นออกมาว่า
0: เป็นแอคชั่นออกมาใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวลาเราทำงานในบริษัทนะครับอาจารย์หรือในองค์การอย่างเงี้ยอาจารย์จะเจอว่าบางครั้งกลุ่มเราเนี่ยก็สามารถที่จะหันเหทิศทางในการทำงานของเพื่อนในกลุ่มเป็นทิศทางที่ถูกหรือในทิศทางที่ไม่ถูกก็ได้เหมือนกัน
1: กลายเป็นพฤติกรรมกลุ่มแล้วใช่ไหมคะ
0: มันกลายเป็นพฤติกรรมกลุ่ม
1: แล้วนั่นเลยมีแรงอิทธิพลส่งผลให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะ
0: เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปสรรคนิดนึงอุปสรรคในการรับรู้ฮะอาจารย์นะฮะอุปสรรคในการรับรู้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทุกสภาพการนะครับขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยไปตีความต่อสิ่งเร้าเหล่านั้นอย่างไรนะครับเราสามารถจำแนกได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: อ
1: ุ
0: ปสรรคนะครับตัวแรกนะครับเป็นอุปสรรคจากการมองแบบภาพรวม
1: เป็นสเตอริโอไทป์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ตัวนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างตัวหนึ่งมาให้เห็นชัดๆเลยบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยไปอยู่เมืองนอกไหมอาจารย์เห็นนิโก้เนี่ยผิวดำเนี่ยเดินม
1: า
0: ในใจอาจารย์คิดไว้แล้วโหน่ากลัวมากเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะแบบอะไรอะไม่รู้ดูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอะพอเจอสีดำปุ๊บเราตีความว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอย่างเงี้ยเป็นการมองแบบภาพรวมทั้งหมดเลย
1: เมาส์รวมกันไปว่าเขาเป็นคนไม่ดี
0: ใช่ชอบความรุนแรงหรือเปล่าเพราะเราดูข่าวดูทีวีเนี่ยสมมติคนผิวดำเนี่ยอาจจะมี
1: เคยเหมือนกันค่ะตอนที่ไปเรียนก็มีคนตุบผิวดำนี่แหละค่ะมายืมหนังสือเราก็เอ๊ะหวั่นใจทำไมต้องมายืมหนังสือฉันไม่มีหนังสือเรียนหรือไงก็เริ่มเกิดความกลัว
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: แต
1: ่ถ้าสมมติเป็นฝรั่งมายืมเราอาจจะไม่คิดมากขนาดนั้นอย่าง
0: เราจะรู้สึกเฟรนลี่มากกว่าเราจะรู้สึกสบายใจมากกว่า
1: เพราะเราเสพมาก่อนว่าข้อมูลก่อนว่าคนดำจะต้องมีนิสัยชอบความรุนแรง
0: ใช่ใช่นั่นคือสาเหตุอย่างนี้คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการมองแบบ
1: ภาพรวมนะคะอาจารย
0: ์ตัวที่สอง
1: ตัวที่สองนี้เป็นยังไงคะฮาโลเอฟเฟกต์อะไรเนี่ย
0: ฮาโลเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นการมองเฉพาะจุดเด่นตัวนี้ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็เลยก็คือบางครั้งอาจารย์มองเห็นดารานักแสดงหล่
1: อ
0: นะหรือ
1: เกาหลีมาเลยใช่ไหม
0: เกาหลีมาเลยเนี่ยอาจารย์จะมองเชิงบวกไว้ก่อน
1: แน่นอนค่ะ
0: นะหรืออาจารย์ทำงานกับเพื่อนบางคนเนี่ยที่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับการศึกษาดีประวัติดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเชื่อไว้คนคนนี้
1: ต้องทำงานดีแน่เลย
0: น่าจะทำงานดีแน่น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีแน่เลยอันนี้เป็นการเอาจุดเด่นมาทำให้เราเนี่ยค่อยเคว

0: แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่
1: อาจจะไม่ใช่
0: ค่ะ คนหน้าตาดีนี่อาจจะขี้เกียจมาก
1: ใช่ครับ เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้ในผิดพลาดได้จากสิ่งที่จะมาคือมันเป็นหลอกลวงอาจารย์เนี่ยนะครับ
0: ก็คือดูจุดเด่นแล้วเราก็เชื่อเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาเชื่อใช่ไหมอาจารย
1: ์เพราะงั้นทางที่ดีอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งหมด
0: ต้องรอดูการกระทำว่าอย่างนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรเนี่ย
1: อาจารย์มาดูตัวที่3ดีกว่าครับอันนี้อุปสรรคจากการคาดหวัง
0: อันนี้เป็นเรื่องของ expectancy นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้คืออย่างเช่นนะฮะอาจารย์อย่างเช่นพนักงานบางคนเนี่ยหรือบางกลุ่มเนี่ยนะฮะว่าการปรับค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยจะเป็นผลดีต่อชีวิตเขาอันนี้ทุกคนก็เชื่ออย่างนี้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราเชื่อค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรือหน้าที่การปรับตำแหน่งอะไรเงี้ยเขาจะสนใจเรื่องนี้พิเศษเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีอคติบ้างผสมอยู่ในนั้นนะครับโดยไม่ได้พิจารณาถึงด้านบวกด้านลบจนเกินไปนะฮะว่าเขาจะได้รับผลเสียหรือได้รับผลบวกหรือองค์กรจะได้รับผลเสียหรือผลบวกอย่างไรบ้าง
0: ก็คืออยากได้โบนัสเยอะๆโดยไม่ได้ดูเลยว่าเออองค์การสามารถจ่ายได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คือบางทีเนี่ยคาดหวังเกินไปแล้วก็จะรับเสพแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตัวเองคาดหวัง
0: เหมือนกับเคยได้3เดือนมาตลอดอย่างนี้พอปีนี้ได้2เดือนเริ่มแอนตี้องค์การและจะลาออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: องค์การแบบประกาศข่าวว่ารายได้ไม่ค่อยดีช่วงปีอาจจะลดโบนัสลง อะไรอย่างเงี้ย
0: เริ่มเตรียมตัวลาออกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: บางทีก็อาจจะรับข้อมูลด้านนี้ไม่ได้เขาก็จะเป็นอคติในตัวของเขาไป
0: นะครับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะคะ
1: อันนี้คือตัวแรกคือการรับรู้นะฮะมาดูปัจจัยตัวต่อมาฮะอาจารย์
0: ก็คือเป็นเรื่องของบุคลิกภาพใช่ไหมคะ
1: บุคลิกภาพครับ
0: personality นี่เองนะคะมันคืออะไรคะบุคลิกภาพ
1: เป็นการผสมผสานภาพรวมทั้งหมดหรือคุณลักษณะทั้งหมดเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลนะฮะโดยจะมีการดึงจุดเด่นของบุคคลเหล่านั้นออกมาครับเพื่อตอบสนองต่อผู้อื่นน
0: ะฮะ
1: ซึ่งแน่นอนให้เวลาเราทำงานกันเนี่ยเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตัวบุคลิกของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวกลางเหมือนกันแหละเพราะว่าเราจะมองเห็นบุคคลอื่นผ่านบุคลิกของพวกเขาเช่นบุคคลบางคนเนี่ยตัวอ้วนนะฮะคนพวกนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรฮะทึทะไม่ค่อยคล่องตัวอะไรต่างๆ
0: อาจจะมองว่าเป็นคนเชื่องช้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เป็นคนเชื่องช้าก็ได้เพราะงั้นเดี๋ยวมันมีหลายทฤษฎีวันนี้ผมก็เลยหยิบทฤษฎีตัวนึงมาเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน
0: เชลดอนนี่ดังนะคะอาจารย์ใช่มั้ยคะเขาว่าว่ายังไงคะอาจารย์
1: บุคลิกภาพไว้ฮะโดยดูที่รูปร่างของคนเป็นหลักอาจารย์ลองมาดู
0: ค่ะยังไงคะอาจารย
1: ์เห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ลองดู
0: ได้ค่ะ
1: ตัวแรกนะอาจารย์รูปร่างใหญ
0: ่ไม่ต้องกาจาแล้วค่ะ
1: ผมก็รอดไปเพราะว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยเขานิยามไหมครับว่าคนกลุ่มนี้คนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนใหญ่โตเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่ชอบสังคม
0: อันนี้เคยได้ยินเนาะคนอ้วนแบบบุคลิกเขาเรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ไหม
1: ยิ้มย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับอันนี้เห็นด้วยไหมอาจารย์
0: เห็นด้วยนะคะเพราะเป็นการรับรู้ไม่รู้รับรู้มาจากไหนนะแต่รู้สึกว่าคนอ้วนเนี่ยต้องแบบมนุษยสัมพันธ์ดี
1: มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับอันนี้บุคลิกของเขาเนาะต่อมาครับคนล่างสันทัดมั้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมได้ไหมอาจารย์หรือว่าตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของกลุ่ม
0: หมดแรกแล้วค่ะอาจารย์ไปหมดแล้วด้วยหมดแรกแล้วกันนะ
1: ครับรูปร่างสันทัดครับอาจารย์รูปร่างสันทัดเนี่ยหมายถึงคนที่ค่อนข้างสมส่วนเพราะงั้นคนประเภทนี้จะมีความทะมัดทะแมงในการทำงานสูงนะครับเวลาจะทำอะไรก็กระฉับกระเฉง
0: ดูดีเนาะกระฉับกระเฉงไปหมด
1: นะครับและสุดท้ายครับคือคนกลุ่มล่างเล็กกลุ่มล่างเล็กเนี่ยก็จะผอมบางนะเพราะงั้นพฤติกรรมการทำงานต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบออกสังคมอาจจะมีการเก็บตัวนะครับหรือชอบอิสระ
0: ลมพัดแล้วจะปิวใช่ไหมคะคนล่างเลย
1: อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่พูดทั้งหมดนะ
0: ครับอันนี้คือเชลดอนเขาศึกษามาแล้วสรุปมาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: นี่คือเรื่องของบุคลิกภาพตามลักษณะของสรีระศาสตร์ของเขา
0: ค่ะเอ๊ะแล้วอีปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของการจูงใจนะคะ motivation นี่ก็ส่งผลใช่ไหมคะ
1: มีผลต่อพฤติกรรม
0: ยังไงบ้างคะการจูงใจเนี่ย
1: คือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อมนุษย์เราถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีพฤติกรรมตามแรงกระตุ้นเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าถ้าอาจารย์ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะเราก็จะมีรางวัลมีโบนัสมีการขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีแอคทิวิตี้ที่สอดรับกับแรงกระตุ้นเหล่านั้นนะฮะจริงๆแล้วคีย์ของมันคือเรื่องของความต้องการของคนถ้าคุณสามารถตอบความต้องการของคนได้เนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมออกมา
0: พูดถึงความต้องการคนนี้ต้องมาค่ะอาจารย์เฮดแลนด์ค่ะอาจารย
1: ์
0: ดังมากนะคะทฤษฎีความต้องการนะคะอาจารย์แสดงว่าแมคเคแลนด์นี่แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้กี่ด้านคะอาจารย
1: ์มีทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับอาจารย์ด้านที่1นะครับเขาดูที่ว่าความต้องการที่จะเข้ากับไปผูกพันกับบุคคลอื่นอธิบายง่ายๆให้ฟังมนุษย์บางคนเนี่ยนะครับเวลาไปทำงานกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับเขามักจะไม่ค่อยไปโต้แย้งกับใคร
0: อยู่เงียบๆฟังอย่างเดียวเก็บข้อมูล
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนกลุ่มนี้มักจะรักเพื่อนไม่ค่อยชอบขัดแย้งความคิดเห็นกับเพื่อน
0: กลัวจะไปทำร้ายจิตใจเพื่อน
1: ใช่เพราะงั้นคนกลุ่มนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่พยายามจะเข้าไป

0: ผูกพันกับบุคคลอื่นเป็นหลัก
1: ค่ะอาจารย์
0: เขาจะไม่ค่อยโต้แย้งข้อเสียของเขาก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยเพื่อนนำทางผิดเนี่ยเขาก็ดันเชื่อก็ไปตามเขาไปซะอย่างนั้นเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของความต้องการที่อยากจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าอยากจะไปตามเพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าโดยไม่สนใจความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่กลุ่มที่สองอาจารย์ก็เรียกว่ากลุ่มที่มีความต้องการด้านอำนาจ
1: อ๋ออันนี้เป็นพวกบ้าอำนาจหรือว่า
0: พวกนี้เป็นบ้าอำนาจพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ย
1: ทำทุกอย่างเพื่ออำนาจ
0: เพื่ออำนาจขัดแย้งกับเพื่อนบ้างบางครั้งไอ้ที่เขาทำไปเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อความสำเร็จของเขาหรอกเนา
1: ะ
0: แต่เขาต้องการโชว์พาวเวอร
1: ์ค่ะนะครับเหมือนแสดงว่าเราฉลาดทำกลางที่ประชุมอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: อาจจะรู้สึกอะแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะมองดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
1: โชโง่หรือเปล่าม
0: ันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: แต่เขาอยากแสดงอำนาจที่เขามีอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คราวนี้ความต้องการตัวสุดท้ายครับที่เขาศึกษามาคือความต้องการที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จ
1: อันนี้ฟังดูดีนะคะ
0: ดูนี่ดูดีครับก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพฤติกรรมก็คือจะมุ่งความสำเร็จเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับเพื่อนหรือเปล่า
1: วิธีทางที่ผ่านมาให้สำเร็จนี้ไม่สนใจ
0: ไม่สนใจ
1: จะวิธีการที่ดีไม่ดีใครจะมา

0: มีความต้องการที่เหมือนกันนี่คือตามคอนเซปต์ของแมคเคลน
1: ค่ะซึ่งทั้งหมดความต้องการก็จะไปส่งผลต่อแรงจูงใจซึ่งสุดท้ายมันก็จะส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะอาจารย์ถัดไปเรามาดูเรื่องของทัศนคติกันบ้าง
0: ทัศนคติตัวนี้ก็น่าสนใจครับอาจารย์ attitude attitude เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความรู้สึกนะครับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของบุคคลนะครับที่มีต่อสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่าง
1: ๆซึ่งเขาบอกเสมอนะคะว่าใครมีทัศนคติเชิงบวกเนี่ยจะดีเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดี
0: สังเกตง่ายๆครับอาจารย์อย่างเช่นพนักงานบางคนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาทำงานในที่ทำงานแล้วเนี่ยจะมีความสุขใช่ไหม
1: ไม่ว่าโดนทำงานสำคัญไม่สำคัญฉันก็ทำงาน
0: ทำหมดนะฮะสักกระเบือยังเรือรบต้องพูดว่าอย่างนั้นแล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสเพราะเขารู้สึก
1: มีทัศนคติเชิงบวกค่ะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นทัศนคติเชิงลบ
0: ก็อีกแบบนึงทำนิดทำหน่อยก็จะรู้สึกว่าโอ้โห
1: ฉันทำเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ่ายได้เงินเดือนเท่านี้ฉันทำไปตั้งเยอะแล้ว
0: มันมีความเชื่อมีความรู้สึกแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดหรือแสดงความรู้สึกออกมาเหล่านี้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาของม
1: ันมีสาเหตุของการคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครอบครัวนี่ส่งผลไหมคะ
0: มีครับอย่างที่สไลด์อาจารย์เลยครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมฮะพ่อแม่ลูกครบ
1: ค่ะ
0: นะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมีทัศนคติ
1: โลกสวย
0: ใช่โลกสวยมากจะอบอ้อมอารีนะผมว่านะใช่ไหมฮะมีความสุขในการทำงานหรือมีความสุขการได้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเง
1: ี้ยเพื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: นะครับอันนี้ครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นแหล่งทัศนคติตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองก็อย่างเช่นกลุ่มเพื่อนนะฮะกลุ่มเพื่อนก็มีหลายแบบเนา
1: ะ
0: เพื่อนที่เรารักอะไรเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนที่เรารักมาตั้งแต่สมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะแล้วก็สนิทสนมกันเวลาไปทำงานก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เหมือนกันนะเวลาไปทำงานกับคนอื่นทัศนคติที่เราไปเจอกับเพื่อนหน้าตาคล้ายๆแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็จะมีแอคทิวิตี้ที่คล้ายกัน
1: ทุกใจก็จะช่วยเหลือทำงานกันได้ว่าอย่างนั้นนะคะการศ
0: ึ
1: กษาด้วย
0: การศึกษาก็มีนะฮะการศึกษาข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมประเพณีประสบการณ์ต่างๆพวกนี้มันจะหลอมรวมกันกลายเป็นทัศนคติของบุคคลคนนั้นที่มีต่อเหตุการณ์นั้น
1: ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยทัศนคตินี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะหรือคนคนจะต้องมีทัศนคติเชิงลบก็ลบอยู่ยังไงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวดูที่กลุ่มที่เป็นทางการกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะได้ครับผม
1: ค่ะ
0: กลุ่มแรกนะครับเรามีลักษณะพิเศษหรือเราเรียกว่า formal group เนี่ยหรือกลุ่มที่เป็นทางการ
1: ค่ะอาจารย์
0: จะมีอยู่ทั้งหมดทั้ง3รูปแบบ
1: มีแบบไหนบ้างคะ
0: รูปแบบแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติตามคำสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพูดง่าย
1: หัวอ่อน
0: หัวไม่ใช่ก็คือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการที่ผู้บริหารหรือองค์การเนี่ยสั่งงานมาให้อยู่ในแผนกงานใดแผนกงานหนึ่ง
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเช่นนะครับปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์การ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู
1: ่ในคุยกันอย่างนี้ค่ะ
0: ดีกว่าแบบคน2คนนั่งปรึกษาหารือกันนะครับ
1: คุยกันอยู่2คนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
0: ขณะที่เพื่อนอีก 4-5 คนนั่งฟังอย่างเดียวอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการ brainstorm
1: ดังนั้นเราต้องฟอร์สให้ทุกคนมีความจริงใจเปิดใจที่จะคุยกันประมาณนั้นนะคะอาจารย์
0: แต่อาจารย์เชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยการ brainstorm เนี่ยก็พนักงานบางคนก็ไม่กล้านะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ย
1: เกิดจนหล่อล้อมเป็น
0: หล่อล้อมกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างเช่นบางองค์การเนี่ยนะฮะมีอายุมากกว่า100ปี
1: ค่ะอาจารย
0: ์อย่าง SCG อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะเป็นองค์การที่เน้นทางด้านอะไรฮะนวัตกรรมพยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆออกมา
1: เห็นว่าเห็นตรงรถไฟฟ้าใต้ดินตก
0: ให้มีลักษณะแบบนั้นเสมอ
1: เขาก็มีการส่งเสริมพนักงานของเขานะคะเพราะว่าก็จะมีทุนให้ไปศึกษาต่อนะคะเป็นการเปิดหูเปิดตาให้พนักงานของเขาด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้มีอินโนเวชันใหม่ๆอยู่เสมอ
0: ใช่ครับเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การ
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแต่ละองค์การเนี่ยเขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมองค์การมีแค่แบบเดียวไม่มีหลายรูปแบบมากเลยอาจารย์เพราะงั้นเดี๋ยวเราอุตส่าห์ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได
1: ้บริษัทจีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ฮะวัฒนธรรมแบบจีนก็อีกแนวนึง
1: ก็จะต้องขยันแข็ง
0: ขันอะไรมาก
1: เพราะเราเลื่อมใสศรัทธาต่อหัวหน้าของเรานะคะก็เชื่อว่าเขาจะให้เราทำในสิ่งที่ดี
0: แต่ถ้าตรงกันข้ามครับอาจารย
1: ์ถ้าเป็น
0: หน้าลบ
1: สั่งอะไรก็ไม่ทำ
0: ไม่ค่อยชอบหัวหน้าแนวนี
1: ้สั่งซ้ายเราไปขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟัง
1: แอนตี้นิดนึง
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือคำตอบนะครับข้อสามนะครับอีกข้อนึงนะคะ
1: ข้อที่ข้อสอบจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
0: จริงๆแล้วการนำเอาเนื้อหามาออกเป็นโจทย์เนี่ยเราก็จะออกตามวัตถุประสงค์เป็นหลักอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดคีย์สำคัญของมันอยู่ในแต่ละเรื่องเพราะงั้นถ้านักศึกษาได้อ่านสักรอบนึงก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมด
1: ค่ะในนี้อาจารย์กำลังจะแนะนำอยู่ว่าในการอ่านหนังสือของนักศึกษานะคะก็คือขั้นแรกเนี่ยอ่านแบบภาพรวมไปก่อนนะคะสแกนไปก่อนว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เน้นด้วยว่าในแต่ละหน่วย

0: เนี่ยแบ่งตอนเป็นอย่างไรแบ่งเรื่องเป็นอย่างไรนะคะจะได้ทำหัวข้อให้ชัดเจนนะคะ
1: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบ
0: ไม่ว่าจะทางในการทำงานในปัจจุบันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราเสมอสมมติจะมาทำงานตั้งใจจะทำงาน1 2 3 4เป็นไงคะอาจารย์ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ไหม
2: ไม่ค่อยจะได้นะอาจารย์เพราะว่าเราเจอสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยหัวหน้าผมอย่างเงี้ยน
0: ะ
2: มอบหมายงานมาตอนแรกเราก็วางแผนไป
0: เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละตอนแตกต่างกันยังไงนะคะ
2: บางคนนี่อ่านข้ามนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์ต้องเรียงลำดับใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะคือแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้ตอนนี้เรื่องนี้นะ
2: ครับผม
0: แล้วก็ประกอบด้วยเรื่องย่อยๆอะไรบ้างนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เลยแบ่งมาให้ดูนะคะว่าก็คือ3ตอนที่สำคัญนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงอะไรทำไมเรา
2: สองคำนี้ต่างกัน
0: ต่างกันเพราะอ่านหนังสือไปเพลินๆอาจจะทำไมอาจารย์ให้ความหมายแล้วให้ความหมายอีกเปล่าคะอาจารย์ให้ความหมายของการพาเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเวลาเรามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยค่ะการมันไม่ได้กระทบต่อเฉพาะส่วนงานที่ทำการเปลี่ยนแปลง
2: แต่สุดท้าย
0: กระทบโดยรวมภาพรวม
2: ของ
0: กองใช่ค่ะทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
2: อาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึง
0: ค่ะก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือส่งเขาไปอบรมไปพัฒนา
2: ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาจจะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
0: ใช่ทักษะที่จำเป็นนะคะ
2: ปรับโครงสร้าง
0: ค่ะ
2: คือพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะต้องอาศัยวิธีการจูงใจเขานิดนึงเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะต้องใช้รางวัลมาวัฒนธรรมค่ะอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันค่อนข้างยากถูกไหมคะ
2: ม
0: ันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทัศนคติซึ่งมันถูกหล่อหลอมกันมานานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเนี่ยงานหนักของใครคะอาจารย
2: ์โอ้โหงานหนึ่งว่าต้องเป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงเลยเพราะว่าเขาต้องกำหนดทิศทางใหม่จะสื่อสารยังไงให้ลูกน้องเข้าใจทิศทางของเรา
0: ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารก็จำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ
2: ครับ
0: เอ๊ะแล้วมันเร่งด่วนไหมทำไมมันถึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์จากเดิมเนี่ยเป็นระบบราชการอยู่ทุกคนก็ทำงานตามหน้าที่ไปไม่ได้เสนอไอเดียอะไร
2: ค่
0: ะตอนนี้เราอยากเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์
2: เตี๋ยวอะไรเงี้ยนะอาจารย์เนาะแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยนะอามงอาม่าอะไรเงี้ยเวลาเขาจดบันทึกออเดอร์สินค้าเนี่ยน
0: ะ
2: เขาจดใส่กระดาษอย่างนี้ธรรมดาใช่ไหมอาจารย์แต่พอกลับไปใหม่เนี่ยผ่านไป 5-6 ปีเนี่ยร้านนี้เขาเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่เยอะๆเลยพนักงานมีระบบอะไรฮะบันทึกข้อมูลด้วยตัว
0: ลำบากเลย
2: มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ในช่วงที่เขาเคอร์ฟิวกันส่งออกไม่ได้ทำไงล่ะ
2: ต้องหาวิธี
0: ค่ะหาวิธีในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะกฎหมายต่างๆกฎหมายเกี่ยวกับภาษีนะคะสมมุติว่าภาษีนําเข้าส่งออกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบมั้ยแน่นอนค่ะต้นทุนเราทั้งนายรวมเลยต่อองค์การนะคะเราจะทํายังไงเมื่อพระราชบัญญัติมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะถัดไปหรือจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีนะคะอย่างทางยุโรปเนี่ยเค้าเริ่มจะ
2: กลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบการทํางานอีกทีนึง
0: ก็คือมีการต่อสัญญาจ้างออกไปเพราะว่ายังเห็นว่าเค้ายังทำงานได้แล้วมีศักยภาพอยู่ถูกไหมอาจารย์ซึ่งต่อไปเนี่ยคนสูงอายุนี่แน่นอนเป็นประชากรหลักของเราเลยนะคะดังนั้นตัวพนักงานอื่นๆที่เป็นอายุน้อยก็ต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกันส่งเครื่องแผ่นเสียง CD อะไรอย่างงี
2: ้CD เสร็จปุ๊บผมก็เริ่มมาใช้พวก MP3 อะไรพวกนี้
0: แล้วมี MP3 นะคะเริ่มมี
2: แล้วตอนนี้ผมเริ่มเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วผมเริ่มฟังออนไลน์
0: ใช่ออนไลน์เนี่ยมันมาแล้วดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปดังนั้นเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆคงไม่ได้ละเราต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีนะคะองค์การต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีด้วยนะคะมาดูต่อนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานล่ะคะอาจารย
2: ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานล่ะ
0: เมื่อสักครู่มันเป็นปัจจัยภายนอกอยู่นะคะแต่เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปมันส่งผลต่อองค์การก็จริงแต่อาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงแต่สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานเนี่ยกระทบโดยตรงนะคะอาจารย์
2: ตัวแรกนี่ผมเห็นชัดเลย
0: ค
2: ู่แข่งใช่ไหมจ๊ะตัวนี้นี่จำเป็นจะต้องรับมืออย่างดีเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีการนำเสนอกลยุทธ์ใหม
0: ่ๆ
2: อย่างล่าสุดเนี่ยผมเป็นสมาชิกเรียกว่าเป็นลูกค้าของ AA แล้วกันนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง
0: บริษัท AA
2: ลูกค้าประจำนะครับส่งโปรโมชั่นมาตลอดเลยนะฮะ

0: เดียวกันเนี่ยเจ้าอื่นเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพยายามจะแข่งแย่งลูกค้ากันนะดึงผู้บริโภคเข้าเป็นสมาชิกของตัวเอง
1: มันถึงขั้นขนาดเพื่อนดิฉันนะคะแนะนำว่าปกติใช้รายเดือนอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าอยากได้มันลดราคาให้ไปหลอกอีกเจ้าหนึ่งว่าก็อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยยังให้รายเดือนอย่างนี้ได้เลยเขาก็จะให้เราในทันทีนะคะจ้ะอันนี้มันคือการเกิดการแข่งขันกันระดับนั้นแล้วนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคู่แข่งขันคือตอนนี้ทุกคนแข่งขันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง
0: ต่อไปนี้สงสัยบริษัทนั้นอาจจะไม่ยอมแล้วเพราะว่าอาจารย์แนะนำ
1: เรามาแนะนำแบบนี้ใช่ไหมการแข่งขันก็เป็นระดับโลกแล้วด้วยไป globalization นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าน
0: ะคะ
1: ลูกค้าก็เนื่องจากมันมีสื่อต่างๆทำให้ลูกค้าเนี่ยเสพสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยเห็นได้จากหลายแหล่งเลยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์ไปช้อปปิ้งออนไลน์อาจารย์เห็นเสื้อผ้ากี่เจ้าแล้วคะโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลูกค้าก็พยายามสรรหาที่ราคาถูกที่สุดคุณภาพดีที่สุดถูกไหมคะ
0: คร
1: เราเป็นคนผลิตทำไงคะเราก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะทำยังไงถึงจะดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราได้
0: เพราะงั้นมูลเหตุมันก็คือลูกค้ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช้อปปิ้ง

0: มีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวอาจจะไม่ได้ละเสี่ยงแล้วค่ะอาจารย์เพราะถ้าเขาปิดตัวไปเนี่ยเอาตายละเราจะต้องโดยเฉพาะถ้าใช้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์กว่าจะใช้เวลาส่งเข้ามาเนี่ยใช้เวลานานมากเขาปิดตัวไปไม่แจ้งเราล่วงหน้าเนี่ยเราเจ๊งเลยนะคะ
1: เจ๊ง
0: ตามๆกันไปค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเขาทิ้งประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานนะคะดังนั้นพอแต่ก่อนเนี่ยพนักงานอาจจะเรียกร้องอะไรไม่ได้ไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรก็อาจจะเงียบๆทำทนทำงานต่อไปแต่ในปัจจุบันมีสภาพแรงงานละการเรียกร้องเนี่ยเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นองค์การอาจจะต้องเตรียมปรับตัวกับสภาพแรงงานด้วย
1: กับสภาพแรงงานที
0: ่ใช่ใช่
1: ค่ะเข้ามาต่อรองอะไรต่างๆอ
0: ันนี้คือจัดรูปแบบองค์การแบบทีมงานข้ามสายงานอาจารย
1: ์โอ้ตัวนี้น่าสนใจมาก
0: คือ
1: เป็นการรวมกลุ่มใช่ไหม
0: ใช่คือทำงานข้ามสายงานกันเลยใครมีไอเดียอะไรแชร์กันเลยดังนั้นมันเกิดการสื่อสารพูดคุยกันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เกิดความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงเขาเรียกว่าเป็นสกังเวิร์คค่ะอาจารย
1: ์
0: คือตั้งกลุ่มนึงออกมาเลยแยกต่างหากจากองค์กรหลักเลยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนกลุ่มต่างหากเลยเป็นกลุ่มลับๆต่างหากเลยเพื่อที่ให้กลุ่มนี้ค่ะทำหน้าที่พัฒนาหาอินโนเวชันใหม่ๆให้กับองค์กรเลยนะคะอันนี้เขาทำกันเป็นขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดไปมาดูเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบ้าง
1: ตัวนี้เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก
0: ใช่ใช่ค่ะเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นมากนะคะอาจารย์ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงระบบนะคะหรือระบบอะไรต่างๆอาจารย์เคยได้ยินไคเซนไหมคะอาจารย
1: ์เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย
0: ์ไคเซนเนี่ยถูกไหมคะเขานำมาใช้กันในระบบการทำงานมันก็ถือเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะคือเดิมเนี่ยไม่เคยมีไคเซนหรอกอยากทำอะไรก็ทำอยากทำงานกี่กระบวนการทำไปเลยพอเอาไคเซนเข้ามาใช้เนี่ยเริ่มมีการลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นลงไป
1: ก็ดีเลย
0: แน่นอนค่ะเนาะประหยัดเวลา
1: ไปใช่ไหม
0: ใช่ค่
1: ะ
0: นอกจากจะเกิดความเครียดและเราเครียดเกิดจากการอะไรคะเพราะระแวง
1: ระแวง
0: ใช่ไหมเราระแวงว่าเอ๊ะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เป็นไงรายได้ลดลงหรือเปล่าจะมีใครมาทำงานแทนเราหรือเปล่าเราจะถูกไล่ออกหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดความเครียดขึ้นทำให้เป็นไงคะอาจารย์คุณภาพชีวิตในการทำงานดรอปและถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ทำงานด้วยนะเนี่ยเรื่องของความเครียดต่างๆ
0: แน่นอนนะคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วพอเกิดความเครียดเวลาไปทำงานร่วมกับคนอื่นเกิดอะไรคะขึ้นเกิดความขัดแย้งขึ้น
1: เกิดความขัดแย้ง
0: ค่ะขัดแย้งกันเองต่างคนต่างเครียดมาเจอการตายแล้วฉันทะเลาะกันดีกว่านะคะเกิดความขัดแย้งขึ้นใช่ค่ะซึ่งความขัดแย้งก็เกิดจากนั่นแหละค่ะความไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าเอ๊ะคุณมาทำงานแทนฉันแล้วฉันจะถูกไล่ออกไปหรือเปล่าหรือฉันสูญเสียผลประโยชน์ไปหรือเปล่าถูกเตอร์ค่ะอาจารย์
1: นี่ก็จะยากนะอาจารย
0: ์คือมันมีขั้นตอนเยอะขึ้นแต่ถามแล้วว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปอาจารย์จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะคะอย่างขั้นตอนแรกคืออะไรนะคะอาจารย
1: ์ขั้นตอนแรกเหรอครับ
0: ค่ะขั้นตอนแรกมันจะต้องเป็นอย่างเหมือนคล้ายๆของเลวินนะคะอาจารย์ก
1: ็คือต้อง
0: เป็น create agency นะคะอาจารย์
1: ก็คือมันต้องค่อยๆอะไรฮะอาจารย
0: ์ต้องตระหนักต่างๆเนี่ยเป็นการกีดกันจากตัวผู้บริหารหรือการต่อต้านจากพนักงานที่ขาดทักษะเราอาจจะต้องหาแรงเสริมเข้ามาเช่นอาจจะต้องเพิ่มทักษะให้พนักงานหรือเปล่าให้เขามีความมั่นใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขายังสามารถทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องพยายามหาแรงเสริมเพื่อต่อลดแรงต้านไว้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์นะคะถัดไปมาดูกลยุทธ์ในการรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มจากการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะอันนี้สำคัญอย่างที่เราคุยกันไปถูกไหมคะ
1: มันจะเป็นขั้นตอนไหมอาจารย์
0: เขาถือว่าเขามีส่วนร่วมเขามีส่วนในการตัดสินใจเขาก็จะคล้อยตามยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นถัดไปเป็นเรื่องของการต่อรองนะคะหรือ negotiation นะคะอาจารย์ก็คือต่อรองเนี่ยอาจจะเห็นบ่อยกับองค์การที่มีสภาพแรงงานที่เข้มแข็งถูกไหมคะอาจารย์เขามีสิทธิ์ในการต่อรองในเรื่องต่างๆในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับท
1: ั้
0: งมวลถ้าอาจารย์ทำครบทุกขั้นตอนนะคะตามกลยุทธ์นี้แล้วมาค่ะแน่นอน new product service และเทคโนโลยีแน่นอนค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยคร
0: ับครบแล้วค่ะสำหรับ2ตอนที่ผ่านไปนะคะอีก1ตอนสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันนะคะอาจารย
1: ์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การค่ะ
1: ค
0: ่ะการพัฒนาองค์การเนี่ยก็ความเครียดตรงนั้นช่วยให้ทุกคนไว้วางใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะทำไปสิ่งที่ดีนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะลดความขัดแย้งด้วยถูกไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะพอทุกคนต่างหวาดระแวงแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่ประสานงานกันแล้วแล้วก็นำข้อมูลย้อนกลับไปแจ้งให้พนักคนทราบว่าปัญหาคืออะไรอยู่นะคะก็จะเกิดขั้นตอนถัดไปก็คือวางแผนแก้ไขปัญหานั้นๆ
1: ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีการวางแผนร่วมกัน
0: ใช่แน่นอนกับพนักงานนะคะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไปใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะหลังจากนั้นพอวางแผนแล้วก็เอาแผนมาดำเนินการตามโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมือและเทคนิคต่างๆในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็เมื่อมีการนำเครื่องมือมาใช้แล้วเราก็มาประเมินซิว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์การต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะและสุดท้ายถ้ามีประสิทธิภาพคือขึ้น

0: ก็คือนำไปใช้จริงนะคะโดยให้มีจริงๆแล้วก็เรียกได้หลายคำนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นทีกรุ๊ปหรืออะไรก็ได้นะคะเขาก็แล้วแต่ว่าแต่ละองค์การจะเรียกกันไปคือเขาจะเอาคนมารวมกันแล้วก็ให้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะความคิดความเห็นของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยนะคะเป้าหมายของการจัดการฝึกอบรมโดยกระบวนการกลุ่มเนี่ยคือให้ทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปเป็นการพัฒนาการทำงานระหว่างกลุ่มนะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะเนื้อหาหรือเวลาน้อยเนื้อหาค่อนข้างเยอะเป็น intergroup development นะคะอันนี้คือจะทำให้ทุกคนมาศึกษาดูซิว่าสาเหตุของการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะกลับไปลิงก์กับพฤติกรรมองค์การของอาจารย์ถูกไหมคะพอเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่การรับรู้ต่างกันคืออะไรมันกับนะคะอาจารย
1: ์
0: พอมีข้อมูลแล้วก็ค่อยพอประมวลผลเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยให้ข้อมูลกับไปกับพนักงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ
2: ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการ

0: มาออกนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดสมมตินักศึกษาที่รับชมก็จะเห็นเรา2คนมาออกรายการกฎหมายพาณิชย์4
1: ค่ะอ
0: ย่าเพิ่งเบื่อนะ
1: ไปก่อนตอนบ่าย2แล้วก็วันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะ
2: จริงๆยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะสองท่านนี
0: ้นี่หน้ายังสดของเธอยังแต่งอยู่เมื่อวานนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะฮะนะครับตามอัธยาศัยนะฮะแล้วก็อยากรับทราบเหมือนกันว่าทางผู้รับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยรับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างบางทีนะอาจารย์มีการรับชมอยู่จากต่างประเทศเรามีแฟนของเรา
2: ทั่วทุกสารทิศเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: เป็นแฟนเพจหรือแฟนตัวจริงคะอาจารย
0: ์แฟนตัวจริงนี่เช็คทุกมอนิเตอร์เลย ตั้งแต่หน้ายันผมเลยฮะนะฮะ
1: วันนี้ต้องเคลียร์ดีๆวันนี้มี2สาวประกบนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่ก็คงมีแฟนแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ร่วมงานกันมานานนะ
0: ใช่ครับก็เราก็เป็นอาจารย์ประจำด้วยกันทั้งหมดนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์นะฮะแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับว่าเรามีคณาจารย์ใหม่นะครับที่เพิ่งบรรจุเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสาขาวิชามาทำการสังเกตการด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านทั้ง3ท่านพร้อมอาจารย์ทั้ง3ท่านก็อาจจะได้มาเป็นวิทยากรนะครับซึ่งผมได้ทับทามเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทั้ง3ท่านนี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่แพ้
2: คือผิดแค่ละเว้นตามระหุโทษมาตรา374นะคะ
0: นะครับนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบ่งแยกนะครับเพราะเวลาในการพิจารณาเรื่องของการแต่สำหรับนักกฎหมายเรายังไม่สามารถที่จะชี้ไปได้ขนาดนั้นจนกว่าจะต้องพิจารณาในข้อที่2ซึ่งเป็นหลักการที่เราเน้นย้ำกันไปเมื่อคราวที่แล้วว่ามันจะต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหตุยกเว้น
1: ความผิดหรือ
0: ยกเว้นความผิดในประการที่2นะครับต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติเล็งมาที่นายดำแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนายดำเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการป้องกันได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เราสามารถที่จะหยิบยกได้ว่าตัว

0: ผู้กระทำคือนายดำเนี่ยที่ยิงนายแดงตายเนี่ยเขาอาจจะได้รับการยกเว้นความผิดเลยก็ได้ตามมาตรากันไว้เมื่อคราวที่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบภายในซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าองค์ประกอบภายในนั้นผู้กระทำนั้นมีเจตนาหรือไม่อย่างไรนะครับบางทีอาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาหรอกมันหิวเหลือเกินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันเช้าเกินไปหน่อย
2: อันนี้เรื่องจริง
0: นะครับแต่แบบว่าพอกล้องมาการแสดงก็ต้องไปทันทีนะครับ เพราะฉะนั้น แม้จะไม่มีเจตนาและกฎหมายบัญญัติว่าแม้คุณไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด
2: โอ้โหโหดขนาดนั้น
1: ทำโดยประมาทใช่ไหมคะ
0: ประมาทจะเป็นอีกบทบัญญัติหนึ่งเหมือนกันว่าจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดแจ้งว่าประมาทคืออะไรการกระทำความผิดและหูโทษซึ่งไม่ต้องอาศัยเจตนาเลยก็ได้
2: อันนี้เขาเรียกเหมือนเป็นความรับผิดเด็ดขาด
0: ถูกต้องครับเกิดขึ้นด้วยความประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าประมาทนั้นเป็นความผิดแสดงว่าตรงนี้ยังยึดโยงอยู่กับเรื่องของว่าบทบัญญัติกฎหมายอาญานั้นต้องมีความชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังจะต้องมีบอกด้วยนะคะว่าแม้กระทำโดยไม่เจตนาตามบทบัญญัติมาตรานี้กระทำโดยประมาทก็เป็นความผิดเหมือนกันจะต้องกำหนดเอาไว้ชัดเจนแล้วกำหนดความผิดอย่างเดียวก็ต้องไม่ได้ต้องกำหนดโทษเอาไว้ด้วย
0: หลักทรัพย์โดยประมาทมีไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีนะคะ
0: ทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทมีไหม
2: ถ้าไหนผิดประมาทไม่มี
0: ทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทมีไหม
2: ไม่มี
0: ในทางกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาไม่มีแต่มันในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาอาจจะมีได้เช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกขับรถเร็วประมาทใช่ไหมไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเกิดทำให้ป้ายล้มหรือชนป้ายทรัพย์สินราชการเสียหายมันก็เกิดจากความประมาทที่จะต้องรับผิดตามพรบจราจรทางบกเช่นเดียวกันแม้จะไม่มีเจตนาก็ตามเห็นไหมครับแสดงว่าอันนั้นจะต้องมีกฎหมายมาบัญญัติไว้แต่หลายคนจะบอกเอ๊ะแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่เป็นผู้กระทำนะครับว่ามีเจตนาแบบไหนอย่างเมื่อกี้กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาที่อาจารย์พงศ์จีลาบอกใช่ไหมครับเอาปืนไปจ่อที่ศีรษะเขาเล็งไปที่อวัยวะที่สำคัญของเขาตรงเนี้ยพอเวลาเล็งไปปุ๊บผู้กระทำบอกว่าไม่มีเจตนาครับล้อเล่นก็จะบอกว่าอ๋อผมเอาปืนมาล้อเล่นครับหยอกล้อแต่จ่อไปที่ไหน
2: หัว
0: ศีรษะครับอาวุธปืนเนาะอย่างเงี้ยผู้กระทำจะอ้างได้ไหมว่าตัวเองไม่มีเจตนา
1: ก็ต้องดูพฤติการต่างๆประกอบว่าเอ๊ะเป็นการหยอกล้อเล่นกับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าเอ๊ะปืนมันมีลูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมต่างๆประกอบ
0: มีลูกแน่นอนนะครับเพราะปืนไม่เป็นหมัน
1: ปืนไม่เป็นหมันแต่คนนะคะ
0: คนก็เป็นหมันได้ไปทำเอ๊ะถามยังไงเนี่ยนะฮะถ้ากลับกันเนี่ยอย่างนักยิงปืนทีมชาติเอาเหรียญทองโอลิมปิกเลยก็ได
1: ้
0: ยิงยังไงก็ไม่พลาดอะเอางี้ดีกว่ายิงไปเป็นพวกเป้าบินนี่แม่นมากเลยเอาปะแบบประมาณว่าจะสั่งสอนพอดีนักยิงปืนนี้เป็นภรรยาแล้วก็
1: ถ้าหลอกเจตนาแค่ทำร้ายแต่ผลมันได้กันเป็นตายขึ้นมาให้ฉันทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกฎหมายก็ต้องมีวิธีการในการหาเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำความผิดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะแค่ทำร้ายร่างกายหรือว่าจริงๆเนี่ยมีเจตนาฆ่าเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าม
0: ี3เรื่องอะเรื่องอะไรครับเรื่องของธุรกิจ
2: อ๋อชู้สาว
0: ความขัดแย้งแล้วก็ชู้สาวมันจะตายอยู่ด้วย3เหตุอย่างนี้ใช่ไหมต้องกำจัดคู่แข่งแบบนี้
2: ใช่ต้องอยู่ในนี้สักอันนึงอะค่ะ
0: หรือเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยมีความขัดแย้งกับบุคคลทั่วไปเยอะมากนะครับมีคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวฝากทีมงานช่วยตรวจสอบนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแสวงนะครับตอนนี้ยังได้ยินอยู่ไหมครับยังไงช่วยไลค์หรือส่งสัญญาณมานิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีการรับชมทาง Facebook อาจจะเสียงอาจจะขัด

0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปเบรกเพื่อรับชมละครที่อาจารย์สาธิตาเอามาฝากก่อนแล้วมันก็จะนำไปสู่เรื่องของคำถามด้วยไปติดตามรับชมครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: มาช่วยท่านถือของหน่อยสิ
2: ค่ะคุณหญิงกลับมาแล้วล่ะคะ
1: กลับมาแล้วจ้า
2: เอลลาเลยเหนื่อยมากๆเลยค่ะ
1: จ้า
2: คุณผู้ชาย
3: ไม่ต้องอ้าปากเลย
2: อย่างมากนะคะจะได้มีวาสนาขับฟ้าเลยค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันมีโชคลาภมีเงินมีทองเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นหินอ่อนเลยเข้าใจ
4: จริงนะคะขึ้นเดือนเดือนด้วยนะคะคุณผู้หญิง
1: เธอเนี่ยนิด
2: พอดีอย่างนี้ค่ะคุณผู้หญิงค่ะมีอาจารย์เชษคนสิออกนอกบ้านหรือทำงานในบ้านก็ต้องให้ดับเทียนก่อนดับธูปก่อนถูกไหมคะคุณนาย
1: จ้ะอย่าลืมล่ะ
2: ไม่ลืมเลยค่ะคุณนายรับรองค่ะ
3: ถ้างั้นเราไปกัน
4: ไปลูก
3: ไปลูกไป
0: หลังจากที่เราไปรับชมสถานการณ์จำลองนะครับไม่ได้ไหม้จริงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อน
5: ห้องส่งเรายังอยู่ดีย
0: ังห้องส่งเรายังอยู่ดีนะครับไม่มีเหตุเกิดที่มสท.นะครับเดี๋ยวรถดับเพลิงจะมานะ
5: ก็คือเอฟเฟกต์เราค่อนข้างดีมากจะดูนี้เราขึ้นละครก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะสอนเนื้อหาเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาลองจำละครนี้แล้วก็ลองดูว่าระหว่างเนื้อหาที่เราได้สอนมานะคะมันจะเข้าข่ายเป็นองค์ประกอบผิดแบบไหนอย่างไรลองวินิจฉัยไว้คร่าวๆในใจแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะคะรายการเรามาเฉลยกันนะ
0: ใช่ก็อาจจะตอนนี้ทยอยส่งมาก่อนเลยก็ได้
5: ค่ะบางคนอาจจะแบบรู้แล้วอ่านหนังสือมาก่อนแล้ว
0: อ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะศึกษากันเนี่ยน่าจะอยู่ในประมาณหน่วยที่5หรือหน่วยที่6ไปแล้วเรียงอ่านเอกสารการสอนนะครับโดยเฉพาะหน่วยที่2นี่ก็สอบยาก
6: อาจารย์วิวิทย์
5: นี่ตอบไปอาจารย์จริงๆหมดแล้วเนี่ยได้แล้วนะคะ
0: นะครับก็มันก็มียากง่ายผสมกันไปนะฮะง่ายไปก็ไม่ไหวนะฮะก็จะต้องข้อสอบก็จะต้องมีลักษณะของการวัดความรู้ความเข้าใจนะฮะ
5: ถ้ายากๆนี่ก็คือประธานชุดออกค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าจากที่
0: อาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์สาธิตาก็ออกข้อสอบอัตนัยเหมือนกันนะฮะซึ่ง
5: ข้อสอบอย่าเพิ่งบอกข้อเดี๋ยว
0: ข้อสอบซ่อมที่ผ่านมานี่ก็ไม่เบาเลยนะฮะ
6: ช่วงนี้เราก็อยู่ในฤดูการตรวจข้อสอบซ่อมกันอยู่เลยนะคะ
0: เป็นการสอบซ่อมนะครับแน่นอน
5: เสียบปลั๊กเอา
0: เสียบปลั๊กเอาน
6: ะฮะก็ดีนะคะ
0: ใช่ใช่ไหมลดกลิ่นลดควันนะฮะแล้วก็ปิดความเสี่ยงในเรื่องของการที่มันจะไปติด
6: ไหม
0: ลุกไหม
6: ใช่
0: ไม่งั้นเดี๋ยวบางทีมันจะกลายเป็นเกิดเพลิงไหม้โดยประมาทก็มีนะ
6: ใช
0: ่แต่เรายังไม่แอดวานซ์ไปถึงขนาดนั้นบางคนนักศึกษาจะตอบเลยว่าทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
6: อันนี้อาญา2เนาะอัน
5: นี้จะเป็นอาญาความผิดและความผิดนะคะ
6: แต่ก็ถูกแต่ก็ถือว่าถ
0: ู
6: ก
0: แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้แหละใบแค่นี้ก่อน
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าเนื้อหาส่วนไหนนะคะแล้วเรามาเข้าเนื้อหากันเลยมั้ยคะวันน
0: ี้ได้เอาละครับคุยกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่เข้าเรื่องเลยนะฮะเอาล่ะเรามาดูเจตนาโดยข้อเท็จจริงก่อนท่านนักศึกษาได้เปิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค2ซึ่งบัญญัติว่า
5: การกระทำโดยเจตนานะคะได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นนะคะ อันนี้จะเป็นการวรรคสองเนี่ยจะเป็นการแยกประเภทนะคะของเจตนาออกมาเป็นสองประเภทนะคะก็คือเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลแล้วก็เจตนาย่อมเล็ง
6: วิธีการล่ะก็ให้มันสอดคล้องกัน
0: การยิงปืน
6: ใช่การเลือกใช้อาวุธอย่างเงี้ยถ้าเป็นปืนเนี่ยส่วนใหญ่ทางกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจตนาฆ่า
0: อาวุธบางอย่างที่เป็นอาวุธโดยสภาพก็ถือเป็นอาวุธได้นะจารย
6: ์
0: ต้องไปดูคำนิยามเหมือนกันใช่ไหมอย่างมีด
6: ใช่แต่ถ้าเป็นไม้หรือดินสอหรืออะไรบางทีมันยังบอกไม่ได้ว่าเจตนา
5: ขับเลยนะคะ
0: เห็นไหมแต่ว่าเวลาเอาตัวบทมาจับเนี่ยนักศึกษาก็ต้องชี้ให้เห็นว่าถ้าเขาอ้างว่าเขาไม่มีเจตนา
5: ค่ะ
0: เห็นไห
6: ม
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าคำถามมันจะถามนะว่าเขาไม่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้มีเจตนาในการกระทำความผิดอย่างนี้ข้ออ้างของผู้กระทำนั้นรับฟังได้หรือไม
5: ่ค
0: ่
5: ะ
0: รับฟังได้ไหมฟังขึ้นไหมอะไร
5: ค่ะซึ่งบางทีอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะบางทีอาจจะอ้างว่าไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลคือไม่ได้ต้องการจะให้ผลมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องการอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่อาจจะเป็น

0: ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเริ่มมีเจตนาหลายๆเจตนาประกอบกันในการกระทำที่อาจารย์พงศ์จีรายกตัวอย่างแล้วถูกไหม
1: หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่คือความประมาทหรือเปล่า
2: ประมาทหรอ
1: เนี่ยเออประมาทไหม
0: ไม่น่าประมาทนะคะเพราะว่าจริงๆเพราะว่ายิงตั้งใจจะยิงคู่อริตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เป็นคู่อริที่ขึ้นบนรถเมย์ไปแล้วเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเจตนาเนี่ยต้องการจะทำร้ายร่างกายหรือจะฆ่าเขาไม่รู้แหละแต่ว่ามีตัวคนแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลกับคู่อริแล้วแน่นอนแต่ด้วยความว่าพฤติการที่ยิงเนี่ยเป็นลักษณะของการยิงแบบยิงกวาดอย่างที่อาจารย์พงศ์จีราบอกยิงหลายนัดนะคะแล้วประกอบกับรถเมย์เนี่ยก็แล่นอยู่แล้วคนก็ยืนติดๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็งเป้าหมายเนี่ยมันคงไม่ได้มั่นแม่นยำชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นกลายเป็นว่าโดนลูกหลงไปด้วยนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บอีก 2-3 คนที่อยู่ข้างๆคู่อรินั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนคนดังกล่าวเนี่ยจะอ้างว่าอ๋อฉันเจตนาประสงค์ต่อผลกับคู่อริฉันคนเดียวซึ่งโดนเป้าไปเรียบร้อยแต่อีก 2-3 คนฉันไม่ต้องการรับผิดนะเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้เจตนาจะยิงอ้างอย่างนี้ได้ไหมคะจันวิวิท
1: โอ้อย่างนี้อ้างไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่ากระทำต่อบุคคลที่ตัวเองมีความประสงค์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองแล้วก็จะมาบอกว่าตัวเองไม่มีเจตนากับบุคคลเช่นว่านั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในทางกฎหมายเองใน59 วรรค 2ตอนท้ายก็เขียนไว้ว่าย่อมเล็งเห็นผลก็ถือว่าเป็นเจตนาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้กระทำที่มีลักษณะการกระทำเช่นนี้จึงย่อมไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดได้แต่อันนี้เห็นสังเกตไหมครับเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยเรายังไม่ได้ระบุฐานความผิดเลยเพราะนี่คือองค์ประกอบแรกก่อนที่เราจะไปวินิจฉัยว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรเห็นไหมครับว่าเบสิกในเรื่องของการวินิจฉัยข้อเท็จจริงตรงนี้มันจะเริ่มแค่59ก่อนเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นปะตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเวลาเรียนอายาหนึ่งก็ทำตัวเป็นนักกฎหมายอายาหนึ่งไปเรียนกฎหมายแพ่งก็ทำตัวเป็นนักกฎหมายแพ่งนะครับอย่าเอาแพ่งไปตีกับอาญาอย่าเอาอาญาไปตีกับแพ่ง
0: แล้วถ้ามันตีกันหมดเลยอะค่ะ
1: โอ้โหตีกันนี่ก็
2: เจอกันวันสอบซ้อม
1: เจอกันใหม่ก็อาจจะต้องแยกแยะนิดนึงก่อนนะครับเรื่องละเมิดมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมมันก็เป็นค่าเสียหายเป็นเรื่องการชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันนี้มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเรียนวิธีสบัญญัติละกันเนาะเดี๋ยวจะกลายว่าอันนี้คือสอนสหวิชามากนะครับแค่อาญาหนึ่งก็จะบ้าตายอยู่แล้วนะถ้าผ่านได้ก็ถือว่าโอ้ไปได้ละใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องเป็นจะต้องไประบุฐานเองอะไรเงี้ยแต่เล็งเห็นผลนะต้องเล็งเห็นผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะปฏิเสธได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนว่ากระทำโดยเจตนานั้นคืออะไรก็ต้องกลับไปดูบทดูที่59วรรค2ก่อนแต่คราวนี้59ซีรีส์ของ59เนี่ยยังไม่จบนะยังมีในส่วนที่เป็นวรรค4ซึ่งเรายังไม่พูดกันนะครับแต่นะครับเพราะฉะนั้นมีข้อเท็จจริงแล้วมันก็ต้องมีทางเทคนิคใช่ไหมครับเจตนาโดยผลของกฎหมายที่เรียกว่าการกระทำโดยพลาดซึ่งอยู่ในบทบัญญัติของมาตรา60ของประมวลกฎหมายอาญาครับลองเปิดดูไปที่มาตรา60กันก่อนนะครับเดี๋ยวทางทีมงานก็อาจจะขึ้นบทบัญญัติเอาไว้ให้ดูนะครับเอาล่ะก็คือในลักษณะที่เป็นบทบัญญัตินะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังก่อนนะก็คือผู้ใดนั้นเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นอ่ะสต็อปอยู่แค่นี้ก่อนจริงๆมาพลาดนะ
2: พลาดนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะขีดเส้นไว้เลยนะคะพลาด
1: พลาดแสดงว่ามันจะต้องมีการกระทำซึ่งผู้กระทำในตอนแรกเนี่ยอยากจะกระทำต่อบุคคลที่ตัวเองต้องการจะกระทำตามข้อเท็จจริงก่อนก็คือในมาตรา59นั่นเองถูกไหม
2: ค่ะมีการประสงค์ต่อผลต่อคนนึงก่อน
1: แต่เผอิญว่าไอการกระทำตรงที่จะประสบว่ามันจะมีความทับซ้อนอยู่หน่อยนึงก็คือเรื่องของเล็งเห็นผลหรือเปล่าจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นมาตรา60นี้ตัดเรื่องมาตรา59ทิ้งไปก่อนเลยเพราะบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคจริงๆ
0: เป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายจะต้องไม่เป็นเจตนาทั้งประสงค์ต่อผลและย่อมเล็งเห็นผลเลย
2: ไม่ต้องโยง59มาก่อนผิดด้วยตัวมันเองเลย60เลยใช้มาตรา60เลย
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการกระทำของนายกผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาที่จะกระทำต่อนายขอแต่กระสุนมันไม่ถูก
2: เปลี่ยน
1: ข้อที่จริงเปลี่ยนคดีพลิกเลย
0: คดีพลิก
1: อาจจะกลายเป็นเล็งก็ได้นะ
0: ใช่อาจจะเป็น

0: ย่อมเล็งเห็นผลก็ได้
1: หรือประมาทก็ได
0: ้ค่ะ
2: ครับผม
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาส
4: สุโขทัยธรรมาธิราช
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปนะครับวันนี้เป็นการออกอากาศสดในครั้งที่3ถ้าคุณผู้ชมหรือนักศึกษาท่านใดมีคำถามหรืออยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือความคิดเห็นของท่านมาทางรายการของเราได้ตอนนี้ถ้าส่งมาปุ๊บเราก็จะตอบได้เลยแต่สำหรับการรับชมย้อนหลังก็อาจจะฝากคำถามทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะนำคำถามทั้งหมดที่ได้รับมานั้นมาตอบให้ในรายการในครั้งถัดไปเราก็ยังเหลือการออกอากาศอยู่อีก2ครั้งนะครับก็คือในครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5ซึ่งจะเป็นสัปดาห์ติดกันเลยทุกวันพฤหัสนะครับก็คือตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึงเวลา 12:00 นครั้งที่5จะเป็นสเปเชียลจริงๆก็คือจะมีผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือไม่เชิงผู้บังคับใช้กฎหมายคือมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายดีกว่านะครับเป็นพนักงานอัยการตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นผู้ร่วมในการเขียนหน่วยนะครับในของชุดวิชานี้ด้วยนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะ
0: ด้วยไหมคะ
2: สดเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ถามเรานะคะแต่ยังไม่มีใครถามเลย
2: มีแต่คอมเมนต์มาม
0: ีแต่คอมเมนต์ว่าภาพเสียงดีขึ้นแล้วนะคะ
2: มีคุณแสวงนะครับบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วนะครับอาจารย์ละครดีมากครับโดยเฉพาะนางนิดขอคิวไปเล่นละครเรื่องต่อไปอ๋ออันนี้เป็นทีมงานพี่เอสุปชัย
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเรียกนางนิดมาสัมภาษณ์ซะหน่อยว่ากระทำความผิดสรุปถามอะไรมีตัวไหมว่า
1: เราจะได้เจอนางนิดตัวเป็นไปเลย
0: เราต้องเชิญนางนิดตัวจริงมาโชว์ตัวกันนิดนึงนะคะ
2: นะฮะโอ้นี่เป็นตัวแทนพี่เอมาเลยทาบทามขอคิวแล้วนะฮะเล่นได้สมบทบาทดีมาก
0: จับเซ็นสัญญาเลย
2: นะก็ทักทายคุณผู้ชมที่เหลืออยู่8ท่านด้วยนะครับก็นะฮะยังไงก็แล้วแต่แสดงว่ามันจะต้องมีอีกวัตถุแห่งการกระทำหนึ่งซึ่งผู้กระทำนั้นไม่ได้คาดเห็นคาดหมายว่ามันจะเกิดขึ้นแสดงว่านั่นก็คือไม่มีเจตนาโดยข้อเท็จจริงตามมาตรา59ถูกไหมฮะคราวนี้มันก็จะเหลือแค่ว่าเอาละแล้วในส่วนของความรับผิดที่เราตั้งคำถามทิ้งเอาไว้ก่อนเบรกนั้นผู้กระทำก็คือในกอที่เราตั้งตัวอย่างไว้ในกอนั้นจะต้องรับผิดชอบในความตายของ
1: นายเ
2: อหรือไม่
0: ค่ะตอนแรกจริงๆตั้งใจจะยิงในขอ
2: จริงมันเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆใช่ค่ะก็จะบอกว่าฉันรอดมาตรา59แหละแต่หมายความว่าจะรอดไม่ต้องรับผิดทางอาญาเลยหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์พอมาดูมาตรา60นะคะก็จะชะงักอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่ามาตรา60เนี่ยบอกว่าให้ถือว่าการกระทำกับบุคคลหนึ่งเนี่ยที่พลาดไปเนี่ยให้ถือว่ามีเจต
2: เนี่ยโอน
1: ไวก่อนแบงค์อีกนะเนี่ย
2: ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะแบงค์ไหนก็ตามเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะที่ยังจะก่อนจะมีพร้อมเพลย์นะคือโอนแล้วมันจะต้องเสียตังค์ไง
1: อ
2: ันนี้แบบโอนไม่มีเสียค่าธรรมเนียมเลยฮะโอนฟรีเลย
1: เป็นการจัดสรรของกฎหมาย
0: แล้วก็มาพร้อมด้วยความรับผิดและโทษทางอาญาด้วยนะคะ
2: อาจารย์ลองคิดดูสิว่าถ้าสมมุติว่าบอก
0: ถ้าสมมติเป็นเจตนากระทำต่อทรัพย์หนึ่งแต่กลายเป็นว่าไม่โดนไปโดนทรัพย์อีกทรัพย์หนึ่งของอีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปอย่างนี้ถือว่าเข้ามาตรา60ได้เหมือนกันไหมคะ
2: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวบทมันเขียนว่าบุคคลใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่อย่าลืมว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นกับทำให้กระจกรถของนายขอแตก
0: ด้วยความหมั่นไส้ส่วนตัว
2: รถมันสวยรถมันแพงเหลือเกินแพงจัด
1: ลัมโบ
2: นะครับคันละประมาณ20มันอาจจะคิดไปได้ว่านี่คือการทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่ามันก็คิดได้แต่ว่านี่มันคือพื้นฐานก่อนว่าไอ้ลักษณะที่นายกผู้กระทำเนี่ยจะต้องรับผิดในผลร้ายที่เกิดขึ้นกับอีกวัตถุการกระทำหนึ่งก็คือรถยนต์อีกคันหนึ่งรถไรเดียรถญี่ปุ่นธรรมดาไม่แพงมาก
1: อ
2: ย่างเงี้ยเสียหายจะมาปฏิดูกันก่อนว่าในกรณีแรกสมมติเราต้องการจะกระทำกับคนแต่ผลไปเกิดขึ้นกับทรัพย์ไม่ถูกคนสมมติยิงปืนไปไม่ถูกมันก็อาจจะเป็นพยายามนั่นหนึ่งกรรมอีกกรรมหนึ่งมันไปเกิดผลกับทรัพย
0: ์

0: แน่นอนทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทไม่มีในทางกฎหมายอาญาถูกไหมครับแต่หลายคนจะสงสัยว่า
1: แล้วผิดอะไร
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ตรงส่วนที่กระจกมันแตกนี่ทำยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสียหายทางแพ่ง
2: ก็เป็นละเมิด
0: อาจจะเป็นแค่ละเมิดธรรมดาใช่ไหมครับจงใจหรือประมาทเลิศๆก็ได
2: ้
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีเจตนาเพราะเราไปจับเรื่องของว่าประมาททำให้เสียทรัพย
1: ์
0: เวลาออกข้อสอบอย่างเนี้ยนักศึกษาจะไปพุ่งประเด็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทโดยลืมบทบัญญัติของมาตรา59วรรคแรกไปเลยว่าประมาทนั้นจะต้องเกิดขึ้นในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าประมาทจึงเป็นความผิดนะ
2: โดยชัดแจ้งนะคะลักทรัพย์โดยประมาทไม่มีทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทไม่มีนะคะ
0: ถูกต้องนะครับ
2: เพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งด้วยว่าอย่าลืมว่ากรณีที่ปกติเราบอกแล้วว่าโดยพลาดเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะคะเป็นประเภทเดียวกันที่บอกถ้าเป็นคนก็ต้องเสียหายกับคน
1: สองอย่างคนกับคนจะทำคนแล้วไปโดนอีกคนนึงหรือจะทำกับทรัพย์แล้วไปโดนอีกทรัพย์หนึ่งแค่นี้เอง
2: ห้ามเปลี่ยนประเภทนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าสมมติมันเปลี่ยนประเภทแล้วปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกตั้งใจอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ว่
1: า
2: ตั้งใจจะปารถกระจกรถนะคะดันกระเด็นไปโดนหัวศีรษะคนอีกคนนึงนะคะเท่ากับว่าตอนที่กระเด็นไปเนี่ยเราไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรค
0: ่
2: ะ
0: นี่เป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะครับที่จะช่วยแยกแยะได้ว่าการที่เราจะปรับใช้เรื่องเจตนาตามผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคเนี่ยดูอย่างนี้
2: ค่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย
0: ์
2: ชื่อมันบอกว่าพลาดจำเป็นต้องพลาดจริงๆไม่โดนคนแรกไหมถ้าสมมติว่าโดนคนแรกด้วยคนที่สองตึกข้างหลังเดินเข้ามาพอดีโดนในซีเข้าไปด้วยพอดีนะคะด้วยเหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะคะเราต้องสร้างเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะเล็งเห็นผลย่อมเล็งเห็นผลหรือเปล่า
1: เราต้องรีบมัดข้อเท็จจริงเลย
2: ต้องมัดข้อเท็จจริงว่าโอ้โหมันแบบเสี้ยววินาทีเดินป
1: ุ๊
2: บ
1: เข้ามาพอดีก่อนว่าจะมาก
0: ำลังเดินเข้ามาที่หัวมุมที่จะเกิดเหตุพอดีโดยที่ไม่รู้ก็คือ288ประกอบด้วยมาตรา60เห็นไหมมันกลายเป็น2ตายอ
1: ่
0: ะแล้วอย่างนี้จะลงโทษยังไงซึ่งก็ต้องเอาในส่วนที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า1กรรมกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ลงโทษบทหนักเพียงบทเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าก็รับความ
2: อันนี้ต้องรับ
1: ถือว่าระนาบเดียวกันก็คือโอนคือเจตนาที่ฆ่าพ่อโทษเท่าไหร่ก็คือถือว่ากับแม่ที่ตายก็คือถือว่าจะนานั้นโอนไปด้วย
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษฐานเหมือนเป็นฆ่าบุพการีที่จะโทษหนักกว่านะคะ
0: ถูกต้องครับอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของมาตรา60ก็ฝากนักศึกษาไปอ่านเน้นย้ำอีกทีในหนังสือก็จะมีตัวอย่างให้กับนักศึกษาด้วยนักศึกษาก็จะได้เกิดภาพจำในเรื่องของตัวบทได
1: ้
0: เชื่อมโยงมาที่ตัวบทได้นะครับเอาละมันยังมีเจตนาประเภทหนึ่งจานยังไม่จบนะ
1: เ
0: จตนาที่เรียกว่าโดยผลของกฎหมายอย่างที่เรียกว่าสำคัญผิด
2: ม
0: ันเป็นยังไงฮะจานสำคัญผิดนี
2: ้ค่ะก็จะเราจะต้องมาดูในเนื้อหาในมาตรา61กันนะคะว่าสำคัญผิดเป็นยังไงนะคะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าผู้ใดเจตนาจะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามีได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไม
0: ่แสดงว่าหาไม่ได้หาไม่เจอ
1: ก็คือหาไม่ได้นั่นแหละ
0: หาไม่เจอนะครับดูในถ้อยคำจะเห็นได้ว่ามีเจตนาแล้วกับบุคคลหนึ่งถ้าเทียบดูมันก็เริ่มต้นมาเหมือนกับ
1: คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆพลาดเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนกับคล้ายๆ59ใช่ไหมจันพงศ์จิราก็สังเกตเห็นไหมครับแต่ได้กระทำต่อบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดคำว่าสำคัญผิดเนี่ยถ้าเรียนแพ่งอยู่ก็น่าจะคุ้นๆไหม
1: จะเริ่มเอามา
0: ตอนนี้มันคล้ายกัน
1: mix and match
0: อย่างประมาททางแพ่งกับประมาทเลินเล
2: ่อพูดทำเพลงอะไรลงมือทำลายร่างกายเลยในสอนะคะเพราะฉะนั้นกรณีเช่นว่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เจตนาจริงๆที่จะกระทำต่อ
1: ในสอง
2: เพราะจริงๆตั้งใจจะทำร้ายสั่งสอนแค่ในหนึ่งคนเดียวนะคะแต่เราลองมาดูตัวบทนะคะที่บอกว่ามันเป็นลักษณะที่ว่ายังไงคะไปกระทำความผิดต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดสัมพันธ์ผิดคิดไปว่าในสองก็คือในหนึ่งนะคะ
0: ความสำคัญผิดก็คือเข้าใจผิด
1: สำคัญผิดในตัวบุคคลนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันธพาลเหล่านั้นเนี่ยจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาไม่ได้นะคะมาตรา61กำหนดเอาไว้ชัดเจนเลย
0: เพราะโดยหลักทั่วไปใช่ไหมไอ้คนที่ทำร้ายผิดคนที่เข้าใจผิดก็จะต้องบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะกระทำต่อแฝดน้องสมมติเป็นแฝดต้อง
1: เช่นกัน
2: นี่พูดยกตัวอย่างนี้เขารู้อายุเลยนะคะว่าก
0: ล้วยหอมจอมสน

0: เราเข้าวงการก่อนไงแล้วอันตรพานจะถามก่อนไหม
1: ขอดูบัตรประชาชนหรือชื่ออะไรหรอ
0: ม
1: ี
0: พี่น้องเปล่า
1: ไม่มี
0: มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเวลาทำเนี่ยโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยก็คิดว่าคนที่เดินมาเนี่ยคือคนที่ต้องการจะทำร้ายในตอนแรกก็คือ181
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: เหตุการณ์คำนองนี้เกิดข่าวบ่อยเลย
1: ใช่
0: ยิงผิดตัว ถูกหัวล้วนๆ นะครับยิงผิดตัวจะพบเลยว่าบางทีเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็จะกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าตัวเองอ่ะยิงผิด
1: คิดว่าจะรอดไหม
0: ก็จะอ้างว่าตัวเองไม่มีเจตนาตาม59ไง แต่สุดท้ายก็ไม่หลุดอยู่ดี เพราะมันถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาต่อผู้ที่ตัวเองสำคัญผิดว่าไปกระทำนั้นแต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งก็จะเป็นมาตราต่อมา
2: ะ
0: นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะสอน
2: จริงๆควรจะเอาไปสอนหลังจากที่ เราได้เรียนเรื่องป้องกันและจำเป็นนะคะเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษกันเรียบร้อยแล้วจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจมาตรา62ได้มากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับผมครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อครับสำคัญผิดในข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงซึ่งเดี๋ยวเราจะขอยกยอดไปในการสอนครั้งหน้านะครับก็อย่าพลาดในการติดตามรับชมให้ดีๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้เรายังไม่ได้สอนในเรื่องของเหตุที่เรียกว่าเหตุยกเว้นความผิดที่เรียกว่าการป้องกันนะครับกับเรื่องของเหตุ
1: ยกเว
0: ้นโทษจริงๆแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไปกระทำเช่นนั้นที่จะอ้างว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือเป็นเหตุยกเว้นโทษหรือเหตุลดโทษก็ตามแต่สามารถที่จะหยิบยกเอาความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ว่านั้นเนี่ยสำคัญว่ามี
1: จริงๆไม่มี
0: มีคนร้ายจะเข้ามาทำร้ายในยามวิกาลในขณะที่บ้านนั้นมืดมากแล้วก็ห่วงภรรยาก็เลยทิ้งปืนไว้ให้กระบอกหนึ่งถ้าคิดว่าเป็นละครพล็อตเรื่องสักเรื่องนึงอาจารย์คิดว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันจะยิงใครเอาให้แบบว่าเน่าสุดๆเลยอะดราม่ามาก
1: ๆ
0: เรตติ้งแบบกระฉูดถึง8อาจารย์อยากจะเนี่ยก็สามารถจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันเพื่อจะอ้างได้ว่าตัวเองนั้นไม่ผิดในการกระทำสมมติว่ายิงคนร้ายเข้ามาเป็นคนร้ายจริงๆนะเสียชีวิตอย่างเง
2: ี้ยก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ก็โอเคนี่ก็ดูถูกต้องดี
0: ใช่แต่เพราะเอิญ
2: กลายเป็นว่าที่ยิงเป็นสามีตัวเอง
0: เพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นราชการเลิก
2: ภรรยา

0: เปิดลิ้นชักแล้ว
1: เปิดลิ้นชักแล้วเพราะสามีเนี่ยเอาปืนไว้ให้นะครับบอกแล้วว่าปืนกระบอกนี้แหละอยากจะดราม่าจะจ
0: ั
1: ด
0: สนอง
1: นะดราม่าจะจัดก็เลยบอกว่าอยากให้ยิงเลือกตอนจบว่าอยากให้ยิงคนร้ายหรือยิงสามีตายนี่แหละครับคือกรณีเรื่องของข้อเท็จจริงที่สำคัญผิด
0: นี่คือเรากำลังพูดถึงมาตรา62นะคะเราไม่ได้บอกว่าม
1: ีเรื่องของการกระทำที่เรียกว่าที่เรียกว่าเจตนาไปแล้วนะเจตนามี2 อย่างทวนเร็วๆนะครับเจตนาโดยข้อเท็จจริง59เจตนาโดยผลของกฎหมายก็
0: ค
1: ือ
0: มาตราขึ้นเรื่อง
1: เรามาดูเรื่องของการกระทำที่เรียกว่าไม่มีเจตนาที่เรียกว่าประมาท
0: ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบภายในอีกอันนึงนอกเหนือจากเจตนาที่ผู้กระทำต้องรับผิดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูมาตรา59วรรค4นะคะเรื่องประมาทนะคะมาตรา59วรรค4บอกว่าการกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำ
1: จะตัวบทจึงเป็นเรื่องที่เราพยายามจะเน้นย้ำกับนักศึกษาทุกๆครั้งในการไปสอนเสริมไม่ว่าจะสอนเสริมทางนี้สอนเสริมแบบเผชิญหน้าก็ตามนะครับเอาล่ะจากการที่ไม่มีเจตนาที่เรียกว่าประมาทนั้นเริ่มต้นก่อนเลยเจตนาไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับอาจารย์พงศิดาครับ
2: แต
0: ่เขาบอกว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังค่ะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งบุคคลนะคะในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการค
1: ่
0: ะ
1: ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังของบุคคลที่ประมาทนี่แหละ
2: ค่ะ
1: ว่าจริงๆแล้วความระมัดระวังเช่นว่านั้นบุคคลนั้นจะต้องใช้กฎหมายบอกว่าต้องใช
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ควรจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการคำว่าวิสัยเห็นไหมครับเห็นตัวบทไหมในตัวบทจะเขียนว่าโดยวิสัยและพฤติการที่บุคคลเช่นว่านั้นจะต้องมี
2: ค่ะแล้ววิสัยคืออะไรคะ
1: คำวิสัยคืออะไรคะอาจารย
0: ์วิสัยเนี่ยหมายถึงสภาพภายในของตัวบุคคลปัจจัยภายในของตัวคนคนนั้นเองอ่ะ
2: ค
0: นนี้ก็ทำผิดเช่นอายุอาชีพเพศ
2: อย่างเช่นถ้าอย่างนี้หมายความว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุถึงวัยระดับนึงแล้วเนี่ยควรจะต้องมีวิสัยคือความระมัดระวังอาจจะมากกว่าเด็กอายุสัก10ขวบ11ขวบ12ขวบใช่มั้ยคะ
1: แต่เอาจริงๆแล้วตรงเนี้ย
2: รู้เลย
0: ก็ยังใช้จริงนะในฎีกาเค้าก็ยังต้องใช้คำไทยนะ
1: ห้ามล้อคือเบรกใช่มั้ยรถที่เบรกเสียอาจารย์พงศ์จิรากล้าขับมั้ย
0: ไม่ขับ
1: มีร้านเบรกอยู่ข้างหน้าอาจารย์พงศ์จิราบอกว่ามันไม่เกิน500เมตร
0: ต้องขับไปซ่อมมาดิ
1: ถ้าเกียรติเรียกรถสไลด์มา
0: แพงอ่ะ
1: แพงใช่ไหมงั้นก็ใช้มนุษย์หินฟินโซนเอาแล้วกัน
2: เอาเท้า
1: ลาล้อเอานี่ก็รู้เลยว่าเข้าวงการมานานแล้วเหมือนกันนะหมั่นไส้คนรถป้ายแดงไม่เอาไม่คุยกว่าเราคุยกันคนรถเก่าๆดีกว่านะรถเก่าอาจารย์พงศ์จิรา
0: เก
1: ่
0: าเท่าไหร่นะคะ
1: ผมไม่เก่าแล้วโอ้จ้า
0: วุ่นเล่นค่ะวุ่นเล่น
1: จ้าเก่าแต่แรงนะจ้าบอกให้นะอย่างเงี้ยเบรกมันชำรุดอาจารย์กล้าใช้ไหม
0: ไม่ใช้ต้องไม่ใช้
1: ถ้าสมมติว่าอาจารย์เลือกที่จะเสี่ยงเลือกที่จะไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเพราะปกติเนี่ยผมถาม3คน3คนยังบอกว่าไม่กล้าขับเลยแล้วทำไมคุณทำถ้าเป็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ขับผมก็ไม่ขับอาจารย์สาธิตาก็ไม่ขับคุณผู้ชมกล้าขับไหมครับ
2: ใช่แล้วก็อย่าลืมว่าบุคคลสมมุติที่กฎหมายเปรียบเทียบมาก็จะต้องเป็นบุคคลสมมุติที่มีทุกอย่างเสมือนกับคนที่ตัดสินใจกระทำตอนนั้นนะคะ
0: ซึ่งจริงๆไอ้ความหมายของคำว่าบุคคลสมมุติอ่ะก็คือวินยูชนนั่นแหละ
2: ใช่สร้างมาตรฐานขึ้นมามาตรฐานนึงเพื่อเปรียบเทียบกัน
0: แบบคนทั่วๆไปอ่ะค่ะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทำกันไหม
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะศาลแล้วต้องคิดถึงถ้าจะตัดสินก็ต้องดูว่าวินยูชนคนทั่วไป
1: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณนิดครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเชิญ
3: นี่กับไฟไหม้เห็นไหมคะ
1: นี่โดนไล่ออกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
3: คุณนิด
2: โอ้โหนี่คือมีกระเป๋ามาหนึ่งใบคว้าได้ใบเดียว
1: บ้านทรายทองออกมาแล้ว
0: จะมันมากมีเปียด้วย
3: ก็แต่เมื่อกี้ที่ดูภาพนะคะมันค่อนข้างรุนแรงจริงๆแล้วเข้าไปดู
2: บ้านมาแล้วคุณนิดรู้หรือเปล่าอาจจะต้องผิดอาญาอะไรอีกหรือเปล่า
1: คุณนิดรู้ตัวไหมเนี่ย
3: รู้อย่างเดียวค่ะว่าเงินเดือนไม่ได้ค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอ
0: ตายแล้ว
1: ตายแล้ว
3: ต้องมีอาญาด้วยเหรอคะ
1: แน่นอนสิครับเพราะการกระทำของคุณนิดอย่างเนี้ยคุณนิดไม่ได้ใช้ความระมัดระวังใช่หรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแหละคือสิ่งที่กำลัง
2: จริง
3: ก่อนนะคะ
2: ครับผมอันนี้คือคุณนิดก็จะหนีไปแล้ว
1: คุณน
2: ิ
1: ดจะไปพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมทำให้เกิดเพลิงไหม้เช่นนี้นะครับฟล็อปจัดเต็มจัดหนักเลยนะ
0: คุณนิดจะหนีรอดไหมคะ
1: ครับพนักงานสอบสวนมาแล้วแล้วก็รถสอนอมาพร้อมแล้วนะ
2: เดี๋
1: ยวต้องติดต่อเรื่องประกันตัวอะไรให้ดีจะเป็นสำนวนนักกฎหมายนะแ

0: แต่จริงๆแล้วในวิชาลึกๆท้ายๆท่านอาจจะใช้สำนวนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นคร
1: ับ แต่เดี๋ยวอ่านไปเขียนไปเยอะๆเดี๋ยวก็จะเป็นภาษาแบบนี้เอง
0: เดี๋ยวเทพจะลงมาเองไม่ต้องกลัว
1: จะประทับ
0: เดี๋ยวเทพมาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแต่เอาหลักใจความสำคัญก่อนว่าการวินิจฉัยคือการปรับบทเอาข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายมาผสมปนกันให้มันรู้ว่ามีการกระทำที่เป็นองค์ประกอบไหมก่อนที่จะไปบอกว่าประมาทเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้อันนั้นมันเป็นปลายเหตุและปลายทางนะครับแต่เรากำลังชี้ว่าคุณนิดประมาทเพราะก็เท่ากับว่าเป็นการกระทำโดยประมาทซึ่งจะต้องรับผิดตามกฎหมายในชั้นนี้เรื่องของประมาทเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาตรา200ซัมติงสักอย่าง
1: 225นะคะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เฉพาะเลยนะคะว่าแม้กระทั่งโดยกระทำโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าข่ายตามมาตรา50
0: คนก็ต้องตายถ้าไม่มีการกระทำผลย่อมไม่เกิดแต่ในบางครั้งผลของการกระทำอาจจะทำให้เกิดผลก็ได้ที่หนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างเช่นต้องการจะทำร้ายแต่ทำให้เขาถึงตายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแต่ผลจากการทำร้ายนั่นแหละคือการทำให้เกิดความตายซึ่งตรงนี้ผู้กระทำก็ย่อมจะปฏิเสธการกระทำเช่นว่านั้นไม่ได้หรือแม้แต่ในกรณีอย่างเช่นมันเป็นเหตุอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เลย
1: เป็นเหตุแทรกแซงนะคะอย่างเช่นเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยกระทันหัน
0: เป็นเหตุการณ์เช่น
1: ใช่อย่างเช่นฟ้าผ่าขึ้นมาทันทีนะคะนี่ถือว่าเป็นเหตุแทรกแซงขึ้นมานะคะ
0: เห็นไหมจริงๆมันก็สมเจตนาของผู้กระทำอยู่แล้วแต่มันเกิดจากการกระทำของผู้กระทำหรือเปล่า
1: ค่ะไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: มันมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าขึ้นมาตัดตอน
0: อ
1: ัน
0: นี้คือคาดเห็นไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมครับแต่บางครั้งไอเหตุแทรกแซงตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้จริงๆด้วยเวลานะครับก็อาจจะทำให้เนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนั้นยังไม่จบนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับจะเอาไว้ในการคราวหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์พงศ์จิราขอบคุณนะครับอาจารย์สาริตาขอบคุณมากนะครับและวันนี้ครับเรา3คนพร้อมทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันในการสอนเสริมครั้งที่4สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มาก
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะ
2: มสท. 1220วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
3: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ

0: หรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800
1: สำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3สำหรับหน่วยการสอนในวันนี้จะมีด้วยกัน3หน่วยด้วยกันครับประกอบไปด้วยหน่วย7นะครับหน่วย8และก็หน่วย9หน่วย7นั้นเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารครับหน่วย8เป็นใดนะครับนักศึกษาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์โดยตรงได้เลยนะครับและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง STOU Channel ทั้งทางเพจ Facebook STOU Channel และ STOU Channel on YouTube ด้วยนะครับสำหรับหน่วยแรกวันนี้เป็นหน่วยที่7
1: กว้างเนี่ยนะครับสามารถระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีได้ซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนั้นอยู่ในหน่วยก่อนหน้านี้ก็คือหน่วยที่6นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาว่าถ้าไม่ได้มีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีแต่มีการระงับข้อพิพาทในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการใช้สงครามมาห้ามผ่านกันนะครับเช่นนี้เนี่ยนะมันจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างแน่นอนครับกฎหมายระหว่างประเทศของเราเนี่ยนะครับนะมีความเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของการระงับข้อพิพาทในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราได้สังเกตเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมองในเชิงประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่กรีกโรมันยาวไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังคงเห็นสงครามเกิดขึ้นนะครับและสงครามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็ต้องเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุข้อพิพาทบางประการนะครับแล้วก็เลือกใช้การทำสงครามเพื่อมาระงับพิพาทนะครับนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาวางกฎเกณฑ์เอาไว้บางตำราจึงมีการพูดถึงว่ากฎหมายตรงนี้เรียกว่ากฎหมายภาคสงครามนะหรือกฎหมายระหว่างประเทศภาคสงครามนะครับนะสาเหตุก็เพราะว่าในส่วนของสงครามไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีโดยนักนิติศาสตร์ที่ถือว่ามีแนวความคิดที่เด่นชัดและโดดเด่นมากก็คือท่านฮิวโก้โกรติอุสนะครับนะได้มีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่านะครับนะถ้าไม่มีการกระทำที่ไม่ยุติธรรมก็ไม่มีเหตุให้เป็นการทำสงครามนะครับแล้วก็เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการทำสงครามได้นะครับแต่รัฐสอนใดๆมาเป็นแนวทางชักจูงให้เลิกลดการทำสงครามอย่างได้ผลนะครับถือว่าเป็นวาทกรรมนะทางกฎหมายที่ค่อนข้างล้ำลึกพอสมควรนะครับ yeah. ในส่วนของสมัยก่อนนะครับนะการทำสงครามอย่างที่ท่านฮิวโก้โกรติอุสบอกไว้ว่าสงครามเนี่ยมีการทำเพราะมีเหตุผลบางประการโดยเหตุผลที่น่าสนใจในสมัยก่อนในภาคพื้นยุโรปนะครับก็บอกว่าการทำสงครามเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับ yeah. ต้องขออนุญาตพาดพิงไปในเชิงของทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางศาสนาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในการประกาศทำสงครามในสมัยก่อนจะมีการพูดขึ้นต้นนะอยู่ประโยคนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่า in the name of God นะครับก็คือทำในนามของพระเจ้านะครับนะก็คือเป็นการก็เรียกว่าทำสงครามเพื่อเหตุผลบางประการนะครับแต่สุดท้ายนะมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างสันติสุขสันติภาพให้กับโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับจึงเกิดแนวความคิดในการจำกัดการทำสงครามนะหรือสิทธจำกัดสิทธิในการทำสงครามหรือภาษาละตินเรียกว่า Jus ad bellum นะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับ

0: นักศึกษามาดูต่อเลยครับเนื่องจากณปัจจุบันนี้นะครับนะเราเนี่ยอยู่ในสังคมโลกซึ่งนะครับอยู่ภายใต้ก็คือให้นะรัฐสมาชิกเนี่ยนะครับจะต้องอดทนอดกลั้นนะครับนะในเรื่องของการทำสงครามนั่นเองนะครับโดยจะมีการมอบอำนาจในการทำสงครามต่างๆตรงนี้โดยมีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงตัวภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับแต่พูดเป็นภาพรวมในเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวจะวางหลักเกณฑ์เอาไว้ด้วยในส่วนของต่อๆไปนะครับแต่ให้นักศึกษาจำเอาไว้ว่าหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยเป็นของการใช้กำลังทางทหารที่ถูกจำกัดนะครับนะแน่นอนครับการใช้กำลังทางทหารที่ถูกจำกัดจะต้องเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายสร้างความรุนแรงในภาพกว้างนะครับก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมนะครับก่อให้เกิดความไม่เป็นปึกแผ่นของความสงบสุขโดยรวมของโลกเลยนะครับและรูปแบบของการใช้กำลังทางทหารที่มีผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับก็ต้องเป็นการส่งสปายในลักษณะที่ว่าไปจารกรรมข้อมูลนะส่งนักปัจจุบันนี้ดูทันยุคทันสมัยหน่อยก็ส่งแฮกเกอร์ไปนะไปดูดข้อมูลนะครับไปล้วงความลับนะไปล้วงความลับนะครับนะหรือว่าอาจจะมีการทำอะไรในรูปแบบใดก็ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกปกปิดเอาไว
1: ้
0: อยู่ในรัฐของฝั่งตรงข้ามนะครับ นะโดยการลุกรานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการต้องห้ามสาเหตุที่ต้องห้ามอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขนะของทั้งสองรัฐก็ได้ทั้งสังคมโลกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกฎของเราส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดนะครับรวมถึงส่งกองกำลังทางทหารรวมทั้งมีรถถังเข้าไปยิงระเบิดตุ้มนั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่มันเกินสัดส่วนนะเกินสัดส่วนไปก็อาจจะไม่ถือเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับต่อมาครับอีกลักษณะหนึ่งที่ถือเป็นข้อยกเว้นที่กฎบัตรสหประชาชาติยินยอมให้มีการใช้กำลังทางทหารได้ก็คือการเข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารของสหประชาชาตินะครับกล่าวคือกองกำลังของสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติไม่มีทหารเป็นของตนเองนะครับถ้าเราสังเกตว่าเวลาที่ประเทศสมาชิกต่างๆของกองกำลังสหประชาชาติเนี่ยนะครับมีการส่งนะมีการส่งในส่วนของทหารเข้าไประงับเหตุก็จะมีการบอกเลยว่าทหารดังกล่าวมาจากประเทศใดนะครับแต่มาในนามขององค์การสหประชาชาติเป็นการชี้ให้เห็นว่าองค์การสหประชาชาติไม่ได้มีกองกำลังที่ก็คืออาจารย์กิตติยาดาไม่เกี่ยวข้องตรงนี้เลยเป็นรัฐที่3นะครับรัฐที่3เนี่ยนะครับอาจจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับการเข้ามาระงับเหตุดังกล่าวตรงนี้ได้โดยอาศัยเหตุผลก็คือการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมกล่าวคือจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ไปลุกลานรัฐของประเทศสมาชิกเข้ามารวมกันนะครับลักษณะเป็นสภาโลกนะแต่ว่าเราจะเรียกสภาโลกโดยเป็นการทางการอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าโลกเราไม่ได้มีสภาที่เป็นทางการอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการเปรียบเลยว่าในส่วนของสมัชชาแห่งสหประชาชาติก็คือเป็นการรวมกันของกลุ่มประเทศมีการพูดถึงมติรวบรวมกันนะครับว่าเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ควรทำนะครับแล้วก็ร่วมสารที่เข้ามาระงับเหตุที่เป็นข้อพิพาทนะครับต่างๆเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศของรัฐต่างๆนะครับนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้ก็จะมีอีกศาลหนึ่งที่มีบทบาทมากก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดในลักษณะที่เป็นความร้ายแรงทางอาญานะครับอันเกี่ยวเนื่องกับสันติภาพของโลกนะก็เช่นยกตัวอย่างเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งนักศึกษาจะได้รับข้อมูลนะครับรับฟังอีกครั้งหนึ่งในหน่วยที่15นั่นเองนะครับต่อมาครับรัฐต่างๆจะใช้กำลังทางทหารได้ตามอำเภอใจหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะมีการใช้กำลังทางทหารได้ตามอำเภอใจกล่าวคือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารหรือที่เราเรียกเป็นภาษาละตินว่ายุสอินเบโลทหารกล่าวคือมีการกำหนดเอาไว้ว่าการใช้กำลังทางทหารที่รุนแรงสร้างความเสียหายเป็นการต้องห้ามนะครับแต่อนุญาตให้กระทำได้ในบางกรณีที่เข้าข้อยกเว้นและเมื่อที่จะกระทำได้ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเจนีวาหรืออนุสัญญากรุงเฮกตรงนี้เท่านั้นนะครับณปัจจุบันนี้ยังมีอนุสัญญาอยู่2ฉบับนะครับแต่อาจจะมีการแก้ไขนะครับอีกหลากหลายครั้งด้วยกัน

นะครับโดยเรามาดูกันครับว่าในส่วนของภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการใช้กำลังทางทหารภายใต้อนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้มีอะไรบ้างนักศึกษาเรามาดูครับนะเขาบอกว่าเมื่อจะทำก็ดีเนี่ยนะครับรัฐที่จะต้องใช้กำลังทางทหารดังกล่าวนี้จะต้องนะปฏิบัตินะตามข้อปฏิบัติของการใช้กำลังทางสงครามไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศกล่าวคือจะต้องมีการปฏิบัติต่อพลลบนะและผู้ที่ไม่มีสถานภาพเป็นพลลบเนี่ยนะครับยังกำลังทางทหารของตนเองเข้าไปป้องกันตนแต่ปรากฏว่ารัฐที่รุกรานเนี่ยนะครับนะในขณะที่บุกเข้ามารุกรานรัฐของอาจารย์มีส่วนหนึ่งที่เป็นทหารบาดเจ็บนะแล้วก็กำลังถูกรักษาตัวอยู่ตามแคมป์ที่อาจจะมีหน่วยแพทย์เข้าไปดูแลอยู่แน่นอนครับในการที่จะป้องกันตัวนะของอาจารย์นะครับจะต้องเคารพหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาตรงนี้ด้วยนะครับจะต้องมีการปฏิบัติโดยไม่ใช้กำลังทางทหารไปกระทำต่อนะครับทหารที่ได้รับการบาดเจ็บหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนอกจากนี้ครับนะแผนในการทำสงครามก็ต้องมีการห้ามไม่ให้ใช้วิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับห้ามใช้วิธีการที่ปราศจากมนุษยธรรมนะไม่ซื่อสัตย์เช่นอะไรหรืออาวุธที่มีการยิงออกไปแล้วแตกกระจายเป็นภาพกว้างนะครับสมัยก่อนเคยมีการคิดค้นอาวุธลักษณะหนึ่งที่ว่ายิงออกจากรถถังแล้วเนี่ยนะครับมันจะแตกกระจายนะครับกลางอากาศแล้วก็พุ่งนะครับพุ่งลงไปสู่ที่เป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะส่งผลต่อภาพกว้างท่านลองนึกสภาพว่าไปใช้อยู่ในชุมชนนะครับนะคนที่ไม่รู้อินโนเวเน่เป็นพลเรือนอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่ต้องห้ามในการใช้กำลังทางทหารด้วยเช่นเดียวกันสมัยก่อนของประเทศไทยเรานะครับเคยมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามจากองค์การสหประชาชาติว่าประเทศไทยเราได้มีการใช้อาวุธที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าด้านหนึ่งนะครับนะตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากภายหลังจากการที่จะใช้กำลังไปแล้วนะครับองค์การสหประชาชาติก็จะมาพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วในส่วนของจากภาพข่าวในหลายๆปีที่ผ่านมาเคยมีบางรัฐมีการอ้างว่าการป้องกันตัวล่วงหน้าตรงนี้มันขายหลักเกณฑ์ที่สามารถทำได้ไหมการป้องกันตัวล่วงหน้าเนี่ยนะครับนะสามารถกระทำได้นะครับถ้าปรากฏว่าสามารถที่จะทราบข้อมูลนะครับข้อมูลทางการทหารอย่างชัดเจนและแม่นยำว่ารัฐดังกล่าวที่เป็นอีกรัฐหนึ่งเนี่ยกำลังจะมาลุกลามอยู่ในขั้นตรวจเตรียมนะยังไม่ได้ลงมือกระทำนะครับอยู่ในขั้นตรวจเตรียมแต่มีเรื่องของการสืบนะการสืบข้อมูลและเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ารัฐนั้นกำลังจะมาทำนะทำให้เกิดความรุนแรงเสียหายกับรัฐของเรานะครับถึงแม้ยังไม่เกิดเหตุจริงๆนะครับเช่นนี้

0: ป้องกันร่วมนะครับหรือ collective defense นะครับตรงนี้ก็เป็นการป้องกันอีกลักษณะหนึ่งนะครับเราจะเห็นจากองค์การ NATO นะครับที่เป็นการรวบรวมทหารของประเทศกลุ่มสมาชิกแอตแลนติกเหนือนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในกลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งกันและกันนะครับตรงนั้นก็ถือว่ากระทำได้กลางเลยนะครับจะต้องไม่เข้าไปทำสงครามในรัฐนั้นนะครับและเมื่อใดก็ตามที่รัฐต่างๆไปอยู่ในรัฐที่เป็นกลางนะครับจะต้องห้ามหันหรือมีการใช้กำลังกันนะครับซึ่งรัฐที่เป็นกลางในใจของนักศึกษาตอนนี้มีรัฐอะไรบ้างครับจากประสบการณ์ในการดูข่าวนะหนึ่งรัฐที่นักศึกษาน่าจะพอ
1: นะครับทราบถึงสาระอันเป็นเรื่องสำคัญนะครับในหน่วยที่7นี้แล้วครับในหน่วยต่อไปคือหน่วยที่8แต่ก่อนที่จะถึงหน่วยที่8นั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
0: ครับ
1: ครับนักศึกษาครับมาที่หน่วยที่8นะครับเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบของรัฐนะฮะซึ่งความรับผิดชอบของรัฐนั้นนะครับก็จะมีเรื่องสำคัญก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐในแนวดั้งเดิมนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐแนวโน้มใหม่นะครับตามแนวโน้มใหม่นะครับนะฮะการอยู่ร่วมกันของรัฐนั้นนะครับในระหว่างประชาคมระหว่างองค์กรนะครับประเทศที่เป็นรัฐอธิปไตยเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ต่างก็มีหน้าที่ที่จะไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างกันนะฮะการไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายอันที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองนะครับนะฮะถ้ารัฐนะครับได้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือมีเจตนานี่เองนะครับหรือประมาทเลินนะครับรัฐนั้นรัฐที่ดำเนินการนะครับในลักษณะเช่นนั้นนะครับต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็มีพันธะกรณีที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีกิจกรรมของรัฐมากมายนะครับที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่มีความเสี่ยงภัยสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญาจึงกำหนดของรัฐในแนวดั้งเดิม
0: นะครับคือจริงๆแล้วรัฐเนี่ยดั้งเดิมเขาก็ยึดถืออยู่แล้วว่าเมื่อเขามีการกระทำการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับ
1: นะ
0: กล่าวคือจริงๆตรงนี้นะครับถ้าเรามองถึงเนี่ยนะครับก็เป็นตามหลักทั่วไปนะครับที่เราเจอกันตามกฎหมายลักษณะต่างๆมีความคล้ายคลึงกันก็คือเมื่อมีการกระทำให้เกิดความเสียหายแล้วนะครับไม่ว่าจะจบ
1: หรือการกระทำของฝ่ายกบฏเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับการกระทำของรัฐนะครับในเรื่องนี้จึงสามารถที่จะศึกษาได้ออกเป็น2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือการกระทำขององค์กรของรัฐและการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำขององค์กรของรัฐนะครับการกระทำอันแรกออกกฎหมายได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับการทำสนธิสัญญาการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตการทำหนังสือนะครับนะฮะแสดงเจตจำนงนะครับหรือ LOI เนี่ยนะครับนะซึ่งการทำหนังสือตรงนี้ก็เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับนะฮะในขณะที่การกระทำทางปกครองนั้นนะครับซึ่งเราเคยศึกษามาในกฎหมายมหาชนนั้นนะครับเป็นการกระทำที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองนะครับนะโดยอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือกฎหมายลำดับรองเช่นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนะครับในส่วนต่อมาคือการกระทำของฝ่ายตุลาการนะครับการกระทำของฝ่ายตุลาการคือการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ตัวคู่ความนะครับการกระทำของฝ่ายตุลาการก็อาจจะนำมาซึ่งความรับผิดชอบของรัฐนะครับของรัฐได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดจากในส่วนอำนาจตุลาการนั้นมาจากในเรื่องของการปฏิเสธความยุติธรรมนะครับ
0: ผมมีตัวอย่างเลยครับเรื่องนี
1: ้ครับผม
0: นะก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับมีในหม่องชาวพม่าเนี่ยนะครับได้รับความเสียหาย
1: ครับ
0: นะครับภายในบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็มาขอใช้บริการทางศาล
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าศาลไทยเนี่ยนะครับนะปฏิเสธไม่รับบอกไม่ได้เลยนะไม่รับพิจารณาทั้งที่ปวิแพ่งบอกเอาไว้ทันทีชัดเจนว่านะครับเมื่อเป็นเรื่องของศาลนะครับนะศาลเนี่ยนะสามารถรับพิจารณาได้เมื่อเรื่องของมูลคดีมันเกิดภายในเขตศาล
1: ครับ
0: แต่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่ชัดเจนรองรับนั่นถือว่าผิดนะผิดในทางระหว่างประเทศด้วย
1: ครับ
0: นะเพราะถือว่าเป็นการกระทำของรัฐลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของคนไทยเข้ามาขอใช้บริการทาง

0: ศาล
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่อนุญาตให้เขามาใช้บริการทางศาลตรงนั้นก็เป็นเรื่องกฎหมายภายใน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืมนะครับนะนั่นก็คือในส่วนของการกระทำฝ่ายตุลาการนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการกระทำในนามขององค์รัฐทั้ง3ส่วนก็คือทางด้านนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการนะครับต่อมาเป็นการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำขององค์กรของรัฐนะครับอันแรกก็คือการกระทำนะครับนะฮะของปัจเจกชนนะครับการกระทำของปัจเจกชนเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วปัจเจกชนเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะไม่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐนะครับท่านอาจารย์นะครับทีนี้รวมอะไรรวมถึงการกระทำของบรรษัทข้ามชาตินะครับนะและองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เป็นองค์กรระหว่างประเทศของรัฐบาลนะครับนะฮะหรือที่เราเรียกว่า NGO Non-Government Organization นั่นเองนะครับนะก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐนะฮะโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนชาติหรือคนต่างด้าวก็ตามนะครับรัฐที่มีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีก็คือรัฐที่เป็นเจ้าของดินแดนหรือรัฐดินแดนหรือรัฐที่คนต่างด้าวผู้นั้นเข้าไปพำนักอาศัยอยู
0: ่
1: เพราะว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนในกรณีนี้จึงไม่มีประเด็นแห่งอนุสัญญาจึงไม่มีประเด็นแห่งอนุสัญญาในส่วนของข้อเรียกร้องให้รัฐต้องรับผิดชอบในระดับหรือในระหว่างประเทศนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีมาตรา139แห่งอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525หรือปีคริสตศักราช1982นะครับนะฮะได้รับรองว่ารัฐไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำปัจเจกชนที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับเว้นแต่ว่ารัฐได้ประมาทเลินในการจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการให้หลักประกันที่เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญานะครับอย่างไรก็ดีนะครับท่านอาจารย์นะครับการกระทำของปัจเจกชนเนี่ยอาจเป็นเหตุให้รัฐเจ้าของดินแดนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศได
0: ้
1: 2กรณีด้วยกันกรณีแรกนะครับหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ละเลยที่จะป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดหรือปฏิเสธที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดโดยปราศจากเหตุผลนะครับนะซึ่งการกระทำเช่นว่านี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐเพราะรัฐได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับนะกรณีที่2ก็คือกรณีที่ปัจเจกชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ได้กระทำการในนามของรัฐนะครับนะโดยบุคคลประเภทนี้อาจได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบอำนาจนะครับนะเมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วแม้ว่าคำสั่งแต่งตั้งหรือรับมอบอำนาจอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆก็ตามเพราะกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องภายในของรัฐไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศได้ตัวอย่างของการกระทำของปัจเจกชนที่ในพบในนามของรัฐนะครับท่านอาจารย์นะครับมากที่สุดก็คือกรณีที่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลได้ทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกองกำลังติดอาวุธ
0: ครับ
1: นะครับนะหรือบุคคลที่เข้าร่วมในฐานะเป็นอาสาสมัครแก่ประเทศที่ใกล้เคียงนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่บุคคลได้ถูกว่าจ้างให้ปฏิบัติการในภารกิจเฉพาะนะครับในดินแดงต่างประเทศซึ่งอาจจะได้รับรองหรือไม่ก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับนะทีนี้นะครับอะไรอีกล่ะครับที่เป็นการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำขององค์กรของรัฐนะฮะที่จะกล่าวต่อไปคือการกระทำของกบฏ
0: อ๋อกบฏ
1: นะฮะกบฏนะครับกบฏคือใครนะครับก็คือฝ่ายที่ต่อต้านการปกครองของรัฐบาลนะครับนะฮะปัญหาการกระทำของฝ่ายกบฏที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของรัฐนั้นมีอยู่2ประการหลักๆด้วยกันนะครับประการแรกก็คือนะครับกรณีที่ฝ่ายกบฏได้เปลี่ยนสถานะทางกฎหมายเป็นรัฐบาลใหม่หรือฝ่ายกบฏเป็นรัฐบาลใหม่นั่นเองนะครับนะกฎหมายระหว่างประเทศได้กำหนดเกณฑ์ความรับผิดชอบของฝ่ายกบฏในกรณีที่สามารถล้มล้างรัฐบาลชุดก่อนได้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของฝ่ายกบฏนะครับหากปรากฏว่าฝ่ายกบฏได้รับชัยชนะเหนือรัฐบาลชุดก่อนอันเป็นผลทำให้ฝ่ายกบฏจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จนะฮะและความมีผลในความเป็นรัฐบาลชุดใหม่นี้กฎหมายระหว่างประเทศถือว่ามีผลย้อนหลังนะครับมีผลย้อนหลังเลยนะครับท่านอาจารย์ทำให้รัฐบาลใหม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนที่ได้กระทำขึ้นในระหว่างเวลาที่มีการต่อสู้กับรัฐบาลที่ชอบทำซึ่งภายหลังได้ถูกล้มล้างนะครับนะฮะได้ถูกล้มล้างนั่นเองนะครับนะฮะต่อมานะครับนะฮะต่อมานะครับมันมีแนวทางในการพิจารณาในส่วนของตัวคดีครับท่านอาจารย์นะครับนะตัวคดีนะครับซึ่งได้แก่นะครับนะคดีนะครับนะฮะที่ เกิดขึ้นนะครับนะที่เป็นตัวอย่างว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อพันธกรณีของการปฏิวัติหรือล้มล้างระบบการปกครองตั้งแต่การปฏิวัตินะครับได้เริ่มขึ้นเพราะเหตุว่าการที่ฝ่ายกบฏประสบชัยชนะเป็นการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์แห่งชาติตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยก่อเป็นรูปร่างขึ้นในผลขั้นสุดท้ายในรูปของชัยชนะนะครับก็มาสนับสนุนเรื่องประการแรกก็คือฝ่ายกบฏเป็นรัฐบาลใหม่นี่เองนะครับนะกรณีที่2ก็คือฝ่ายกบฏคงสถานะนะครับคงสถานะเดิมนะครับในกรณีที่เกิดการสู้รบระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะครับร่างกายและทรัพย์สินของคนต่างด้าวที่อาศัยในดินแดนของรัฐและปรากฏภายหลังว่าฝ่ายกบฏแพ้ฝ่ายรัฐบาลทำให้เกิดปัญหาว่าคนต่างด้าวจะเรียกร้องฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบนะครับระหว่างฝ่ายกับฝ่ายรัฐบาลครับท่านอาจารย์นะครับโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของฝ่ายกบฏนะครับนะฮะซึ่งนะครับมีนักวิชาการคือลอนสตันนะครับได้ให้เหตุผลว่าฝ่ายกบฏเนี่ยมิได้เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและการกระทำของฝ่ายกบฏได้ก่อให้เกิดความผิดดังนั้นไม่มีใครควรจะรับผิดชอบต่อการกระทำของฝ่ายศัตรูที่พยายามทำลายชีวิตของตนนอกจากนี้การกระทำของฝ่ายกบฏอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลนะครับนะฮะจะเห็นได้ว่าการกระทำของฝ่ายกบฏเนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐ
0: ครับ
1: นะครับนะเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐแล้วเนี่ยนะครับนะถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคนต่างด้าวนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผลโดยตรงของการกระทำเนื่องจากฝ่ายกบฏเป็นผู้กระทำนะฮะดังนั้นคนต่างด้าวจะเรียกร้องให้รัฐบาลเดิมต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้เว้นแต่คนต่างด้าวจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเป็นการกระทำที่เกิดจากผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเช่นจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สอดคล้องต่อมาตรฐานความยุติธรรมระหว่างประเทศหรือมาตรฐานขั้นต่ำนะครับที่เราเรียกว่ามินิมัมสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับในการหามาตรการป้องกันความเสียหายอันควรจะคาดหมายได้หรือลงโทษฝ่ายกบฏในประเด็นนี้มีนักกฎหมายระหว่างประเทศบางท่านนะครับท่านอาจารย์ย้ำบางท่านนะครับนะฮะเห็นว่าเหตุผลที่จะใช้อธิบายว่ารัฐต้องรับผิดชอบนั้นตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานทางกฎหมายที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของตนทุกกรณีนะครับซึ่งโฟชิลเนี่ยได้เสนอทฤษฎีความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสนับสนุนข้อสมมติฐานดังกล่าวด้วยโดยให้เหตุผลว่ารัฐต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการเสี่ยงภัยของการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเช่นความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีตามกฎหมายหรือความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองนะครับนะฮะอันนี้ก็คือหลักในส่วนของในเรื่องของเบื้องต้นของการกระทำของรัฐนะครับนะ
0: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้จากที่อาจารย์อิงครัตได้มีการกล่าวมาถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับโดยถ้าเราพิจารณาจากสองหัวข้อนะครับก็คือฝ่ายกบฏเป็นรัฐบาลใหม่กับฝ่ายกบฏคงสถานะเดิมเลยนะครับนั้นจริงๆแล้วมันก็หมายความว่าเมื่อมีการก่อกบฏแล้วนะครับการก่อกบฏดังกล่าวกระทำโดยสำเร็จหรือไม่ถ้าการก่อกบฏดังกล่าวกระทำโดยการที่ว่าสำเร็จนะครับล้มล้างรัฐบาลได้นะครับเช่นนี้นะครับเช่นนี้ความผิดนะความผิดก็จะถือว่านะครับนะเกิดขึ้นโดยทันทีเพราะว่าเขากลายเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะครับสังเกตนะครับจากเหตุการณ์เราดูในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเราไม่เข้าเรื่องการเมืองนะจากในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากของประเทศบ้านเราเองเนี่ยนะครับเมื่อมีการก่อการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่คณะปฏิวัติจะต้องทำก็คือมีการลบล้างความผิดเขาเรียกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมความผิดตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตรงนี้นะครับกล่าวคือเมื่อเขามีการก่อการกบฏเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ว่ามันผิดในแง่มุมไหนผิดในความระหว่างประเทศหรือไม่ถ้าผิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็จะหมายความว่าเขากระทำแล้วสำเร็จเป็นรัฐบาลใหม
1: ่
0: นะจะกลายเป็นการกระทำของรัฐบาลยุคปัจจุบันเขาจึงต้องนิรโทษกรรมตัวเองก่อนแต่ว่าถ้ามีการก่อกบฏแล้วก่อกบฏไม่สำเร็จนะครับความผิดจะไม่เป็นของรัฐบาลนะครับจะเป็นของตัวผู้ก่อกบฏเองเพราะว่าผู้ที่ก่อกบฏไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐแต่ตรงนี้มีข้อน่าสนใจคือถ้าในส่วนขององค์กรของรัฐก็คือทางฝั่งปกครองนะละเลยกล่าวคือเขากำลังก่อกบฏปั๊บนะมีการจับประชาชนเป็นตัวประกันบ้างมีการทำลายทรัพย์สินเป็นตัวประกันตำรวจทหาร ดูเฉยนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอัตตหิอัตโน

0: นาโถนะก็คือไม่มีหน้าที่ระงับเหตุแต่ไม่เข้าไประงับเหตุนะครับเช่นนี้นะถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดพันธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตรงนั้นนะครับนั่นเองนะฮะขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างแค่นี้ครับ
1: ครับในส่วนต่อมาคือปัญหาขององค์ประกอบเรื่องความผิดของการกระทําของรัฐนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับอยู่หลากหลายปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาที่สร้างข้อถกเถียงเป็นอันมากในเรื่องของการกระทําของรัฐก็คือว่าปัญหาที่ว่าการกระทําของรัฐโดยผ่านบุคคลธรรมดาหรือที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องกระทำไปด้วยความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดนั้นเกิดจากความจงใจหรือความผิดนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่นะครับกล่าวอีกในหนึ่งขององค์ประกอบเรื่องความผิดจําเป็นหรือไม่ที่จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐนะฮะปัญหาข้อนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่นักกฎหมายระหว่างประเทศในยุคแรกๆอย่างฮูโก้โกเชียสนะครับนะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันที่ว่าความรับผิดชอบนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดหรือมีความประมาทเลินเล่อของรัฐหรือไม่นะครับซึ่งอิทธิพลของความคิดเรื่องความผิดก็ยังคงมีต่อนักกฎหมายในยุคต่อมานะครับเช่นศาสตราจารย์ไบสลีย์นะครับเห็นว่าข้อความคิดเรื่องนะครับความผิดเป็นสิ่งจำเป็นของความรับผิดชอบต่อการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศความผิดจึงเป็นทั้งที่มาและเงื่อนไขสำหรับของความรับผิดชอบของรัฐนะครับและถือว่าเป็นแก่นคำสอนในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐแบบดั้งเดิมนะฮะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับอาจารย์นะครับนักกฎหมายระหว่างประเทศก็เริ่มถกเถียงกันว่าความผิดนั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับนะฮะต่อมาครับท่านอาจารย์นะครับการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับนะการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศนั้นนะครับคือการไม่ปฏิบัตินะฮะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งตกเป็นภาระหน้าที่แก่รัฐนั้นโดยพันธกรณีระหว่างประเทศที่ว่านี้อาจเกิดจากสนธิสัญญาก็ได้นะครับหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไปตามมาตรา38แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้กําหนดหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะก่อให้รัฐต้องกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหากรัฐนะครับได้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามโดยปราศจากเหตุผลหรือข้อปลดเปลื้องในความคิดถือว่ารัฐนั้นได้ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศและนำมาซึ่งความรับผิดของรัฐนะครับสำหรับกรณีการละเมิดนั้นนะครับมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นการไม่ตากฎหมายให้อนุวัติการเป็นไปตามสนธิสัญญานะครับการตากฎหมายภายในอนุวัติการที่ขัดหรือแย้งกับสนธิสัญญาและการปฏิเสธความยุติธรรมนะฮะหรือการกระทําที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสันติภาพนะครับระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในหลายประเทศซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราได้ศึกษามาแล้วนั่นนะครับการโอนกิจการของคนต่างด้าวเป็นของรัฐนะอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ปฏิบัติการตามพันธสัญญานะครับ
0: ของเราก็คุ้นๆมีเรื่องไกลๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าการเอาในส่วนของกิจการของคนต่างด้าวเข้ามาเป็นของรัฐนะครับแต่ของเรายังไม่ชัดเจนเท่ากับทางประเทศลาตินอเมริกาคือเวเนซุเอลานะครับสมัยก่อนมีเรื่องของการยึดท่านขุดเจาะน้ํามันนะครับแล้วกิจการทางพลังงานของบริษัทน้ํามันข้ามชาติหลายบริษัทด้วยกันนะครับตรงนี้มีเรื่องของข้อพิพาทเข้าสู่ในส่วนของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากภายหลังจากการยึดกิจการคืนไปแล้วเนี่ยไม่มีการมอบเงินค่าชดเชยนะครับให้กับทางบริษัทที่ได้รับความเสียหายซึ่งตามหลักของในทางระหว่างประเทศนะครับสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์เองนั้นกล่าวเลยมีการโอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการทําผิดนั่นแหละเป็นการละเมิดพันธกรณีแต่ทางภาครัฐจําเป็นจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายนะโดยรวดเร็วและเป็นธรรม
1: นะครับนะซึ่งในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายในระหว่างประเทศนี่เองนะครับนะฮะก็เราก็จะเห็นได้จากหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐนะครับนะในกรณีรับรองว่าเมื่อมีการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศแล้วรัฐผู้ทําละเมิดมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐผู้ที่เสียหายหรือรัฐที่เสียหายนั่นเองนะครับนะฮะหลักกฎหมายนะครับนะฮะหลักกฎหมายข้อนี้ได้รับการยืนยันในคดีคส.นะครับ Factory Case ในคส.1928ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศตุรกีนะครับโดยศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศว่าการละเมิดข้อผูกพันหรือที่เราเรียกว่าพันธกรณีเนี่ยนำมาซึ่งหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอนะท่านอาจารย์นะครับหากการชดใช้ค่าเสียหายนั้นสิ่งเดียวกันเนี่ยไม่อาจเป็นไปได้ก็ให้ชดใช้ด้วยเงินตราจํานวนเท่ากันกับมูลค่า ที่จะต้องชดใช้ในสิ่งเดียวกันนะนอกจากคดีนี้แล้วนะครับก็ยังมีแนวความคิดนะครับของนักกฎหมายระหว่างประเทศอีกมากมายที่วินิจฉัยในทำนองเดียวกันนะครับนะฮะซึ่งการชดใช้ค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยสิ่งอันเดียวกันนะครับนะฮะการชดใช้ค่าเสียหายในรูปของจำนวนเงินนะครับนะฮะคือการที่ชดใช้แบบแรกไม่ได้นะครับนะฮะแต่ทางปฏิบัติแล้วก็ได้ชดใช้นะค่าเสียหายในรูปของจำนวนรูปแบบของจำนวนเงินนะครับท่านอาจารย์นะครับนะการชดใช้ประเภทนี้นะครับมีความคิดมาตั้งแต่แนวความคิดของฮูโก้นะฮะโกเชียสนะครับนะฮะซึ่งกล่าวไว้ว่าเงินคือสิ่งที่ใช้วัดมูลค่าของสิ่งของดังนั้นเงินจึงถูกใช้เป็นเครื่องทดแทนความเสียหายโดยคำนวณออกมาว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นนั้นมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับและในเรื่องต่อมาก็คือการเสียหายที่ไม่สามารถนะครับนะฮะชดใช้เป็นจำนวนเงินได้ก็ต้องทำให้เกิดความพึงพอใจแก่รัฐผู้เสียหายเช่นการลงโทษผู้กระทำความผิดนะฮะการประกาศว่าการกระทำนั้นมิชอบด้วยกฎหมายนะครับและก็การแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการนะฮะการแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการต่อรัฐผู้เสียหายนะครับหรือแม้กระทั่งการแสดงความเคารพต่อธงชาติอันเป็นการเยียวยานะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะในเรื่องต่อมาครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนี่ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐตามแนวโน้มใหม่นะครับนะฮะในเรื่องนี้นะครับนะก็จะเริ่มจากการที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดเด็ดขาดนะครับความรับผิดเด็ดขาดตามแนวโน้มใหม่นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงความรับผิดที่รัฐต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนครับท่านอาจารย์นะครับแม้ว่าจะไม่มีความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อนะฮะซึ่งหลักการนี้กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่ารัฐผู้เสียหายไม่มีภาระในการพิสูจน์ความผิดของรัฐผู้กระทำความเสียหายนะครับนะฮะทีนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับนะหากอธิบายนะให้ได้ใจความนะครับที่ชัดแจ้งแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็คือว่านะรัฐจะต้องรับผิดโดยที่รัฐผู้เสียหายหรือโจทก์เนี่ยไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในที่เป็นความผิดของจำเลยว่ามีความผิดนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจตนาหรือความจงใจหรือประมาทละเลิศหรือไม่รัฐผู้เสียหายพิสูจน์แต่เพียงอย่างเดียวว่ามีความเสียหายที่ตนได้รับนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำที่เสี่ยงภัยของจำเลยก็พอแล้วนะครับนะฮะลักษณะที่เด่นชัดของความผิดเด็ดขาดอยู่ที่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการดำเนินกิจกรรมเสี่ยงภัยนะครับนะฮะมิใช่ว่าอยู่ที่รัฐผู้ที่ประกอบกิจการนั้นจงใจที่จะสร้างความเสียหายหรือความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่นะฮะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแม้รัฐจะใช้ความระมัดระวังแล้วนะครับนะฮะหากเกิดความผิดอยู่นะครับรัฐก็คงยังต้องรับผิดอยู่เว้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับอาจารย์แผ่นดินไหวหรือความรับผิดของผู้เสียหาย
0: จริงๆก็สอดคล้องกับเรื่องของโรงไฟฟ้าระเบิดนะครับนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ว่าพอมันเกิดภายในดินแดนของรัฐปั๊บไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วว่าจงใจหรือประมาทมานะครับความรับผิดก็จำเป็นต้องเกิดขึ้นให้กับรัฐต่างๆทันทีครับ
1: ครับนี่คือความรับผิดเด็ดขาดนะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญนะครับของการรับผิดตามแนวโน้มใหม
0: ่
1: นะครับในส่วนอื่นๆนะครับนะฮะก็นักศึกษาก็ศึกษากรณีศึกษาเพิ่มเติมประกอบในหน่วยที่8นี้ด้วยนะครับครับนี่ก็คือเนื้อหาที่สำคัญของหน่วยที่8นะครับ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศนะคะอย่างที่เราได้เคยศึกษามาแล้วนะคะในหน่วยแรกๆเลยนะคะว่าบุคคลระหว่างประเทศเนี่ยนอกจากมีรัฐแล้วนะคะก็ยังมีองค์การระหว่างประเทศด้วยซึ่งเป็นบุคคลระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเรามาดูนะคะว่าการก่อตั้งและสถานภาพของกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีแนวคิดนะคะเริ่มต้นเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็มาจากอะไรบ้างนะคะเราก็รู้ว่าสังคมระหว่างประเทศเนี่ยจะประกอบด้วยรัฐนะคะที่มีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางทหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะรัฐเนี่ยเราก็อย่างที่เราทราบแล้วนะคะว่าจะมีอำนาจอธิปไตยแล้วก็มีความเสมอภาคระหว่างกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐใหญ่รัฐเล็กเนี่ยย่อมจะมีอำนาจอธิปไตยในตัวเองนะคะจากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้รัฐเนี่ยก็มีอิสระเลยนะคะอย่างเต็มที่เลยในการที่จะใช้อำนาจในเหนือดินแดนของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อยู่ตกอยู่ภายใต้บัญชาของรัฐอื่นๆนะคะนี้เนี่ย เมื่อสังคมระหว่างประเทศเนี่ยมีการพัฒนาไปนะคะไม่ว่าจะด้านของเทคโนโลยีนะคะหรือว่าด้านการสื่อสารการคมนาคมต่างๆเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยย่อมอยากจะเกิดความร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะทำไมคะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความร่วมมือกันเพื่อจุดมุ่งหมายที่มีแนวคิดร่วมกันนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะอย่างเดียวกันนะคะการร่วมมือกันเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดรัฐเนี่ยมารวมตัวนะคะมารวมตัวกันเพื่ออยู่ในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศก็เลยเริ่มมีนะคะมีการพัฒนาขึ้นมานะคะในกลางทศวรรษที่19นะคะกลางศตวรรษที่19นะคะแล้วก็พนวนขึ้นมากเลยนะคะหลังจากเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปนะคะก็จะมีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกมากมายนะคะนี่เรามาดูนะคะเราก็อย่างที่เราทราบแล้วนะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเป็นบุคคลนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำจำกัดความหรือว่าความหมายขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะคะต่างๆนะคะจนกระทั่งมีนะคะกรรมการท่านหนึ่งนะคะในคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือแอลเอเรียนเนี่ยนะคะเขาก็ได้เสนอข้อคิดเอาไว้นะคะว่าคำว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายที่มันมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วนะคะจึงหมายความว่าองค์การระหว่างรัฐนะคะคำมิได้มีมันเป็นองค์การระหว่างรัฐไม่ใช่องค์การที่เกิดขึ้นโดยที่มีการมีเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลถึงจะเรียกว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีสภาพเป็นบุคคลระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลเอเรียนเนี่ยเขาได้ให้คำจำกัดความขององค์การระหว่างประเทศเอาไว้นะคะว่าหมายความถึงสมาคมของรัฐนะคะที่ก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญานะคะมีกฎข้อบังคับที่ใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็มีสภาพบุคคลนะคะเป็นของตนเองแตกต่างไปจากรัฐสมาชิกก็คือมีสภาพบุคคลแยกออกจากรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบแล้วจากข้อความที่แอลเอเรียนเนี่ยเขาได้พูดถึงนะคะเราก็จากคำความหมายที่เขาได้ให้ไว้นะคะที่ท่านได้ให้ไว้เนี่ยเราก็จะทราบว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือ1นะคะการรวมกลุ่มของรัฐนะคะแล้วก็แต่สมาชิกของรัฐเนี่ยยังคงที่สามารถที่จะสงวนอำนาจอธิปไตยของตัวเองเอาไว้ได้นะคะแล้วก็มีแต่รัฐเหล่านั้นเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกัน2นะคะคือก่อตั้งขึ้นนะคะโดยรัฐสมาชิกเพื่อที่จะมีการบรรลุเป้าหมายนะคะและผลประโยชน์ที่เขามีร่วมกันนั่นเองนะคะ3นะคะก็มิได้มีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้นนะคะยังรวมถึงการมีแนวปฏิบัติที่ร่วมกันอีกด้วยนะคะ4นะคะก็อาจจะก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะคะโดยไม่จำกัดระยะเวลาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายที่ให้ไว้เนี่ยมันก็กว้างขวางมากนะคะนั้นเนี่ยเราอาจจะจำแนกออกไป
พื่อที่เราจะมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราอาจจะแบ่งนะคะประเภทขององค์การระหว่างประเทศเอาไว้นะคะเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้มีความเข้าใจด้วยว่าองค์การระหว่างประเทศแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมีความหมายแล้วก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันอะไรบ้างนะคะโดยที่1มีการแยกประเภทโดยที่ยึดถือเอาขอบข่ายทางภูมิศาสตร์นะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ2เป็นการแยกประเภทโดยถือเอาจุดมุ่งหมายขององค์การระหว่างประเทศนั้นนะคะก็คือยึดถือเอาจุดมุ่งหมายร่วมกันนะคะเป็นการแยกประเภทนั่นเอง3นะคะมีการแยกประเภทโดยถือเอาขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกประเภททั้ง3นะคะย่อยๆออกมาเพื่อจะให้ประโยชน์ในการศึกษานะคะนี่เรามาดูนะคะการแยกประเภทนะคะรายละเอียดของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่1ก็การแยกประเภทโดยถือเอาขอบข่ายของการทางภูมิศาสตร์นะคะหรือว่าพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยนะคะองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะในการแยกประเภทแบบนี้ก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือองค์การระหว่างประเทศแบบสากลนะคะแล้วก็องค์ประเทศส่วนท้องถิ่นนะคะองค์การระหว่างประเทศแบบสากลก็หมายถึงองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐจำนวนมากนะคะโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะคะหรือประเทศที่ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็มีขอบข่ายเนี่ยแผ่ขยายทั่วไปเลยนะคะทั่วรัฐสมาชิกนะคะเช่นองค์การระหว่างประเทศที่เรารู้จักดีนะคะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศใหญ่ก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะคะหรือว่า UN นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือองค์การระหว่างประเทศส่วนท้องถิ่นนะคะก็หมายถึงว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีขอบข่ายในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเฉพาะนะคะคืออยู่ท้องถิ่นนั้นๆนะคะเช่นสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะที่มีขอบข่ายในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย อยู่ของรัฐสมาชิกที่อยู่ในสหภาพยุโรปนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจะรวมกันเมื่อมีอุดมคติทางการเมืองและก็ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แตกต่างกันมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการรวมแบบท้องถิ่นนะคะนี่การแยกประเภทในแบบที่2ก็เป็นการแยกประเภทโดยถือเอาจุดมุ่งหมายขององค์การระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะคะก็เช่นองค์การระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายอย่างกว้างขวางหรือทั่วไปนะคะที่อาจจะมีความขอบข่ายของงานเนี่ยกว้างขวางนะคะเช่นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมนะคะอย่างเช่น EU นะคะหรือว่าอาเซียนของเรานะคะEU เนี่ยนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องท้องถิ่นที่มีเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นแต่ในที่กว้างขวางทั่วไปที่เราได้คนได้รู้จักกันดีก็คือองค์การสหประชาชาตินะคะก็องค์การสหประชาชาติเนี่ยมีหน้าที่ที่รับผิดชอบในหลายๆด้านเลยนะคะก็คือด้านสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะคะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยที่มีการรวบรวมเอากฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็มีอาจจะมีความชำนาญพิเศษในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐด้วยนะคะที่เมื่อเราได้เคยเรียนไว้ในเรื่องของการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะคะก็คือในหน่วยที่6ที่เราได้ศึกษามาแล้วนะคะนี่องค์การระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายอีกจุดมุ่งหมายนึงก็คือมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงนะคะก็คือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านนะคะโดยพิจารณาจากการก่อตราสารที่ก่อตั้งนะคะก็คือองค์การยูเนสโกอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ก็มีจุดมุ่งหมายทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกก็มุ่งไปยังในเรื่องของอนามัยนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายทางด้านสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่การแยกประเภทอีกข้อนึงก็คือการแยกประเภทโดยถือเอาขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศก็คือองค์การระหว่างประเทศที่มีอำนาจเหนือรัฐแล้วก็องค์การระหว่างประเทศที่มิได้มีอำนาจเหนือรัฐนะคะองค์การระหว่างประเทศที่มีอำนาจเหนือรัฐนะคะก็คือมีลักษณะพิเศษนะคะก็คือรัฐสมาชิกเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติยอมรับเอาข้อมติขององค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศของตนนะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้มีความเห็นชอบนะคะก็ตามนะคะอย่างเช่น
การคำตัดสินของในเรื่องของประชาคมถ่านหินแล้วก็เหล็กกล้าของยุโรปเนี่ยการตัดสินขององค์การองค์กรผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยก็ย่อมมีผลผูกพันของรัฐสมาชิกโดยทันทีนะคะนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วนองค์การระหว่างประเทศที่ไม่ได้มีอำนาจเหนือรัฐนะคะก็ทั่วไปก็ยังยึดถือหลักความเสมอภาคของรัฐนั่นเององค์การเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของศูนย์กลางนะคะของเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันนั่นเองนะคะส่วนคำข้อมติขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่คำสั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลผูกพันต่อรัฐสมาชิกแต่อย่างใดนะคะเช่นองค์การสหประชาชาตินะคะซึ่งตั้งอยู่นะคะบนความสมัครใจแล้วก็ความเสมอภาคของรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะนี่หัวข้อที่2ที่เราจะมาศึกษาก็คือเรื่องของการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาพหุภาคีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมักจะกระทำกันในรูปแบบของข้อตกลงหลายฝ่ายนะคะซึ่งเรียกว่าสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งมักจะเรียกโดยทั่วไปว่าตราสารก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศนั่นเองตราสารเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะก็เช่นกติกากฎบัตรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็เกิดจากการมีความคิดริเริ่มของรัฐต่างๆหรือกลุ่มของรัฐนะคะที่จะเข้ามาร่วมมือต่อกันนั่นเองนะคะแม้ว่าตราสารองค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของสนธิสัญญาพหุภาคีก็ตามนะคะแต่ว่าสนธิสัญญาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสนธิสัญญาพหุภาคีอื่นๆนะคะก็คือการตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีส่วนที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็โครงสร้างรวมถึงขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นทำให้ตราสารในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะคะแตกต่างออกจากสนธิสัญญาพหุภาคีอื่นๆนั่นเองนะคะการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศอีกกรณีนึงก็อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมตินะคะของที่ประชุมระหว่างประเทศก็เป็นได้นะคะการก่อตั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีที่ประชุมของระหว่างประเทศเนี่ยมีการลงมตินะคะมีการลงมติที่จะก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมานะคะการลงมติดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นไปด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากหรือว่าการลงคะแนนเสียงโดยเอกฉันท์หรือว่าอาจจะเป็นฉันทามตินะคะแล้วก็ย่อมขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในข้อมตินั้นๆในที่ประชุมนั้นเองนะคะว่าจะให้เป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นจากข้อมติของที่ประชุมระหว่างประเทศได้นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสถานะเป็นบุคคลระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูซิว่าสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีการได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนะคะโดยที่มีการยินยอมร่วมกันของรัฐสมาชิกนะปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะสภาพบุคคลก็หมายความรวมถึงสภาวะที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการรับรองสิทธิและก็กำหนดหน้าที่นะคะให้องค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยประพฤติปฏิบัติเอาไว้นะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าสภาพบุคคลของสังคมภายในรัฐเนี่ยย่อมมีกฎหมายภายในวางขั้นตอนเอาไว้นะคะไว้อย่างเป็นระเบียบนะคะก็อย่างเช่นสภาพบุคคลย่อมเกิดย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะคะและสิ้นสุดลงเมื่อตายอย่างนี้เป็นต้นและก็สภาพของนิติบุคคลก็จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลนั้นนะคะในสังคมระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แน่นอนนะคะถึงสภาพขององค์การระหว่างประเทศถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพียงกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสภาพบุคคลของรัฐนะคะก็จะถือว่ารัฐนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลที่เมื่อมีดินแดนมีประชากรมีรัฐบาลมีเอกราชแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยนะคะนี่พอมาถึงองค์การระหว่างประเทศเราจะถือสิ่งใดนะคะเป็นหลัก
ในเรื่องของการพิจารณาว่าองค์การระหว่างประเทศนั้นมีสภาพบุคคลนะคะนี่เรามาดูนะคะก็คือตราสารเมื่อมีตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศก็อาจจะมีการระบุนะคะระบุถึงสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศเอาไว้นะคะโดยแจ้งชัดปัญหาเรื่องสภาพบุคคลก็จะไม่เกิดเพราะว่ามีการระบุเอาไว้โดยแจ้งชัดในตราสารแล้วแต่ถ้าหากว่าในตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศมิได้มีการระบุนะคะถึงเรื่องสภาพบุคคลระหว่างประเทศเนี่ยเราจะถือได้หรือไม่นะคะว่าองค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ก็เริ่มมีการถกเถียงกันมาตั้งเนิ่นนานละนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1945เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคดีเกิดขึ้นนะคะทำให้องค์การสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็มีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีคำตัดสินขึ้นมานะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อประเทศสมาชิกหรือที่ไม่ใช่สมาชิกเพราะฉะนั้นก็คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้โดยปริยายนะคะก็คือรับรองนะคะสิทธินะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะก็จะทำให้องค์การระหว่างประเทศเนี่ยถือว่ามีสภาพบุคคลที่สามารถมีสิทธิได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทัศนะของศาลนะคะยุติธรรมระหว่างประเทศก็ถือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการตั้งขึ้นมานะคะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีสิทธิบางประการซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงสภาพของบุคคลขององค์การระหว่างประเทศนั้นนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างประเทศนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีสภาพบุคคลองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของผู้ก่อตั้งนะคะอันนี้ก็คือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็เลยเกิดบรรทัดฐานที่ว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยย่อมมีสภาพบุคคลตามในทางตามกฎหมายระหว่างประเทศเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามีการก่อตั้งนะคะมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งอย่างแจ้งชัดแล้วก็มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพบุคคลนะคะระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะจำแนกนะคะออกได้เป็น3ลักษณะเลยนะคะก็ดูซิว่าใน3ลักษณะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1นะคะมีการรวมตัวอย่างถาวรของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งของนอกจากนั้นเนี่ยการก่อตั้งขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการก่อตั้งอย่างโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็2มีองค์กรต่างๆที่จะมีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะจากองค์ประกอบนี้ทำให้องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีลักษณะแตกต่างออกจากไม่เหมือนกับที่ประชุมระหว่างประเทศนะคะที่ไม่มีองค์กรปฏิบัติงานอยู่ในที่จะทำให้ทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีองค์กรที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ประชุมระหว่างประเทศนั้นเป็นการรวมตัวของรัฐอย่างไม่ถาวรแต่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยต้องการมีการรวมตัวอย่างถาวรของรัฐนั่นเองนะคะข้อ3ก็คือมีการแบ่งแยกเด็ดขาดจากจุดมุ่งหมายและอำนาจหน้าที่นะคะระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐสมาชิกนะคะก็คือรัฐสมาชิกถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศแต่จุดมุ่งหมายของรัฐสมาชิกเมื่ออยู่ในองค์การระหว่างประเทศก็จะต้องแยกออกจากของรัฐสมาชิกนั่นเองก็คือถึงแม้ว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสมาชิกแต่เมื่อมีสภาวะเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วเนี่ยย่อมมีความเป็นเอกเทศแล้วก็แยกตัวต่างหากเด็ดขาดจากรัฐสมาชิกนะคะข้อที่4ก็คือมีการปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่โดยเอกเทศนะคะก็คือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในระดับระหว่างประเทศนะคะไม่ใช่มีการปฏิบัติหน้าที่ในระดับชาตินะคะหรือว่าเพื่อรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะอันนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อทั้งหลายที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยก็ทำให้องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสภาพบุคคลนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
องค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีสภาพบุคคลระหว่างประเทศเสมอแม้ว่าตราสารการก่อตั้งเนี่ยจะระบุเอาไว้หรือไม่ก็ตามนะคะว่ามีสภาพบุคคลนะคะองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีสภาพบุคคลได้ก็เลยจะต้องมีเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือมีการรวมตัวอย่างถาวรของรัฐนะคะมีการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์การ

ระหว่างประเทศกับรัฐสมาชิกนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยเอกเทศนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศทำให้มีสภาพบุคคลขึ้นมาตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะนี่เรามาดูอีกเรื่องนึงในหัวข้อนึงก็คือเรื่องของเนื้อหาของเรื่องขอบข่ายนะคะขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะต้องแตกต่างออกไปนะคะมันก็จะมีการแตกต่างออกไปตามประเภทนะคะขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆ นะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายขององค์การระหว่างประเทศนั้นเองแต่โดยที่ถ้าอาจจะกล่าวโดยรวมๆแล้วเนี่ยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็มีหน้าที่ในด้านการประสานงานระหว่างรัฐต่างๆก็คือรัฐสมาชิกนะคะจึงมุ่งไปในทางถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปนะคะให้มวลหมู่สมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะคะเพื่อออกมาเป็นข้อมตินะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะหรือว่ามีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆโดยที่จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกต่างๆนะคะสนับสนุนให้มีการยอมรับสนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้จัดทำขึ้นจัดตั้งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและก็ด้านเทคโนโลยีแก่รัฐนะคะโดยเฉพาะประเทศที่หรือรัฐที่อยู่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะก็คือนอกจากนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนแล้วก็ยังมีการช่วยระงับข้อพิพาทนะคะแล้วก็มีการประสานงานนะคะในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองด้วยนะคะนี้เรามาดูนะคะในหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของโครงสร้างนะคะเรื่องสมาชิกภาพแล้วก็เรื่องของการลงคะแนนเสียงและผลทางกฎหมายในเรื่องของข้อมตินะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะนี่เรามาดูโครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศนะคะโดยที่เราเรียนหน่วยที่ผ่านๆมาเราก็จะได้พอจะทราบถึงเรื่องของโครงการขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศประเทศหนึ่งนะคะก็คือองค์การสหประชาชาติก็จะมีโครงสร้างประกอบด้วยสมัชชานะคะแล้วก็คณะมนตรีแล้วก็เลขาธิการเช่นเดียวกันอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3องค์กรเสมอนะคะซึ่งก็ได้แก่สมัชชาคณะมนตรีแล้วก็เลขาธิการนะคะสมัชชานะคะสมัชชาเนี่ยเป็นองค์กรหลักเลยนะคะที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกนะคะขององค์การระหว่างประเทศทุกๆรัฐนะคะเพื่อทำหน้าที่ถกเถียงอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัชชาก็จะเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในองค์การระหว่างประเทศนะคะข้อที่2ก็คือคณะมนตรีคณะมนตรีก็เป็นองค์กรหลักเหมือนกันนะคะซึ่งประกอบแต่ไม่ได้ประกอบด้วยรัฐทุกรัฐนะคะแต่ประกอบด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกที่มีจำนวนจำกัดนะคะคณะมนตรีเนี่ยก็ทำหน้าที่บริหารโดยตรงนะคะนี่เรามาดูอีก องค์กรหนึ่งก็คือเลขาธิการนะคะเลขาธิการเนี่ยเป็นองค์กรหลักเช่นเดียวกันประกอบด้วยเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ทางด้านธุรการนะคะก็เมื่อสักครู่ในคณะมนตรีทำด้านบริหารแล้วก็เลขาธิการก็ทำหน้าที่ในด้านของธุรการนะคะนี่เรามาดูว่าองค์กรขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดไปแล้วนะคะใน3องค์กรนะคะองค์กรแรกก็คือองค์กรซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเต็มจำนวนซึ่งเมื่อสักครู่เลยเรายกตัวอย่างไปอาจจะเป็นมักจะได้แก่สมัชชานั่นเองนะคะก็คือรัฐทุกรัฐเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะว่ามีความเสมอภาคในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรขององค์การระหว่างประเทศก็จะต้องประกอบไปด้วยรัฐทุกรัฐซึ่งมีความเสมอภาคกันนะคะในองค์การระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดนะคะในองค์การระหว่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประกอบเป็นไปด้วยสมาชิกที่เต็มจำนวนแล้วเนี่ยนะคะจะต้องไปประกอบไปด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกทุกรัฐนะคะรัฐก็จะเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมจะมาเป็นตัวแทนนั่นเองนะคะตัวอย่างที่พอจะให้เห็นได้ชัดเกี่ยวกับองค์กรนะคะที่มีสมาชิกเต็มจำนวนได้แก่สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินะคะสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยประกอบไปด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกทุกรัฐนะคะ เห็นได้ว่าเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติเลยนะคะข้อ2ก็คือองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนจำกัดซึ่งมักจะได้แก่คณะมนตรีนั่นเองนะคะรู้

จักกันได้ในนามของคณะมนตรีซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะมนตรีเกี่ยวกับการบริหารนะคะก็เพื่อที่จะต้องมีการจำกัดสมาชิกเพราะต้องการความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานนะคะส่วนข้อ3ก็คือองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการบริหารองค์การระหว่างประเทศโดยทั่วไปแล้วก็คือสำนักงานเลขาธิการนะคะหน้าที่หลักก็คือประสานงานนะคะในเรื่ององค์กรต่างๆแต่เตรียมงานทั้งด้านทั้งในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ธุรการด้วยนะคะแล้วก็บริหารงานให้เกิดผลตามข้อมติขององค์กรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักนะคะนี่การเข้ามาเป็นสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้โดยการที่เรื่องของเงื่อนไขนะคะต่างๆที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างถึงจะเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศได้นะคะนี่เรามาดูนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องการลงคะแนนเสียงและผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศนะคะเมื่อองค์การระหว่างประเทศเนี่ยประกอบด้วยรัฐแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีมตินะคะหรือว่ามีการคัดค้านข้อมติมันก็เกิดเลยจะเกิดปัญหาทางกฎหมายที่ตามมานะคะนี่มันในการนั้นเนี่ยเพื่อปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการลงคะแนนเสียงในองค์การระหว่างประเทศนะคะการลงคะแนนเสียงคือการแสดงออกนะคะของสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อปัญหาที่ถกเถียงหรืออภิปรายนะคะว่าจะเห็นด้วยในข้อมตินั้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการลงคะแนนเสียงทั้งหมดก็จะมีการลงคะแนนเสียงด้วยเอกฉันท์นะคะ

0: มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีการกำหนดเอาไว้แล้วก็มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้เสียงข้างมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงคะแนนเสียงในข้อมตินะคะผลทางกฎหมายของข้อมติขององค์การระหว่างประเทศก็คือมีสภาพบังคับอย่างไรนะคะคำว่าข้อมติหมายความว่ายังไงก็หมายถึงการแสดงเจตนารมณ์นั่นเองขององค์การระหว่างประเทศออกมาในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการวิธีการต่างๆตามตราสารที่ก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศได้ระบุไว้นะคะอาจจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปที่เราอาจจะเรียกว่าคำประกาศคำวินิจฉัยหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่ากฎบัตรหรือว่าข้อบังคับนะคะข้อมติที่ออกมาโดยองค์กรภายในระหว่างประเทศเพื่อแจ้งไปองค์กรอื่นขององค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยถ้าข้อมติใดเนี่ยจะก่อให้เกิดมีผลทางกฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้เนี่ยจะต้องดูว่ามติออกจากองค์กรใดถ้าแจ้งไปยังองค์กรใดถ้าข้อมติออกมาจากองค์กรที่มีอำนาจในการบริหารสูงกว่าแจ้งไปยังองค์กรที่มีอำนาจใต้บังคับบัญชาข้อมตินั้นย่อมมีผลทางกฎหมายแน่นอนนะคะเช่นข้อมติที่ออกมาจากองค์กรหลักแจ้งไปยังองค์กรย่อยเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อกฎหมายประการที่2ข้อมติที่ออกมาโดยองค์กรขององค์การระหว่างประเทศเพื่อแจ้งไปยังรัฐซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกแห่งองค์การระหว่างประเทศนั่นเองหรือรัฐอื่นก็ได้นะคะข้อมติใดที่ยังมีผลทางกฎหมายนะคะซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกจากองค์กรที่สูงมีอำนาจสูงกว่าถึงจะมีผลทางกฎหมายไม่งั้นก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะก็แจ้งถือว่าเป็นการแจ้งรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะถ้าออกไปโดยองค์กรที่มีระดับเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศซึ่งนักศึกษาก็จะเอาไปรวมไว้กับในหน่วยที่2ที่เราอธิบายค้างไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบุคคลระหว่างประเทศซึ่งเราได้พูดถึงเฉพาะรัฐนะคะในบทในหน่วยเนี้ยก็จะพูดถึงเรื่องขององค์การระหว่างประเทศที่มีฐานะเป็นบุคคลระหว่างประเทศอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้ค่ะ
1: ครับกลับมาพบกับช่วงคำถามคำตอบนะครับหรือช่วงตอบคำถามของเรานะครับในหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
2: ในส่วนของหน่วยที่7นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงคำถามนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของคำถามที่ว่าหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้างนะครับนะซึ่งหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับนะหลักที่นักศึกษาพึงจะต้องระลึกและเข้าใจว่านะครับมันคืออะไรก็คือนะครับในส่วนของการจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยเป็นการบอกเอาไว้ว่านะครับเมื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยนะครับนะการใช้กำลังทางทหารเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นก็เลยมีการวางเกณฑ์เอาไว้ว่าการลุกรานต่างๆไม่ว่าทางตรงทางอ้อมที่มีสัดส่วนก่อให้เกิดความเสียหายจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เป็นจารีตประเพณีแล้วนะครับแต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นครับก็คือข้อยกเว้นนะครับตามกฎบัตรสหประชาชาตินะครับนะก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับป้องกันตนเองก็คือเมื่อถูกรุกรานนะครับรัฐที่ถูกรุกรานก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้กองกำลังนะครับเข้าไประงับเหตุนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบระงับเหตุในบางกรณีนะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายในภาพกว้างนะครับเราเห็นจากทางฝั่งประเทศของเรานะครับมีการสะสมกองกำลังทางทหารเอาไว้นะครับหลายหน่วยด้วยกันนะครับมีการฝึกนะในหลายรูปแบบด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนำไปใช้ในการเข้าไปเป็นลักษณะของการป้องกันตนเองนะครับซึ่งเป็นข้อยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหประชาชาตินั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ต้องพึงพิจารณาในเชิงของสัดส่วนในการที่จะเข้าไปกระทำในการเพื่อระงับเหตุเรียกว่าการป้องกันตนเองตรงนี้ด้วยนอกเหนือจากนี้การป้องกันตนเองอาจจะเป็นการป้องกันล่วงหน้านะครับถ้าปรากฏพิสูจน์ได้ว่ารัฐที่อาจจะมีการลุกลามเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้ทางการทหารนะครับโดยข้อมูลยืนยันอย่างแท้จริงว่าเขาจะมีการเข้ามามีการลุกลามเราอย่างแท้จริงนะครับอาจจะป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐเราตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยมีการหยิบเอาเหตุผลตรงนี้ขึ้นมาใช้ในตอนที่เข้าไประงับเหตุทางประเทศแถบตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการป้องกันร่วมหรือ collective defense นะครับก็คือเป็นการรวมกันกลุ่ม

0: ของกลุ่มของรัฐนะครับเช่นนาโต้นะครับกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับในองค์การแอตแลนติกเหนือตัวนั้นเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเข้ามาป้องกันร่วมกันได้นะครับนั่นก็คือภายใต้หลักเกณฑ์การป้องกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการใช้กำลังทางทหารที่ได้รับการยกเว้นที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎบัตรสหประชาชาตินอกเหนือจากนี้ยังมีในเรื่องของเหตุผลทางมนุษยธรรมด้วยนะครับซึ่งถือเป็นอีกข้อยกเว้นประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือกรณีของรัฐที่3นะครับซึ่งไม่ได้เป็นรัฐคู่พิพาทเลยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแทรกแซงในการเข้ามาระงับเหตุได้ถ้าปรากฏว่าปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะเกิดความเสียหายในภาพกว้างนั่นเองนะครับทั้งนี้เมื่อมีการใช้กำลังทางทหารเข้าไปภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าหลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารหรือ Jus in Bello นะครับก็คือภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกกับกรุงเจนีวานะครับว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้กำลังทางทหารแล้วจำเป็นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ทางการปฏิบัติด้วยนะครับในภาพรวมนะครับมีหลายตัวหลายเรื่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ารัฐผู้รุกรานนะครับยกธงขาวแล้วก็ต้องหยุดยุติการใช้กำลังทางทหา รกรณีเป้าหมายทางการทหารนะครับเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลทรัพย์สินของพลเรือนจำเป็นต้องสืบให้แน่ชัดเสียก่อนว่านะครับเป็นที่มั่นทางการทหารเป็นเป้าหมายทางการทหารอย่างแท้จริงนะครับต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนอย่างถ่องแท้นะครับจึงจะสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่อาวุธชีวภาพนะครับไม่ใช่อาวุธที่มีความรุนแรงทำลายล้างสูงนะครับรวมทั้งเป้าหมายทางการทหารก็ต้องชัดเจนด้วยทหารบาดเจ็บทหารป่วยไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อใช้กำลังไประงับเหตุโดยมุ่งไปที่เป้าหมายทางการทหารลักษณะตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือเป็นหลักที่สอดรับกันของหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารแล้วก็หลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีเพราะในส่วนของหน่วยที่7เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นแก่นของมันก็คือตรงนี้นะครับนะนักศึกษาลองพิจารณาเพิ่มเติมด้วยครับนั่นก็คือคำถามท้ายหน่วยของหน่วยที่7นะครับ
1: ครับผมนะครับซึ่งในหน่วยที่7นั้นนะครับก็มีอยู่หลากหลายประเด็นที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน่วยที่8ครับท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่เป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะครับนะเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในหน่วยที่8นะครับเรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับคำถามท้ายหน่วยนะครับก็คือเรื่องของการกบฏนะครับการกบฏเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรัฐนะครับนะจำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกบฏหรือไม่นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนของการกระทำของรัฐเนี่ยนะครับนะรัฐมีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยของตนภายใต้อาณาเขตขอบเขตดินแดนของตนนะครับโดยไม่จำกัดนะสามารถใช้ได้เต็มที่โดยไม่จำกัดเลยนะครับแต่ทั้งนี้การใช้อำนาจเนื่องจากนะครับรัฐเนี่ยนะครับนะเป็นลักษณะของนิติบุคคลการใช้อำนาจต้องใช้ผ่านบุคคลซึ่งภายใต้รูปแบบขององค์กรนะครับซึ่งองค์กรหลักของรัฐในการใช้อำนาจอธิปไตยก็คือนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะครับเมื่อใดก็ตามที่รัฐใช้อำนาจผ่านทั้ง3องค์กรนี้นะครับแล้วเกิดความเสียหายขึ้นนะครับแล้วความเสียหายดังกล่าวเนี่ยเป็นความเสียหายที่เข้าข่ายของความเสียหายในทางระหว่างประเทศนะครับรัฐจำเป็นต้องไปรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะซึ่งในส่วนของการที่รัฐนะครับใช้อำนาจต่างๆทั้ง3องค์กรนี้ชั้นรัฐจำเป็นต้องใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังซึ่งอาจจะสอดรับกับกฎหมายมหาชนนะครับตรงนี้ได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายภายในแต่ทั้งนี้นะครับในการกระทำของกบฏถามว่ากบฏเนี่ยนะครับการกระทำเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเนี่ยเป็นการกระทำของรัฐหรือไม
1: ่
0: ประเด็นของกรณีของกบฏเนี่ยนะครับน่าสนใจมากเนื่องจากเคยมีข้อสอบเก่านะครับนะหลายปีมาแล้วออกในประเด็นกรณีของการกระทําของฝ่ายกบฏตรงนี้นะครับนะออกในเชิงที่ว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแล้วก็ในขณะที่ปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนของพลเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพลเรือนเป็นอย่างมากคำถามคือรัฐจำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือไม่ตรงนี้หลักเกณฑ์ก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าการกระทำของกบฏถือเป็นการกระทำของรัฐหรือเปล่า
1: คร
0: ับ นะแน่นอนต้องมาดูว่ากบฏเป็นนิติบัญญัติไหมกบฏเป็นฝ่ายบริหารหรือเปล่าหรือกบฏเป็นฝ่ายตุลาการหรือเปล่านิติบัญญัติก็คือกระบวนการในการตรากฎหมาย

0: ครับ
1: กบฏไม่ใช่แน่นอนนะครับบริหารก็คือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะ
0: คร
1: ฮ
0: ับ
1: ะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะทางเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐนะที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยซึ่งกบฏก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วนะครับกบฏทําในนามของตัวประชาชนนะ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าเป็นเกี่ยวกับองค์กรตุลาการไหมก็ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันนะครับเพราะตุลาการเป็นองค์กรทางศาลดังนั้นกบฏจึงถือเป็นการกระทําซึ่งมิใช่เป็นการกระทําขององค์กรของรัฐแต่ทั้งนี้ความน่าสนใจคือการเกิดขึ้นของกบฏเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรครับเป็นไปเพื่อล้มล้างรัฐบาลหรือล้มล้างรูปแบบการปกครองแบบเดิมนะฮะนักศึกษาลองนึกภาพว่าอาจารย์นะครับอาจารย์เนี่ยมีการก่อกบฏขึ้นมานะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอาจารย์ไม่ได้ทําจริงนะไม่ได้มาแจ้งตำรวจจับอาจารย์หลังจากดูคลิปไม่ได้นะครับนะ เมื่อมีการก่อกบฏขึ้นมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผู้ที่ก่อกบฏสามารถที่จะล้มล้างการปกครองเดิมได้คำถามคือเมื่อล้มล้างการปกครองเดิมได้ใครเป็นผู้ที่เข้าไปปกครองใหม่ครับแน่นอนไม่ได้มีการโยนให้บุคคลที่3อยู่แล้วก็ต้องเป็นผู้ก่อการกบฏนั่นเองขึ้นไปเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะแต่เดิมเป็นปัจเจกชนที่ไม่ได้กระทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการกระทำของรัฐแต่เมื่อล้มล้างการปกครองได้ตนเองเป็นรัฐบาลเมื่อตนเองเป็นรัฐบาลถามว่าตนเองต้องรับผิดในการกระทำของตนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับตรงนี้ในแนวทางปฏิบัติก็บอกได้ชัดเจนว่าให้ถือว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นการกระทำของรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับดังนั้นการกระทำของทางฝั่งกบฏที่เกิดเป็นรัฐบาลใหม่นะครับจึงถือเป็นการกระทำของรัฐทันทีถ้าล้มล้างสำเร็จนะจะเป็นการกระทำของรัฐดังนั้นนะครับเมื่อเป็นการกระทําของรัฐจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะรัฐจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะครับโดยทันทีนะครับนะตามหลักเกณฑ์เรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าปรากฏว่าการกระทําเพื่อล้มล้างการปกครองไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จนะครับต้องแยกเป็น2ประเด็นไม่สําเร็จเพราะอะไรนะไม่สําเร็จเพราะว่าตนเองสู้เต็มที่แล้วฝั่งตรงข้ามก็สู้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายไม่สำเร็จในกรณีนี้นะครับเมื่อไม่สำเร็จนะฮะคำถามคือเป็นการกระทำของรัฐไหมก็ไม่ได้เป็นการกระทำของรัฐนะครับเป็นการกระทำของปัจเจกชนปัจเจกชนต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการส่วนรัฐต้องรับผิดไหมรัฐก็ไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่ารัฐได้กระทำอย่างเต็มที่แล้วเพราะตนเองมีการส่งกองกำลังเข้าไประงับเหตุปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ควรจะต้องมีการดำเนินการเป็นลักษณะของมินิมัมสแตนดาร์ดแล้วนะครับอย่างนี้จะไม่ใช่การกระทำของรัฐเลยแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือมีการกระทำเข้าข่ายของการก่อกบฏและปรากฏว่าการก่อกบฏดังกล่าวนั้นไม่สำเร็จเหมือนเดิมครับสุดท้ายการที่ไม่สำเร็จนั้นนะครับแพ้ภัยตัวเองนะแพ้ภัยตัวเองทางรัฐบาลนะครับไม่ได้เข้าไประงับเหตุเลยทางรัฐบาลไม่ได้ส่งกองกําลังทางทหารไม่ได้ส่งตํารวจเข้าไปดูแลนะครับตรงนี้ถือว่าอะไรครับถือว่าปล่อยปละละเลยพอปล่อยปละละเลยก็จะทําให้รัฐเข้าข่ายของการประมาทนะประมาทหรืออาจจะเป็นลักษณะจงใจก็ได้นะจงใจปล่อยปละละเลยเลยนะครับจงใจก็ได้นะครับหรือบางครั้งการที่ไม่เข้าไประงับเหตุเป็นไปด้วยเหตุผลเข้าข่ายของการประมาทก็เรียกว่าประมาทได้เมื่อประมาทตรงนี้ก็จะกลายเป็นความรับผิดของรัฐที่เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุเมื่อมีการก่อกบฏหรือลักษณะการชุมนุมการกระทําที่เข้าข่ายการก่อกบฏหรือล้มล้างรัฐบาลนะต้องเข้าไประงับเหตุถ้าไม่ระงับเหตุนะครับความเสียหายเกิดขึ้นรัฐที่ไม่ได้กระทําการใดๆทั้งสิ้นตรงนั้นจะถือว่าเป็นการกระทําอันเข้าข่ายความรับผิดในทางระหว่างประเทศตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: นะคำถามต่อมาคือแล้วความรับผิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันสอดคล้องหรือแตกต่างจากในส่วนของความรับผิดในความเสียหายธรรมดาตามกฎหมายภายในประเทศหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งคล้ายแล้วก็แตกต่างนะครับสังเกตนะครับในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรานะครับมีการออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะครับหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการตีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายนะครับตามมูลค่าที่ปรากฏภายหลังจากการตีราคาแล้วยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ชนกันปรากฏว่าทางผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับก็เรียกร้องให้ฝั่งตรงข้าม มีการชดใช้ชดใช้อะไรบ้างก็ไปดูว่าเสียหายตรงไหนค่าซ่อมเท่าไหร่ก็เป็นการชดใช้ในเชิงของค่าเสียหายซึ่งการชดใช้ในเชิงก็อาจจะเป็นเรื่องของการหาสิ่งของที่มีคุณสมบัติลักษณะเดียวกันมาทดแทนก็ได
0: ้
1: นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการชดใช้ด้วยจำนวนเงินเหมือนอย่างเช่นทีฟุตบอลของอาจารย์เนี่ยนะครับนะมีการแบบว่าได้ถ้วยแล้วนะแต่ทำถ้วยหล่นแตกนะเพราะว่าไม่ได้ถือมานานหลายปีแล้ว หลายปีแล้วนะครับหล่นแตกนะครับเสียหายเกิดขึ้นแล
0: ้
1: วนะครับเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องมีการหาถ้วยใบใหม่ที่เหมือนเดิมถ้าหาไม่ได้ก็จะใช้เป็นเงินทองนะครับนั่นเองนะแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศจะมีความแตกต่างอยู่ประการหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่องของการเยียวยาทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเยียวยาทางจิตใจเช่นอะไรได้บ้างเช่นการเคารพต่อธงชาติของรัฐผู้ได้รับคำเสียหายเพื่อแสดงให้เห็นว่านะครับเราเนี่ยสำนึกผิดนะแล้วก็ยินยอมรับในความผิดที่ได้ก่อขึ้นมารวมทั้งการมีการแถลงการนะครับแสดงความเสียใจผ่านสื่อที่เป็นสื่อกลางของโลกไม่ใช่เป็นสื่อท้องถิ่นนะ ไม่ได้เป็นการบอกว่าไปประกาศออกสื่อซึ่งเป็นวิทยุท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับประกาศขอโทษก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นสื่อกลางที่ทั้งสังคมโลกมีการใช้ร่วมกันมีการประกาศแสดงความเสียใจนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเยียวยาทางจิตใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ถือว่าเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากการเสียหายที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับตรงนี้เป็นจริงๆจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคำถามคือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าความเสียหายในเชิงของที่มันกระทบต่อสังคมโลกเนี่ยนะครับนะส่วนหนึ่งคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจิตใจเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็การกล่าวต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรที่จะปฏิบัตินะครับนั่นเองนะแต่ทั้งนี้นะครับในส่วนของความรับผิดของรัฐเนี่ยนะครับนะให้นักศึกษาต้องดูในเรื่องของความรับผิดอย่างเด็ดขาดด้วยนะเด็ดขาดก็หมายถึงว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต้องพิสูจน์แล
0: ้
1: วนะว่าจะมีเรื่องของจงใจไม่ประมาทหรือเปล่านะครับกรณีของความเสียหายต่างๆเช่นควันที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของจงใจประมาทหรือเปล่าถ้าเอาแนวความคิดเรื่องของความรับผิดอย่างเด็ดขาดเนี่ยไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วว่าหมอกควันพิษที่ปรากฏขึ้นมาเป็นเพราะมีใครไปเผาหรือเปล่าป้องกันดีเพียงพอไหมโดยเจ้าหน้าที่ทางฝั่งภาครัฐนะก็ให้ทางรัฐที่ส่งผลกระทบให้กับรัฐอื่นนั้นชดใช้ค่าเสียหายไปอาจจะเป็นเรื่องของให้สิทธิพิเศษบางประการก็ได้นะครับเรื่องของยกเว้นภาษีหรืออะไรต่างๆซึ่งก็เป็นมาตรการที่เข้าไปเยียวยาได้เช่นเดียวกัน
2: ซึ่งเรื่องมลภาวะนะครับมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับอย่างประเทศที่มีชายแดนที่ติดต่อกันเนี่ยอย่างของไทยเราเนี่ยนะครับนะฮะความรับผิดที่เกิดจากประเทศบางประเทศก็ไม่ติดกับเรานะอย่างอินโดนีเซียเนี่ย
0: ครับ
2: นะครับที่มีอัตราของฝุ่นพิษนะครับที่ปกคลุมมายังมาเลเซียและไทยด้วยนี่ก็ถือว่าเราจะไปใช้กฎหมายภายในของเราเนี่ย
0: ไม่ได้
2: นะครับก็ต้องใช้หลักและวิธีการตามแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศนะจะไปโทษพี่เบิร์ดก็ไม่ได้เพราะแกก็พูดแค่ว่าหมอกจังๆและควันก็เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดและไม่เกี่ยวกับกฎหมายภายในแต่นะครับจะไปสอดคล้องกับแนวทางนะครับในการเยียวยาตามพันธะกรณีนะครับที่เราได้ทำการศึกษาไปแล้วนะครับ
0: ครับ
2: ท่านอาจารย์
1: ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับพันธะกรณีเพราะว่ามีมาตั้งแต่อดีตนะครับต
0: ั
1: ้งแต่สมัยที่กรีกโรมันนะครับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะครับนักศึกษาจำเป็นต้องดูสืบเนื่องกันนะครับในการศึกษาตัวของกฎหมายตรงนี้นะครับกล่าวคือต้องทำความเข้าใจว่าในส่วนของการระงับข้อพิพาทเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมนะครับสันติวิธีคือหน่วยที่6นะแต่การระงับข้อพิพาทโดยไม่สันติวิธีก็คือหน่วยที่7นะครับคือการใช้กำลังทางทหารเข้าไปจัดการอันเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้นนะครับก็สามารถอ้างเหตุในการที่จะใช้กำลังทหารโดยชอบได้นะแต่เมื่อมีการใช้กำลังทางทหารไม่ชอบก่อให้เกิดความเสียหายหน่วยที่8ก็จะต้องมาและความรับผิดของรัฐนักศึกษาเห็นไหมฮะในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาถ้าแยกหน่วยนะครับมันจะไม่ส่งผลต่อความเข้าใจในภาพรวมเราจะไม่ต้องศึกษาในเชิงของภาพรวมนะของในแต่ละหน่วยเพื่อเกิดความเชื่อมโยงกัน นะเราพอเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บอุ้ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่แต่เราเน้นย้ำคุณนักศึกษาอย่างหนึ่งว่าในหน่วยที่เจ็ด

0: 8แล้วก็ในหน่วยที่9เนี่ยนะครับนักศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาในเชิงของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสังเกตนะครับในหน่วยที่7มีทั้งกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็มีตัวอนุสัญญาเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นมาตรานะครับเยอะแยะเหมือนกับในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาแต่นักศึกษาให้จำหลักนะว่าในส่วนของเรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรการจำกัดการใช้กำลังทางทหารภาพกว้างมีหลักเกณฑ์อย่างไรและมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างตัวตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนในส่วนของหลักกฎหมายนะครับนักศึกษาอาจจะบอกมันดูยากจังนะครับแต่ให้นักศึกษาลองทำสรุปดูก่อนนะสรุปในส่วนของหลักกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการตอบเป็นการตอบประกอบเพิ่มเติมขึ้นไปนอกเหนือจากการวินิจฉัยนะครับเพราะแน่นอนว่าการออกข้อสอบในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนะครับก็จำเป็นต้องเป็นการพูดถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปซะเป็นส่วนมากเป็นเชิงบรรยายจะไม่เหมือนกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่มีการออกเป็นลักษณะของข้อสอบตุ๊กตาคล้ายๆกฎหมายแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญานะครับนักศึกษาก็ต้องดูตรงนี้ด้วย
1: คดีเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของคดีบุคคลคดีบุคคลก็อย่างพวกสัญชาตินะแต่อย่างในเรื่องของพวกสัญชาติเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่าพ่อเป็นไทยแม่เป็นเวียดนามนะไปเกิดที่อเมริกาอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาจะได้สัญชาติตามหลักอะไรบ้างและสรุปเด็กคนนี้เป็นคนสัญชาติอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ในส่วนของกฎหมายแผนกคดีเมืองเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นพวกเรือพวกทะเลนะครับพวกช่องแคบทั้งหลายเนี่ยอาจารย์จตุรนเนี่ยชอบเดินเรือผ่านช่องแคบนะฮะนะครับไม่ชอบช่องกว้างนะครับนั่นก็คือทะเลหลวงนะครับแต่ชอบเข้าตามช่องแคบมาละกาเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเกิดสงครามขึ้นสมมุตินะฮะสมมุตินะฮะเกิดสงครามขึ้นในช่องแคบ A
0: สงครามในช่องแคบ
1: สงครามในช่องแคบนะฮะเกิดการปิดช่องแคบแล้วก็ระดมเรือรบกันมายิงกันอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้น่ากลัวละ
1: หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้สิทธิต่างๆนะครับเท่าที่ผมจำได้นี่ก็อย่างเช่นการใช้สิทธิผ่านโดยสุจริตอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างกว้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐและรัฐโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่รัฐเกี่ยวแล้วก็ตัวบุคคลเหมือนกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะท่านอาจารย์นะซึ่งหน่วยนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหน่วย7หน่วย8หน่วย9หน่วย9เนี่ยที่ว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องเลยครับท่านอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์สรุปสังเขปในหน่วยที่9
0: เป็นในเชิงของการหรือว่าเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อเข้าหน่วยที่9แล้วกันนะครับนะในส่วนของการใช้อำนาจรัฐนะในการเข้าไปมีความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะค้นพบว่านะครับเมื่อเข้าไปสร้างพันธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับในบางเรื่องเนี่ยเป็นการสร้างพันธกรณีที่เป็นการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกนั่นก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะขององค์การระหว่างประเทศนะครับนะเนื่องจากในสังคมโลกเนี่ยนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางประการจำเป็นต้องสร้างลักษณะคือความร่วมมือนะของกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับเช่นในเรื่องของสันติภาพของโลกนะอย่างไทยจะมารักษาสันติภาพเพียงประเทศเดียวในโลกเนี่ยมันทำให้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าประเทศอื่นเขาอยากจะทำสงครามกันก็ต้องรวมกันของในกลุ่มของประเทศนะครับหรือในเชิงของเศรษฐกิจนะอย่างตอนนี้ของเราก็จะมีเรื่องของกลุ่มประเทศทางเอเชียของเรานะครับอยู่หลากหลายกลุ่มด้วยกันเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของในแต่ละประเทศนะครับโดยมีการวางหลักเกณฑ์ร่วมกันนะครับเมื่อเข้าไปลดปัจจัยของตนสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องขององค์การระหว่างประเทศซึ่งในหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่ององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญมากๆก็คือในส่วนขององค์การสหประชาชาตินะคร
1: ับ
0: นะซึ่งนักศึกษานะครับดูให้มันสืบเนื่องกันไปนะฮะซึ่งองค์การระหว่างประเทศในส่วนขององค์การสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของหน่วยที่นะหน่วยที่7ก็ได้นะครับในเชิงของบทบาทนะครับขององค์การสหประชาชาติในการเข้ามาเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการมาวางช่วยวางหลักเกณฑ์นะครับนะในส่วนของหน่วยที่8เรื่องความรับผิดของรัฐนะครับเพราะว่าจากข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็มีคณะกรรมการของกฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งการเข้าไประงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของหน่วยที่6นะครับก็จะเป็นการพูดถึงบางส่วนนะครับในการเข้าไปเกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ
1: หรือ UN นั่นเอง
0: นั่นเองนะครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีองค์การระหว่างประเทศนะครับที่สำคัญอีก
0: ก็มีอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับ
1: โต้นะครับนะฮะอาเซียน
0: องค์การอาเซียนของเรานะครับ
1: นะครับนะซึ่งเราก็เพิ่งมีการจัดประชุม
0: ครับ
1: นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละทวีปนะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะมีองค์การที่แสวงหาความร่วมมือนะครับระหว่างกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับภัยคุกคามก็ดีเพื่อสภาพเศรษฐกิจก็ดีหรือในบางประเทศอย่างพวกลาตินอเมริกาหรือประเทศในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความร่วมมือกันทางด้านวัฒนธรรมและสังคมเพราะว่าสังคมและวัฒนธรรมมีลักษณะที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือแม้กระทั่งแอฟริกานะฮะแอฟริกานี่ส่วนใหญ่ก็จะแสวงหาความปลอดภัยนะครับหรือความมั่นคงนะครับเนื่องจากว่าในทวีปแอฟริกานั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารนี่ค่อนข้างบ่อย
0: ครับ
1: นะฮะปฏิวัติรัฐประหารของค่อนข้างบ่อยก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับนะแล้วก็มีองค์การนะองค์การระหว่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องและสำคัญเพราะว่าแน่นอนครับนะอย่างท่านอาจารย์คือประเทศจัตุรนของผมประเทศอิงคารัตมีความขัดแย้งกันเนี่ยแน่นอนนะฮะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ตัดสินไม่ได้ก็เหมือนกับในเรื่องของคดีความทางแพ่งธรรมดานี่แหละสมมติเป็นทางแพ่งนะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายก็ต้องอาศัยคนกลางบางทีอาจจะตั้งประเทศวิพุทธนะครับหรือประเทศซันนี่นะฮะมาที่มาเป็นตัวกลางไก่เกียร์หรือกลุ่มประเทศวิพุทธกลุ่มประเทศซันนี่อาจจะเป็นประเทศที่ใช้องค์การระหว่างประเทศร่วมกันกับเราน ะครับในการที่จะมารวมมือแสวงหาความตกลงร่วมกันนะฮะอันนั้นคือหน่วยที่9องค์การระหว่างประเทศครับครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับนะฮะเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับในครั้งต่อไปจะเป็นการนำเสนอสาระความรู้ในหน่วย10เรื่องกฎหมายการทูตหน่วย11กฎหมายทะเลและหน่วย12กฎหมายสัญชาติครับซึ่งเป็นเรื่องของคดีบุคคลแล้วนะครับนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์ปุญญธนะต้องลานักศึกษาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดผ่านมสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
13: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับNTOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3ประกอบด้วย3หน่วยการสอนด้วยกันนะคะคือหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการหน่วยที่8การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และหน่วยที่10การจัดการคุณภาพโดยรวมและต้นทุนคุณภาพสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ SGOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook จากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้ค่ะในเรื่องหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของลำดับนะคะลำดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานเชิงบูรณาการโดยก่อนที่ในปีพ.ศ. 2543เนี่ยบริษัทต่างๆก็จะจัดทำรายงานประจำปีนะคะพอหลังจากนั้นมาถึงปี2543เนี่ย GRI ก็คือองค์การความริเริ่มด้านการออกรายงานสากลเนี่ยก็ได้ออกแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนนะคะเพราะนั้นบริษัทก็จะจัดทำรายงานประจำปีกับรายงานความยั่งยืนนะคะพอต่อมาในปีพ.ศ. 2556 IIRC ก็คือเป็นหน่วยงานอิสระนะคะในเรื่องของการจัดทำรายงานบูรณาการในระดับสากลเนี่ยก็ได้ออกกรอบรายงานเชิงบูรณาการเพราะนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะจัดทำรายงานประจำปีบวกด้วยรายงานเชิงบูรณาการซึ่งรายงานความยั่งยืนเนี่ยอาจจะอยู่ในเล่มเดียวกับรายงานประจำปีก็ได้หรือแยกเล่มก็ได้นะคะส่วนรายงานเชิงบูรณาการเนี่ยก็อาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่ารายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแล้วบางบริษัทก็อาจจะยังคงจัดทำรายงานความยั่งยืนก็คือจะมี3เล่มด้วยกันมีรายงานประจำปีรายงานเชิงบูรณาการแล้วก็รายงานความยั่งยืนนะคะความเป็นมาเนี่ยก็มาจากแนวคิด Triple Butterline นะคะซึ่งมองใน3วงกลมด้วยกันก็คือเศรษฐกิจที่ต้องเจริญเติบโตสังคมที่ต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่3วงนี้ซ้อนกันก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะดังนั้นสรุปก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้พัฒนารายงานความยั่งยืนเนี่ยมาจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจะทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีนะคะโดยให้อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือเรียกว่าแบบ56-1ซึ่งสำนักงานกลต.เนี่ยจะกำหนดรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI ด้วยนะคะซึ่งแบบ56-1เนี่ยก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1เป็นการประกอบธุรกิจส่วนที่2เป็นการจัดการและการกำกับดูแลกิจการส่วนที่3เป็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในส่วนที่2การจัดการและการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวในตอนท้ายๆต่อไปนะคะในนอกจากนี้เนี่ย3สถาบันคือมีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานกลต.แล้วก็สถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็ได้จัดโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนนะโดยเริ่มในปี2556นะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันนี้ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ Environmentalสังคม social and government ก็คือการกำกับดูแลกิจการนะคะอันนี้ก็คือเพื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนในประเทศไทยเนี่ยให้สู่ระดับสากลการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยบริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยในด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นตรงนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็เลยมอบรางวัลให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานะคะให้เป็นที่1ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่แล้วก็เ
เป็นที่1ในเอเชียแล้วก็เป็นที่7ของตลาดหลักทรัพย์35แห่งทั่วโลกคราวนี้เรามาเข้าในเรื่องเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนนะคะ Sustainability Report เนี่ยก็คือเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานนะคะการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของกิจการใน3องค์ประกอบพื้นฐานของความยั่งยืนนะคะทั้งด้านกลยุทธ์ทั้งด้านกำกับดูแลแล้วก็ด้านการบริหารจัดการแล้วก็ด้านผลการปฏิบัติงาน3องค์ประกอบนั้นก็คือ1ด้านเศรษฐกิจ2ด้านสังคมแล้วก็3ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเขามองว่าคือบริษัทเนี่ยไม่ได้เติบโตโดยใช้กำไรเพียงอย่างเดียวนะคะคือเศรษฐกิจนั้นก็คือกำไรต้องเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคมแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะโดยจะต้องรายงานผลทั้งทางบวกและทางลบทางบวกอย่างเช่นว่ามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมีการปลูกป่าในทางลบเนี่ยถ้าเกิดโรงงานผลิตแล้วเกิดภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็ต้องรายงานว่าความเข้มข้นของภาวะเรือนกระจกเนี่ยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีอยู่ในระดับไหนนะคะหรืออัตราของเสียที่เป็นอันตรายเนี่ยมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ก็ต้องรายงานให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกรอบการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนหรือ GRI Standard ก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1เนี่ยจะใช้กับทุกองค์กรเราเรียก Universal Standard หรือ GRI 100นะคะส่วนที่2จะเป็นมาตรฐานเฉพาะเรื่องนะเป็น Topic Specific Standard ก็จะประกอบด้วย GRI 200 GRI 300แล้วก็ GRI 400อันนี้เป็นภาพมาจากของ GRI ที่แสดงไว้นะคะให้เห็นกลุ่ม100ก็มีย่อยคือ101 102แล้วก็103แล้วก็กลุ่ม200กลุ่ม300กลุ่ม400นะคะกลุ่ม100เนี่ยเป็นการรายงานข้อมูลทั่วไปนะคะก็จะมี GRI 101เป็น Foundation เนี่ยก็คือพื้นฐานในการเริ่มต้นจัดทำนะโดยอธิบายหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อหาของรายงานนะได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพก็มีให้เลือก2แบบนะคะคือแบบหลักนะกับแบบรวมถ้าเลือกแบบหลักเนี่ยองค์กรจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดอย่างน้อย1ตัวชี้วัดนะจากประเด็นที่มีสาระสำคัญแต่ถ้าเลือกแบบเนี่ยองค์กรก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นสาระสำคัญของธุรกิจต่อไปเป็น GRI 102ก็เป็น General Disclosure คือข้อมูลทั่วไปขององค์กรอย่างเช่นประวัติโดยย่อขององค์กรกลยุทธ์จริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือแล้วก็บรรษัทพิบาล GRI 103จะเป็นแนวทางการรายงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการของแต่ละประเด็นสาระสำคัญนะที่กิจการได้เลือกมาแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด GRI 200ในกลุ่ม200เนี่ยจะเป็นรายงานทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีมาตรฐานย่อยด้วยกัน7ประเด็นนะคะก็สังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วยรหัสเลข2นะคะ201ไปถึง207อย่างเช่น201เนี่ยเป็นผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจนะคะ205เนี่ยเป็นด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน207ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรต่อไป GRI 300 300นี่จะเป็นกลุ่มของการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีมาตรฐานย่อยที่มีหัวข้อเฉพาะรายงานการดำเนินงานขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มี8ประเด็นนะคะสังเกตก็คือจะใช้รหัส301ไปถึง308นะคะเช่น301เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการวัตถุนะ302เป็นการจัดการพลังงานนะคะ305เนี่ยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ308เนี่ยจะเป็นเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านผู้ส่งมอบวัตถุนะหรือซัพพลายเออร์นั่นเอง GRI 400อันนี้สำหรับการรายงานด้านสังคมนะคะก็รายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมก็มี19ประเด็นด้วยกันนะคะก็จะขึ้นด้วย
401ไปถึง419นะคะอย่างเช่น401ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานนะคะ403เนี่ยเป็นเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะ405เป็นการกระจายความเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะ408เป็นการใช้แรงงานเด็กนะคะแล้วก็412เป็นการประเมินสิทธิมนุษยชนนะ416เป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า419เป็นการไม่ให้ปฏิบัติตามระเบียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้แนวทางในการรายงานเนี่ยองค์กรสามารถเลือกรายงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรคือไม่ต้องรายงานทุกประเด็นตามมาตรฐานนะคะสามารถเลือกได้ในเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็ให้ดูที่สาระสำคัญนะคะประเด็นสมมุติว่ากำหนดเรื่องที่จะถือเป็นสาระสำคัญเนี่ยคือเรื่องการคอร์รัปชันนั้นองค์กรก็ต้องเลือกเปิดเผยตาม GRI 205นะคะในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ถ้าเลือกประเด็นในเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยองค์กรก็ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม GRI 403ซึ่งเป็นหมวดของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะตรงนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของ GRI ตามนี้นะคะเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดนะคะอันนี้แนวทางการรายงานตามกรอบ GRI นะคะก็จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพของการรายงานมากกว่าปริมาณนะคะเน้นคุณภาพดังนั้นเนี่ยกิจการจะต้องวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญนะเขาใช้คำว่า material topic นะแล้วก็วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรว่าเป็นใครนะมีทั้งภายในภายนอกอย่างภายในนี่ก็คือพนักงานของบริษัทภายนอกทั้งลูกค้าผู้ค้านะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งสาธารณชนตรงนี้ก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่การรายงานเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยต้องเน้นความกระชับแล้วก็ตรงประเด็นในการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญเนี่ยก็มีข้อพิจารณา6ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยทั้งภายในภายนอกเราต้องดูว่าเขาสนใจเรื่องใดนะคะก็หารือแล้วก็ข้อ2ก็ต้องดูพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจที่องค์กรเนี่ยให้ความสำคัญนะคะข้อ3ก็พิจารณาผลการสอบถามความเห็นจากลูกค้าข้อ4ก็ผลการสอบถามความเห็นจากผู้ถือหุ้นนะข้อ5มีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งกับคู่แข่งขันโดยตรงหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว6ก็ต้องเลือกประเด็นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนนะคะอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากลหรือ GRI นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินสาระสำคัญของปตท.สผ.นะคะในปี2561เนี่ยเขาก็จะมีการดูระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเขานะคะแล้วก็ระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งภายในภายนอกนะคะดูแนวโน้มของระดับโลกซึ่งก็สอดคล้องกับสหประชาชาตินะคะแล้วก็ดูการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะเพราะปตท.สผ.นี่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะรวมถึงก็รายงานตามกรอบของ GRI ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็มี5ขั้นตอนคือมีการระบุประเด็นสำคัญนะกำหนดขอบเขตการรายงานแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะมีการทวนสอบนะแล้วก็มีการขั้นสุดท้ายคือทวนสอบแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้ในกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนเนี่ย GRI ก็ได้แนะนำให้องค์กรเนี่ยจัดทำนะมี5ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกนี่ก็คือการเตรียมการนะคะ2ก็คือการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย3มีการระบุประเด็นสำคัญและขอบเขตของรายงานสี่มีการติดตามเก็บข้อมูลที่จำเป็นตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แล้วก็ห้าเขียนรายงาน
นะคะเพราะฉะนั้นองค์กรอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องเรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรนะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับที่ได้กำหนดไว้ตามตัวเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็ในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยด้วยนะคะที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะโดยกำหนดไว้ว่าให้แสดงในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบ 56-1 ที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะเลือกเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้นะหรือว่าเลือกเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสัมพันธ์ต่อการดำเนินการของธุรกิจหลักของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็นำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินงานนะทีนี้เราก็จะต้องเปิดเผยเขาก็จะใช้คำว่า in process อันนี้ก็คือการดำเนินงานในธุรกิจปกติ in process นี่ก็คือการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะของการดำเนินธุรกิจปกตินะคะเป็นส่วนหนึ่งคือมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายกลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนออกมาในการดำเนินงานอย่างเช่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คำนึงถึงว่าลูกค้าใช้แล้วจะต้องได้ผลดีสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้าตัวนั้นนะคะกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันฮะแล้วก็การแข่งขันทางการค้าก็จะต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินงานกลยุทธ์เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า after process after process เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นการบริจาคอันนี้ก็ให้เปิดเผยแยกต่างหากนะคะแยกต่างหากจาก in process นะคะเขาใช้คำว่าแยกจากเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้สาระสำคัญที่กำหนดไว้ชัดๆเนี่ยก็มีด้วยกัน4ข้อนะคะก็คือ1เนี่ยให้กล่าวถึงภาพนโยบายภาพรวมก็คืออธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเนี่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน8ข้อที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดนะคะ8ข้อนั้นคืออะไรก็จะมี1ในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้เนี่ยกลต.ก็เน้นว่าคือแนะนำนะคะว่าอาจจะไม่ต้องครบทั้ง8ประเด็นนี้ก็ได้นะคะในส่วนที่2ข้อมูลการดำเนินงานก็จะให้เปิดเผยอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะส่วนกระบวนการจัดทำเนี่ยก็ต้องให้อธิบายด้วยก็คือหลักการกำหนดแล้วก็กลุ่มผู้มีได้เสียคือใครนะคะแล้วก็ให้ระบุว่ามาตรฐานที่ใช้เนี่ยใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็ถ้ามีองค์กรที่ระบุก็ให้ระบุด้วยว่าเป็นองค์กรใดที่กำหนดมาตรฐานนั้นนะคะในส่วนที่3การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากกรณีที่มีหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือเนี่ยเขากล่าวว่าการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นเนี่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ8ข้ออย่างมีนัยสำคัญนะคะ
หรือมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่าการดำเนินงานของธุรกิจนั้นมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะและสังคมแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถืออันนี้บริษัทก็จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหตุผลผลกระทบแล้วก็การแก้ไขรวมถึงแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็รายงานในส่วนที่4กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือรายงานในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ after process ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างเช่นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็ให้แยกออกมาต่างหากนะจาก in process ค่ะทีนี้ก็จะมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการรายงานเชิงบูรณาการหรือ integrated report IR เนี่ยนะคะIR เนี่ยจะเป็นเรื่องรายงานที่มีความกระชับเพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะการกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานแล้วก็อนาคตที่คาดหวังขององค์กรนะคะภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรทั้งระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะนั้น IR เนี่ยจะเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงนะบอกกล่าวกับผู้ลงทุนเนี่ยให้รู้ถึงกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานรวมไปถึงผลที่คาดหวังในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่นำมาจาก IIRC นะคะที่ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นด้านซ้ายเนี่ยคือรายงานทางการเงินด้านขวาก็มีรายงานอื่นมาบูรณาการร่วมกันเป็น Integrated Reporting เนี่ยนะคะก็จะเชื่อมโยงทั้งกลยุทธ์การกำกับดูแลผลการดำเนินงานและก็อนาคตนะคะเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยต้องเชื่อมโยงแล้วเนี่ยต้องสะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์พันธกิจความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วเนี่ยจะต้องส่งผลนะคือสะท้อนเห็นว่าส่งผลต่อทุนที่มีอยู่เนี่ยในด้านไหนบ้างซึ่งเขาก็กล่าวถึงทุน6อย่างด้วยกันนะคะมีทางด้าน financial capital ก็เป็นทุนทางการเงินนะคะ manufacture เป็นเรื่องของทุนทางการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอาคารโรงงานเครื่องจักรนะแล้วก็ intellectual capital อันนี้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะสิทธิบัตรนะหรือลิขสิทธิ์นะแล้วก็ human capital ก็เป็นเรื่องของทุนมนุษย์ในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือความคิดริเริ่มของคนพนักงานในองค์กรนะคะ social relationship อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมชื่อเสียงความสัมพันธ์กับลูกค้าความสำคัญกับคู่ค้าต่างๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ natural capital อันนี้เป็นทุนทางธรรมชาติก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศนะคะทีนี้ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการจัดทำรายงานเนี่ยเขาก็จะให้หลักในปัจจัยพื้นฐาน

นะ6ข้อก็คือในเรื่องของต้องทําความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคุณค่าองค์กรและแบบจําลองธุรกิจนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีใช้แบบจํารองอะไรที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้นะแล้วรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย2ก็จะทําคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะก็คล้ายกับรายงานความยั่งยืนที่จะต้องมีการอธิบายถึงเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยจะต้องระบุถึงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะที่มีความสําคัญต่อการความสําเร็จขององค์กรแล้วก็เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินกับความสําเร็จที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินนะคะเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานความเสี่ยงและผลตอบแทนกับข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินนะคะแล้วก็รายงานเป็นองค์รวมให้ความสําคัญกับความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆนะคะจะเห็นว่ารายงานเชิงบูรณาการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงนะคะเป็นองค์รวมค่อนข้างจะยากนะคะในทางปฏิบัติจะมีหลายจากการวิจัยเนี่ยจะพบว่าจะยุ่งยากในการที่จะต้องเขียนเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูหลักการของการจัดทำรายงานเชิงบูรณาการนะคะมี7ประการด้วยกันก็คือ1เนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และทิศทางอนาคต2มีการเชื่อมโยงสารสนเทศนะคะแล้วก็3ก็อธิบายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็4เนี่ยจะเน้นเรื่องเฉพาะที่มีสาระสำคัญนะคะถ้าไม่สาระสำคัญก็ไม่ต้องรายงานข้อ5ต้องมีความกระชับด้วยนะคะกระชับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอ่านนะคะแล้วก็6เนี่ยมีความเชื่อถือได้และสมบูรณ์นะ7มีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะหมายถึงว่าการเลือกใช้ตัวชี้วัดเนี่ยก็ควรจะใช้ตัวชี้วัดตัวเดิมจากปีก่อนเนี่ยเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเปรียบเทียบว่าผลการดําเนินงานทางด้านพื้นฐาน3องค์ประกอบนั้นเนี่ยยังมีดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมนะคะกรอบการรายงานเชิงบูรณาการที่ IIRC ได้ประกาศในปี2556เนี่ยก็มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่8ข้อด้วยกันนะคะก็คือต้องรายงานภาพรวมองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ2ก็รายงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการนะคะรายงานที่3ก็พูดถึงแบบจําลองธุรกิจรายงานที่4พูดถึงความเสี่ยงและโอกาสนะคะรายงานที่5ก็พูดถึงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรนะรายการที่6เป็นผลการดําเนินงานดูว่ามีกําไรมีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายแล้วก็กําไรเท่าไหร่นะคะแล้วรายงานที่7ก็จะมีผลความคาดหวังในภายหน้านะหรือความคาดหวังหรือว่าภาพในอนาคตนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยส่วนที่8จะต้องบอกพื้นฐานของการเตรียมการด้วยว่าบริษัทเนี่ยได้เตรียมการจัดทํารายงานเนี่ยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอะไรนะคะและเก็บข้อมูลอย่างไรมานําเสนอในรายงานนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง GRI กับ IIRC นะคะโดยมีประเด็นเปรียบเทียบเนี่ยหัวข้อแรกลักษณะของ GRI เนี่ยจะเป็นมาตรฐานนะคะเขาเรียก GRI Standard คือกำหนดเป็นมาตรฐานแต่ของ IIRC เนี่ยยังเป็นกรอบแนวคิดเป็น framework นะคะจุดประสงค์ GRI เนี่ยจะสื่อสารในวงกว้างนะโดยแสดงผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแบบในวงกว้างนะคะแต่ว่าIIRC เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับทุนทางการเงินแล้วก็ทุนต่างๆที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดถึงทุน6ส่วน6อย่างนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเนี่ย GRI ก็จะนึกถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะแต่ IIRC เนี่ยจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้วก็เนื้อหารายงานเนี่ย GRI เนี่ยจะรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินนะคะเป็น financial performance กับผลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วรวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานสิทธิมนุษยชนแล้วก็การกำกับดูแลกิจการแต่ IIRC เนี่ยเขารายงานใน8หัวข้อประเด็นที่กล่าวมาสักครู่นะคะเช่นรายงานภาพรวมการกำกับดูแลกิจการแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วก็การจัดสรรทรัพยากรรายงานผลทางการเงินการคาดการณ์ในอนาคตแล้วก็พื้นฐานแล้วก็การนำเสนอรายงานใน8หัวข้อนะคะ

แล้วประเด็นสำคัญอันนี้ก็ GRI จะพูดถึงผลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการตัดสินใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส่วน IIRC นี่เน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะส่วนประเด็นองค์กฎหมายที่ต้องจัดทำเนี่ย GRI ก็จะบอกว่า

ค่ะในหน่วยที่8นี้ก็จะเป็นเนื้อหา2ตอนด้วยกันนะคะเป็นตอนแรกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและตอนที่2เป็นเรื่องของต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก่อนนะคะในเรื่องห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยก็ตามโมเดลของไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่คิดในเรื่องของไฟฟอร์สโมเดลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีพอตเตอร์ในเรื่องของพอตเตอร์วาลูเชนวาลูเชนก็คือห่วงโซ่คุณค่านะคะเขาบอกว่าในการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะคะกิจกรรมหลักเนี่ยก็จะมี5กิจกรรมด้วยกันเริ่มจากซ้ายมือนะคะก็คือการนำวัตถุดิบเข้ามาสู่กิจการมีการมีการเก็บรักษาแล้วก็เบิกไปใช้นะคะกิจกรรมที่2ก็คือเข้าสู่กับกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็นำสินค้าออกจากโรงงานแล้วก็ไปสู่การตลาดการขายแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของบริการลูกค้านะคะมีการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ลูกค้าในกิจการอ่านสินค้าบางอย่างนะคะก็มีบริการหลังการขายนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมหลักเนี่ยจะเชื่อมโยงจากซ้ายไปขวาจากวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานจนกระทั่งไปถึงมือลูกค้าแล้วก็บริการหลังการขายนะคะในส่วนกิจกรรมสนับสนุนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4กิจกรรมย่อยนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก็เช่นในเรื่องของการบริหารทั่วไปเรื่องของการวางแผนการเงินการบัญชีเรื่องของกฎหมายแล้วก็การติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ความต้องการการสรรหาคัดเลือกประเมินผลรวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาแล้วก็สวัสดิการต่างๆของพนักงานในองค์กรในเรื่องที่3ก็เป็นกิจกรรมสนับสนุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่ากับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องของกระบวนการจัดหา procurement ทั้งการจัดซื้อแล้วก็จัดจ้างเพื่อจัดสรรจัดหาทรัพยากรเข้ามาสู่องค์กรนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมสนับสนุนช่วยให้กิจกรรมหลักเนี่ยดำเนินการไปโดยรู้เป้าหมายก็คือตัวกำไรสู่กิจการนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นะคะจากซ้ายเนี่ยผู้ผลิตวัตถุดิบก็ส่งไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ส่งไปยังสินตัวแทนจำหน่ายตามศูนย์บริการต่างๆนะคะแล้วก็ไปถึงมือลูกค้าจะเห็นว่าจากซ้ายไปขวาสุดท้ายก็คือสร้างคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าทีนี้เราก็มองย้อนกลับว่าลูกค้าเนี่ยจะให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นเหมือนด่านหน้าที่ได้สัมผัสกับลูกค้าได้รู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพที่ดีแล้วก็มีข้อบกพร่องต่างๆเวลาลูกค้ามาคอมเพลนเนี่ยก็นำกลับมาให้กับโรงงานประกอบเพื่อที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนใดที่ลูกค้าร้องเรียนมาเนี่ยก็ต้องกลับไปพิจารณาแล้วย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตชิ้นนะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพไหมนะคะไม่ใช่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็เกิดผลเสียหายกับลูกค้านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะได้เห็นว่าด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตวัตถุดิบเป็นผู้ปลูกผลไม้นะคะเป็นปศุสัตว์แล้วก็เป็นประมงพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะแล้วก็มีโรงงานบรรจุภัณฑ์ด้วยตรงนี้เนี่ยโรงงานแปรรูปก็จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพื่อได้วัตถุดิบที่ดีก็คืออาจจะให้สายพันธุ์นะคะหรือว่าแนะนำการเลี้ยงสัตว์แนะนำการปลูกให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อเป็นผลผลิตที่ดีนำมาป้อนให้กับโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อผลิตสำเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือเนื่องจากอาหารเนี่ยเราต้องให้มีการถนอมอาหารใช่ไหมคะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องดีด้วยนะคะเพราะนั้นต้องมีการนวัตกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนี่ยซึ่งบางทีโรงงานเนี่ยอาจจะต้องกิจการต้องตัดสินใจซื้อโรงงานหรือว่าเป็นบริษัทย่อยเป็นพันธมิตรกันนะคะเพื่อให้ได้ตัว

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อจำหน่ายกับลูกค้านะคะเพราะเป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองคราวนี้เรามาวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่านะคะประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขั้นตอนที่2ก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันฮะงั้นเราต้องระบุก่อนว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยเป็นอะไรในการระบุกิจกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่สร้างมูลค่ากับกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่ากิจกรรมที่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นในการที่เราผลิตโคมไฟเนี่ยเราก็จะต้องมีการคัดเลือกว่าแสงขนาดไหนที่จะทำให้ลูกค้าดูแลสบายตาเราก็จะต้องมีการออกแบบที่ดีแล้วก็มีการที่จะเชื่อมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นะคะหลังตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยให้ดีกว่าลูกค้าหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เท่ากับให้ดีกว่าคู่แข่งขันนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยเท่ากับคู่แข่งขันแต่ถ้าหากพิจารณาแล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะปรับปรุงได้เท่ากับคู่แข่งขันก็อย่าทำเองดีกว่าค่ะก็ให้ไปจัดหาจากหน่วยงานภายนอกอันนี้เขาเรียกว่า outsourcing นะคะการที่เรา outsourcing เนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีโดยที่เราจะมีเวลาที่เหลือเนี่ยมาปรับปรุงในสิ่งที่เราทำงานที่เรามีความสามารถเนี่ยเราจะได้มีเวลาที่เหลือในการปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนที่เราไม่สามารถจะสู้คู่แข่งขันได้หรือไม่สามารถจะทำได้ดีเท่าเขาเนี่ยเราก็เอาซอร์ซิ่งมานะคะมันก็จะช่วยลดต้นทุนนะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยส่วนกิจการที่ไม่เพิ่มไม่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นการขนย้ายวัตถุดิบหรือการเก็บรักษาเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้วิธีการที่มีสัมพันธมิตรที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยไม่ต้องมีการสต็อกไว้มากๆอันนี้ก็จะช่วยปรับปรุงต้องปรับปรุงก็คือลดต้นทุนนั่นเองนะคะทีนี้พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะ 2.1 ก็คือถ้ากิจกรรมที่เป็นให้ทำนะคะคือทำกิจกรรมที่เป็นความสามารถหลักเพื่อสร้างกำไรให้กิจการอย่างโบอิงนี่คือผลิตเครื่องบินใช่ไหมคะเขาก็ความสามารถหลักในการผลิตเครื่องบินเนาะแล้วก็ให้บริการกับลูกค้านะแล้วก็ 2.2 เนี่ยทำกิจกรรมที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างเช่นในโรงงานที่แปรรูปอาหารเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็จะมีการตั้งโรงงานเนี่ยใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนะเพื่อที่จะได้คงความสดใหม่ของอาหารนะคะหรือก็อาจจะมีการวิธีการที่จะกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางด้านบริอาหารที่เราได้ทำขึ้นมานั้นนะคะแล้วก็ 2.3 ก็มีการจัดจ้างภายนอกในกิจกรรมที่ตนไม่สามารถแข่งขันได้อันนี้ก็ที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของ outsourcing คราวนี้มาดูกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะเป็นบริษัทพัฒนาไม้แกะสลักไทยจำกัดคือชื่อพัฒนาไม้แกะสลักแต่ว่าไม่ได้ทำเองนะคะหรือเป็นธุรกิจเนี่ยเขาจะซื้อมาขายไปแต่ว่าขายไปคือส่งออกไปยังต่างประเทศข้อมูลการดำเนินงานเนี่ยก็มีข้อ1เขาจะเก็บสินค้าคงเหลือโดยวางไว้ในลักษณะแนวราบคือถ้าเข้าไปดูในโรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าจะใช้พื้นที่อย่างมากเลยในการที่จะวางสินค้าเป็นกองๆกองๆแบบแนวราบไปหมดนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยการจัดส่งสินค้าและจัดทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิธีการตีกรอบไม้แบบเดิมๆนะคะแล้วก็ข้อ3การขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะใช้รถบรรทุกของบริษัทเองนะคะซึ่งมีพนักงานขับรถอยู่3คนแล้วก็เข้ามาสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อจะส่งออกไปต่างประเทศนอกจากนี้ก็จะมีพนักงานคลังสินค้าอีก4คนเนื่องจากว่าสินค้าเขาวางแบบแนวราบมันมากมายนะคะผลการดำเนินงานในปี 25X1 เนี่ยก็มีรายละเอียดนะก็คือข้อ1ก็จะซื้อรถบรรทุกเพิ่ม1คันในราคา 1.7 ล้านบาทเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4
ข้อ 2 สินค้านั้นมีความหลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นพวกไม้แกะสลักที่เป็นช้างม้าหรือเป็นสัตว์ต่างๆหรือเป็นนกเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นพวกดอกไม้เป็นพวกคือมีมากมายหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นระดับสินค้าคงเหลือที่เขาเก็บไว้เฉลี่ยเนี่ยต่อเดือนเนี่ย 12.4 ล้านบาทนะแล้วก็รอบการหมุนเวียนโดยเฉลี่ยเนี่ย60วันนะใช้เวลาถึงเกือบ2เดือนนะคะ60วันก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ใช้ผู้ผลิตเนี่ยเขาใช้ในการผลิตชิ้นงานแล้วก็ส่งมอบให้บริษัทนะคะในข้อ3เนี่ยได้มีการเปลี่ยนพนักงานขับรถบ่อยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งเนี่ยหลายครั้งเสียหายเนี่ยรวมค่าซ่อมสินค้าด้วยก็ 2.7 ล้านบาทในปี 2561ในข้อ4มีการรับคืนสินค้ารวมมูลค่า 5.1 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าสินค้านั้นชำรุดแล้วก็มีการขนส่งที่ผิดพลาดค่ะในข้อ5ได้สรุปรายได้ทั้งปีเนี่ย67ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายประมาณ58ล้านบาทแล้วก็ได้กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยประมาณ9ล้านบาทแล้วก็ในข้อ6ปี 25X2 เนี่ยบริษัทวางแผนที่จะกู้เงินมาเพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นะในขนาด 3,000 ตารางเมตรในวงเงิน12ล้านบาทค่ะจากที่เล่ามาในเคสเนี้ยก็จะพบประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ามี3ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกก็คือการบริหารสินค้าคงเหลือเขาพบว่าสินค้าที่มีจำนวนมากนะแล้วก็ทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งมากมายหลายชนิดด้วยแล้วก็จัดเก็บในแนวราบก็ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากนั้นแนวทางแก้ปัญหาก็จะมี4ข้อด้วยกันนะคะ1จุดก็คือให้ลดระดับสินค้าคงเหลือลงนะจาก12ล้านกว่านั้นเนี่ยให้อยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละ5ล้านบาทนะแล้วก็ให้ลบรอบการหมุนเวียนเหลือ30วันนะซึ่งก็ต้องไปทำความตกลงกับผู้ผลิตให้เร่งรัดการทำงานจาก60วันเนี่ยเหลือ30วันในข้อ 1.2 ก็ต้องจัดเก็บสินค้าในแนวตั้งนะคะจากแนวราบไม่เอาละต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเพื่อให้มีพื้นที่เก็บสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกในการตรวจนับแล้วก็สะดวกในการที่จะเบิกไปส่งลูกค้านะก็ให้จัดทำชั้นวางสินค้าในแบบ selective rackแล้วก็ใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดการสินค้าด้วยนี้ก็จะมีตัวอย่างของ selective rack นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นชั้นที่แบบมีความแข็งแรงมากรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งที่จะวางนะก็ง่ายต่อการที่จะค้นหาในการที่จะหยิบเข้าหยิบออกด้วยนะคะ 1.4ในส่วนของพนักงานคลังสินค้า4คนนั้นน่ะให้คงไว้เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บสินค้าเพียง1คนและอีก3คนเนี่ยให้ไปทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าแล้วก็ทำการบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้การจัดเก็บก็คือเป็นความสิ่งสะดวกแล้วถ้าเราใช้ selective rack เนี่ยเราก็สามารถเอาคนไปใช้ทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าซึ่งมีมากมายหลายชนิดแล้วก็ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้ดีนะคะประเด็นปัญหาที่2คือเรื่องของการขนส่งก็เพราะว่าพนักงานขับรถนั้นขาดความชำนาญเพราะว่ามีการหมุนเวียนเข้าออกบ่อยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสินค้าเสียหายเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากตรงนี้แนวทางแก้ไข 2.1 ก็คือให้จัดจ้างผู้ประกอบการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการแทนนะคะเป็นการ outsourcing นะในส่วนของการขนส่ง 2.2 สินค้าที่จัดส่งก็ให้วางหีบห่อเนี่ยบนพาเลตนะเพื่อสะดวกในการยกแล้วก็จัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์นะเราไม่ใช้รถบรรทุกแล้วนะคะแล้วก็ 2.3 เนี่ยก็จะเลิกจ้างพนักงานขับรถบรรทุก3คนนะเพราะเราหันไปใช้ outsourcing แทนนะคะผู้ชำนาญการแทนมาดูพาเลตนะคะพาเลตนั่นก็คือเป็นแท่นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวางสินค้ามันก็จะทำให้สะดวกในการขนย้ายและจัดส่งนะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะนำไปวางบนชั้นใน selective rack ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ให้รถยกหรือ forklift เนี่ยสามารถจะเสียบแท่งเนี้ยเข้าไปแล้วก็ทำให้ยกเนี้ยเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วนะคะ
ปัญหาที่3คือในเรื่องการบริหารจัดการก็ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการแนวทางแก้ปัญหาก็คือจะลงทุนจัดซื้อระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์นะเพื่อจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะแล้วก็บริษัทกับผู้ผลิตแล้วก็บริษัทกับผู้ประกอบการขนส่งนะคะ

ลการดำเนินงานหลังจากได้แก้ปัญหาแล้วเนี่ยก็มีไปในทิศทางที่ดีนะคะ1รายได้เพิ่มขึ้น7ล้านนะหรือประมาณร้อยละ 0.4 ค่าใช้จ่ายลดลง 0.498 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.8 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายมากเพิ่มขึ้นมากแต่ค่าใช้จ่ายลดนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 86.4 นะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยลดการลงทุนในสินทรัพย์ไม่ต้องใช้รถบรรทุกไม่ต้องสร้างคลังสินค้าแล้วนะคะก็ส่งผลให้ข้อ5เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายรถบรรทุก 2.7 ล้านบาทก็มาลงทุนซื้อเครือข่ายแล้วก็ซื้อระบบเครือข่ายซื้อซอฟต์แวร์มาซื้อชั้นวางสินค้าแล้วก็ระบบบาร์โค้ดนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าผลการที่เราใช้การวิเคราะห์ของโซ่คุณค่าของพอตเตอร์เนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเราก็สามารถเห็นจุดที่มีกิจกรรมใดที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ส่งผลให้การดำเนินงานเนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะคราวนี้ก็จะมาอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะมี2มุมมองด้วยกันคือ1เนี่ยเป็นวงจรชีวิตด้านต้นทุนนะเป็น cost life cycle แล้วก็2วงจรชีวิตด้านยอดขาย the sales life cycle นะคะวงจรชีวิตด้านต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือกิจกรรมต้นน้ำนะกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำคืออะไรก็คือต้นทุนที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาแล้วต้นทุนในการออกแบบนะจากนั้นก็มากลางน้ำเป็นเรื่องของการผลิตการบริการเนาะกิจกรรมปลายน้ำก็เป็นต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็ต้นทุนบริการลูกค้านะคะอันนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะส่งผลกันยังไงได้เห็นว่าถ้าเราทำการวิจัยและพัฒนาที่ได้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั้นผลการออกแบบก็จะไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วเนี่ยส่งผลไปถึงการผลิตส่งผลไปถึงการตลาดและบริการหลังการขายนะคะก็คือว่าผลิตก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะถ้าขั้นตอนการผลิตออกแบบมาไม่ดีมีชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเนี่ยทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้ตามวัตถุประสงค์นะผลิตยากสินค้าก็ด้อยคุณภาพทางด้านการขายก็ต้องรีบเร่งในการปิดการขายโดยเร็วนะแล้วผลลัพธ์ก็คือขายได้น้อยนะในด้านการบำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องเสียการบริการหลังการขายเนี่ยก็ต้องเสียต้นทุนนะในการที่จะไปซ่อมบำรุงให้ลูกค้าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลประกอบการจะไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเรื่องของกิจกรรมต้นน้ำนะคือการวิจัยพัฒนาและการออกแบบเนี่ยจะส่งผลต่อต้นทุนในลำดับถัดไปทั้งการผลิตแล้วก็กิจกรรมปลายน้ำนะคะทีนี้การคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมีการคิดต้นทุนตามต้นน้ำบวกกลางน้ำบวกปลายน้ำนั่นก็คือเอาต้นทุนวิจัยและพัฒนาบวกด้วยต้นทุนการออกแบบแล้วก็บวกด้วยต้นทุนการผลิตอันนี้ก็คือได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะมีวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็บวกด้วยต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็บวกด้วยต้นทุนบริการหลังการขายอันนี้เรียกว่าเป็นการคิดต้นทุนตามวงจรผลิตภัณฑ์ซึ่งจะแตกต่างจากในทางบัญชีการเงินที่เขาจะคิดเฉพาะต้นทุนการผลิตเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างในด้านซ้ายเนี่ยสินค้า PS1 กับ PS2นะก็จะมี PS1 เนี่ยจะมีกำไรขั้นต้นคือเอาค่าขายเนี่ยหักได้ต้นทุนขายแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.26 ล้านนะก็คิดเป็นประมาณ 72% สินค้า PS2 เนี่ยอยู่ที่กำไรขั้นต้น 1.5 ล้านก็อยู่ที่ 60% ของค่าขายนะเห็นว่า PS1 เนี่ยเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้ดีนะกว่าสินค้า PS2นะทั้งนี้เรายังไม่ได้คิดต้นทุนวิจัยพัฒนาแล้วก็บริการหลังการขายของสินค้าแต่ละตัวเพราะว่าในด้านซ้ายเนี่ยเราเอาค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 2.15 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1.85 ล้านเนี่ยมาหักที่ยอดรวมของบริษัทนะคะโดยไม่ได้มาแบ่งปันให้กับสินค้าแต่ละตัวคราวนี้ในเชิงการจัดการเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าต้นทุนเราควรจะคิดตามวงจรผลิตภัณฑ์ก็ 2.15 ล้านเนี่ยมาปันส่วนให้กับ PS1 กับ PS2 ทีนี้ทางด้านบัญชีเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลว่าการปันส่วนเนี่ย PS1

0: ใช้ต้นทุนวิจัยและพัฒนาประมาณ 72% ส่วน PS 2ใช้แค่ 28% อ่ะก็ PS 1ก็จะได้ไป 1.55 ล้านเนาะ PS 2ก็ได้ 0.6 เช่นเดียวกันต้นทุนขายและบริการหลังคันขาย PS 1ก็ 72% PS 2 28ผลลัพธ์สุดท้ายคือกำไรสุทธิของทั้ง2สินค้า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะคะคือถ้าทำละเอียดเนี่ยแต่ถ้าทำโดยใช้ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือตัวเลขเท่ากันเลยนะคะจะเห็นว่าการที่เราคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะค่ะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในมุมมองด้านยอดขายนะคะซึ่งก็เราได้เรียนในวิชาทางด้านการตลาดเนี่ยจะมี4ระยะด้วยกันนะคะคือแนะนำเติบโตเต็มที่แล้วก็ถดถอยหรือตกต่ำนะคะในขั้นแนะนำเนี่ยตัวสินค้าเพิ่งเริ่มนำเข้าสู่ตลาดนะก็ยังลูกค้ายังไม่รู้จักเนาะสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นปีกว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้จักวิธีการใช้หรือคุณลักษณะสินค้านั้นช่วงแรกเนี่ยยอดขายยังต่ำอยู่เนาะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้าเนี่ยสูงนะหลังจากนั้นได้ไปผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะระยะหนึ่งก็เข้าสู่ขั้นเติบโตก็สังเกตว่าเส้นเนี่ยจะค่อนข้างมีความชันสูงก็คือการเติบโตเนี่ยจะขายได้อย่างเยอะขึ้นมากมายเนาะขายได้เยอะได้ยอดขายมากนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาละแต่ว่าจะมีผลดีก็คือว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยจะลดลงนะคะแล้วก็ผ่านระยะนี้ไปเมื่อคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่สินค้าเนี่ยอิ่มตัวก็ยอดขายเนี่ยจะสูงสุดในช่วงของเติบโตเต็มที่ค่ะหลังจากนั้นเมื่ออิ่มตัวแล้วเนี่ยยอดขายก็จะลดลงเข้าสู่การถดถอยหรือตกต่ำนะคะก็เป็นระยะที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะเลิกกิจการไปแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะไปปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมานะหรืออาจจะต้องพัฒนาสินค้าตัวเดิมแต่ในโมเดลใหม่ๆนะให้ได้ประโยชน์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยวงจรชีวิตที่4ขั้นตอนเนี่ยนะคะใน4ขั้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างไรนะคะในขั้นแนะนำก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้านั้นสูงมากใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้านะเพราะนั้นต้นทุนทางการตลาดเนี่ยก็จะสูงนะต้องทำการตลาดเพื่อแนะนำสินค้าส่วนในขั้นของการเจริญเติบโตตรงนี้ต้นทุนการผลิตลดลงทำไมถึงลดลงเพราะว่าเมื่อลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นโรงงานก็ผลิตมากขึ้นพอผลิตมากขึ้นเนี่ยเจ้าต้นทุนคงที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าเช่าโรงงานหรือเครื่องจักรที่มีการเสื่อมสภาพเนี่ยล้วนเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เมื่อโรงงานผลิตมากขึ้นมันก็สามารถจะเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยให้ลดลงนะคะคำว่าลดลงเนี่ยหมายถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะคะแล้วก็จะลดลงนะอันนี้เขาเรียกว่าได้เกิดการประหยัดจากขนาดนะคะส่วนเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยในระยะที่เข้าสู่ต้นติบโตเต็มที่เนี่ยก็ยังผลิตมากขึ้นอยู่จนถึงจุดพีคอะสูงสุดก็ยังมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยลดลงอยู่นะคะแต่ว่าคู่แข่งเข้ามามากแล้วจ่ายการตลาดก็จะต้องมีการส่งเสริมการขายนะคะตามโปรโมชั่นต่างๆมีการลดราคามีการส่งเสริมการแจกคูปองสินค้าหรือการแจกแถมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคตกต่ำขั้นตกต่ำหรือว่าถดถอยอันนี้นะสินค้าก็เริ่มไม่เป็นที่ต้องการละเพราะว่าคนลูกค้าก็มีการใช้กันแล้วนะคะเรียกว่าอิ่มตัวเนี่ยเพราะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆบริษัทก็ต้องบริหารในการที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็หาทิศทางที่ว่าจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในวงจรใหม่เนาะก็จะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาวิจัยพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจบเนื้อหาในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแล้วก็ ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยว่าอีพอตเตอร์เขาให้โมเดลเนี้ยมานะคะสิ่งที่สำคัญคือระบุกิจกรรมให้ได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยเรามีความสามารถหลักในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ความสามารถหลักนั้นเนี่ยให้เต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ดีนะคะหรือทำไม่ดีเท่ากับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยเราก็อย่าเสียเวลาไปทำนะคะเอาเวลานั้นน่ะไปทำสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็ใช้วิธีการ outsourcing ก็คือจัดหาจากภายนอกมานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ลดต้นทุนนะลดต้นทุนแล้วก็ได้ใช้เวลาที่ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างมากขึ้นนะคะส่วนกิจกรรมที่ไม่สร้างเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ยังต้องทำอยู่อย่างเช่นการที่เรายังต้องมีการทำความสะอาดในโรงงานนะให้โรงงานน่าอยู่แล้วก็ในการที่เราจะต้องจัดเก็บสินค้าเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการใช้สัมพันธภาพอันที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งมีสัญญาระยะยาวมีการตกลงกับเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจัดหาต้นทุนที่ต่ำลงนะในการที่จะนำมาการผลิตสินค้าให้เกิดคุณภาพแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะส่วนในวงจรชีวิตของต้นทุนก็จะมี2ด้านคือด้านของมองในมุมมองด้านต้นทุนกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะสิ่งสำคัญคือกิจกรรมต้นน้ำเนี่ยต้องทำให้ดีก่อนนะคะคือการออกแบบดีผลิตภัณฑ์ก็จะต้นทุนที่ตามมาเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าออกแบบไม่ดีต้นทุนที่ตามมาทั้งการผลิตทั้งในเรื่องของการขายเนี่ยก็จะยุ่งยากลำบากส่งผลไปถึงกับการบริการหลังการขายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในต้นทุนของตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นไปตามไลฟ์ไซเคิลซึ่งมีอยู่4ระยะคือขั้นแนะนำขั้นเติบโตขั้นเติบโตเต็มที่แล้วก็ขั้นถดถอยนะคะอันนี้ก็ลงไปทบทวนแล้วก็ลองดูจากในสื่อต่างๆที่เขามีใน YouTube เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นสภาพของจริงของตลาดแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอ
6: เขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดี

0: ครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ค่ะในหน่วยที่10นี้ก็จะมี2ตอนใหญ่ๆนะคะเป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมกับเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมก่อนนะคะในเรื่องของหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมจากความหมายของสมาคมอเมริกันเพื่อคุณภาพก็ได้กล่าวถึงว่ามีหลักการอยู่8ประการด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่การมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะโดยการดำเนินการเนี่ยต้องยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะคือทำยังไงให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้านะคะสองก็ต้องให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินการนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งสามใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลางก็คือทุกหน้าที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าทำอะไรนะคะแล้วก็มีการวัดแล้วก็ติดตามผลไม่ให้เกิดกับความเบี่ยงเบนนะคะแล้วก็ใช้ระบบบูรณาการจากกระบวนการย่อยๆเนี่ยเป็นกระบวนการใหญ่เป็นกระบวนการของธุรกิจโดยที่มีนโยบายคุณภาพเนี่ยยึดเป็นหลักเดียวกันแล้วก็ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วก็เป็นระบบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่าไคเซนก็คือให้พนักงานทำดีขึ้นทีละเล็กโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากแล้วในที่สุดเนี่ยผลรวมสะสมเนี่ยก็จะได้พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะคะหรือตรงกับวงจรเดมมิงก็คือแผนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจเนี่ยบนพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะมีหลักฐานที่จะมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลคือพนักงานในองค์กรทุกระดับเนี่ยจะต้องได้รับรู้ข้อมูลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การจัดการคุณภาพโดยรวมที่จะส่งผลที่ดีต่อกิจการนะคะในด้านเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างก็จะมีการผสมผสานการบริหารแบบลีนนะเกณฑ์รางวัลคุณภาพใช้ ISO 9001ใช้วิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งแล้วก็ใช้ซิกซิกมานะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะกล่าวทุกเรื่องยกเว้นการบริหารแบบลีนจะอยู่ในหน่วยที่14นะคะวันนี้เรามาดูเครื่องมือพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ 7QC True เนี่ยนะคะก็จะมี1แผนภูมิปาเลโต้2ผังแสดงเหตุและผล3ฮิสโตแกรม4ใบตรวจสอบ5ผังการกระจาย6แผนภูมิควบคุมแล้วก็7แผนงานนะคะแต่ละอย่างมีลักษณะยังไงนะแผนภูมิปาเลโต้เนี่ยก็จะมักใช้เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหานะคะแล้วก็ถ้าปัญหาไหนเนี่ยเราจะเลือกปัญหาที่มีความถี่สูงสุดเนี่ยมาแก้ไขก่อนตัวอย่างนี้ก็จะพบว่าใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดเนี่ยมีมากที่สุดนะคะ18คิดเป็นร้อยละ 31.1 นะคะก็จะนำเรื่องใบรับรองคุณภาพที่ผิดพลาดเนี่ยมาแก้ไขก่อนซึ่งลักษณะของแผนภูมิจะเป็นกราฟแท่งนะคะช่องกราฟแท่งที่สูงสุดเนี่ยในอันแรกก็คือใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดนะเรียงอยู่ลำดับแรกนะอันนี้ต้องแก้ไขก่อนนอกจากนั้นในแผนภูมินี้จะมีกราฟเส้นด้วยซึ่งแสดงความถี่สะสมนะคะซึ่งยอดรวมก็คือ 100% นั่นเองนะคะในเรื่องของผังแสดงเหตุและผลนะ Cost and Effect Diagram เนี่ยมีลักษณะคล้ายก้างปลานะบางทีก็เลยเรียกว่าผังก้างปลาหรือฟิชโบนไดอะแกรมนะคะหรือบางคนก็จะเรียกผังอิชิกาวะตามชื่อของผู้ที่คิดผังนี้ขึ้นมานะคะผังแสดงเหตุผลเนี่ยจะช่วยค้นหาสาเหตุที่เป็นปัญหานะคะก็จะมีทั้งสาเหตุใหญ่สาเหตุรองนะสาเหตุหลักสาเหตุรองสาเหตุย่อยเนาะแล้วก็จะนำไปหัวปลานี้คือผลก็คือปัญหาอันนี้สาเหตุมันก็จะมี5อย่างด้วยกันนะคะ 5M 5M 1E นะคะ 5M ก็คือ M man บุคลากรนะคนทำงานผิดพลาดนะ machine เครื่องจักรหรือว่า material วัตถุดิบ method วิธีการ measure การวัดเครื่องมือวัดอาจจะไม่เที่ยงหรืออาจจะมีความเก่าแล้วก็อาจจะล้าสมัยวัดไม่ได้ผลดีแล้วนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมนะสินค้าบางอย่างเนี่ยถ้า
เย็นไปอากาศหนาวไปหรือว่าร้อนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผิดรูปไปได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์โดยผังกลางป่าส่วนฮิสโตแกรมเนี่ยใช้ตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการทำงานนะวิเคราะห์สาเหตุของความผันแปรของสายการผลิตต่างๆก็จะมีรูปร่างเป็นกราฟแท่งนะที่มาวางเรียงติดกันอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นแบบปกติเราเรียกแบบคังความก็คือจะมีซ้ายขวาใกล้เท่าๆกันนะคะแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางอันที่สองนี้จะเป็นแบบเกาะแบบเกาะมีเกาะใหญ่เกาะเล็กนะคะอันนี้จะพบเมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยขาดการปรับปรุงส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นแบบฟันปลานะคะก็จะพบเมื่อเครื่องมือวัดนั้นมีคุณภาพต่ำต่อไปก็เป็นลักษณะของใบตรวจสอบหรือเช็คชีสนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะใช้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสิ่งที่เราสนใจนะหรือปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เราสนใจเรื่องการติดสลากสินค้าของแผนกสินค้า774เนี่ยก็เก็บข้อมูลมา7วันนะคะจะพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่มากที่สุดในแนวนอนเนี่ยคือมีรอยขีดรอยข่วนนะคะรอยข่วนต่างๆเนี่ยพบมากที่สุดก็คือ10นะ10ครั้งเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองในแนวตั้งคือวันที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นวันพุธเนาะก็จะพบปัญหามากที่สุดมีทั้งส่วนประกอบไม่ครบถ้วนแล้วก็มีติดสลากไม่ถูกต้องนะคะรองลงมาก็จะเป็นวันศุกร์ส่วนผังกั้นกระจายหรือ scatter diagram อันนี้เราจะใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวว่าสัมพันธ์กันยังไงนะคะว่า x กับ y เนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมเป็นไปในทิศทางใดอย่างรูปแรกเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อ x น้อย y น้อย x มาก y มากอันนี้เรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือความสัมพันธ์ทางบวกรูปตรงกลางนี้ก็คือ x น้อย y มาก x มาก y น้อยอันนี้จะเป็นทิศทางตรงข้ามเป็นความสัมพันธ์ทางลบส่วนรูปทางขวาสุดนี้ก็จะเห็นว่าทิศทางไม่มีนะคะจะกระจายกันไปก็เรียกว่า x กับ y เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็แผนภูมิต่อไปคือแผนภูมิควบคุมหรือ control chart อันนี้ใช้เพื่อตรวจหาแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเนี่ยเป็นได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการควบคุมตามมาตรฐานก็ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ากระบวนการเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตการควบคุมอยู่โดยดูจากเส้นนะคะดูจากจุดเนี่ยเราจะมีภาพทางด้านซ้ายเนี่ยทุกจุดเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยที่ 70.91 น่ะจะมี UCL ขอบเขตบนแล้วก็ขอบเขตล่างเนี่ยยังทุกจุดยังอยู่ในขอบเขตอยู่แต่ถ้าเป็นรูปทางขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดนึงเนี่ยอยู่นอกขอบเขตควบคุมแปลว่าตรงนี้มีสิ่งผิดปกติเราก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไรเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะอีกอันสุดท้ายเป็นผังงานอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในผังงานนะคะอันนี้ก็จะมีความหมายต่างๆอย่างเช่นในสี่เหลี่ยมนี่คือการกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ก็จะมาใช้ในการรับคืนสินค้าจากลูกค้ามีการตรวจสอบปัญหาว่าใช่ไหมก็มีคู่มือแก้ปัญหาเป็นเอกสารในการใช้ตรวจสอบนะคะถ้าถูกต้องจุดตำแหน่งของปัญหาถูกก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็ทดสอบถ้าผ่านการทดสอบก็ไปออกใบส่งงานแล้วก็เรียกเก็บสำหรับค่าอะไรที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็สิ้นสุดงานแต่ถ้ายังไม่ผ่านการทดสอบก็ต้องกลับไปตรวจสอบปัญหาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแผนงานผังงานเนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นโฟลว์ของการทำงานนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของหลักการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือ ISO 9001นะคะก็จะมี7ประการด้วยกันนะคะคล้ายๆกับในหลักการที่กล่าวข้างต้นนะคะคือการให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของบุคลากรการบริหารเชิงกระบวนการ

การปรับปรุงการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็มีการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยสร้างให้กิจการเนี่ยได้มีการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดต้นทุนในระยะยาวพัฒนาบุคลากรแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะซึ่ง ISO ที่ใช้ในเรื่องการจัดการคุณภาพเนี่ยหรือ QMS เนี่ยก็คือ ISO 9000นะซึ่งในชุดนี้ก็จะมีตัวเลขพ.ศ.เนี่ยต่อท้ายคือ2015อันนี้ก็เป็นปีที่เขาประกาศใช้นะคะถ้า ISO 9000เนี่ยจะเป็นแนวคิดพื้นฐานเป็นหลักการแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็น9001เนี่ยจะเป็นข้อกำหนดเลยนะคะก็เป็นข้อกำหนดในแต่ในเรื่องของระบบการจัดการนะเป็นข้อไปเป็นข้อกำหนดส่วน9004อันนี้พัฒนาในปี2018ก็เป็นแนวทางการจัดการคุณภาพเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนทีนี้มาอีกตัวหนึ่งกลยุทธ์การใช้ซิกซิกมาซิกก็คือ6ใช่ไหมคะซิกมาก็เป็นสัญลักษณ์ทางสถิติจะบอกถึงความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่วัดจากจุดกึ่งกลางไป6ซิกมาซึ่งถ้า6ซิกมาเนี่ยก็คือมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดถึง 99.99% ว่าอะไรว่าจะยอมให้มีของเสียเนี่ยเพียง 3.4 ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นนะซึ่งเขาใช้ตัวย่อว่า DPMO นะคะ Defect Per Million Opportunity นะคะก็คือถ้าสมมติทำงาน1ล้านครั้งเนี่ยจะมียอมให้มีการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งเท่านั้นนะคะในโครงการ Six Sigma เนี่ยก็จะมี2แนวทางย่อยคือ DMAIC กับ DMADV DMAIC เนี่ยเป็นยังไงนะคะต่างกับ DMADV ยังไงถ้าเป็น DMAIC เนี่ยจะเป็นแนวทางปรับปรุงในปัญหาที่กระบวนการที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็พบปัญหาแล้วก็จะต้องแก้ไขเพื่อลดความเบี่ยงเบนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราทำการผลิตปลาทั้งโขเนี่ยถ้าเกิดปลาทั้งโขเรากระด้างนะหรือว่ามันมีกลิ่นแล้วก็ต้องไปดูว่าเราไปวัดดูว่าส่วนผสมผิดพลาดหรือเปล่านะหรือว่ากระบวนการผิดพลาดมีการนวดแป้งเป็นยังไงนะอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการหนึ่งคือกำหนดปัญหาใช่ไหมคะสองก็คือเมเชอร์คือวัดวัดกระบวนการที่เป็นอยู่นะเครื่องชั่งตรงวัดเรายังใช้ได้ดีแล้วก็วัดถูกต้องเนาะแล้วก็มีการanalyzeก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหานะแล้วก็ทำการปรับปรุงอาจจะส่วนผสมผิดพลาดหรือวิธีการผิดพลาดเนี่ยครับปรับปรุงกระบวนการใหม่แล้วก็ควบคุมให้กระบวนการนั้นเนี่ยยังคงทำการผลิตได้ตามที่เราต้องการอยู่เสมอนะคะแล้วถ้าเกิดปัญหาใหม่เราก็จะมาเข้าสู่วงจรเนี้ย DMAIC นะคะส่วน DMADV เนี่ยจะเป็นเรื่องของกรณีที่เราผลิตภัณฑ์ใหม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำให้ดีก็คือกำหนดก่อนว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรนะแล้วก็มีวิธีการวัดลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเพื่อคุณภาพที่ดีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะมีการชั่งตรงวัดเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลายๆแบบแล้วก็ลองทดประเมินแบบแล้วก็เลือกแบบที่ดีที่สุดแล้วก็มาทำการออกแบบตัวดีตัวนี้คือดีไซน์ก็ออกแบบเสร็จแล้วก็อุยวอลิฟายก็คือตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามต้นแบบที่เราพัฒนาไหมนะอันนี้จะเห็นว่า DMADV เนี่ยจะเน้นในเชิงก่อนป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะคะก็คือทำให้ถูกต้องซะตั้งแต่แรกนั่นเองนะทีนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เปรียบเทียบอยู่4อย่างนะ1ก็เทียบผลการดำเนินงานผลปฏิบัติงานโอเปอเรชั่นนะ2เทียบกับกระบวนการโปรเซสนะ3เทียบผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าโปรดักต์กับคัสโตเมอร์สตรีทแอคชั่นนะแล้วก็หรือเทียบกลยุทธ์นะสเตรทีจี้ซึ่งอาจจะเทียบภายในองค์กรเดียวกันนะหรืออาจจะเทียบภายนอกนะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเทียบภายนอกเนาะเพราะจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนในองค์การเนี่ยเราเทียบคู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงหรืออาจจะไปเทียบถึงระดับ world class นะที่เขาเป็นที่1ในโลกเนา
นี้ในขั้นตอนของเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระยะใหญ่ๆคือเตรียมการเนาะระยะที่1ระยะที่2ก็ดำเนินการแล้วก็ระยะที่3เนี่ยมีการติดตามแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบจะเห็นว่าในช่วงระยะเตรียมการนี่ก็จะมีถึงการอนุมัตินะสำรวจตัวเองหาจุดอ่อนจุดแข็งเลือกกระบวนการที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะแต่งตั้งทีมงานเบนช์มาร์กิ้งแล้วก็ค้นหาและเลือกองค์กรที่จะเปรียบเทียบดูว่า best practice คือใครแล้วก็ติดต่อสื่อสารไปเข้าระยะที่2เนาะทำการตกลงกับผู้จะเป็นต้นแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ทำแผนปฏิบัติการลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะที่3นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะซึ่งใช้กลยุทธต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาในส่วนของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพโดยรวมแต่จะเน้นในทางด้านบัญชีมากขึ้นนะโดยที่เราจะมองว่าต้นทุนคุณภาพนั้นเนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นต้นทุนเพื่อการควบคุมหรือทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนั่นก็คือเราจะต้องมีการป้องกันคือต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินนะคะต้นทุนการประเมินก็คือเราจะต้องประเมินตั้งแต่วัตถุดิบที่เราซื้อมาดีไหมประเมินเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นงานระหว่างทำเนี่ยสินค้าระหว่างผลิตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีตามที่เราต้องการนะอยู่ในการกระบวนการที่เราควบคุมได้อยู่แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปนั้นก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือต้นทุนการประเมินส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นต้นทุนความล้มเหลวก็มีล้มเหลวภายในกับภายนอกเนาะแยกกันยังไงถ้าภายในเนี่ยหมายถึงว่าเราตรวจพบข้อบกพร่องของสินค้าเนี่ยก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนความล้มเหลวภายในที่เราต้องมาจัดการแก้ไขสินค้าตัวนั้นนะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นความล้มเหลวภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าสินค้านั้นหลุดไปถึงมือลูกค้าแล้วนะหลังจากส่งมอบแล้วไปเจอที่ลูกค้าอันนี้จะเป็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลถึงก็อาจจะเสียชื่อเสียงนะนอกจากลูกค้ามาร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจัดการแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเสียชื่อเสียงขององค์กรไปทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพในทฤษฎีดั้งเดิมบอกว่าให้อยู่ในระดับที่ AQL AQL ก็คือ Acceptable Quality Level ก็คืออยู่ในระดับคุณภาพที่ยอมรับได้นะคะหมายถึงยังไงก็คือเราจะมีเส้นนี้นะคะเป็นต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินรวมกันแล้วเนี่ยคือเส้นนี้และส่วนเส้นที่เทลงมาตรงนี้คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมทั้งภายในภายนอกนะคะถ้า2เส้นนี้ตัดกันก็คือเมื่อผลรวมเท่ากันผลรวมของอันนี้เท่ากันนะจุดนี้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมนะ total quality cost เนี่ยจะต่ำสุดต่ำสุดหมายถึงว่าเป็นระดับที่เรายอมรับได้ว่าให้มีคุณภาพอยู่ตรงเนี้ยเราก็ลองลากเส้นจุดลงมาข้างล่างตึ๊ดๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่า quality of conformance เนี่ยความสอดคล้องของคุณภาพที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทั้ง 100% แต่ว่าอยู่ในที่เรายอมรับได้ว่าโอเคตามนี้แหละเราเสียต้นทุนต่ำสุดนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกแนวคิดนึงบอกว่าเราจะต้องลดของเสียให้เป็นศูนย์คือ zero defectนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องพยายามทำให้ได้แล้วจะเกิดประโยชน์โดยมีตัวอย่างข้อมูลนะคะว่าถ้าเราใส่ต้นทุนป้องกันและประเมินไป 2.5 ล้านเนี่ยเราได้สินค้าดี 100% เลยมีข้อบกพร่องเป็น0นะคะก็คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมเนี่ยเป็น0ตรงนี้เราก็จะเสียต้นทุนที่ 2.5 ล้านนะเขาก็บอกว่าถ้าเราเพิ่มต้นทุนป้องกันกับประเมินขึ้นไปอีกสิเขาบอกว่าการที่เพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ความล้มเหลวเป็นศูนย์นะกับมีความล้มเหลวเพิ่มขึ้น 20% ทีนี้เราก็มาลดเหลือ 2.7 ลดเหลือ 1.5 ลด 0.5 ยิ่งลดไปปุ๊บปรากฏว่าต้นทุนความล้มเหลวเนี่ยกับสูงขึ้นเป็น 100% นะคะนั่นก็คือเขาจะบอกเราว่าการที่เราจะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยต้นทุนป้องกันและประเมินไม่จำเป็นจะต้องสูงมากนะเราก็สามารถที่จะทำให้ความล้มเหลวเป็นศูนย์ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราลดมันสิมันจะเกิดความล้มเหลวเนี่ยอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นเส้นกราฟตรงนี้นะคะถ้าที่จุดตรงนี้ต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 2.5 ความล้มเหลวเป็นศูนย์เห็นไหมคะตรงนี้ 0% เนาะ
ก็คือจำนวนร้อยล้อข้อบกพร่องเป็น0แต่ถ้าเมื่อไรเราลดจาก 2.5 เนี่ยเหลือ 0.5 ปุ๊บเนี่ยความล้มเหลวจะสูงขึ้นไปถึง20ต้นทุน20สูงมากนะคะแล้วก็จะมีข้อบกพร่อง 100% นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการพยายามที่จะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเพื่อให้ได้ zero defect นะก็คือความล้มเหลวเป็น0เนี่ยนะคะนี้ในการวัดค่าต้นทุนคุณภาพเราก็จะใช้หลักความการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมนะหรือว่า ABC นะมาวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในด้านซ้ายแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีตัวผลักดันต้นทุนอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมพนักงานจำนวนชั่วโมงเป็นตัวผลักดันต้นทุนก็คือถ้าใช้ชั่วโมงเยอะก็จะเสียต้นทุนเยอะนะคะหรือจำนวนในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าถ้าใช้จำนวนครั้งเยอะมีลูกค้ามาร้องเรียนมากเนี่ยต้นทุนก็จะเสียมากนะคะเราก็นำมาวิเคราะห์วัดค่าต้นทุนโดยรายงานตามประเภทของต้นทุนนะมีต้นทุนการป้องกันมีงานวิศวกรรมออกแบบและฝึกอบรมพนักงานเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันแล้วก็ต้นทุนประเมินก็มีทดสอบในการทดสอบในห้องปฏิบัติการต้นทุนความล้มเหลวภายในก็คือการแก้ไขงานก่อนส่งมอบลูกค้าต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยก็คือการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้วก็ซ่อมในระยะประกันซึ่งคิดแล้วเนี่ย13จุดรวมทั้งหมดเนาะ 13.33 ต่อยอดขายนะคะงั้นผู้บริหารดูตัวเลขแล้วเนี่ยพอใจไหมถ้าอยากจะลดให้เหลือ 10% เนี่ยเราต้องไปลดตัวไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการต้นทุนต่อไปนะคะทีนี้ในเรื่องของรายงานการรายงานต้นทุนคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการจำแนกให้เห็นเพื่อผู้บริหารเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะในหลักการข้อ1เนี่ยก็บอกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทเนี่ยให้แยกออกแต่ละกิจกรรมย่อยๆแล้วก็รายงานเป็นร้อยละของยอดขายนะหรืออาจจะใช้ผสมผสานมีเป็นร้อยละของปริมาณผลิตหรือต้นทุนการผลิตหรือจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงก็ได้แต่ที่นิยมเขาจะใช้เป็นร้อยละของยอดขายนะคะมันก็คือรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะก็คือเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณในหลักข้อที่3บอกว่าให้เราเปรียบเทียบหลายๆงวดเพื่ออะไรก็คือผู้บริหารจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคุณภาพในทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็ทิศทางนะว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดในข้อที่4ก็จะต้องมีการแสดงให้เห็นสัดส่วนของต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะโดยที่เราจะให้ยอดรวมของต้นทุนคุณภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยแล้วก็คำนวณแต่ละประเภทออกมานะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการจัดการต้นทุนให้ได้เป็น zero defect เนี่ยนะคะตัวเลขในข้อที่4เนี่ยจะช่วยเรานะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเราจะต้องจัดทำรูปแบบให้เข้าใจง่ายเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นแล้วก็จะให้ต้นทุนคุณภาพแต่ละเพศเนี่ยอยู่ในกราฟเส้นในกราฟเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพเปรียบเทียบยอดขายจริงเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพจะเห็นว่าปี 25X5 ถึง 25X9 เนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะจาก5ล้านเนี่ยเป็น8ล้านนะคะตรงนี้5ล้านเป็น8ล้านส่วนต้นทุนคุณภาพสีฟ้าเนี่ยตอนแรกอยู่ที่1ล้านก็จะมีแนวโน้มแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะค่อยลดลงช้ากว่ายอดขายที่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะคะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทก็มี4ประเภทก็จะมี4เส้นด้วยกันใช่ไหมคะตรงนี้จะช่วยเห็นแนวโน้มโดยใช้กราฟเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยต้นทุนการป้องกันนะกับสีออกส้มๆเนี่ยก็จะอยู่ในตอนแรกๆปี 25X5 เนี่ยจะค่อนข้างต่ำพอค่อนข้างต่ำมันส่งผลอะไรผู้บริหารก็จะเห็นว่าเส้นที่มันกระโดดขึ้นไป6กับ10เนี่ยก็คือความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยจะสูง
นะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องเห็นแล้วก็เอ๊ะเราต้องจัดโปรแกรมในการปรับปรุงคุณภาพเช่นจัดฝึกอบรมพนักงานหรือการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรในเชิงการป้องกันให้มากขึ้นมีการประชุมกันเพื่อวางแผนคุณภาพให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องไปดูซิว่าเครื่องมือวัดต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันยังใช้ได้ดีแล้วก็มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งด้านวัตถุดิบงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรับปรุงตรงนี้ต้นทุนตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็น4ล้านนะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 แล้วผลลัพธ์คืออะไรเราก็เห็นว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยมันลดลงจาก10เนี่ยเหลือ 1.5 นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับผู้บริหารได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะไปจัดการกับต้นทุนคุณภาพในตัวไหนที่เราควรจะจัดการนะคะแล้วอีกภาพหนึ่งนะคะแสดงสัดส่วนในแต่ละเพศในรูปของกราฟแท่งอันนี้จะเห็นว่าปี 25x5 เนี่ยสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 20% แต่ความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ย 80% เลยเพราะนั้นเมื่อเรามีการบริหารจัดการทำโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพขึ้นมานะในระยะปี x6 x7 x8 จนกระทั่งถึง x9 เนี่ยใช้เวลาถึง5ปีปรากฏว่าเราใช้ต้นทุนคุณภาพเนี่ยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 65% แต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีก็คือเรามีต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยลดลงเหลือ 15% จาก50เนาะเหลือ 15% แล้วความล้มเหลวภายในก็เหลือ 20% นะคะทีนี้จะสรุปในแนวทางการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะก็จะมี4ระยะใหญ่ๆตามหัวข้อนี้นะคะระยะแรกเป็นการเตรียมการนะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงงานนะบันทึกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทมีอะไรบ้างก็อาจจะต้องจดบันทึกเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวัดค่าโดยใช้การบัญชีต้นทุนหารกิจกรรมแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่ามีต้นทุนตัวไหนที่มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ7QC ที่ได้กล่าวถึงตอนเครื่องมือ7พื้นฐาน7เครื่องมือนั้นนะคะที่จะมาวิเคราะห์เช่นผังก้างปลาหรือเป็นภูมิปาเลโตเนี่ยก็จะหาสาเหตุของปัญหานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็ข้อ3ก็ติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็4ก็มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพนะคะก่อนปรับปรุงแล้วก็หลังการปรับปรุงนะคะก็ดูว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงต้นทุนคุณภาพเนี่ยมีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดผลดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นยิ่งต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นการสรุปในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่10นะทั้งด้านของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะ Total Quality Management หรือ TQM นะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะต้องมีองค์ประกอบ4ประเภทด้วยกันนะเราจัดสัดส่วนให้มันเหมาะสมโดยการเพิ่มต้นทุนป้องกันต้นทุนการประเมินก็จะช่วยลดต้นทุนความล้มเหลวภายในและภายนอกลงนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ตามเนี่ยช่วยให้เราเข้าสู่ zero defect นะก็จะทำให้โรงงานเราเนี่ยผลิตสินค้ามีคุณภาพสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะค่ะค่ะก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่7 8และ10นะคะเรามาเริ่มต้นดูในการทบทวนหน่วยที่7นะคะหน่วยที่7คำถามที่นำมาใช้เนี่ยหาเขาถามว่าตามแนวคิด Triple Bottom Line หรือ TBL เนี่ยองค์กรธุรกิจจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืนได้ด้วยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในข้อใดนะคะมี3อย่างใช่ไหมคะ Triple แปลว่า3เนาะ Bottom Line เมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่า Bottom Line คือกำไรสูงสุดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็มองข้ามเรื่องกำไรไปเลยนะมันก็จะมาอยู่ที่ข้ององค์กรจอจานคำตอบคือข้อจอจานนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างที่นำไปสู่ความยั่งยืนจากคำถามในเรื่อง T
triple bottom line นั้นเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าคือต้องเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือส่วนที่เป็น intersection กันในวงกลม3ส่วนเนี่ยคือต้องมีความเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์กรไม่ใช่ว่าจะแสวงหาแต่กำไรอย่างเดียวต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศระบบนิเวศต่างๆด้วยนะคะคำถามข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ชื่อเรียกของการรายงานความยั่งยืนไม่ใช่ชื่อเรียกจะเห็นว่าชื่อความเป็นพลเมืองเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าไม่ว่า

นาที่ยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ไม่ใช่นะก็คือคอควายนะคะรายงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งตัวหลอกนะคะต่อไปคำถามที่3 GRI 200อันนี้คือมาตรฐานสำหรับการรายงานในด้านใดอันนี้ค่อนข้างจะเป็นความจำหน่อยนะคะรหัส200เนี่ยเพื่อให้เราเรียกใช้ได้ถูกเพราะว่านักบัญชีจะต้องนำมาใช้ใช่ไหมคะผู้ที่จะทำรายงานเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอ๊ะหมวด200เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะคำตอบคือด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจต่อไปข้อ4การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าในแบบ 56-1 เนี่ยสำนักงานก.ล.ต.ก็บอกว่าให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG E นั้นก็มาจากคำว่า environmental สิ่งแวดล้อมนะ S social สังคมใช่ไหมคะ G governance ก็คือข้อควายนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นความจำเหมือนกันเพราะว่าต้องรู้ว่าสำนักงานกำกับดูแลเนี่ยก.ล.ต.ได้กำหนดไว้ต้องทำอะไรนะคะก็ค่อนข้างจะต้องเป็นความจำหน่อยมาตรฐานเกี่ยวกับการรายงานด้านการต่อต้านในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นมาตรฐานย่อยสำหรับรายงานด้านใดนะด้านการต่อต้านคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องของอะไรคะเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถ้ามีการต่อต้านเนี่ยกันก็จะส่งผลต่อกำไรถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลต่อกำไรใช่ไหมคะก็จะทำให้ถ้าธุรกิจล้มเหลวก็ส่งผลเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยรวมนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ให้ดูหน้าตาของ GRI Standard นะคะนักศึกษาจะไปได้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้เนี่ยเราก็จะไปอ่านเพิ่มเติมใน GRI 200นะคะในเรื่องของ Anti Corruption ซึ่งใน GRI 205เนี่ย Anti Corruption เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่กำหนดหาท็อปปิกที่ให้เปิดเผยย่อยๆเนี่ยมี 205-1 นะให้ประเมินการดำเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็205-2เนี่ยให้รายงานเกี่ยวกับการสื่อสารและก็การฝึกอบรมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลแล้วก็พนักงานนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็205-3เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเหตุการณ์คือยืนยันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็การปฏิบัติแก้ไขนะคะอันนี้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเขากำหนดในลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดลงไปอีกใน205-1 205-2 อย่างเงี้ยนะคะทุกมาตรฐานก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปคำถามคือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของกรอบการรายงานเชิงบูรณาการนะ Integrated Report เนี่ย IR เนี่ยนะคะ Integrated Reportไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐาน IIRC สภาการรายงานเชิงบูรณาการนานาชาติเขากำหนดไว้จำได้ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใดที่ไม่ใช่นะคะเขาก็จะเน้นเรื่องแบบจำลองเรื่องความเสี่ยงโอกาสเรื่องกลยุทธ์ที่จะต้องเชื่อมโยงนะกับการจัดสรรทรัพยากรกับแบบจำลองกับความเสี่ยงแล้วก็ส่งผลต่อผลการประกอบการเพราะฉะนั้นใน4ข้อบนเนี่ยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานถ้าเราเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็จะเลือกตอบข้อนี้ได้ส่วนในเรื่องที่ไม่ใช่ก็คือศักยภาพของบุคลากรนะคะคำถามต่อไปถามว่าความแตกต่างระหว่างการรายงานตามกรอบ GRI กับตามกรอบ IIRC นั่นคือข้อใดนะคะเมื่อในหน่วยที่7เนี่ยได้สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบไว้นะคะคำตอบคือ IIRC เนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ข้อมูลจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้ว IIRC เนี่ยเป็นมาตรฐานไหมคำตอบคือไม่ใช่มันเป็นแค่เฟรมเวิร์กนะคะกรอบแนวคิดแล้วก็ IIRC องค์กรที่จัดทำคือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะไม่ใช่ไม่ได้เน้นเอกชนจำกัดIIRC บูรณาการร่วมอันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของทุน6อย่างนั้นด้วยนะคะมีการเชื่อมโยง
สื่อสารในวงกว้างไหมไม่ได้วงกว้างนะคะจะมีเน้นในเรื่องผลประกอบการแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็การเชื่อม

รงกับทุนหกประการขององค์กรที่มีอยู่นะคะค่ะต่อไปก็เป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่8นะคะจะมีคำถามถามว่าขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าคืออะไรจำห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ของ E Porter ได้ไหมคะเขาก็จะมีกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะนั้นในขั้นตอนแรกคืออะไรก็ไก่ขอไข่ขอควายงูเนี่ยทราบหมดเลยทราบความสามารถหลักความจุดแข็งจุดอ่อนจุดที่เพิ่มคุณค่าอันนี้มันคือประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะแต่การวิเคราะห์ขั้นตอนแรกคืออะไรก็คือต้องระบุกิจกรรมในห่วงโซ่ว่ามีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มมูลค่ากิจกรรมอะไรที่ไม่เพิ่มมูลค่านะคะอันนั้นคือเราต้องตอบการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการเราให้ได้นะคะค่ะคำถามที่สองห่วงโซ่คุณค่าคือการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสำหรับผู้ใดอันนี้ถามว่าสำหรับผู้ใดนะคะก็มีลูกค้าผู้ส่งมอบผู้รับมอบผู้จัดจำหน่ายผู้สนใจทุกฝ่ายนะคะคำตอบคือเราจะสร้างให้กับลูกค้านะคะเพราะเราจะมุ่งเน้นให้ทำให้ดีทำให้เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าหรือทำให้เหนือความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้ก็คือคำตอบลูกค้านะคะอันนี้พูดถึงทบทวนในเรื่องของ E Porter Model Value Chain นะคะในกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนได้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายข้างขวาสุดก็คือลูกค้านะคะที่จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าหรือในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนี่ก็เราต้องเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะงั้นคำตอบเมื่อสักครู่เราเลยตอบว่าลูกค้านะคะส่วนสายการสายห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยที่เป็นห่วงโซ่ร้อยกันมาเนี่ยในผู้ตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิตวัตถุดิบถึงโรงงานถึงการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการร้อยกันเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงกันนะคะแต่เป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองนะคะในข้อ3ถามว่าข้อใดต่อไปนี้จัดเป็น downstream activity downstream คืออะไรก็คือกิจกรรมปลายน้ำนะคะปลายน้ำถ้า upstream ก็คือต้นน้ำถามลงไปที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรคือกิจกรรมปลายน้ำปลายน้ำคำตอบก็คือข้องูนะคะการรับคืนสินค้าและการตอบข้อสนองลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากการขายไปแล้วนะคะ downstream เนี่ยการขายไปหลังจากผลิตแล้วนะคะถ้าเป็น upstream นี่คือก่อนผลิตนะก่อนผลิตก็มีการวิจัยพัฒนานะถ้าเป็นข้อจัดจานเนี่ยเป็น upstream ถ้าเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยจะเป็นในการผลิตการบรรจุหีบห่อการประกอบเครื่องนะเป็นการผลิตนั้น downstream ก็คือรับคืนแล้วก็ตอบข้อซักถามนะของลูกค้าหลังจากขายนะคะหลังจากผลิตในข้อที่4ในขั้นเจริญเติบโตควรกำหนดราคาสินค้าที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างไรพอเติบโตเนี่ยยอดขายจะสูงขึ้นเร็วใช่ไหมคะลูกค้ารู้จักสินค้าเราแล้วเพราะนั้นเราอาจจะกำหนดราคาที่ทำไมคะสูงกว่าคู่แข่งขันได้นะคะเพราะว่าสินค้าเราติดตลาดแล้วเนาะอันนี้ก็ให้เห็นภาพเนี่ยช่วงเติบโตจะเห็นไหมคะว่าเส้นกราฟเนี่ยค่อนข้างจะมีความชันสูงแต่ว่ายอดขายเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะสินค้าเราติดตลาดงั้นเราอาจจะเราได้ประโยชน์ตรงนี้สร้างกำไรตรงนี้แหละก็คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเราลดลงเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มราคาขายสูงกว่าคู่แข่งได้นะคะในข้อ5กิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าไม่ใช่กิจกรรมหลักคำตอบก็คือจอจานนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ทบทวนไปทีแล้วนะคะPorter Value Chain เนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมหลักตั้งแต่ซ้ายไปขวานะคะมีการนำเข้าผลิตนำออกแล้วก็ขายตลาดตลาดการขายแล้วก็บริการลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตอบตัวที่เป็นไม่ใช่กิจกรรมหลักนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็คือทางด้านการบริหารทั่วไปทางด้านการเงินบัญชีทางด้านกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะไม่ใช่กิจกรรมหลัก
ค่ะอันนี้ก็ต่อไปเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่10นะคะหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของ TQM กับ Cost of Quality นะคำถามที่1คือลูกค้าภายในเนี่ย Internal Customer ตามแนวคิด TQM หมายถึงใครเขาจะพูดถึงลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกถ้าเราได้ยินเขาว่าลูกค้าเราก็มักจะหนึ่งหมายถึงคนที่ไปซื้อสินค้าและบริการของกิจการใช่ไหมคะแต่อันนี้ถามว่าลูกค้าภายในลูกค้าภายในคือใครคำตอบคือก็คือข้ออะไรคะลูกค้าที่จงรักภักดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำตอบคืออันนี้นะคะข้อ2ถามว่าแผนภาพที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรว่าสัมพันธ์กันหรือไม่หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยและถ้ามีความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทิศทางใดหรือตรงกันข้ามเนี่ยในระดับมากน้อยเพียงใดแผนภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คำตอบคือผังการกระจายนะคะ scatter diagram นะคะเพราะคงจำได้นะคะเราจะบอกว่าถ้า x น้อย y น้อย x มาก y มากอันนี้เป็นบวกนะแต่ถ้าสัมพันธ์ทางบวกแต่ถ้า x น้อย y มาก x มาก y น้อยนี่สัมพันธ์ทางลบแต่ถ้ากระจัดกระจายนี่คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะในข้อ3ถามว่าในการจัดการคุณภาพด้วยซิกซิกมานะคะซิกซิกมาเนี่ยแนวทางใดที่ใช้ในการกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหามีกระบวนการหรือปัญหาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วจึงค้นหาสาเหตุหลักและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะอันนี้ก็จะมีคำตอบคือ DMAIC นะคะ DMAICนะคะลองทบทวนแบบนี้นะคะ DMAC เมื่อกี้ได้ในเนื้อหาเนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่องการทำปาต้องโกนะคะแต่ว่าตรงนี้ลองเรามาดูตัวอย่างใหม่นะว่าสมมุติว่าคนนี้ไปทำงานแล้วก็จะมีรถบริการรับส่งพนักงานทุกเช้าแกก็จะไปเลทไม่ทันนะเพราะว่าแกมาถึงปัญหาคือแกไปถึงที่ทำงานเนี่ยช้าเพราะว่านั่งรถบริการที่รับส่งเนี่ยไม่ทันสาเหตุคืออะไรแกก็อันนี้คือปัญหา define นะกำหนดปัญหาก่อนเสร็จแล้วก็ลองมาวัดอะไรวัดดูว่าทำไมแกถึงแกเดินทางจากบ้านแกเนี่ยมาถึงที่ป้ายรถเนี่ยช้าไป 4-5 นาทีอันนี้ก็คือวัดนะ measure วัดกระบวนการที่เป็นอยู่ว่าแกมาช้า 4-5 นาทีเลยตกรถนะไปไม่ทันรถทีนี้แกก็มาลองวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นปันข้อมูลก็คือว่าแกจะทุกเช้าเนี่ยจะต้องมาค้นหาว่าเอกสารอะไรบ้างที่จะนำใส่กระเป๋าไปทำงานในวันนี้ก็เลยเสียเวลาตรงนี้นั้นก็ต้องมาปรับปรุงวิธีปรับปรุงก็คือทำไมคะก็ต้องไปดูในชั้นเอกสารที่ของตัวเองที่บ้านนะว่าเอกสารไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องลบทิ้งไปบ้างนะคะเอาเอกสารเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็จัดวางให้เป็นระเบียบแล้วก็พอตอนเย็นของวันนั้นเนี่ยจะต้องจัดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานพรุ่งนี้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยพอเช้าเนี่ยก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ improve เสร็จแล้วก็ control ก็คือว่าแกก็ต้องดูสังเกตทำอย่างเงี้ยทุกครั้งว่าเอกสารที่ไม่จำเป็นมันต้องไม่อยู่บนชั้นนะแล้วก็ต้องจัดเตรียมเนี่ยทุกคืนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางตอนเช้านะคะนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ที่เรียกว่า DMAIC นะคะในข้อ4ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนการประเมินการประเมินก็เน้นในเรื่องของการวัดการทดสอบการตรวจสอบนะคะถ้ามีการทดสอบการวัดการตรวจสอบเนี่ยคำพวกนี้มันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องของการประเมินนะคะก็คือคำตอบคือข้อขอไข่นะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็ได้นะตรงนี้แต่ถ้าข้อกอไก่เนี่ยการวางแผนคุณภาพมีการประชุมกันระดมสมองเพื่อวางแผนอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้แก่พนักงานการทำการซ่อมบำรุงเครื่องจากเชิงป้องกันนี่อันนี้ก็เป็นต้นทุนป้องกันนะคะส่วนต้นทุนในข้อจอจานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาสาเหตุของความบกพร่องอันนี้จะเป็นต้นทุนอะไรคะความล้มเหลวภายในนะคะคือเมื่อเราก่อนส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราพบว่ามีข้อผิดพลาดนะ
เราก็จะต้องทำการรีเวิร์กงานและแก้ไขให้มันเป็นสินค้า

ที่ดีก่อนจะส่งมอบนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมในทำให้เกิดต้นทุนความล้มเหลวนะคะนั้นโดยสรุปถ้าเราถามต้นทุนการประเมินเนี่ยหาคำว่าทดสอบตรวจสอบหรือวัดอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของต้นทุนการประเมินข้อที่5ถามว่าจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมต่ำสุดคือข้อใดอันนี้ในทางทฤษฎีบอกว่าเส้นที่กราฟตัดกันนะคะก็คือกราฟเส้น2เส้นตัดกันคือข้อจอจานคือต้นทุนป้องกันบวกต้นทุนประเมินเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งนะและอีกเส้นหนึ่งก็คือต้นทุนความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยเราเรียกต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมถ้าตัดกันณจุดไหนเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแปลว่ากลุ่ม2ต้นทุนนี้เท่ากันนะคะอันนี้เป็นกราฟใช่ไหมคะณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแล้วก็มีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้คืออาจจะไม่ได้ของดี 100% แต่ว่าเราก็ยอมรับได้เนื่องจากว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะในข้อ6ถามว่าเครื่องมือการจัดการคุณภาพที่เป็นแผนภูมิแท่งแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลโดยแต่ละแท่งวางเรียงติดกันนะในแนวแกนตั้งเป็นตัวเลขแสดงค่าความถี่ในแต่ละชั้นแกนนอนเป็นข้อมูลคุณสมบัติของสิ่งที่สนใจใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการว่ามีความแปรปรวนไหมนะอันนี้คือแผนภูมิอะไรนะแผนภูมิที่ว่านี้ก็คือฮิสโตแกรมนะคะเราเรียกฮิสโตแกรมนะคะหน้าตาเป็นแบบแท่งกราฟแท่งติดกันนะแบบทั้งปกติแบบแยกเป็นเกาะหรือแบบฟันปลานะนี่เรียกว่าฮิสโตแกรมในข้อ7ถามว่าเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ย Thailand Quality Award เนี่ยนะคะมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเนี่ยเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศใดนะคะรางวัลคุณภาพเนี่ยเราก็จะเห็นที่มีชื่อเสียงก็ของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือรางวัลเดมมิงใช่ไหมคะแล้วก็มีของอเมริกาของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันคำตอบอันนี้ของเราเนี่ยใช้ของประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเรามาดูในหน้าตาของ TQA เนี่ย Thailand Quality Award จะเป็นช่อฟ้าสีทองอร่ามเนาะลอยเด่นในห้วงจักรวาลเคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ในกรอบรูปอันนี้เป็นช่องหน้าต่างทรงไทยนะคะสวยงามเลยความหมายของเขาก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้านตลอดจนผลประกอบการที่ดีซึ่งเทียบเท่ากับองค์กรที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลกนะคะเพราะนั้นเราก็เลยไปอ้างอิงในหลักเกณฑ์การวัดในการให้รางวัลเนี่ยตามของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกณฑ์ของสหรัฐเนี่ยเขาชื่อรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอมแบรนดิตนะคะเนื่องจากว่าชื่อตามชื่อของคนที่ริเริ่มรางวัลเนี่ยนะคะมันคอมMBNQA เนี่ยนะคะเป็นของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะกำหนดเกณฑ์ในกระบวนการที่จะวัดเนี่ยกระบวนการที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมี6หมวดด้วยกันแล้วก็หมวดสุดท้ายเป็นเรื่องของผลลัพธ์ใน6หมวดที่สัมพันธ์กันนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็1ในเรื่องของการนำองค์กรในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของการวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือดูผลลัพธ์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนำมาใช้นะคะก็จะเห็นว่าที่ได้ทบทวนมาเนี้ยเป็นในเชิงปรนัยนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ทั้งกิจกรรมท้ายหน่วยนะคะซึ่งจะมีทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะแต่ว่าในการทำเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองนะคะโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนนะคะเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะบางสิ่งเราต้องใช้ความจำนะคะบางสิ่งเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์หรือนำไปใช้ได้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะลองทำดูแล้วก็ลอง
คืออ่านแล้วทำดูเนี่ยแล้วก็ค่อยมาตรวจกับแนวเฉลยที่ให้ไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบัญชีจัดการเนี่ยก็จะเน้นสำหรับผู้เนื่องจากว่าชุดนี้เป็นชุดวิชาเลือกนะไม่ใช่บังคับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชานี้แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าสายที่จะเป็น CFO นะคะ CFO คือ Chief Financial Officer เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีที่แบบว่าคาดหวังนะสำหรับคนที่แบบอยากก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีเนี่ยคือ CFO เป็น Chief Financial Officer นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของทีมบริหารเนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์คือหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยจะต้องตรงประเด็นแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงต้องมีหลักฐานสนับสนุนนะคะซึ่ง IFAC เนี่ยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงานของนักบัญชีนะโดยทั้งนักบัญชีที่เป็นนักบัญชีทางด้านการเงินคือนำเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ภายนอกนะงบการเงินนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะส่วนในเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารการสอนเล่มนี้เป็นการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะซึ่งการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราเน้นในการให้ข้อมูลกับผู้บริหารนะคะซึ่งก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงมีหลักฐานนะคะแต่บางสิ่งเนี่ยเราจะต้องใช้การคาดการอนาคตหรือการพยากรณ์อันนั้นเราก็ต้องใช้หลักของทฤษฎีนะหลักของทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยนำประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูขอเน้นย้ำเรื่องจริยธรรมในการทำงานนะคะนอกจากเราจะมีองค์ความรู้ที่ดีมีความแม่นยำในทางทฤษฎีนะคะแล้วเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีหลักฐานมีเอกสารประกอบในการตัดสินใจนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถือถึงเกียรติยศของการทำงานในฐานะนักบัญชีนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ไปสายเนี้ยเป็น CFO เนี่ยก็ต้องมาเลือกในการเรียนกับชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะส่วนคนที่อาจจะไปสายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในขั้นสูงนะคะอันนั้นก็จะไปสายที่เรียกว่า CPA เป็นผู้ที่ได้ certificate เป็นนักบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะค่ะก็คงจะจบในการทบทวนท้ายหน่วยนะคะในเท่านี้ค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมาก
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการ

0: จัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
4: จะไกลแค่ไหน
5: จะไกลแค่ไหน
4: จะคว้าชัย
6: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้โดยคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมบริการการกู้ข้อมูลนะครับโดยบริษัท IDR ซึ่งให้บริการกู้ข้อมูลนะครับเกือบทุกสื่อบันทึกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับ SSD แล้วก็ Flash Drive นะครับรวมไปถึงยังกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับRapid System นะครับและ NAS ด้วยนะครับโดยให้บริการทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงแรกช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: ค่ะการกู้ข้อมูลนะคะคือการที่เรานำข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่บันทึกข้อมูลไว้แต่ว่าเราอาจจะพบว่ามันหายไปหรือเราหามันไม่เจอเป็นการดึงข้อมูลเหล่านั้นกลับขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ที่บันทึกข้อมูลเอาไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลาเกิด อุปกรณ์เสียเนี่ยข้อมูลตัวข้อมูลจริงๆแล้วตัวข้อมูลจะยังอยู่ในตัวอุปกรณ์แต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถอ่านมันได้หรือว่าไม่สามารถหามันเจอดังนั้นเนี่ยการที่เรากู้ข้อมูลก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปอ่านดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ที่เราดึงขึ้นมาได้มาแปลเพื่อส่งคืนให้ลูกค้าจะได้สามารถอ่านข้อมูลนำข้อมูลเดิมกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยเรายิ่งโดยปัจจุบันเรามีการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกอย่างถูกบันทึกในรูปแบบของดิจิตอลใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเราอาจจะทำฮาร์ดดิสก์ตกหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้เสียซึ่งพอเมื่อการเกิดการเสียหายปุ๊บข้อมูลที่เราทำงานหรือว่าเราถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้หลายครั้งเป็นข้อมูลที่สำคัญเช่นข้อมูลทางธุรกิจหรือว่าภาพถ่ายความทรงจำที่สำคัญดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ที่มันเราบันทึกไว้แล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เราก็เลยคนเราถึงต้องการที่จะกู้ข้อมูลเหล่านี้กลับมาเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้หรือว่ากลับมาเก็บมาบันทึกเก็บไว้นะคะค่ะก็หลักการทำงานของเทคโนโลยีการกู้ข้อมูลนะคะก็คือมันจะมีรูปแบบของการเสียของข้อมูลอยู่2แบบคือเป็นการเสียด้านฮาร์ดแวร์หรือการเสียด้านซอฟต์แวร์โดยปกติแล้วเนี่ยระบบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลถ้าเป็นระบบที่เป็นฮาร์ดดิสก์ก็คือไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไว้ในจานมันจะมีจานเล็กๆอยู่ภายในฮาร์ดดิสก์อีกทีนึงซึ่งจานเหล่านี้มันจะบันทึกข้อมูลไว้บนจานแม่เหล็กแล้วก็แล้วมันก็จะมีอีกส่วนนึงคือเป็นหัวอ่านก็คือหัวอ่านตรงนี้จะปกติจะเป็นตัวที่อ่านข้อมูลนั้นออกมาให้เราสามารถใช้งานได้แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าเราทำตกหัวอ่านเสียหรือว่าอาจจะทำให้หัวอ่านหักหรือว่าเปิดอ่านข้อมูลนั้นขึ้นมาไม่ได้แต่ข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในจานดังนั้นการกู้ข้อมูลเนี่ยก็คือการที่เราตราบใดที่จานเนี้ยไม่ได้เสียหายหรือว่าไม่ได้มีการขูดขีดเป็นรอยบนจานเนี่ยเราก็จะสามารถซ่อมถ้าเกิดเป็นการเสียทางฮาร์ดแวร์ก็คือว่าเราสามารถซ่อมพวกอุปกรณ์พวกนี้เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากจานที่ยังอยู่ปกติดีบนจานในฮาร์ดดิสก์นะคะขึ้นมาแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่2คือการเสียด้านซอฟต์แวร์บางทีเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์อีกประเภทนึงที่เข้าไปการจัดอ่านข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้อ่านข้อมูลกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะอย่างทาง IDR เรานะคะพอขั้นตอนการกู้ข้อมูลก็คือเริ่มจากลูกค้าเนี่ยจะส่งอุปกรณ์ที่ต้องการจะกู้ข้อมูลขึ้นมาก่อนอุป

0: กรก็อาจจะเป็นนอกจากฮาร์ดดิสแล้วเราก็รับกู้พวกแฟลชไดรฟ์SD card หรือแม้กระทั่งดิสSolid State นะคะก็คือรับกู้แทบทุกประเภทแหละลูกค้าก็จะส่งตัว อุปกรณ์ที่เสียหายหรือว่าไม่สามารถออกอ่านข้อมูลได้ขึ้นมาหรือว่าก็อาจจะนำมาให้ที่บริษัทเลยก็ได้เราก็จะทำการลงทะเบียนว่าโอเครับกู้แล้วนะก็จะสอบถามอาการว่าไปทำอะไรมาเป็นอะไรอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บทางเราก็จะตรวจสอบขั้นพื้นฐานก่อนว่าอุปกรณ์เนี้ยเป็นอะไรมาเสียแบบไหนซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์แล้วเราก็จะทำเสนอราคาให้ลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ความจุขนาดนี้ความเสียการเสียมาประมาณนี้เราจะคิดราคาเท่าไหร่แล้วถ้าลูกค้าตกลงที่จะกู้เนี่ยค่ะเราก็จะดำเนินการกู้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นทางลูกค้าเราก็จะเชิญให้ทางลูกค้ามาตรวจสอบข้อมูลนะคะค่ะมาตรฐานการกู้ข้อมูลของบริษัทเรานะคะก็เรามีได้รับมาตรฐาน ISO 9001นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วมาตรฐานก็เทียบเท่ากับต่างประเทศโดยทั่วไปเลยแล้วก็จริงๆเราก็จะมีเคสที่ส่งมาจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียยุโรปกระทั่งอเมริกาเองเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ระดับต้นๆของโลกเหมือนกันก็เลยถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานแล้วเราก็ถือว่าได้รับมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากลค่ะสำหรับนวัตกรรมการกู้ข้อมูลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการกู้ข้อมูลบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลังหรือว่าไม่ทันสมัยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีคลาวด์มีเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่น solid state disk ก็เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูลตัวใหม่ที่เริ่มมีมาดังนั้นเราก็มีการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพื่อจะสามารถให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย เกิดข้อมูลหายขึ้นมาเราก็จะสามารถกู้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ค่ะ
1: บริษัท Inter Data Recovery นะครับการทำธุรกิจคอมพิวเตอร์นี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการที่จะกู้ข้อมูลสัก1อย่างขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับผมอยู่ในวงการของการให้บริการหลังกู้ข้อมูลมานะครับงั้นเวลาลูกค้ามีข้อมูลหายนะครับเป็นสิ่งที่ซีเรียสที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดูว่าคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเนี่ยเวลามันเสียเนี่ยครับเราก็คือซ่อมมันได้ไอ้สิ่งนี้เราหาทดแทนได้นะครับจะเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่จะลงแอปพลิเคชันใหม่หรือจะพัฒนาอะไรใหม่เนี่ยทำได้แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในมันต้องหายไปการกู้ข้อมูลที่เราทำอยู่นี่นะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราใช้สกิลของคนไทยนะครับใช้ความรู้ของคนไทยนะครับซึ่งจะเป็นองค์ความรู้นะครับในการที่จะจัดการเรื่องอย่างนี้นะครับจริงอยู่นะครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศก็แล้วแต่ในการผลิตนะครับซึ่งแต่เราก็สามารถจะอ่านได้ฉะนั้นการผลิตกับการกู้มันไม่เหมือนกันนะครับการกู้คือการที่จะต้อง reverse engineerนะครับคือการทำย้อนกลับทางด้านอินเจเนียริ่งขึ้นไปซึ่งเป็นการต้องศึกษาในองค์ความรู้เองนะครับไม่ใช่ไปออกจากแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนย้อนกลับของอินเจเนียริ่งคนไทยเรามีความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรมนี้นะครับมากนะครับและคนไทยเองจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากนะครับลักษณะของคนไทยนะครับซึ่งโอเคประกอบกับคนไทยเนี่ยทำงานเป็นคนที่ลุ่มลึกแล้วก็ทำงานละเอียดมากๆนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันต่างประเทศได้ในกรณีนี้ครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรมศูนย์กู้ข้อมูล IDR นะครับซึ่งให้บริการกู้ข้อมูลแล้วก็เป็นนวัตกรรมในการรองรับสังคมในอนาคตนะครับที่ข้อมูลจะมีความสำคัญมากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเมื่อข้อมูลท่านสูญหายนะครับหรือฮาร์ดดิสก์ท่านเสียนะครับก็สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้จะพาไปรู้จักกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำงานวิจัยนะครับที่เป็นการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตและก็ต้านทานโรคยอดไหม้ด้วยนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญนะครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมไทยที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ต่อเยาวชนนะครับซึ่งในช่วงนี้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เจษฎาอุตรพันธ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งท่านจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและต้านทานต่อโรคย่อสำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นไปพบกับท่านอาจารย์เจษฎากันเลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณโทษครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอยากจะทราบว่าถั่วลิสงเนี่ยยอดขายเป็นยังไงและทำไมโครงการนี้สำคัญมากครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถั่วลิสงเนี่ยนะฮะทางเราก็จะทราบกันดีว่าเป็นพืชที่สามารถนำมารับประทานได้ทั้งอาหารข้าวหวานแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณโทษว่าประเทศไทยเราเองผลิตถั่วลิสงได้ไม่เพียงพอปีหนึ่งเนี่ยนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศปีละกว่าพันล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยศักยภาพแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านพันถั่วลิสงพันใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะผลิตถั่วลิสงได้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศครับ
0: เพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่ต้องการถั่วลิสงค่อนข้างเยอะแต่ผลผลิตไม่พอ
1: ไม่เพียงพอครับแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเองก็เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะ
0: ครับ
1: มีโปรตีนสูงมีไขมันที่ดีอยู่สูงนะครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเราอยากทราบเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับโครงการของอาจารย์มีชื่อว่าโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือโครงการอะไรครับ
1: ครับอันนี้เป็นโครงการปรับปรุงพันธ
0: ุ
1: ์นะครับเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ๆเนื่องจากว่าการปลูกถั่วลิสงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะประสบปัญหาการระบาดของโรคที่ชื่อว่าโรคยอดไหม้ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสคล้ายๆกับโควิด-19 ปัจจุบันเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวชนิดเหมือนกันเลยนะครับเห็นแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจะเป็นโรคที่ทำความเสียหายให้กับถั่วลิสงโดยเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงเนี่ยถ้าประสบปัญหาโรคนี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตลดลงกว่า 50% เพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เขาขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพันธุ์ใหม่ๆเข้าไปทดแทนพันธุ์เดิมนะครับเพื่อจะทำให้เกษตรกรเขาสามารถผลิตถั่วลิสงแล้วได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนี้ก็คือพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์เป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นที่ทางเขตขอนแก่นด้วย
0: ครับผมงั้นผมขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่าโรคย้อนไหม้นี่เราสามารถต้านทานได้อย่างไรครับเราได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรเข้ามาต้านทานไหมครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราปรับปรุงพันธุ์มันขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีเขาเรียกว่าวิธีมาตรฐานของการปรับปรุงพันธุ
0: ์
1: หรือวิธี conventional breeding
0: ครับผม
1: นะฮะก็คือเราจะเอาพันธุ์พ่อนะครับนะที่มีลักษณะที่ต้านทานต่อโรค
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็พันธุ์แม่นะครับที่มีคุณภาพที่ดีจะผสมพันธุ์กัน
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือก
0: ครับ
1: ลูกที่ให้ผลผลิตดีแล้วก็ทนโรคนะครับแล้วเราก็จะไปปลูกทดสอบในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนะฮะอย่างที่เรียนก็คือที่สกลนครและที่กาฬสินธ
0: ุ์
1: เพื่อที่จะหาลูกที่ให้ผลผลิตสูงและทนต่อโรคในพื้นที่นั้นๆและอีกอย่างก็คือต้องเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่เขารับซื้อผลผลิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเราผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราก็ได้ถั่วลิสงพันธุ์ใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งณปัจจุบันเราก็ให้ชื่อพันธุ์มันว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์สวก.1นะครับแล้วก็กำลังจะขยายผลไปสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อโรคนี้ไปทดแทนพันธุ์เดิม
0: เป็นเหมือนต้านทานต่อโรคนี้เลย
1: ใช่ครับต้านทานเลยพอเกษตรกรไปปลูกแล้วพืชก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่ตาย
0: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับนอกจากต้านทานเนี่ยเรามีวิธีกำจัดโรคยอดไหม้นี่ไหมครับ
1: จริงๆก็มีวิธีการใช้สารเคมีป้องกันแมลงแต่ว่าวิธีเหล่านี้มันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายต่อเกษตรกรนะครับวิธีที่สุดก็คือหาพันธุ์ต้านทานดีกว่านะเป็นวิธีที่สอนไม่ต้องไปลงทุนใช้สารเคมีครับแต่ว่าวิธีการที่จะสร้างพันธุ์ใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้พันธุ์ใหม่ๆมันอาจจะใช้เวลาระยะเวลานานนิดนึงแต่ว่าก็จะได้สิ่งที่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรด้วย
0: งั้นขออนุญาตถามนิดนึงครับเกี่ยวกับโครงการถั่วลิสงของอาจารย์นะครับแล้วก็มีการต้านทานต่อโรคยอดไหม้ตอนนี้เป็นยัง

0: ไงบ้างครับได้รับฟีดแบ็กหรือได้รับการชมจากเกษตรกรบ้างไหมครับ
1: ครับตอนนี้นะฮะทางเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆเองนะครับหรือทางภาคเอกชนเองฮะได้ขอความอนุเคราะห์มาทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์การมหาชนเพื่อจะขอเมล็ดพันธุ
0: ์
1: ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์สวกร1เนี่ยไปปลูกนะครับซึ่งทางผมเองก็กำลังที่จะเตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี
0: ้
1: นะครับไปสู่ทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับทั้งภาคเอกชนเพื่อให้เขานำไปผลิตนะครับซึ่งก็กำลังไปถึงมือกับผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงแล้วฮะ
0: แต่การปลูกนี่อาจารย์บอกว่าใช้เวลานานใช่ไหมครับหรือว่าตอนที่เราวิจัยครับที่ใช้เวลานาน
1: อ๋อการวิจัยครับที่ใช้เวลานานครับแต่ถ้าการปลูกก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน
0: ก็ไม่นานมากนะครับแต่5ปีเลยที่เราจะวิจัยโรคต้านทานนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: งั้นผมถามนิดนึงครับตอนที่เราวิจัยครับมีอุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ5ปีเลยนะครับ
1: จริงๆโดยปกติแล้วการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนนะครับเพื่อการวิจัยตลอดทั้งโครงการนะครับที่สำคัญเองเนี่ยการมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับเกษตรกรหรือแม้แต่หน่วยงานราชการด้วยกันเองกรมกองต่างๆของกระทรวงเกษตรนะฮะถ้ามีเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาช่วยกันเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทำให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปได
0: ้
1: นะครับข้อจำกัดอันนี้ก็จะลดลง
0: ครับงั้นขออนุญาตถามครับว่านวัตกรรมมันมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงวิจัยต่อต้านทานโรคยอดไหม้ให้กับถั่วลิสงนะครับ
1: ครับจริงๆแล้วนะฮะนวัตกรรมของการปรับปรุงพันธุ์พืชจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความยุ่งยากนะครับมันก็ใช้วิธีกันเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานอยู่แล
0: ้
1: วนะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในกรณีที่จะเสริมเพิ่มเติมบางลักษณะเข้าไปอย่างเช่นลักษณะความต้านทานต่อกลุ่มเชื้อราที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสที่เป็นสาเหตุของเชื้ออัลฟาท็อกซินที่เป็นปัญหาสำคัญในสงเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้นวัตกรรมนะครับด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายโมเลกุลเข้ามาช่วยในการคัดเลือกลักษณะเหล่านี
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจะเข้ามาช่วยเสริมงานปรับปรุงพันธุ์นะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะ
0: ครับงั้นขอทราบผลผลิตบ้างครับตอนแรกอาจารย์บอกว่าถั่วลิสงที่ไม่ได้ผ่านโครงการนี้นะครับจะโดนโรคยอดไหม้ทำลายผลผลิตถึง 50% เลยและพอเราได้ทำแบบใหม่เป็นไงบ้างครับ
1: ถ้าโดยเมื่อ5ปีที่แล้วผมเจอปัญหาการระบาดของโรคนี้ในพันธุ์เดิมนะครับเกษตรกรเนี่ยผลผลิตไม่ถึง100กิโลกรัมต่อไร
0: ่
1: นะพอหลังจากเราเอาพันธุ์นี้นะครับไปปลูกทดสอบในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนี่ยเกษตรกรได้ผลผลิต280กิโลกรัมต่อไร่เพราะนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเพราะว่าเวลาเกษตรกรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์สวกรแล้วเนี่ยถั่วลิสงมันไม่ตายสุขภาพดีก็เพราะนั้นก็ให้ผลผลิตตามปกตินะครับงั้นผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าต้นพืชเขาไม่ตายนะครับ
0: และนอกจากเป็นผลดีเกษตรกรแล้วผู้บริโภคที่ได้ลองชิมถั่วลิสงพันธุ์ใหม่นี่เป็นไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยนะฮะเราให้ภาคเอกชนเข้าไปร่วมทดสอบนะฮะทางภาคเอกชนเองเขาก็จะมีหน่วยงานที่ดูเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับคุณภาพต่างๆก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องรสชาติรับประกันได้เลยว่าอร่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือปลอดภัยต่อสารเคมีเพราะว่าเราไม่ฉีดสารป้องกันแมลงเลยนะครับ
0: ครับวันนี้เห็นอาจารย์นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์นำมานี่เป็นถั่วลิสงแบบไหนครับผม
1: ครับจริงๆก็เป็นอันนี้คือพันธุ์ถั่วลิสงนะฮะขนาดเมล็ดกลางนะครับที่ชื่อว่าพันธ
0: ุ์
1: เกษตรศาสตร์สวกร1
0: นี้เลยนะครับ
1: นะครับก็จะเป็นถั่วที่เมล็ดไม่ใหญ่มากนะครับทั้งนั้นเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะฮะก็มีลักษณะสีชมพูจางๆนะคร
0: ับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นฝักของเขานะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นพันธุ์ใหม่นะครับที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ทนโรคนะฮะ
0: พอพูดถึงถั่วลิสงของเราเนี่ยครับเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปสู่ต่างประเทศไหมครับเพราะที่ผ่านมาเรามีแต่นำเข้าใช่ไหมครับเพราะว่าความต้องการไม่เยอะต่อผลผลิตตอนนี้พอเรามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเรามีโครงการที่จะนำส่ง

0: ออกบ้างไหมครับ
1: ครับมีโอกาสสูงเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีภาคเอกชนนะฮะที่เขานำวัตถุดิบถั่วสงเนี่ยไปแปรรูป
0: ครับ
1: นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วเขาก็แปรรูป
0: ครับ
1: นะฮะส่งออกไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในยุโรปอเมริกาเองก็มีเพราะเนี่ยถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอแล้วนะครับโอกาสที่จะมีถั่วสงนะครับพันธุ์ใหม่จากประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมีสูงแล้วจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่
0: ม
1: ให้กับตัวถั่วสงเองด้วย
0: จริงครับเพราะฉะนั้นขอถามอาจารย์เลยครับถือว่าโครงการของอาจารย์นี้ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับคนที่เขาอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อเป็นผลดีไม่ว่าจะต่อเยาวชนต่อเกษตรกรต่ออะไรก็ตามนะครับ5ปีเลยที่อาจารย์ใช้เวลานี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะบอกเขาไหมครับ
1: จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความรักและผูกพันที่ทำนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยงานด้านประมงพืชแน่นอนต้องใช้เวลายาวนานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่ดีที่จะหาพันธุ์ใหม่ๆให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเรานะฮะแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเองอันนี้คือถั่วส่งเม็ดกลางยังมีถั่วส่งขนาดเมล็ดโตที่ณวันนี้เรายังนําเข้าจากต่างประเทศเป็นปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมพันธุ์ถั่วส่งขนาดเมล็ดโตนะครับแล้วก็มีอายุให้สั้นลงนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยลดการนําเข้าวัตถุดิบถั่วส่งเมล็ดโตจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกที่น่าสนใจนะถั่วส่งเมล็ดโตแล้วก็อายุสั้นนะครับ
0: ก็ถือว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่านวัตกรรมของถั่วลิสงพันธุ์อื่นก็ยังดำเนินต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์
1: ยังดำเนินต่อไปได้แน่นอนครับ
0: ครับผมนอกจากนวัตกรรมต้านทานแล้วเรามีเทคโนโลยีในการผลิตอย่างไรบ้างและนวัตกรรมเข้ามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
1: ครับโอ้เป็นคำถามที่ดีเลยครับคุณทศเพราะว่านอกจากจะมีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้วต้านทานต่อโรคแล้วเนี่ยนะฮะการผลิตถั่วลิสงเองเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยคือการมีเทคโนโลยีการผลิตทุกวันนี้เนี่ยนะฮะการปลูกถั่วสงโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยก็ยังใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับป
0: ั
1: จจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรกลที่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะครับรวมถึงเนี่ยการจัดการธาตุอาหาร ต่างๆที่มีความจำเป็นนะครับสำหรับถั่วลิสงนะฮะและที่สำคัญก็คือการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการที่จะเก็บเกี่ยวถั่วลิสงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตถั่วลิสงนั้นนะฮะสูงขึ้นด้วยและที่สำคัญนะครับก็สนองกับนโยบายของทางภาครัฐเองที
0: ่
1: จะอยากให้เกษตรกรนั้นเป็นผู้ผลิตแปลงใหญ
0: ่
1: แล้วก็เป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่าเป็นยังสมาร์ทเป็นสมาร์ทฟาร์มิงด้วยนะครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ยณวันนี้เนี่ยเรามีนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่ารูปแบบของการใช้เนี่ยนะฮะในแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไป
0: ครับวันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่านวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนอกจากต่อผลผลิตแล้วนะครับต่อความต้านทานต่อโรคยอดไม้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่านวัตกรรมนี้มีบทบาทสำคัญมากในทุกๆภาคส่วนเลยรวมถึงเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านอาจารย์เจษฎาอุตรพันธ์ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมันมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับต่อผลผลิตถั่วลิสงและก็ในพันธุ์ใหม่นั่นคือต้านทานต่อโรคยอดไม้นะครับเพื่อเพิ่มผลิตให้กับเกษตรกรครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนต่อสังคมและต่อทุกภาคส่วนเลยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของไทยในการเพิ่มผลผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่จะติดตามรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
13: จะไกลแค่ไหน
14: จะไกลแค่ไหน
13: จะคว้าชัย
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
15: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับในเนื้อหาของหน่วยที่6ในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับในหลักนิติธรรมนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจควบคู่กับอีกหนึ่งหลักหนึ่งคำนะฮะหนึ่งคู่แฝดหรือไม่ นั่นก็คือหลักคำว่านิติรัฐนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับนะฮะเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการของเส้นทางความคิดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมภายใต้กฎหมายนะครับนะฮะภายใต้กฎหมายนะครับซึ่งหลักนิติรัฐนะครับนะก็จะมีความคล้ายคลึงกับหลักนิติธรรมนั่นก็คือหลักนิติรัฐเป็นหลักที่รัฐต้องดําเนินการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับต้องให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือต้องมีกฎหมายให้อํานาจให้ดําเนินการนะครับนะฮะต้องมีกฎหมายอํานาจให้ดําเนินการในเรื่องนั้นๆนะครับเพื่อจะทําให้ภารกิจในทางกฎหมายนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้นะครับในหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนะครับนะทั้งสองหลักการนี้นะครับก็ล้วนเป็นผลพวงมาจากนะครับผลพวงจะว่าผลพวงก็อาจจะใกล้เคียงแต่ถ้าพูดถึงว่าผลลัพธ์ดีกว่านะครับมาจากหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับนะฮะนั่นก็คือการแบ่งแยกอำนาจออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่งนะครับหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับนะพูดถึงกฎหมายการได้มาซึ่งกฎหมายก็มาจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอันนี้หลักการนะครับหลักการได้มาจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกเลือกขึ้นมาจากประชาชนนะครับเป็นผู้แทนของประชาชนเข้ามาในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตราหรือออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้มาดูเนื้อหาสาระในหน่วยนี้นะครับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะฮะโดยลำดับนะฮะซึ่งก็สามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ครับนะฮะในเรื่องแรกนั้นนะครับนะจะพูดถึงนะครับเนื้อหาสาระในส่วนที่เป็นตอนต่างๆในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับนั่นก็คือนะครับตอนที่ 6.1 นะครับเป็นเรื่องความทั่วไปเกี่ยวกับหลักนิติธรรมนะฮะตอนที่ 6.2 เป็นหลักนิติธรรมกับความเป็นพลเมืองหรือหลักนิติธรรมกับพลเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นหลักนิติธรรมกับองค์กรของรัฐและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งตรงนี้สำคัญทีเดียวนะครับนะฮะเพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีผลโดยตรงต่อการไปกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเลยทีเดียวนะครับนะฮะทีนี้นะครับแนวคิดครับแนวคิดของหลักนิติธรรมครับแนวคิดของหลักนิติธรรมในภาพรวมนะฮะก็อย่างที่เรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านว่าหลักนิติธรรมนั้นนะฮะประการแรกก็คือผลลัพธ์นะฮะหลักนิติธรรมคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการของเส้นทางในทางความคิดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะฮะในสังคมนะครับซึ่งนะครับการดำรงชีวิตในความคิดและก็การดำรงชีวิตในสังคมนะครับของมนุษย์นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับนะฮะนะครับกฎหมายคืออะไรครับกฎหมายคือกฎระเบียบหรือข้อบังคับนะฮะที่ใช้กับประชาชนเป็นการทั่วไปนะฮะซึ่งหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะต้องได้รับผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่กล่าวว่าจะต้องได้รับโทษนะฮะเพราะในเรื่องโทษนั้นนะครับพูดกล่าวไว้เฉพาะนะกล่าวไว้เพียงเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญานะครับแต่ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างกฎหมายแพ่งเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดไม่ใช่โทษนะครับยกตัวอย่างเช่นความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนความรับผิดในค่าเสียหายนะครับนะฮะการที่จะต้องใช้ดอกเบี้ยการที่ต้องถูกริบมัดจำนะครับนะครับหรือการที่จะต้องเสียค่าปรับอันนี้เป็นผลร้ายในทางแพ่งแล้วก็ผลร้ายในทางมหาชนก็ยกตัวอย่างเช่นการที่เราไม่ไปเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็อาจจะเสียสิทธิ์ในทางการเมืองบางประการนะครับในภาพรวมนะดังนั้นนะครับนะจึงสรุปในภาพรวมกฎหมายจริงก็คือกฎระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์ใช้บังคับกับประชาชนเป็นการทั่วไปถ้าไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับผลร้ายดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับและหลักนิติธรรมประการที่2นะครับนะฮะหลักนิติธรรมนั้นทำให้บุคคลได้รับความยุติธรรมนะฮะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผลและหลักนิติธรรมเกิดขึ้นเพื่อสร้างดุลยภาพครับดุลยภาพของใครครับของฝ่ายปกครองและพลเมืองที่มีส่วนนะฮะที่ผสมกันลงตัวและจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างสันติวัฒนธรรมนะฮะภายใต้การอยู่ร่วมกันในระบบประชาธิปไตยนะฮะของไทยเราก็คือในระบบรัฐสภานะครับนะฮะคือหากมีความยุติธรรมปรากฏอย่างเสมอภาคนะหรือเสมอหน้ากันเนี่ยต่อกฎหมายเนี่ยนะครับนะฮะการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าความเสมอภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรมถ้ามีความเสมอภาคแล้วย่อมก่อให้เกิดดุลยภาพนะฮะดุลยภาพในการที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองครับนะฮะ

และในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะฮะที่อาศัยหลักนิติธรรมของของแนวคิดที่กล่าวไปเนี้ยนะครับนะฮะองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐและบุคลากรต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายโดยคุ้มครองสิทธิของบุคคลและนะครับและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะฮะของประธานในคดีในการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ยุติธรรมเป็นธรรมและก็เที่ยงธรรมนะครับนะทั้งคุ้มครองและส่งเสริมนะฮะส่งเสริมอะไรครับส่งเสริมประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้ตลอดจนส่งเสริมภาวะที่ไม่ถูกครอบงำจากอำนาจใดๆที่เราเรียกว่าสิทธิและเสรีภาพนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับในส่วนประการต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงที่มาของหลักนิติธรรมนะครับนะที่มาของหลักนิติธรรมนะฮะแน่นอนครับนักศึกษาครับท่านผู้ชมครับหลักนิติธรรมนั้นนะครับนิติบวกธรรมก็คือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับนะฮะเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ผมแปลความนะครับนะขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านบางท่านอยู่ทางบ้านอาจจะยังสงสัยอยู่ผมแปลความง่ายๆนะครับนะฮะแปลความง่ายๆเป็นเบสิกพื้นๆนะครับก็คือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะฮะก็คือหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักการในทางกฎหมายที่มาจากความคิดและประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษยชาติเพื่อการปกครองและการดำรงชีวิตที่เสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้กฎหมายโดยหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐมีความสัมพันธ์กันก็คือในการดำเนินการทางกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับนะการที่กฎหมายให้อำนาจนั่นแหละครับการดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจคือหลักนิติรัฐนะฮะการนำกฎหมายที่นะครับนะฮะที่มีอำนาจเนี่ยที่เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองมีอำนาจมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างเป็นธรรมนะครับใช้อย่างเป็นธรรมคือใช้อย่างเสมอภาคใช้อย่างเท่าเทียมกันนี่ก็คือหลักนิติธรรมฮะนี่คือความสัมพันธ์ของทั้งสองหลักนี้นะครับนี่คือความสัมพันธ์นะฮะที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะครับว่านี่คือหัวใจของความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในคำว่านิติรัฐและนิติธรรมนะครับนะฮะทีนี้ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรมครับความหมายของและสาระสำคัญของหลักนิติธรรมเนี่ยหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นการนะฮะเป็นหลักการในการจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกินขอบเขตและก็เกิดความเหมาะสมสมควรโดยมีสาระนะที่สำคัญก็คือนะครับนะหลักการนะครับของกฎหมายที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดหลักความเสมอภาคกันนะครับต่อหน้ากฎหมายและหลักการที่ศาลจะให้ความคุ้มครองและบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนะครับปัจเจกชนนะครับนะครับเมื่อพูดได้พูดอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนั้นนะครับที่ปรากฏตามที่นักศึกษาได้ทราบเนี่ยนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับโฟกัสนะฮะมาโฟกัสไปที่หลักการนะครับหลักการนะฮะประการแรกก็คือหลักนิติรัฐนะที่แฝงอยู่ตามที่พูดในความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือนะครับกฎหมายต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับและหลักความเสมอภาคนะครับนะฮะต่อหน้ากฎหมายนะครับคือต่อหน้ากฎหมายทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะฮะคำว่าต่อหน้ากฎหมายคือในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับนะฮะและในการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนะครับการที่จะตรากฎหมายนะครับการที่จะตรากฎหมายเนี่ยอย่างใดเนี่ยไปกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นนะครับนะฮะในทางวิชาการเราพูดถึงสิทธิและเสรีภาพออกเป็น2ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์นะครับนะสิทธิประเภทนี้จะตรากฎหมายไปจำกัดไม่ได้นะครับเป็นสิทธิที่เป็นสาระแห่งสิทธิหรือเป็นแก่นของสิทธินะและเสรีภาพนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยจะตรากฎหมายใดๆเนี่ยไปกระทบกระเทือนไม่ได้นะครับนะฮะสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์เนี่ยนะครับนะฮะต่อมานะครับประการที่2นะครับประการต่อมาก็คือสิทธิและเสรีภาพสัมผัสนะครับสิทธิและเสรีภาพสัมผัสเนี่ยเป็นกรณีสิทธิและเสรีภาพที่ไม่ใช่สาระแห่งสิทธินะครับแต่นะครับนะฮะสิทธิประเภทนี้เสรีภาพประเภทนี้
ก็อยู่กับประชาชนฮะนะครับแต่สามารถนะครับนะฮะรัฐเนี่ยสามารถที่จะตรากฎหมายเนี่ยไปกระทบกระเทือนได้นะครับไปกระทบกระเทือนได้นะครับแต่เพียงเท่าที่กฎหมายนะครับให้อำนาจซึ่งกฎหมายให้อำนาจนั้นก็นะครับได้แก่รัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งวางหลักการไว้นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560เนี่ยวางหลักการไว้ในมาตรา26ครับนะฮะโดยสรุปความก็คือการจะตรากฎหมายไปกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือปัจเจกชนเนี่ยนะครับนะฮะต้องเป็นกรณีสิทธิและเสรีภาพสัมผัสและไม่เป็นการไปกระทบกระเทือนกับสารัตถะแห่งสิทธิหรือสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์โดยเด็ดขาดนะครับนะครับดังจะเห็นได้จากนะครับนะฮะเวลาที่พวกเราเปิดอ่านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินะครับซึ่งพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติที่ไปกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังนั้นนะครับนะฮะเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บข้อความแรกส่วนแรกที่พวกเราจะได้พบก็คือนะครับอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการออกพระราชบัญญัตินั้นมาบังคับใช้กับประชาชนครับตรงนั้นก็สามารถทำให้พวกเราเห็นว่านี่แหละครับเป็นเรื่องของนะครับนะฮะนิติรัฐก็คือต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะครับและการใช้กฎหมายนั้นนะครับนะฮะเมื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแล้วก็ย่อมอัดกล่าวได้ว่านะครับนะฮะย่อมอัดกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หรือเป็นการบังคับกฎหมายตามหลักการของหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับนะฮะในส่วนต่อมาครับหลักนิติธรรมในประเทศไทยนะฮะหลักนิติธรรมนะฮะในประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนะฮะได้นะครับรับอิทธิพลนะครับแนวความคิดนะฮะจากหลักนิติธรรมของอังกฤษนะฮะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศนะครับที่นะครับนิยมชมชอบหลักการที่เป็นหลักของนิติรัฐนะฮะซึ่งนักคิดสำคัญนะครับในหลักรัฐของอังกฤษนะครับนั่นก็คืออันเบิร์ตเวนไดซี่นะครับหรือ AV ไดซี่นะครับชื่อย่อของท่านนะครับอันเบิร์ตเวนไดซี่นะครับเป็นเจ้าแห่งความคิดนะครับในเรื่องของหลักนิติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบางอย่างบางเรื่องท่านก็นำเอาแนวความคิดของนักปรัชญาในสมัยก่อนๆหน้าท่านนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะสมัยก่อนหน้าท่านที่นานมาแล้วเลยนั่นก็คืออริสโตเติลซึ่งเป็นปราชญ์เมธีชาวกรีกหรือเอเธนส์นี่นะฮะนะครับมาพลวัตให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับในการอธิบายความในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับนะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็จะมีนะฮะกระบวนการในทางศาลเนี่ยนะครับนะที่แตกต่างกับประเทศในส่วนของภาคพื้นยุโรปนะซึ่งนำโดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและก็สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนี่ยนะครับหรือผมขอเรียกอนุญาตเรียกสั้นว่าฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยนะครับนะฮะแต่ต่างกันเพราะในประเทศภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาจะให้ความนิยมชมชอบศรัทธาในความเป็นหลักนิติรัฐแต่อังกฤษเนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ common law นะครับมีการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในบทบาทนะครับของศาลเพียงศาลเดียวเนี่ยศาลเดียวเนี่ยนะครับนะฮะศาลทุกศาลท่านก็พิจารณาอรรถคดีได้ทั้งนั้นนี่นะครับซึ่งแตกต่างจากเยอรมันและฝรั่งเศสที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายนะครับหรือที่เรียกว่า civil law common law นั้นคือระบบกฎหมายจารีตประเพณี civil law นี่คือระบบประมวลกฎหมายครับนะฮะมีศาลหลายศาลนะครับในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะฮะมีศาลมากกว่า1นั่นเองนะฮะเพราะว่านะครับตรงนี้ประเทศในภาคพื้นยุโรปนี่เขาใช้ระบบศาลคู่นะครับนะศาลคู่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะครับนะฮะภาคพื้นยุโรปนะฮะนิยมชมชอบนิติรัฐแต่อังกฤษนั้นนะครับนิยมชมชอบในความเป็นนิติธรรมนะฮะคือความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าประเทศในภาคพื้นยุโรปจะไม่ได้ให้ความเคารพในเรื่องนี้นะครับนะฮะประเทศในภาคพื้นยุโรปก็เคารพในส่วนของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะฮะสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนะฮะเช่นเดียวกันแต่แนวคิดที่โดดเด่นในเรื่องของนิติธรรมจะอยู่ในฝั่งของอังกฤษไทยก็ได้รับอิทธิพลอย่างนั้นครับนะฮะนะได้รับอิทธิพลนะครับในแนวความคิดในหลักการของนิติธรรมและได้พัฒนาหลักการของหลักนิติธรรมเข้ามาในรูปแบบการปกครองในการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะตรงนี้เห็นจากตรงไหนครับเห็นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับทุกฉบับนะฮะจะได้วางหลักการที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย
นะครับให้อยู่ใน3อำนาจก็คืออำนาจบริหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีนะฮะอำนาจตุลาการนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางศาลนะครับและอำนาจนิติบัญญัตินะฮะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางรัฐสภานะครับนี่ก็คือนิติธรรมในประเทศไทยนะครับหลักการนิติธรรมที่สำคัญในประเทศไทยนะครับในลำดับต่อมาครับเมื่อมีหลักนิติธรรมเกิดขึ้นแล้วหลักนิติธรรมนั้นก็ต้องใช้กับพลเมืองนะฮะพลเมืองคือพลเมืองทุกคนนะฮะต้องได้รับความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนะฮะความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนั่นก็คือพลเมืองนะครับนะที่นะครับเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่ามีสาระสำคัญนะหรือเกิดขึ้นมาแล้วและมีสาระสำคัญเหมือนกันเนี่ยรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติต่อพลเมืองเหล่านั้นให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันนะครับถ้าพลเมืองมีความแตกต่างกันเช่นพลเมืองแบ่งออกเป็นชายหรือหญิงนะชายและหญิงเนี่ยนะครับนะฮะนะครับก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันนะครับอันนี้หลักความเสมอภาคนะครับนะตามหลักการของนิติธรรมนะฮะความเสมอภาคกันต่อหน้าของกฎหมายแต่ถ้าการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้เหมือนกันเหมือนกันให้แตกต่างกันนั่นคือความไม่เสมอภาคนะฮะนะครับขัดต่อหลักการของหลักนิติธรรมยกตัวอย่างฮะผู้ชายไทยเนี่ยที่มีอายุครบนะครับในการที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็ต้องไปเกณฑ์ทหารนี่ไม่รวมถึงสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันครับนะผู้ชายจะไปฟ้องนะฮะไปฟ้องศาลว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะครับอายุเท่ากันเนี่ยนะครับผู้หญิงก็ต้องเข้ามารับการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาคเพราะหลักความเสมอภาคนะสิ่งนั้นนะครับการปฏิบัติในเรื่องใดๆก็ตามกฎหมายนั้นสิ่งนั้นต้องมีสาระสำคัญที่เหมือนกันด้วยนะครับจึงจะปฏิบัติให้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะครับนะดังในเรื่องต่อกันมานี้นะครับพลเมืองกับหลักนิติธรรมนะครับพลเมืองกับหลักนิติธรรมเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะฮะไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นหลักประกันวิถีทางของความชอบธรรมตามกฎหมายให้กับปัจเจกบุคคลนะฮะนะครับคนเราเนี่ยถ้ามีความเท่ากันเนี่ยการปฏิบัติตามกฎหมายให้เท่ากันมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับนะครับดังนั้นวิถีทางของความชอบธรรมนะครับนะภายใต้หลักนิติธรรมนะครับนะฮะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะหลักนิติธรรมเนี้ยนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นน้ำน้ำที่รดลงมาที่ความที่ความเป็นมนุษย์นะหรือความเป็นพลเมืองนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความชอบธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความชอบธรรมนั่นก็คือผลผลิตของหลักนิติธรรมนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวนะฮะของนักคิดนะฮะนักคิดบางท่านซึ่งผมก็เอามาสรุปรวมให้เห็นภาพนะฮะความงอกงามนะฮะของหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับทีนี้หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญครับในรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนะฮะเขียนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งไว้ในหลักนิติธรรมนะครับในหลักนิติธรรมและในรัฐธรรมนูญนะก็คือแทรกหลักนิติธรรมเข้าไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะยกตัวอย่างเช่นในมาตรา29เนี่ยหลักนิติธรรมเข้าไปคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดทางอาญานะฮะนะครับกล่าวโดยสั้นๆโดยสรุปที่เป็นใจความและสาระสำคัญก็คือการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยจะไปกระทำว่านะครับหรือไปแสดงเห็นว่าเขากระทำความผิดไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเขาได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็การกระทำอะไรก็ตามการจับกุมการค้นอะไรต่อมีอะไรนั้นต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะครับนะฮะในการไปดำเนินการนะครับนะฮะใช้กฎหมายต่อเขาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏในธรรมนูญตามหลักการของนิติธรรมนั่นเองนะครับนะฮะและองค์กรของรัฐภายใต้หลักนิติธรรมของไทยเนี่ยนะครับนะฮะองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐและบุคลากรต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและหลักการของนิติธรรมคือต้องปฏิบัติต่อประชาชนหรือปัจเจกบุคคลเนี่ยให้เสมอภาคเท่าเทียมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเท่าที่หรือตามที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักบัญญัติคุ้มครองไว้นะครับนั่นเองนะครับทีนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นสำคัญครับเพราะเป็นกระบวนการที่ไปเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นประธานในคดีอาญาเช่นผู้ต้องหาจำเลยตำรวจอัยการและศาลเนี่ยนะครับนะก็ต้องประกอบไปด้วยหลักการนิติรัฐโดยกระทำภายใต้นิติธรรมนะฮะนะครับ
ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือนะครับต้องตรวจสอบให้ตอบสนองต่อการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ยุติธรรมเป็นธรรมและก็เที่ยงธรรมนะครับนะและการกระทำของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องกระทำตามกฎหมายและกระดำเนินการตามหลักนิติธรรมเป็นสำคัญนะครับโดยนะครับในการพิจารณานะครับหรือการดำเนินกระบวนการนะซึ่งในชั้นตำรวจกับอัยการในทางวิชาการเราเรียกว่าชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับนะฮะในชั้นของตำรวจกับอัยการเรียกชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับนะฮะบทบาทเนี่ยในชั้นนี้สำคัญมากนะครับพนักงานอัยการเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับพนักงานอัยการนะครับนะฮะในต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาแยกกันนะฮะกับพนักงานสอบสวนฮะสอบสวนก็อยู่ในอำนาจของการสอบสวนฟ้องร้องนะครับในต่างประเทศสอบสวนนะครับนะฟ้องร้องนี่เป็นก้อนเดียวกันนะครับอัยการนะครับก็อยู่ภายใต้นะครับอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องแต่ก็สามารถที่จะคอนโทรลนะฮะในชั้นการสอบสวนฟ้องร้องได้ครับซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นนะครับนะฮะพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและศาลนั้นนะครับต้องดำเนินกระบวนการในการตรวจสอบค้นหาความจริงจากวัตถุของคดีอาญาอันได้แก่ข้อหาหรือลักษณะของการกระทำตลอดจนข้อมูลนะครับของผู้ต้องหาให้ได้ครบถ้วนนะครับเป็นธรรมเที่ยงธรรมเพื่อทำให้หลักนิติธรรมนั้นเกิดขึ้นและเป็นธรรมต่อกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับครับนักศึกษาครับท่านผู้ชมครับนะฮะในส่วนของแนวคำถามคำตอบของหลักนิติธรรมนะครับในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับแนวคำถามและคำตอบเนี่ยนะครับในระบบทางไกลเราก็จะดูจากแนวคิดนะฮะแนวคิดนะครับที่ปรากฏอยู่ในแผนหน่วยแผนตอนนะครับและก็จะดูวัตถุประสงค์นะครับว่าในวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนนั้นในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั้นเขาต้องการที่จะให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดนะครับนะฮะและให้รู้ให้อธิบายนะครับให้วินิจฉัยได้อย่างไรนะครับในหลักนิติธรรมนี้นะครับนะฮะเราจะมาดูแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยนี้กันว่าแนวคำถามคำตอบนะครับนะฮะที่ผลิตนะครับหรือคิดเนี่ยออกมาจากในส่วนของวัตถุประสงค์นั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ขออนุญาตย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้นะครับแนวคำถามคำตอบนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะครับเป็นแต่เพียงแนวทางที่จะทำให้ท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจนั่นเองครับนะฮะในข้อที่1ครับข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า the rule of law นะฮะ the rule of law เนี่ยนะครับคือหลักนิติบัญญัติใช่ไหมหลักนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายไม่ใช่นะฮะหลักนิติศาสตร์ก็คือวิชากฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะนิติรัฐคืออะไรครับการที่นะครับนะฮะการที่กฎหมายนะครับนะฮะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการไปทำการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะครับนิติวิธีคือวิธีการนะฮะในการใช้กฎหมายนะครับซึ่ง the rule of law นี่ก็คือพระเอกของเรื่องนี้คือหลักนิติธรรมฮะการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งไม่ปรากฏในช้อยนะฮะดังนั้นเมื่อถามมาว่าข้อใดคือ rule of law จึงไม่มีข้อถูกครับเพราะ rule of law คือหลักนิติธรรมครับคำตอบก็คือข้องูครับนะฮะขออภัยครับข้อจอจานนะครับนะฮะขอเพิ่มมา1ลำดับคำตอบที่ถูกก็คือข้อจอจานถูกทุกข้อครับเพราะทุกข้อไม่ใช่ the rule of law ครับนะฮะข้อ2ครับข้อ2ข้อใดไม่ใช่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ civil law ระบบกฎหมายแบบ civil law นะครับนะฮะนักศึกษาก็คงได้ฟังจากที่บรรยายไปเมื่อคู่นั้นแล้วนะครับ civil ก็คือระบบประมวลกฎหมายนะฮะแม่แบบก็อยู่ในประเทศภาคพื้นยุโรปซึ่งก็ได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสอันนี้เป็นซีวิลนะฮะญี่ปุ่นก็เป็นซีวิลลอครับนะไทยก็เป็นระบบประมวลกฎหมายดูจากไหนครับเวลาเราจะดูกฎหมายแพ่งแล้วก็เปิดประมวลกฎหมายแพ่งดูกฎหมายยาก็เปิดประมวลกฎหมายยาก็คือระบบประมวลกฎหมายคือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับซึ่งมีประเทศหนึ่งครับที่ไม่ใช่นะครับประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอเป็นแม่แบบของคอมมอนลอระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับนะข้อนี้จึงไม่ใช่นะครับถามว่าไม่ใช่ซีวิลก็คืออังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอครับนะฮะ
นะครับข้อที่3ครับข้อที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยปีพ.ศ. 2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดคำถามนี้เราก็ต้องมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับไหนนะครับนะ50ใช่ไหมไม่ใช่ฉบับประชาชน40ใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับนะครับนะในช้อยก็พุ่งไปที่ปี2560เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้ปี2564นี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหรือ2560เนี่ยพุทธศักราช2560ประกาศใช้เมื่อใดนะครับเมษามั้ยมีนาไหมเมษามั้ยพฤษภาหรือเปล่ามิถุนาหรือไม่กรกฎาใช่มั้ยนะวันที่6เหมือนกันหมดเลยพ.ศ.เดียวกันหมดผิดกันแต่เดือนครับซึ่งเดือนที่ถูกต้องเราประกาศในวันที่6เมษายน2560ครับนะฮะนะครับข้อขอไขถูกต้องนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตัวผู้กระทำความผิดนะฮะตามที่ผมได้กล่าวกับนักศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านะครับการจะก่อให้เกิดหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นต้องตรวจสอบให้ได้ความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้ในส่วนที่เป็นข้อหาหรือลักษณะของการกระทำความผิดนะครับและประการหนึ่งก็คือนะครับนะฮะสภาพนะพฤติการที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดเองซึ่งประวัติความเป็นมาก็เป็นหนึ่งในนั้นความประพฤติเป็นอาชีพก็เป็นหนึ่งในนั้นสุขภาพอนามัยก็ใช่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในนั้นรายได้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในนั้นแต่ประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือประวัติการเดินทางท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของตัวผู้กระทำความผิดข้อนี้จึงตอบข้อจอจานครับนะฮะข้อ5ครับอันเบิร์ตเวนเดซี่หรือเอวีเดซี่เนี่ยเป็นนักปรัชญาในประเทศใดนะครับแน่นอนครับได้พูดชื่อของเขาไปในหลายครั้งนะครับเขาเป็นนะฮะนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ในส่วนของแนวคิดนะครับในเรื่องของนิติธรรมที่อยู่ในอังกฤษดังนั้นอเมริกาออสเตรเลียออสเตรียนิวซีแลนด์จึงนะครับนะฮะไม่ใช่นะครับคำตอบจึงไม่มีข้อใดถูกเพราะเขาเป็นคนอังกฤษนั่นเองครับข้อ6ครับหลักนิติธรรมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในมิติของลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับในประเทศไทยครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับใดนะครับนะฮะ9034นะครับ2490 2534 2540 2550ทั้งหมดไม่ใช่นะครับนะที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517ไม่มีข้อใดถูกครับนะฮะข้อ7ครับข้อใดคือข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนะครับข้อใดคือข้อเท็จจริงนะครับของการกระทำความผิดนะครับนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับนะครับก็ต้องตอบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและก็ข้อ8ครับข้อใดคือความหมายของคำว่า accusatorial system นะ accuse นะครับ accusatorial system นะครับระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซักถามหรือเปล่าซักพยานไหมโต้แย้งหรือเชื่อฟังไม่ใช่นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ถูกต้องนะครับก็คือระบบกล่าวหานะครับระบบกล่าวหาซึ่งไม่มีข้อใดถูกเช่นเดียวกันครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของหน่วยที่6หลักนิติธรรมนะครับนะครับซึ่งนักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ตามที่ได้กล่าวไว้พอสมควรครับนะพบกันในโอกาสหน้าครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆ